0: พันให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์025257245ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดพิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเรียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยพร้อมกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณร้อยละ2ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นที่ร้อยละ 2.8 ถึง 2.9 ปัญหาสำคัญคือการลงทุนขาดการลงทุนรัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงใน12ปีข้างหน้าและเศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยร้อยละ6ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2เท่าภายใต้นโยบายการคลัง5ด้านได้แก่การใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงเป้าหมายและคุ้มค่าสูงสุดการใช้กลไกรัฐช่วยให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านรองรับแรงกระแทกการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนและยึดความโปร่งใสใช้ฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้ในส่วนของการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาครัฐบาลได้ดำเนินโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทโดยร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้าวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคนำระบบดิจิทัลมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นพร้อมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงานนอกจากนี้ยังมีโครงการพี่ช่วยน้องโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินของรัฐและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้แก่ SME และผู้รับจ้างรายย่อยโดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
3: ก่อนปี40เนี่ยการลงทุนเราลงทุนประมาณ 30-40% 40% ของ GDP หลังวิกฤตปี40เนี่ยถอยลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณ 23% ของ GDP ทั้งภาครัฐและเอกชนพอเราไม่ลงทุนเราจะเอาที่ไหนไปโตเพราะฉะนั้นเราถดถอยมาเรื่อย12ปีเนี่ยเป็นไปได้ต้องทำลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่พลังงานสะอาดลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ AI เทคโนโลยีซึ่งวันนี้เราก็พอเห็นอยู่เราจะต้องลงทุนในคนลงทุนในเมืองไม่ใช่โตแค่กรุงเทพ
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดว่าจะดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026 ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยด้วยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
4: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
2: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2569เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเปิดเผยว่าสภาพอากาศของภาคใต้ได้แบ่งฤดูฝนออกเป็น2ช่วงโดยฝั่งอันดามันได้เข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ส่วนฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสจะได้รับผลกระทบจากฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานวางแผนการทำงานที่ครอบคลุมครบทุกมิติตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยโดยให้ร่วมกันประเมินพื้นที่เสี่ยงอุปสรรคของระบบบริหารจัดการน้ำความพร้อมของเครื่องจักรกลบุคลากรช่องทางการแจ้งเตือนประชาชนและการกำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจและสั่งการที่ทันท่วงที
5: ช่วงฝั่งอันดามันเราก็เริ่มฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับส่วนอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสเราจะได้รับผลกระทบที่แท้จริงก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนะครับซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่2บ้านวังขวัญตำบลวังโพรงอำเภอเนินมะปรางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทั้งอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับราริดาพวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการซาอุดีอาระเบียออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีเรเจปไตยิปแอดวนผู้นำตุรกีและนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมโดยพิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นที่นครเมกกะของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทางการซาอุดิอาระเบียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมของทั้ง3ประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคและในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามการลงนามข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่การจัดตั้งพันธมิตรทางทหารหรือกลุ่มแบ่งแยกทางศาสนาแต่อย่างใด
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนและค่ายผู้พลัดถิ่นในจังหวัดมาริบทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก26รายอย่างไรก็ตามนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนในจังหวัดมาริบส่งผลให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่อยู่ในค่ายทหารแห่งนี้ได้รับความเสียหาย
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของสเปนที่บังคับใช้มาตรการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีที่จุดผ่านแดนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่8สิงหาคมไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้เพื่อตอบโต้รัฐบาลอิตาลีที่ใช้มาตรการลักษณะเดียวกันโดยการตัดสินใจระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นเวลา1เดือนหลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีอิตาลีเปิดเผยว่ารัฐบาลอิตาลีจะไม่ทบทวนการตัดสินใจยกเลิกมาตรการระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนก่อนวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางการสเปนคาดการว่าอาจมีกลุ่มผู้พยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนอีกครั้ง
10: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมทั้งกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดจากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินใน6พื้นที่6มณฑลของจีนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลขที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ 3-0 เซตคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลอีกคู่อินโดนีเซียเอาชนะเวียดนาม 3-2 เซตสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300โคเรียมาสเตอร์ที่เมืองอัสซานประเทศเกาหลีใต้เหลือความหวังหนึ่งเดียวของไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดแซงเอาชนะฮานาโกะฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่นไปแบบสุดลุ้น 2-1 เกมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเซียงฮีกับปาร์คมินจีจากเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการฝ่ายผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทถนนรายการไทม์ทริอัลรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรที่1เป็นของพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่เวลา 34:29.286 วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่รุ่นประชาชนชาย27กิโลเมตรที่1ได้แก่พีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมจักรยานกองทัพอากาศคอมคอมเวลา 43:25.370 วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของพีรพงษ์ลาดเงินคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่วัชรพงษ์สังฆสอนและกวิศราอ่ำกำเนิดคว้าแชมป์ไทม์ทรายอัลรุ่นเยาวชนครองแชมป์ประเทศไทยด้านนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลอย่างเห็นได้ชัดเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซตผ่านเข้าไปชิงกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ7ที่ตัดเชือกชนะปัทธินันท์เผือกคำ6-3ทั้ง2เซตโดยแมตช์นี้จะเป็นการลุ้นแชมป์หญิงเดี่ยวรายการที่5ของโชจิรินด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังหัวชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6จากฮ่องกง6-3และ6-2โดยจะเข้าไปตัดเชือกกับคุราโนซุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะกันทัศน์สุรฤทธิ์โยธินของไทยมา6-3ทั้ง2เซตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
10: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่ 8-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.36 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 นวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
12: 1นาทีกับกปท.การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องอาศัยทั้งทักษะการสังเกตและวินัยในการใช้ถนนเรียนรู้ข้อควรระวังเทคนิคการขับขี่และพฤติกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนใช้งานรถจริง7ข้อควรรู้ขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยทุกเส้นทางมีดังนี้ค่ะ1เช็ครถให้พร้อมใช้ตรวจสอบระบบเบรกระบบไฟส่องสว่างสภาพยางและอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. สวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายปรับสายรัดคางให้กระชับพอดีป้องกันหมวกกระเด็นหลุดออกศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ 3. มีสติไม่ประมาทคาดการอุบัติเหตุประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนล่วงหน้าให้สามารถตัดสินใจควบคุมรถได้อย่างถูกต้อง 4. ใช้ความเร็วให้เหมาะสมช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นสามารถเบรกและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย 5. เมาไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ขี่รถย้อนสอนไม่ขี่รถบนทางเท้าระวังการแทรกเข้าไปในช่องแคบๆระหว่างรถยนต์ 6. ไม่เข้าใกล้รถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในบริเวณพื้นที่จุดบอดเพราะความสูงใหญ่ของตัวรถทำให้มองไม่เห็นผู้ขับขี่รถเล็กได้ 7. ห้ามดัดแปลงสภาพรถล้อและยางกระจกมองข้างท่อไอเสียควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตไม่ดัดแปลงหรือถอดชิ้นส่วนใดออกเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุมาแยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายดัดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่1 ชนิดของอาหารเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของไส้เดือนดินอาทิชนิดและอัตราการแพร่พันธุ์อุณหภูมิความชื้นค่า pH ปริมาณแร่ธาตุความร้อนซุยและสมบัติทางกายภาพของดินที่ใช้รวมทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในดินตลอดจนสัตว์ที่แอบเข้ามากินไส้เดือนเป็นอาหารเช่นหนูจิ้งจกตุ๊กแกกบเป็นต้นรวมถึงภาชนะที่ใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินจึงควรมีฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์ผู้ล่าเหล่านี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และwww.saranukromthai.or.th
18: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามและฟังแนวทางการกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ค่ะ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
19: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ออกมาตรการ3ประสานต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแก้ไขวิกฤตข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลในหน่วยงานรัฐพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.วางมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ใหม่ทั่วประเทศติดตามรายละเอียดมาตรการนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
21: สวัสดีครับ
20: ค่ะท่านเลขาคะจากปัญหาข้อมูลรั่วไหลที่เป็นประเด็นในสังคมออนไลน์ในขณะนี้ค่ะสคส.มีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนคะ
21: สำหรับเรื่องนี้ครับขอเรียนก่อนครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยังไงนะครับก็เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบโดยทั่วไปนะครับ
20: ค
21: ือมันเกิดจากการที่มีบุคคลเนี่ยเอา username password นะครับหรือว่าช่องทางที่สร้างขึ้นโดยมิชอบของมิจฉาชีพหรือสร้างขึ้นเองอ่ะแล้วก็นำไปเข้าระบบแล้วก็เพื่อไปดูข้อมูลส่วนบุคคลหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยโดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีนี้ดังนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องการคุ้มครองมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นนะครับแต่ก็เลยมีการดำเนินการในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำก็คือตัวข้อมูลตัวหน่วยงานนะครับที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลที่ถูกเข้าถึงโดยมิชอบตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นการบังคับใช้ PDPA โดยตรงเลยเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมนะครับสำหรับเรื่องนี้สิ่งที่ต้องดำเนินการพอเกิดเหตุการณ์ละเมิดขึ้นมานะครับหน่วยงานเนี่ยก็ได้แก่กรมการปกครองแล้วก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็แก้ไขและยับยั้งแล้วก็รายงานเหตุการณ์ละเมิดมาที่สคส.ซึ่งสคส.ก็กำกับดูแลกำชับนะซึ่งขณะนี้ครับหน่วยงานก็ได้มีการตรวจสอบแก้ไขและยับยั้ง ในเบื้องต้นแล้วก็รายงานเหตุมาที่สกสแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี้ยก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่ามีการดำเนินการครบถ้วนจริงไหมแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับก็มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในสคมช.เนี่ยเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็มีความยับยั้งมีความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับให้สูงขึ้นจริงซึ่งตรงนี้ก็ขอเรียนว่าไอ้ที่หน่วยงานเขาแจ้งมาว่ามีการแก้ไขนะครับยับยั้งแล้วเนี่ยก็คือในส่วนของกรมการปกครองเนี่ยเขาก็พบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของระบบที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วเขาเลยแก้ไขยับยั้งก็คือตัดการเชื่อมต่อระบบตรงนั้นไปแล้วนะครับส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงในส่วนของ

0: ที่ต้องเพิ่มเติมในส่วนของภาพรวมทั้งประเทศนะครับซึ่งเร็วๆนี้คงมีมาตรการยกระดับมาว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง username password หรือเชื่อจำกัดในการเข้าถึงโดยมิชอบตรงนี้มันมีมาตรการป้องกันอย่างไรในภาพรวมแต่ว่าในส่วนของข้อสอเนี่ยก็ยังต้องตรวจสอบต่อไปว่ามีการปรับปรุงมาตรการตรงนั้นจริงไหมแล้วก็ที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีมาตรการหลาหลวมของเดิมไหมตรงนี้ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามในแง่ของไม่ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเนี่ยก็จะรายงานกับงานผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโทษทางปกครองต่อไปอันนี้อธิบายนิดยาวนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้คือ PDPA มันจะเป็นเรื่องของทางปกครองครับมันจะมีขั้นตอนแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงยังไม่ถึงปลายทางแต่ระหว่างทางเนี่ยประชาชนก็จะอุ่นใจได้ว่ามีการแก้ไขนะครับยับยั้งตรงนี้ไปแล้วนะครับอันนี้คือส่วนของต้นน้ำแต่ผมอย่างไรก็ตามที่ผมเรียนนะครับว่าการคุ้มครองตรงนี้คือเหตุตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากต้นน้ำอย่างเดียวครับคือในกลางน้ำเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันมีการนำเอา username password อะไรต่างๆเนี่ยที่มิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้คำว่าขโมยมาดีกว่าแต่เขามีการขโมยทางเทคนิคนะครับมีมันแวร์มีแรมซัมอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานที่อาจจะไม่ระมัดระวังทำให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาเอามาตรงนี้มันมีกลุ่มซื้อขายข้อมูลเนี่ยเขาเรียกกลางน้ำตรงนี้มันมีความผิดอาญาตามมาตรา 11/2 พระราชกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับฉบับที่2ซึ่งทางสคสมีความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับที่จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวว่าเรามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้ตรงกลางน้ำเนี้ยเพื่อจะได้ไม่มีการกระทำเหล่านี้เพื่อเป็นความเสี่ยงไปใช้เป็นการระเบิดข้อมูลผู้อื่นมีการดำเนินการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็จับไปแล้วกว่า18รายนะครับส่วนปลายน้ำเนี่ยตรงนี้ผมอยากจะถ่ายทอดนิดนึงครับว่าในส่วนของบุคคลที่แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ไปแฮกหรือไปขโมยพาสเวิร์ดอะไรมาก็ตามเนี่ยแต่ไปเอา username password ที่ได้มาโดยมิชอบเหล่านี้หรือช่องทางที่สร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพหรือสร้างเองขึ้นมาเนี่ยแล้วนำไปใช้นะครับเพื่อไปเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆตรงนี้มันมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับก็คือว่าก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันไว้โดยเฉพาะครับไอ้ตรงนี้คือมันไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลโดยทั่วไปคือต้องเข้าใจว่ามันมีมาตรการเชิงป้องกันไอ้พฤติกรรมของปัจจัยภายนอกหน่วยงานด้วยว่ามันมีความผิดนะครับเพื่อการป้องกันอย่างหนึ่งตรงนี้จำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทเพราะนั้นแล้วตรงส่วนนี้ทางสคสก็ประสานงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าพิจารณาดำเนินคดีต่อไปก็คือเพื่อที่ว่าจะได้จัดการทั้งตัวต้นน้ำหน่วยงานต้องมีความแข็งแรงเข้มแข็งตรงนี้ทำแน่มีสคมช.เป็นตัวมาตรฐานในเรื่องของมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งถ้าฝ่าฝืนมาตรฐานในเรื่องการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยก็จะถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการคุ้มครองผู้สูงคนไปด้วยตรงนี้ก็จะต้องรายงานกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อพิจารณาไป
1: ครับ
0: ส่วนกลางน้ำเนี่ยไอ้พวกซื้อขายแหล่งข้อมูลที่ซื้อขายกันเนี่ยอันนี้เราก็ต้องจัดการเข้าไปจัดการให้หมดส่วนปลายน้ำก็คือในส่วนของพฤติกรรมในการที่จะไปเข้าถึงข้อมูลโดยผิดกฎหมายตรงนี้ต้องจัดการเช่นเดียวกันครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ในส่วนนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกเรียนนะฮะส่วนต้นน้ำเนี่ยเขาหน่วยงานเขามีแก้ไขนะครับจำยังแล้วก็รายงานเหตุมาแล้วอยู่ระหว่างที่สคสเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ตรวจเช็คว่าเขาทำครบถ้วนไหมแล้วก็เพื่อทุกส่วนมาตรการและที่สำคัญถ้าพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยก็จะต้องรายงานกรรมการเชื่อชาพิจารณาโทษนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับ
1: ค่ะทีนี้ข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างค่ะและประชาชนกี่ล้านคนจะรู้ได้อย่างไรคะว่าตนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียหายหรือไม่ค่ะจะตรวจสอบได้ยังไงค่ะ
0: คืออย่างนี้ฮะคือข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยผมใช้คำนี้ดีกว่าฮะเป็นข้อมูลที่ถูกขโมยไปอ่ะมันคือพวก username password ในการเข้าถึงระบบนะครับอะไรพวกนี้มันเป็นบัญชีการใช้งานอะไรพวกนี้นะฮะเพราะนั้นแล้วถามว่าไอ้บัญชีพวกนี้จะเข้าไปถึงอะไรบ้างอ่ะก็อยู่ที่พฤติกรรมของคนที่ผมบอกอ่ะคือถ้าเขานำไปใช้เขาก็จะเข้าไปดูได้หมดอ่ะในระบบที่มี user ใน password ตรงนั้นเช่นอย่างมีของเชื่อมของ API ของกรมการปกครองได้เขาก็สามารถจะดูได้หมดซึ่งถามว่าณขณะนี้ครับที่ตรวจเช็คดูไอ้ตัวการเข้าถึงที่ผิดปกติเนี่ยถ้าที่ตรวจดูมันก็จะมีจำนวนไม่มากเท่าไหร่นะฮะ

0: ท่าไหร
1: ่
0: แต่ว่าความอันตรายมันก็คือว่าถ้าเราไม่มีการปิดกั้นตรงนี้เขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เรื่อยๆไงประเด็นตรงนี
1: ้ค
0: ่ะอันนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของประชาชนแล้วก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ว่าขอให้มั่นใจว่าไอ้ส่วนการกระทำผิดเหล่านี้จะต้องถูกจัดการแล้วก็ส่วนมาตรการเห็นว่ามันอ่อนแอไม่เหมาะสมปัจจุบันก็ต้องถูกยกระดับขึ้นนะครับแต่ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็คือว่าถึงแม้ว่าก็ให้ตระหนักรู้นะครับแต่ว่าไม่อยากให้ตระหนกตกใจว่าก็เป็นไปได้ที่จะมีเหล่าวิชาชีพนำข้อมูลเหล่านี้มาหลอกลวงเราไม่หลงเชื่อไม่หลงโหลดไม่หลงโอนไม่หลงทำพฤติกรรมอะไรที่เป็นที่ต้องสงสัยเพราะอะไรฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหลอกลวงเราแต่ข้อมูลชุดสุดท้ายที่ทำให้เราเสียหายน่ะมันจะมาจากตัวเรานั่นเองคือถ้าเราไม่หลงเชื่อไม่หลงโหลดไม่หลงอะไรเขาก็ยังไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองและถ้ามีสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการติดต่ออ้างอิงหน่วยราชการอะไรต่างๆเนี่ยสามารถวางหูแล้วก็ตรวจเช็คได้เลยว่าหน่วยนั้นได้ติดต่อมาจริงหรือไม่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถดำเนินการได้และที่สำคัญนะฮะถ้าเห็นว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ร้องเรียนมาที่สคสได้นะครับไม่ว่าจะเห็นว่าจะเป็นโดนละเมิดโดยตรงหรือว่าเห็นว่ามีความเสี่ยงอย่างอื่นเนี่ยคือสคสเนี่ยพร้อมรับทุกเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าตัวเองเนี่ยมีความเสียหายโดยตรงเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายเลยที่สามารถที่จะดำเนินการกับผู้ที่เราเห็นว่าทำให้เราเสียหายได้สคสก็จะดำเนินการรายงานกับทางผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าช่วยออกค้น
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: ท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันครบรอบก่อตั้งประชาคมอาเซียนครบ59ปีซึ่งก้าวต่อไปอาเซียนจะต้องร่วมมือกันเพื่อเผชิญความท้าทายทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างไรบ้างติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ในวันนี้ของทุกปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งปีนี้มีอายุครบ59ปีแล้วและเป็นปีที่อาเซียนต้องเผชิญกับความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างรุนแรงจากการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจความขัดแย้งและการสู้รบในหลายพื้นที่ทำให้อาเซียนต้องเร่งตั้งหลักเพื่อรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงได้ให้มุมมองว่าความท้าทายของอาเซียนในยุคเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันยังคงคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะด้านการเมืองในมิติที่ชาติมหาอำนาจเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อาเซียนสามารถตั้งรับกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการย้ำความสำคัญของความเป็นปึกแผ่นของชาติสมาชิกในภูมิภาคโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อทำให้อาเซียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถทำงานร่วมกับมหาอำนาจได้ทุกฝ่ายแต่การจะทำเช่นนั้นได้อาเซียนจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทั้งความขัดแย้งภายในเมียนมาที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นความขัดแย้งในพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่จีนเผชิญหน้ากับชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยซึ่งจำเป็นต้องหาจุดสมดุลใหม่ในการประสานความร่วมมือกันภายในภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
7: การผลักดันให้อาเซียนเป็นแกนกลางการที่เป็นแกนกลางก็หมายความว่าจะต้องมีเจตนารมณ์ร่วมกันแต่ว่าผลประโยชน์ของแต่ละประเทศก็อาจจะแตกต่างกันบ้างอย่างเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติถ้าหากว่าประเทศไทยสามารถหาจุดสมดุลใหม่ที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้เช่นเมื่อไทยเปิดพื้นที่ให้กับทางประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าเข้ามาเยือนแล้วก็เริ่มมีเวทีให้ก็จะต้องชัดเจนว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของอาเซียนฉันทามติของอาเซียนนะครับไม่ได้มีการเบี่ยงเบนแกนกลางตรงนั้นออกไปนั่นก็เป็นเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะยากแต่ว่าก็อาจจะต้องพยายามผลักดันให้เกิดเอกภาพในเรื่องนี้ให้ได้ครับ
6: นอกจากความพยายามในการสร้างเอกภาพให้กับอาเซียนแล้วอาเซียนยังต้องมีวิสัยทัศน์ต่อประเด็นความท้าทายต่างๆที่ทั้งภูมิภาคและโลกต้องเผชิญด้วยเช่นการพัฒนาพลังงานสะอาดเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและน้ำรวมถึงสังคมผู้สูงอายุซึ่งในอีก2ปีไทยจะรับตำแหน่งประธานอาเซียนหมุนเวียนทำให้รองศาสตราจารย์ปณิธานมองว่าไทยควรเน้นย้ำการสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนผ่านการผลักดันให้เกิดห่วงโซ่การผลิตใหม่โดยเฉพาะในส่วนที่ไทยสามารถเป็นฐานการผลิตได้การผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นผ่านการเชื่อมโยงระบบใหม่ๆเช่นเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน
7: ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสีเขียวคุณภาพชีวิตพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารทางน้ำสังคมผู้สูงอายุเรื่องเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายอาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องปากท้องของประชาชนจะต้องเชื่อมโยงกับภาคประชาชนให้มากขึ้นการเชื่อมโยงในระบบใหม่ๆสุดท้ายก็แน่นอนการผลักดันให้เกิดห่วงโซ่การผลิตใหม่ๆโดยเฉพาะในบางส่วนที่ไทยจะเป็นฐานให้กับหลายๆประเทศก็จะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากขึ้น
6: จะเห็นว่าหัวใจสำคัญของอาเซียนในปีที่59คือการที่ทุกชาติสมาชิกต้องเห็นความท้าทายเดียวกันและพยายามสร้างความร่วมมือกันเพื่อรับมือความท้าทายเหล่านี้โดยต้องพยายามลดความขัดแย้งและร่วมแก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคให้สำเร็จเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนพร้อมเผชิญหน้ากับความผันผวนที่อาจคาดเดาไม่ได้ทั้งภายในภูมิภาคและโลกในปีต่อๆไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
4: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาผลักดันภาคบริการและชุมชนท้องถิ่นเร่งปรับตัวรองรับเกณฑ์มาตรฐานสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกหรือ GSTC ซึ่งกำหนดให้ปี2030เป็นวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นหนึ่งหมุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
8: GSTC หรือ Global Sustainable Tourism Council หรือสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับสากลที่ทำหน้าที่กำหนดและจัดการมาตรฐานกลางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ GSTC Criteria เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยนายเลิศศักดิ์บุญกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าได้กระตุ้นให้ภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการของจังหวัดพังงาให้ความสำคัญและเริ่มขับเคลื่อนการดำเนินการและเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศของ GSTC ที่กำหนดให้ปี2030เป็นวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ 2030 Agenda for Sustainable Development เพราะหากไม่มีการปรับตัวจะส่งผลต่อการจัดลำดับความสำคัญในการท่องเที่ยวและการดำเนินการขับเคลื่อนต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
9: ก็ประกาศว่า 2,530 ถ้าประเทศไหนบริษัทไหนหรือสถานที่ไหนไม่ปรับตัวประเทศนั้นจะโดนเป็นลำดับหลังๆคนที่เตรียมความพร้อมเรื่องของซัสเทนเรื่องของ GSTC ที่มีความยั่งยืนน่ะจะได้เป็นตัวเลือกแรกๆเขาอยากให้เอเจนต์หรืออยากให้คนเนี่ยหันเข้ามาอยู่ในเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้น
8: สำหรับ Global Sustainable Tourism Council มีการประเมินเป็นหมวดต่างๆอาทิโรงแรมบริษัททัวร์และพื้นที่ที่คำนึงถึงความยั่งยืนโดย3องค์ประกอบหลักๆนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในปี2030หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะต้องมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งรายได้สู่พื้นที่ท่องเที่ยว
9: GSTC เนี่ยแบ่งออกมาเป็น3หมวดใหญ่ๆคือในเรื่องของโฮเทลตัวที่เป็นในเรื่องของโรงแรมแล้วก็บริษัททัวร์อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของตัวสถานที่มีความยั่งยืนหรือเป็นเรื่องของซัสเทนก็เลยมองว่า3องค์ประกอบ3ปัจจัยนี่แหละจะเป็นพื้นที่ในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใน2030พื้นที่ไหนสามารถทำได้ครบก่อนจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นกว่าเดิม
8: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงายังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าโรงแรมในจังหวัดพังงามีความพร้อมในระดับหนึ่งเนื่องจากมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือประเด็นเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนโดยมีแนวทางในการหาบุคคลที่มีองค์ความรู้มาทำความเข้าใจร่วมกับผู้ประกอบการและคนจังหวัดพังงาได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
9: พื้นที่เนี่ยมันจะต้องรวมจากหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อที่จะมาจุดเชื่อมโยงกันอันนี้เราต้องพยายามหาผู้รู้เข้ามาอธิบายเพิ่มขึ้น
8: จะเห็นได้ว่า Global Sustainable Tourism Council มาตรฐานภาคการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ทุกจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญและต้องเร่งหาองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์หลักเกณฑ์ของ GSTC คือการจัดการความยั่งยืนมีนโยบายและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความยั่งยืนด้านวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมลดมลพิษอนุรักษ์ธรรมชาติการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
4: ปิดท้ายที่จังหวัดพะเยาขอเชิญเที่ยวชมและร่วมเชียร์การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Waterjet Pro Tour 2026สนามที่3ณกวานพะเยาระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมกีฬาทางน้ำและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: จังหวัดพะเยาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสยามวอเตอร์คราฟต์การกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายกำหนดจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการวอเตอร์เจ็ตโปรทัวร์2026สนามที่3ระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569ณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยานายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้มอบหมายให้คณะทำงานส่วนต่างๆวางแผนการปฏิบัติงานฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทั้งการแข่งขันและผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานพร้อมกล่าวเชิญชวนผู้สนใจนักท่องเที่ยวมาร่วมชมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการดังกล่าว
11: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3นะครับที่จัดขึ้นที่กวางพะเยาก็มีนักกีฬานะครับระดับแชมป์โลกนะครับเข้ามาชิงแชมป์ประเทศไทยเราในการแข่งขันดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา2นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องการค้าขายของชุมชนนะครับในการดังกล่าวก็จะมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จังหวัดพะเยานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ใกล้จังหวัดพะเยาหรือผู้ที่ชอบกีฬาความเร็วทางน้ำก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวชมการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีนะครับการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่กวางพะเยาครับผม
10: นอกจากการจัดแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026สนามที่3แล้วภายในงานมีการจัดพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของที่ระลึกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนำสินค้าคุณภาพเช่นผลิตภัณฑ์ผ้างานจักสานและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพมาจำหน่ายภายในงานโดยจังหวัดพะเยามุ่งหวังให้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026สนามที่3ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางน้ำประเภทเจ็ตสกีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดพะเยาในระดับประเทศและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมแข่งขันรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพะเยาดังคำที่ว่ามาเที่ยวพะเยามาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักยิ่งได้รู้จักยิ่งหลงรักพะเยาสรวิชัยคำสพท.พะเยารายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกนำประเด็นสำคัญที่รัฐบาลดำเนินการมาสื่อสารบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เมื่อ2วันก่อนคือระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีมินอองไลของพม่าที่มาเยือนอย่างเป็นทางการเห็นว่ากำหนดการก็แน่นเอียดไปหมดได้รับความสนใจจากบรรดาสื่อต่างประเทศรวมไปถึงองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆด้วยนะครับทำไมการเยือนหนนี้ถึงมีแสงจับมากขนาดนี้ครับ
2: ก็มีหลายมิติด้วยกันนะคะก็แล้วแต่จะมองว่าการมาเยือนของท่านประธานาธิบดีมินอองไลนั้นจะนำไปสู่ประโยชน์ทั้งคนไทยและคนพม่ารวมถึงความเป็นอาเซียนอย่างไร
1: ครับ
2: แต่ต้องหยิบประเด็นที่ทางส.ส.ฝ่ายค้านพูดขึ้นมานิดนึงนะคะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าพบไปก็ไลฟ์บอยแปลว่าคุยไปก็เท่านั้น
1: ครับ
2: มันไม่เท่านั้นหรอกค่ะชวนท่านผู้ฟังคิดไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเหมือนเรามีคนบ้านติดกันเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าเขามีปัญหามันก็สามารถมากระทบความเป็นอยู่ของเราได
1: ้พรมแดนเรายาวถึง 2,400 กว
2: ่
1: ากิโลเมตร
2: นี่มันเป็นเพื่อนบ้านเป็นระดับประเทศเนี่ย
1: ครับ
2: อยู่ด้วยกันแล้วก็หนีกันไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขามีปัญหาแน่นอนล่ะค่ะว่าบางเรื่องมันก็มากระทบประเทศไทยของเราเราอยากให้เขาแก้แต่ถ้าเราไม่คุยกับเขาเรามัวแต่ไปชี้นิ้วตำหนิแล้วทำไมเขาต้องมาแก้ไขปัญหาให้เรา
1: ครับ
2: ดังนั้นการทูตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้ววันนี้แนวการต่างประเทศของเรานะคะในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันกับเมียนมานั้นเนี่ยเราก็จะเดินหน้าจับช่วยเหลือซึ่งกันและกันพัฒนาไปด้วยกันเพราะในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกด้านหนึ่งก็คือเราเป็นพี่น้องในครอบครัวอาเซียนด้วยกันเราจะไปกีดกันให้เมียนมาเขาอยู่ข้างนอกไม่เอาเขาเข้ามามีบทบาทเลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่ประเทศไทยเรากำลังขับเคลื่อนก็คือเป็นสะพานให้เมียนมาค่อยๆได้กลับมาใช่ค่ะว่าค่อยๆนะคะให้กลับมาได้มีบทบาทในอาเซียนซึ่งทิศทางนี้ก็ได้รับการยอมรับจากผู้นำหลายๆประเทศในอาเซียนอย่างที่ท่านนายกได้ไปเยือนมาเลเซียไปเยือนอินโดนีเซียต่างก็ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่ประเทศไทยทำอยู่ค่ะ
1: ครับถ้าไม่ให้เป็นการคุยไปก็ไลฟ์บอยผมก็คงต้องเจาะประเด็นสัก 2-3 ประเด็นครับท่านโฆษกประเด็นแรกจะเอายังไงครับเรื่องประเด็นความมั่นคงตามแนวชายแดนอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดเรื่องแบบนี้เนี่ยการเยือนหนนี้มีการคุยกันบ้างไหมครับ
2: คุยกันค่ะในโต๊ะพูดคุย2ฝ่ายเราก็เห็นพ้องว่าจะต้องมีกลไกในด้านความมั่นคง
1: ครับ
2: ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์เรื่องของสแกมเมอร์อันนี้ต้องเดินหน้าต่อและทางเมียนมาเองก็บอกว่าจะทำให้เต็มที
1: ่ครับ
2: ทุกๆปัญหาที่ท่านนายกหยิบขึ้นมาทางฝ่ายเมียนมาเข้าใจแล้วก็จะร่วมแก้ปัญหาจากเรื่องของความมั่นคงชายแดนที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่มาสู่เรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่กระทบกับคนไทยอย่างมากโดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ทางเหนือนะทั้งเรื่องของมลพิษเรื่องของแม่น้ำสารพิษในแม่น้ำอันเนี้ยทั้งสองฝ่ายก็เห็นควรว่าจะต้องมีจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านเทคนิ
1: ค
2: นะคะส่วนเรื่องของมลพิษนั้นเนี่ยจริงๆณปัจจุบันเนี่ยมันมียุทธศาสตร์ที่ชื่อว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสเมียนมาไทยแล้วก็ลาวอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้เต็มที่กับการเอาจริงเอาจังในการปราบปรามมลพิษ
1: แล้วทำยังไงถึงจะ
2: แต่ครั้งนี้เนี่ยทางฝ่ายเมียนมาเองก็พูดเลยว่าเราจะเดินหน้าในเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันก็ขอให้เราเนี่ยส่งนักวิชาการไปช่วยเหลือเรื่องของการเกษตรด้วยเพราะว่าเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผานะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายมิติที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนเรื่องน้ำแน่นอนค่ะนอกจากจะต้องมีคณะทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยในรายละเอียดก็คือเรื่องของการติดตามคุณภาพน้ำ
1: ครับ
2: ซึ่งทางเมียนมาเขาก็บอกว่าเขาก็ทำอยู่นะคะฝ่ายไทยเราก็ทำอยู่เพียงแต่ว่ามันมีตัวเลขที่กังวลกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายร่วมกันคือว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกแม่น้ำสายเนี่ย
1: แม่น้ำรวกแม่น้ำสารวิน
2: ค่ะมันจะต้องอยู่ในระดับที่เป็นคุณภาพดีปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับอีกเรื่องนึงครับ เห็นเมื่อครั้งก่อนไปเยือนอินโดนีเซียมี Business Forum ผู้นำพม่ามาหนนี้ก็มี Thailand Myanmar Business Forum ดูเหมือนรัฐบาลจะใช้กลไกนี้ในการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนหนนี้ก็มีการพูดคุยกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะในฟอรัมนี้เรียกว่าท่านนายกก็ไปท่านประธานาธิบดีเมียนมาก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ภาคธุรกิจทั้งไทยที่ไปลงทุนที่เมียนมานะคะนักลงทุนไทยมูลค่าการลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นอยู่ที่อันดับ4อันดับ5ในเมียนมานะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็นักลงทุนเมียนมาที่สนใจอยากจะส่งออกสินค้ามาประเทศไทยทุกคนก็ไปอยู่ใน Business Forum อันนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนไปร่วมงานมากกว่า700คนเกินกว่าที่คาดไว
1: ้
2: ซึ่งตัวเลขอันนี้มันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าโอกาสทางธุรกิจทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมาในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเติบโตอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ตั้งเป้าว่ามันจะต้องเพิ่มให้เกิน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้ได้ในอนาคตถ้าสถานการณ์ในเมียนมาเขากลับใกล้เข้าสู่สภาวะปกติทุกๆอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแหละค่ะ
1: ครับก็เห็นสัญญาณที่เริ่มดีมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมเห็นว่าตอนที่ทางเมียนมาเขาเปิดด่านพรมแดนถาวรที่แม่สอดเมียวดีเนี่ยซึ่งตอนที่เขาปิดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจปิดแต่ฝ่ายเดียวนะครับพอเปิดออกมาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนี่เห็นว่าคึกคักเลยใช่ไหมครับการค้าชายแดน
2: ใช่ค่ะเพราะมันปิดไปตั้ง10เดือนนะคะทีนี้พอมาด่านนี้เปิดแล้วเนี่ยท่านนายกก็พูดในที่หารือก็หวังว่าในจุดผ่านแดนอื่นๆก็คงจะได้เปิดให้บริการเพราะว่าการค้าชายแดนไทยพม่านี่เป็นโอกาสทางธุรกิจแล้วเป็นเรื่องจำเป็นของคนทั้งสองฝ่ายนะคะ
1: ครับตรงนี้ก็คงเป็นประตูการค้าสำคัญนะครับที่จะทำให้เราสามารถจะเข้าถึงไปในชั้นในของพม่าต่อไปนะครับ
2: เรื่องนี้การส่งออกสินค้าไทยอะค่ะเราก็มองว่าถ้าด่านเปิดความสงบในประเทศเขามีมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยนะคะแต่ที่ผ่านมามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ส่งสินค้าของเราเนี่ยไปได้ลำบากอยู่ท่านนายกก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือว่าอยากให้พิจารณาให้ทุกอย่างมันมีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คืออะไรที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เราก็จะเดินหน้าทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ฝ่ายเมียนมาอยากให้เราช่วยเราก็ยินดีนะคะเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วนะคะส่วนฝ่ายไทยเราก็อยากจะเดินหน้าเอาจริงเอาจังปราบปรามให้สิ้นซากพวกเรื่องของสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ
1: ครับ
2: แล้วก็ต้องย้อนกลับไปประเด็นแรกคือถ้าเราไม่คุยกับเมียนมาสิ่งที่เราอยากได้มันจะเกิดขึ้นหรอคะ
1: ก็คงลำบากหน่อย
2: ก็คงลำบากนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าทิศทางทางการทูตที่เราจะยืนอยู่ในเวทีโลกให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยก็คือการสร้างพันธมิตรยืนอยู่บนหลักการของกฎหลักที่เรายึดถือในเวทีนานาชาติและความจริงใจที่ให้ต่อกันค่ะ
1: ครับนอกจากการพูดคุยพบปะหารือกันมีการลงนามแลกเปลี่ยนความเข้าใจ MOU สำคัญสำคัญอะไรด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะมี3ฉบับนะคะ1ในเรื่องของแรงงานค่ะ2เรื่องของการจัดการคุณภาพน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำข้ามพรมแดน
1: อ๋อครับ
2: แล้วก็ความร่วมมืออันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศค่ะจิสดานะคะที่จะร่วมกับทางหน่วยงานของทางพม่าที่จะทำในเรื่องของการสำรวจเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอวกาศนะคะ
1: ครับนั่นก็เป็นประเด็นจากการเจรจาพูดคุยระหว่างที่ประธานาธิบดีมินอองไลมาเยือนไทยซึ่งท่านโฆษกรัฐบาลนะครับดร.รัชดานำมาเล่าซึ่งทุกเรื่องก็ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งต้องถือว่าเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนรถที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บแต่ว่าเกิดการรั่วไหลหลุดออกไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางคนก็บอกว่ามีการประกาศขายผ่านทางดาร์กเว็บนะครับเรื่องข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับแล้วรัฐบาลจะรับมือแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับ
2: เรื่องนี้ท่านนายกสั่งการด่วนเลยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการหาต้นต่อให้ชัดเจน
1: ครับ
2: แล้วก็ยกระดับในเรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลต่างๆให้เร็วที่สุดนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องมันก็มาจากว่าคนที่มีรหัส ผ่านเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของรัฐที่มีอยู่ก่อนเนี่ยแล้วเขาเอารหัสตรงนั้นเข้ามาเอาข้อมูลแล้วก็ไปเผยแพร่จึงเป็นประเด็นขึ้นมาทีนี้มันก็จะต้องดำเนินการสืบค้นหาต้นต่อให้ได
1: ้พูดง่ายๆว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือว่าการมาลักดึงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ณระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำอะไรต่อนะคะพอเรารู้สาเหตุตรงนี้แล้วแล้วเราก็ต้องดูก่อนว่ามันมีประเด็นอื่นหรือเปล่านะดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเร็วนะคะคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลของประชาชนเนี่ยใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า multi factor authentication นะคะ MFA ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วเราก็จะต้องทำทั้งระบบนะไม่ใช่หน่วยงานเดียวนะทุกหน่วยงานก็จะต้องใช้แบบ MFA นี้
1: ใช่ครับเป็นเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่าสกมช.เขากำลังส่งเสริมอยู่ครับ
2: เป้าหมายต้องทำให้เสร็จภายใน30วันด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าต้องมารายงานไม่ใช่สั่งแล้วสั่งเลยมากไปกว่านั้นนะคะจะต้องมีการจัดทำระบบติดตามการใช้งานหรือ audit log เรียกว่าระบบเนี่ยจะติดตามดูว่ามีใครเข้าไปถึงชั้นข้อมูลระดับไหนบ้างและถ้าพบความผิดปกติก็จะแจ้งให้บุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบทันทีค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นในส่วนที่หน่วยงานของรัฐจะเร่งดำเนินการแต่ก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับว่าต้องระมัดระวังด้วยในส่วนของตัวเองนะครับถ้าได้รับข้อความหรือสายเรียกเข้าที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ก็อย่าไปกดลิงก์อย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักแล้วอย่าไปทำธุรกรรมการเงินอะไรต่างๆที่มันไม่ปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์คุณผู้ฟังครับเมื่อก่อนเราก็มักจะบอกว่าผู้สูงอายุคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายตกเป็นเป้าหมายของการถูกหลอกลวงหรือถูกพวกสแกมเมอร์มิจฉาชีพมันมาหลอกเอาทุกวันนี้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นหลอกให้เปิดบัญชีหลอกให้โอนเงินบ้างรัฐบาลมีมาตรการยังไงครับ
2: เรื่องของการปราบปรามมิจฉาชีพการปราบปรามบัญชีม้าเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะที่ผ่านมาเพราะว่ามีความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.กระทรวง DE และสมาคมธนาคารไทยเรียกว่าพอรู้ว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีม้าเนี่ยข้อมูลมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วมันก็ทำการระงับบัญชีนั้นได้แล้วก็ดำเนินคดีกับคนที่เป็นอาชญากรแต่ความน่ากลัวของทุกวันนี้คือว่าพวกเหล่านั้นเนี่ยเขาเริ่มไปหลอกลวงกลุ่มเด็กและเยาวชนในวัย 12-18 คือมีมือถือแต่ว่ายังไม่มีวุฒิภาวะมากนักก็ถูกหลอกได้ง่ายสิ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขากำลังนะใช้คำว่ากำลังนะคะกำลังจะกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินโอนการชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารหรือว่า e-money ของน้องๆวัย 12-18 ปีไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันตามช่วงอายุซึ่งก็ให้ติดตามเกณฑ์อันนี้ออกมาแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าความสำเร็จของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์พวกบัญชีม้าฉันคิดว่าประชาชนสัมผัสได้เองเราไม่มีเบอร์ประหลาดโทรเข้ามาไม่มีลิงก์หลอกลวงเงินโผล่ขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ของเราแล้วเพราะว่าเราดำเนินการตัด URL ไปเมื่อมีการแจ้งเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังยังเจอปัญหาการหลอกลวงอะไรต่างๆที่ผ่านออนไลน์สามารถโทรไปที่หมายเลข1441ได้1441คือศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ค่ะอันนี้เป็น one stop service ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราสำเร็จในการแก้ไขปัญหาก็ด้วยศูนย์นี้แหละค่ะ1441เรารวบรวมทุกๆปัญหาแล้วก็ทำการแก้ไขร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่ะ
1: เรียกว่ารัฐบาลกัดไม่ปล่อยนะครับในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็บัญชีม้าประเด็นสุดท้ายที่ต้องขอให้ท่านโฆษกช่วยเคลียร์ก็คือเรื่องที่กระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า P-Move มายื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยจัดการเรื่องการมีโฉนดชุมชนซึ่งเขากลัวว่าอาจจะมีการเลิกในเรื่องนี้ไปเนี่ยนะครับเรื่องนี้ทางรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานมากแก้กันไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะมันมาจากความทับซ้อนของการประกาศเขตที่ดินของรัฐกับประชาชนก็เลยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมานานแล้ว กลับไม่สามารถใช้ที่ดินตรงนั้นทำกินหรืออยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่หลายๆรัฐบาลพยายามทำก็คือมีการออกโฉนดชุมชนในส่วนรัฐบาลนายกอนุทินนะคะเราก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีไปเมื่อ12พฤษภาคมอะค่ะให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเดิ มสั่งไปแล้ว
1: ครับ
2: แต่ว่าในทางปฏิบัติ
1: ช้าหน่อย
2: ช้ามันไม่เป็นไปตามเป้าที่อยากจะให้เป็นพอมันช้าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเขาก็มาร้องทุกข์นะคะซึ่งท่านนายกไม่สบายใจเลยสิ่งนี้เพราะว่าสั่งไปแล้วแต่ทำไมยังต้องให้ประชาชนมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมอีกท่านก็เลยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีละค่ะว่าให้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยเร่งพิจารณาในการรับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและต้องมารายงานต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งมันก็จะต้องมีเรื่องของผู้รับผิดชอบกรอบเวลาดำเนินการให้ชัดเจนนะคะแล้วก็คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยหรือหน่วยงานอื่นๆกำหนดมาตรการชั่วคราวออกมาณช่วงก่อนที่จะรับรองสถานะของโฉนดชุมชนได้อะค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากการขับไล
1: ่ครับ
2: การรื้อถอนหรือการดำเนินการอื่นๆที่จะทำให้เขาเดือดร้อนในช่วงที่เปลี่ยนผ่านนะคะแต่ว่าย้ำนะคะว่ามาตรการนี้เนี่ยไม่ได้จะไปเอื้อให้คนที่บุกรุกหน้าใหม่ไม่ใช่นะคะให้กลุ่มชุมชนเดิมที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นค่ะ
1: ครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าทุกเสียงของประชาชนรัฐบาลเราดำเนินการอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับอยากให้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำเรื่องใดมาพูดคุยเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับหรือจะให้ตอบคำถามหรือเคลียร์ประเด็นไหนก็ได้ก็ติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์หลังข่าวเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกรัชดาธนาฤเรศกับผมสุรพงษ์มาลีลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

ุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นสถิติที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือเรื่องเมาแล้วขับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา43วงเล็บ2ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นและในการทดสอบจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าบุคคลนั้นคือผู้เมาแล้วขับตามกฎกระทรวงการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่พ.ศ. 2567นั้นได้บัญญัติให้มีการตรวจวัดโดยวิธีการเป่าลมหายใจหรือปัสสาวะหรือจากเลือดซึ่งจะมีปริมาณเท่าไหร่นั้นสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น2กรณีคือ 1. กรณีมีปริมาณเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับกรณีบุคคลผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปี 2.บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว 3. บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่รถประเภทอื่นที่ซึ่งไม่สามารถใช้แทนกันได้และ 4. บุคคลซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่กรณีที่ 2. 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับผู้ขับขี่ซึ่งมิใช่บุคคลดังกล่าวบทกำหนดโทษนะคะจะถูกบัญญัติไว้ในมาตรา160ปีซึ่งจะมีทั้งโทษจำคุกและปรับและกรณีบุคคลใดซึ่งได้กระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีจะต้องถูกจำคุกและปรับด้วยเสมอและที่สำคัญนะคะความผิดฐานขับขี่นั้นเกิดขึ้นโดยเจตนาไม่ใช่ความประมาทและในทางกฎหมายความประมาทและเจตนาถูกบัญญัติไว้แยกต่างหากจากกันแต่อย่างไรก็ตามบุคคลผู้ดื่มสุราหรือของเมาอย่างอื่นเข้าไปแล้วขับรถก็ถือว่ามีความประมาทตั้งแต่ก้าวขาขึ้นรถแล้วค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
1: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
2: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
2: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
3: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
2: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
3: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
2: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัย

ื่อพูดถึงกองมรดกนะครับบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการจัดการมรดกที่เราจะต้องพูดถึงนั่นก็คือผู้จัดการมรดกโดยปกติแล้วนะครับถ้ากองมรดกไม่มีปัญหาทายาทสามารถแบ่งปันกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้จัดการมรดกนะครับแต่กรณีบางกรณีที่ผู้ตายมีทรัพย์มรดกมากนะครับและยังมีทายาทซึ่งมีสิทธิ์ได้รับมรดกหลายคนด้วยนะครับมักจะเกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือจะต้องตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าผู้จัดการมรดกโดยปกติแล้วผู้จัดการมรดกจะเกิดขึ้นได้อยู่2กรณีนะครับ 1. เกิดจากการตั้งของพินัยกรรมเมื่อผู้ตายนะครับทำพินัยกรรมแล้วก็ระบุตัวที่ตัวบุคคลที่จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกไว้กับ2นะครับโดยคำสั่งของศาลนะครับซึ่งผู้จัดการมรดกที่ถูกตั้งโดยพินัยกรรมและโดยคำสั่งศาลนะครับมีหน้าที่4ประการด้วยกัน 1. ก็คือรวบรวมทรัพย์มรดกซึ่งหมายถึงทรัพย์มรดกและก็หนี้ของกองมรดกด้วยนะครับ 2. เอามาบริหารจัดการบริหารจัดการยังไงครับก็คือชำระหนี้ของกองมรดกให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็รวบรวมทรัพย์ที่เหลือเอามากองรวมกันอีกนะครับประการที่3สืบหาว่ามีทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกมีกี่คนนะครับหลังจากนั้นประการที่4ก็คือการแบ่งปันทรัพย์มรดกในการแบ่งปันทรัพย์มรดกโดยปกติแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องแบ่งปันเท่าๆกันนะครับท่านที่เป็นผู้จัดการมรดกก็ลองรับฟังไว้แล้วก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับตราบใดที่การแบ่งปันทรัพย์มรดกไม่มีปัญหานะครับเราสามารถแบ่งปันได้ตามความต้องการของทายาททุกคนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้จัดการมรดกจะต้องแบ่งปันโดยความเป็นธรรมให้เป็นที่พึงพอใจของทายาททุกคนนะครับและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือท่านจะต้องไม่เอาทรัพย์มรดกไว้เป็นของตัวเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทเพราะถ้าหากท่านทำแบบนั้นนะครับท่านอาจจะมีความผิดทางอาญาซึ่งเราเรียกว่าผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์นะครับก็มีโทษที่ท่านจะต้องถึงขั้นจำคุกก็มีนะครับอาจจะมีกรณีที่ท่านเห็นว่าที่เป็นที่ดินนะครับมีการโอนเป็นชื่อของท่านก่อนแต่อย่าลืมนะครับเราครอบครองที่ดินแปลงนั้นในฐานะผู้จัดการมรดกเท่านั้นนะครับท่านมีหน้าที่ต่อไปก็คือต้องแบ่งปันให้กับทายาททุกคนเราเป็นผู้จัดการมรดกอย่าเอาเปรียบทายาทนะครับแบ่งปันเป็นธรรมเพื่อความสุขของทายาททุกคนและที่สำคัญเราไม่ต้องโดนดำเนินคดีในฐานะยักยอกทรัพย์มรดกด้วยครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาไม่สมเหตุสมผลใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน
1: คุณแม่ทานยาตามที่หมอสั่งหรือยังครับ
2: ไม่ต้องละแม่หายแล้ว
1: ไม่ได้นะครับแม่ต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งยาที่แม่กินเป็นยาปฏิชีวนะไม่อย่างนั้นต่อไปโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะดื้อยานะครับแม
3: ่ถูกต้องครับถ้าต่อไปยาเดิมใช้ไม่ได้ผลก็ต้องหายาใหม่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะสูงขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมและหมอเจี๊ยบละละนาในรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคน
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพราะหากใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะ
3: ใช้ผิดเหรอมีตัวอย่างไหมครับ
4: มีค่ะก็เช่นการหยุดกินยาเองพออาการดีขึ้นก็หยุดกินยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนี่นะคะต้องกินให้ครบตามจำนวนที่แพทย์สั่งค่ะบางทีนะคะก็ลดยาเองจากกิน3มื้อเหลือกินแค่2มื้อบางคนนะคะสั่งยาให้ตัวเองก็มีกินยาเองแบบผิดๆใช้ยาไม่ถูกกับโรคหรือใช้ยามากเกินความจำเป็นค่ะ
3: ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องการกินยา
4: ใช่แล้วค่ะเพราะหากเกิดการดื้อยานะคะอาจจะทำให้ไม่มียาขนานต่อไปในการรักษาหรือไม่ก็ต้องหายาตัวใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก
3: ใช้ยาผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
1: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
0: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
1: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: อยู่ร่วมกันของคนในสังคมย่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นในอดีตการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการฟ้องเป็นคดีต่อศาลมักจะถูกนึกถึงเป็นอันดับแรกเพื่อให้ศาลตัดสินว่าคู่กรณีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะแต่เป็นวิธีที่ไม่สามารถจะรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีไว้ได้นอกจากนั้นยังเสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าทนายความหรือค่าขึ้นศาลอีกด้วยปัจจุบันการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความจึงเข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยและยังรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีไว้ได้ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเราสามารถทำได้กับคดีแพ่งทุกคดีและคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นคดีที่ยอมความกันได้อย่างเช่นข้อหาทำให้เสียทรัพย์การบุกรุกในเวลากลางวันหรือหมิ่นประมาทเป็นต้นซึ่งผลของการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทนั้นสิทธิและหน้าที่เดิมของคู่กรณีก็จะระงับไปและผูกพันกันตามสิทธิหน้าที่ใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้จากการประนีประนอมข้อพิพาทดังกล่าวทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิพนักงานอัยการของเรามีบทบาทหน้าที่ในการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเมื่อเราไกล่เกลี่ยสำเร็จเราจะมีเอกสารที่เรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่กรณีเก็บไว้ฝ่ายละ1ฉบับและเก็บไว้ที่สำนักงานเราเพื่อเป็นหลักฐาน1ฉบับสำหรับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีเรามีวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุกท่านสามารถเข้ามาติดต่อและขอความช่วยเหลือเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลาราชการหรือสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน1157หรือที่หมายเลข039-311-379หากท่านใดต้องการเข้ามาติดต่อด้วยตนเองสามารถเข้ามาที่สำนักงานของเราได้ตึกของเราจะตั้งอยู่ในรั้วของศาลากลางอยู่ด้านหลังสำนักงานอัยการจังหวัดค่ะสังคมในอุดมคติอาจไม่ใช่สังคมที่เราอยู่ร่วมกันโดยปราศจากข้อพิพาทเลยแต่การรับรู้เข้าใจและสามารถขจัดข้อพิพาทได้อย่างสมานฉันท์ต่างหากถึงจะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในสังคมอุดมคติค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
1: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
2: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
1: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบ

0: อันนี้ไม่ได้แล้วเนี่ย
1: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
1: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินอนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
1: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
2: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
1: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะไทยเมียนมาบรรลุข้อตกลงทวิภาคีจัดตั้งกลไกความมั่นคงปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ไทยเมียนมาบรรลุข้อตกลงจัดตั้งกลไกความมั่นคงปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์พร้อมตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคติดตามคุณภาพน้ำสายสำคัญให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
11: นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6-7สิงหาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลไทยมุ่งเน้นการเป็นสะพานเพื่อให้เมียนมากลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศสำหรับการหารือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในการจัดตั้งกลไกความมั่นคงเพื่อปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์อย่างเต็มที่ขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มีการตกลงดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสเมียนมาไทยและลาวเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเผาป่าโดยไทยจะส่งนักวิชาการสนับสนุนด้านการเกษตรมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำสารวินเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยพร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนและความร่วมมือด้านอวกาศสำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจได้มีการจัดงานไทยเมียนมาบิสเนสฟอรัมโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า700คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าในอนาคตให้เกิน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐโอกาสนี้ยังได้หารือถึงการขยายการเปิดด่านชายแดนเพิ่มเติมต่อจากด่านแม่สอดเมียวดีเพื่อความคล่องตัวในการส่งออกชวนันท์มาลีรายงาน
1: มณฑลทหารบกที่27ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตลอดแนวลำน้ำอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดหลังฝนตกต่อเนื่อง
12: กองทัพบกโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวลำน้ำยังในพื้นที่อำเภอโพนทองอำเภอเสรภูมิหลังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลสว่างตำบลโคกกม่วงอำเภอโพนทอง ตำบลศรีวิไลอำเภอศรีละภูมิพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบผลกระทบและวางแนวทางรับมืออุทกภัยจากการติดตามพบว่าระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพพีรพัฒน์พินิษฐ์สวทรเอ็ดรายงาน
1: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากพร้อมตรวจสอบหอเตือนภัยเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความพร้อมของหอเตือนภัย3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพานเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์พงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: นราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคดชพรมรุ่งเช้าวันต่อมาทันทีที่ออดสัญญาณหน้าบ้านดังขึ้นเนตรดาวก็สั่งการให้คนรับใช้รีบไปเปิดประตูรับแขกคนสำคัญผู้ซึ่งเธอเดาได้ล่วงหน้าว่าเป็นใครด้วยสีหน้าชื่นบานหากเมื่อหญิงสาวเดินมาถึงห้องรับแขกสีหน้าของเธอก็แปรเปลี่ยนจากร่าเริงเป็นขมวดมุ่นในทันทีที่ได้เห็นร่างสูงสง่าของสตรีอีกคนหนึ่งซึ่งมีผิวสีขาวนวลรับกับกลุ่มเส้นผมยาวสลวยสีน้ำตาลแดงในชุดลำลองสีขาวสดใสกำลังนั่งอยู่คนละฟากกับสารวัตรที่โต๊ะรับแขกสีนี่ใครกันเนี่ยเนตรดาวนึกสะบดในใจพลางขบฟันกรอดกรอดขณะที่ทั่วแผ่นหลังส่วนบนและใบหน้าของเธอร้อนวูบขึ้นมาโดยฉับพลันด้วยแรงของเพลิงริษยาเนตรดาวเพ่งมองมิลินเขม็งด้วยความไม่พอใจตราบกระทั่งแขกคนสำคัญของเธอได้แนะนำนางตัวเกะกะคนนั้นให้เธอได้รู้จัก
5: คุณเนตรดาวครับนี่คุณมิลินจากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมครับเธอบอกว่าอยากชมอควาเรียมของคุณผมเลยถือโอกาสพาเธอมาด้วย
4: เอกภพเอ่ยปากแนะนำมิลินแกหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของบ้านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มทว่าแทนที่เนตรดาวจะยิ้มและทักทายปราศัยด้วยดีบุตรสาวคนโปรดของเสียสนกลับตอบด้วยน้ำเสียงไม่พอใจ
6: นี่จำได้ว่าคนที่นี่จะตอบแทนบุญคุณด้วยการพาเที่ยวชมวันนี้มีแค่คุณพบคนเดียวเท่านั้นนะคะ
4: แทนที่มิลินจะตอบโต้ด้วยความไม่พอใจเช่นเดียวกันหญิงสาวกลับยิ้มรับด้วยสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะกล่าวอย่างใจเย็นว่า
6: ไม่เป็นไรค่ะถ้าโควต้าวันนี้มีเพื่อคุณพบคนเดียวดิฉันซื้อตั๋วเข้าชมตามปกติก็ได
4: ้คราวนี้แทนที่เนตรดาวจะกล่าวโต้ตอบหล่อนกลับรีบคว้าแขนสารวัตรหนุ่มโดยฉับพลันด้วยสีหน้าบูดบึ้งก่อนจะฉุดอีกฝ่ายให้เดินไปกับตนในทันทีและยังฉวยโอกาสควงแขนนายตำรวจหนุ่มเพื่อเย้ยมิลินในจังหวะที่ฝ่ายชายไม่ทันได้ตั้งตัวอีกด้วยทว่ามิลินกลับมองภาพดังกล่าวด้วยแววตาขบขันก่อนจะค่อยๆก้าวเดินตามคนทั้งคู่ไปภายในอควาเรียมบริเวณโซนสัตว์น้ำจืดเนตรดาวพาสารวัตรหนุ่มดูนั่นดูนี่และคอยปลายตามองไปทางมิลินเป็นระยะระยะเพื่อแสดงความเหนือกว่าที่ได้ใกล้ชิดกับสารวัตรหนุ่มแต่มิลินก็ไม่ได้รู้สึกสะดุ้งสะเทือนอะไร
6: กับการกระทำของอีกฝ่ายเลยสักนิดหญิงสาวใช้เวลาทั้งหมดในการสำรวจสัตว์น้ำตามตู้โชว์อย่างเต็มที่จนมาถึงตู้เลี้ยงปลาหนวดพรามมิลินก็คุยกับเจ้าปลาสีขาวผู้มีลักษณะเด่นที่การครีบอันสวยงามซึ่งกำลังลอยตัวนิ่งๆอยู่ในตู้เบื้องหน้าว่าแต่ก่อนในแม่กลองนี้ก็เคยมีปลาหนวดพรามที่ปัจจุบันกำลังตกอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี
7: ้ใช่และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นรวมถึงระบบนิเวศต่างๆที่มันเสียไปนี่ก็เพราะพวกคุณ
6: เนตรดาวซึ่งยังคงยืนคล้องแขนสารวัตรพบอยู่ใกล้ๆเอ่ยเสียงสูงมาทันทีที่ได้ยินคำพูดของมิลินทว่านายตำรวจหนุ่มก็รีบเอ่ยแก้ต่างให้มิลินทันที
5: แต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณมิลินเลยนะครับ
7: ทำไมจะไม่เกี่ยวคะสารวัตรไม่รู้อะไร
6: เนตรดาวเถียงชายหนุ่มเสียงแข็งตามแรงโทสะที่พุ่งขึ้นจนสูงปรี๊ดในทันทีที่เห็นว่าฝ่ายชายเข้าข้างมิลินก่อนจะหันไปทางมิลินและกล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงไม่เป็นมิตร
7: ที่ระบบนิเวศของแม่กลองเนี่ยกับอีกหลายๆที่ที่มันเสียไปก็เพราะเขื่อนเพราะเขื่อนมันตัดตอนระบบนิเวศทำให้ปลาหลายๆชนิดที่เคยกลับขึ้นไปวางไข่ในแหล่งน้ำจืดไม่สามารถกลับไปวางไข่ในถิ่นเกิดดั้งเดิมของพวกมันได้ปลาพวกนั้นเลยต้องไปหาที่อยู่ใหม่หรือไม่ก็ตายกันไปหมดแบบเดียวกับพวกสัตว์ป่าที่ถูกไล่ที
5: ่แต่เรื่องการสร้างเขื่อนก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณมิลินเลยนี่ครับ
6: เอกภพพยายามให้เหตุผลด้วยความใจเย็นและรอมชอมขณะที่มิลินยังคงยืนนิ่งฟังคำกล่าวหาของสตรีผู้อยู่ตรงหน้าด้วยรอยยิ้มอันสงบเรียบเฉยจนกระทั่งเนตรดาวเอ่ยแย้งเหตุผลของสารวัตรหนุ่มว่า
7: จะไม่เกี่ยวได้ยังไงกันคะในเมื่อตัวเองก็เป็นถึงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน่าจะรู้ล่วงหน้านี้นะว่าถ้าสร้างเขื่อนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะคุณมิลินคุณรู้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะดิฉันรู้ว่าถ้าสร้างเขื่อนแล้วจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมดั้งเดิมแน่ๆ
7: แล้วทำไมคุณไม่ห้ามล่ะทำไมปล่อยให้เขื่อนถูกสร้างขึ้นมาอ๋อฉันรู้แล้วคงจะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆได้มาเท่าไหร่กันล่ะคะ
6: เนตรดาวถือโอกาสรุกต่อเนื่องทันทีทว่าคำตอบเรียบๆอย่างคนใจเย็นและไร้ซึ่งความเครียดครึ่งใดๆจากปากของมิลินก็คือคุณเนตรดาวรู้สึกถึงขนาดนี้แสดงว่าตัวคุณเนตรดาวเองก็คงจะเคยได้รับมาเหมือนกันใช่ไหมคะได้มาเท่าไหร่ล่ะคะดิฉันเองก็อยากรู้เพราะดิฉันไม่เคยทำเรื่องสกปรกแบบนั้นเลยไม่รู้อะไรมากนักการตอบกลับแบบนิ่งๆของมิลินทำให้เนตรดาวถึงกับหน้าชาไปทันควันเพราะเธอเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าการสร้างอควาเรียมแห่งนี้บิดาของเธอและตัวเธอเองต้องกระทำการลับๆหลายอย่างกับหน่วยงานราชการมากมายเพื่อให้อควาเรียมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาจนได้และด้วยความที่ถูกเลี้ยงดูแบบคุณหนูถูกตามใจมาตั้งแต่เล็กๆก็ส่งผลให้เธอไม่อาจเก็บอารมณ์ใดๆไว้ในใจหรือไม่ให้หลุดออกมาทางสีหน้าและท่าทางได้เลยในขณะที่เนตรดาวกำลังคิดจะชวนเอกภพคุยเรื่องอื่นเพื่อให้ห่างไกลจากเรื่องใกล้ตัวเธออยู่นั่นเองมิลินก็เอ่ยย้ำขึ้นมาสิก่อนว่าเอ๊ท่าทางคุณเนตรดาวแปลกจริงๆนะคะเพราะเท่าที่ดิฉันดูมาโซนสัตว์น้ำจืดนี่ก็ไม่ได้มีตัวอะไรแปลกๆหรือว่าน่ากลัวขนาดจะทำให้คุณหน้าซีดแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าคุณเนตรดาวไม่ถูกกับปลาอะไรแถวๆนี้
7: ด้วยเหตุผลส่วนตัวคะ
6: เนตรดาวแทบจะกรี๊ดระเบิดอารมณ์ใส่มิลินเสียทีเดียวหากไม่เกรงว่าภาพพจน์ของตนจะย่อยยับลงไปในบัดดลต่อหน้าต่อตาเอกภพและผู้เยี่ยมชมคนอื่นๆภายในบริเวณนั้นและในขณะที่เนตรดาวกำลังคิดว่าจะโต้ตอบฝ่ายตรงข้ามอย่างไรให้สาสมวิทยุสื่อสารประจำตัวของเอกภพก็พลันดังขึ้นมาเสียก่อน
8: สารวัตรครับมีคนพบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์กับเรือลอยอยู่ในน้ำ
5: รับทราบขอให้ช่วยแจ้งสถานที่เกิดเหตุให้ด้วย
6: สารวัตรหนุ่มตอบกลับไปด้วยอาการเคร่งเครียดในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้แจ้งเหตุกล่าวรายงานสถานที่ผ่านทางวิทยุมามิลินก็เอ่ยปากกับเขาด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยหากเปลี่ยนสรรพนามซึ่งเคยใช้แทนตัวเองกับอีกฝ่ายไปอย่างชัดเจนว่า
5: ให้ฉันไปด้วยนะคะแต่คุณเป็นผู้หญิงนะครับ
6: ชายหนุ่มทวงขึ้นด้วยความห่วงใยมิลินจึงยักไหล่ก่อนจะตอบว่า
7: ฉันคาดว่าคดีที่ได้รับรายงานมานี้น่าจะเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนคำเตือนที่ฉันฝากคุณไปบอกพวกชาวบ้านเมื่อวานดังนั้นคดีที่เกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเงื่อนงำปริศนาซึ่งทำให้พวกปลาหายไปจากลำน้ำโดยตรงก็ได้เราสองคนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อสารทุกข์สุขดิบของประชาชนจริงไหมคะ
5: โอเคครับงั้นเราไปด้วยกันเลย
6: นายตำรวจหนุ่มตอบตกลงพร้อมกับฉวยโอกาสปลดตนเองออกจากวงแขนของเนตรดาวและรีพามิลินเดินออกไปอย่างรวดเร็วปล่อยให้เนตรดาวผู้ถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังยืนกัดฟันกรอดกรอดอยู่คนเดียวด้วยความเจ็บใจที่ไม่อาจเอาตัวเองเข้าไปแทรกกลางหรือแย่งชิงเอกภพกลับมาจากสถานการณ์ดังกล่าวได้เลยสารวัตรหนุ่มออกรถทันทีที่เห็นมิลินคาดเข็มขัดนิรภัยเสร็จเรียบร้อยแล้วหากเพียงชั่วอึดใจต่อมาหญิงสาวก็พลันเอ่ยปากขึ้นด้วยน้ำเสียงขำๆเมื่อสักครู่ฉันลืมบอกคุณไปอย่างหนึ่งว่าหลังจากจัดการกับคดีที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้เสร็จแล้วฉันคงจะต้องขอเสวนากับคุณในเรื่องสิทธิสตรีสักหน่อยชายหนุ่มอมยิ้มอย่างขบขันกับตัวเองพลางส่ายศีรษะเบาๆพร้อมกับแอบนึกในใจว่า
5: โดนเข้าแล้วสิเราไม่น่าพลั้งปากเลยไม่สิไม่น่าลืมคิดไปว่าเธอเป็นสาวลูกครึ่งน่าจะตรงประเด็นกว่า
9: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
6: คดีฆาตกรรมปริศนาเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเอกภพกับมิลินพบว่าชิ้นส่วนร่างกายของผู้ตายได้ถูกเจ้าหน้าที่เก็บขึ้นมาจากแม่น้ำแล้วและเรือก็ถูกลากขึ้นมาบนฝั่งแล้วเช่นกันโดยมีบรรดาชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังมุงดูอยู่ด้วยความอยากรู้อยากเห็น
5: ทราบหรือยังว่าผู้ตายคือใคร
6: สารวัตรหนุ่มเอ่ยปากถามหมวดคมผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนและคำตอบจากร้อยตำรวจเอกผู้นั้นก็คือ
10: ตะโพรงครับเหลืออยู่แค่ศีรษะกับแขนซ้ายส่วนที่เหลือยังหาไม่พบและจากสภาพบาดแผลเท่าที่เห็นผมคาดว่าแกคงจะฝ่าฝืนคำเตือนของสารวัตรออกมาแอบหาปลาตอนกลางคืนแล้วก็ถูกสัตว์ร้ายในน้ำเล่นงานเอานะครับ
6: ขณะเดียวกับที่หมวดหนุ่ม
4: ผู้มีผิวกายและใบหน้าไปทางชาวไทยเชื้อสายจีนกำลังรายงานเจ้านายของตนอยู่นั้นชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์ก็พากันวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ตนเห็นกันไปต่างๆนานา
11: เอ็งคิดว่าเป็นตัวอะไรฆ่าตะพงวะ
4: ชายชะกันคนหนึ่งเอ่ยถามเพื่อนที่มาด้วยกันก่อนที่ผู้ถูกถามจะคาดคะเนจากรูปการที่ตนเห็น
12: คงไม่พ้นไอ้เค
11: เฮ้ยพูดเป็นเล่นนะเจ้าเคอะไรจะเล่นคนที่หาปลาอยู่บนเรือแบบนี
4: ้ชายชะกันคนเดิมทักท้วงพลางชี้นิ้วไปยังเรือของตะโพงซึ่งกราบเรือฝั่งที่เคยมีไม้กระดานสีขาวติดอยู่ได้ถูกกัดจนฉีกขาดไปตลอดแนวจนแทบจะไม่เหลือส่วนของแผ่นไม้สีขาวนั้นเลย
12: ก็คงเป็นไอ้เขี่ยมมันคงปีนขึ้นเรือแล้วขับเอาตะพร้องลงจากทางนั้น
4: ชายชราอีกคนที่อยู่ในวงไทยมุงออกความเห็นขณะที่มิลินกำลังดูสภาพศพของผู้ตายและซากเรือดังกล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉย
12: งั้นก็ต้องหาหมอตระเข้มาปราบแล้วสินะ
4: แม่ค้าร่างอ้วนคนหนึ่งเอ่ยขึ้นก่อนที่บรรดาผู้คนทั้งหลายที่มามุงดูอยู่นั้นจะพากันวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาทำให้มิลินต้องแอบถอนใจให้กับสมมุติฐานของชาวบ้านรอบๆตัวด้วยความรู้สึกหนักใจก่อนจะเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆและแล้วเธอก็เห็นร่างสูงกำยำในชุดเสื้อยืดสีน้ำเงินของศิลป์กำลังยืนกอดอกมองดูศพตาพลงและซากเรืออยู่ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเช่นกันหญิงสาวผละจากสารวัตรหนุ่มซึ่งยังคงขมักเขม้นอยู่กับคดีตรงหน้ารีบเดินอ้อมไปคว้าแขนชายหนุ่มก่อนที่อีกฝ่ายจะทันรู้ตัวพร้อมกับเอ่ยทักทายสั้นๆว่า
13: สวัสดีจ้า
4: สินหันขวับมาตั้งแต่วินาทีแรกที่รับรู้ได้ถึงฝ่ามือละมุนที่สัมผัสกับแขนแกร่งของตนและเมื่อเห็นว่าเจ้าของมือนั้นคือใครสินก็เกิดอาการประหม่าขึ้นอีกรอบจนมิลินสังเกตเห็นได้ทันที
13: อย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนอีกเลยนะเพราะฉันยังไม่ได้ขอบคุณเรื่องเมื่อวานเลยและถ้าคุณวิ่งหายไปแบบนั้นอีกฉันก็คงจะรู้สึกแย่มาก
4: ๆหญิงสาวรีบกล่าวดักคอด้วยน้ำเสียงทอดต่ำคล้ายเอาจริงและคำขอของเธอก็มีอำนาจมากพอจะทำให้สินพยักหน้ารับเงียบๆพอเห็นดังนั้นมิลินก็ปล่อยมือออกจากแขนของเขาและกล่าวต่อว่า
13: ขอบคุณมากที่ไม่หนีฉันไปโดยที่ยังไม่ทันได้พูดคุยอะไรกันอีกและขอบคุณอีกครั้งสำหรับเรื่องเมื่อวันก่อนที่คุณช่วยฉันกับเพื่อนร่วมงานไว
11: ้เพื่อนร่วมงานเหรอครับ
4: เขาย้อนถามด้วยสีหน้าและน้ำเสียงที่บ่งบอกถึงความรู้สึกตื่นเต้นหากเมื่อได้สติชายหนุ่มก็รีบปรับสีหน้าท่าทางของตนให้กลับเป็นปกติแม้ว่าเขาจะไม่อาจซ่อนความรู้สึกในใจให้พ้นจากสายตาของมิลินได้แต่หญิงสาวก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ด้วยการตอบด้วยน้ำเสียงและท่าทีปกติ
13: หรือคุณคิดว่าฉันกับคุณพบเป็นอะไรกันมากไปกว่าเพื่อนร่วมงานล่ะ
11: เปล่าครับผมไม่ได้หมายความแบบนั้น
4: สินรีบปฏิเสธทันควันทั้งที่ใบหน้าของเขาเริ่มแดงขึ้นมาจนเห็นได้ชัดแล้วขณะที่มิลินก็แอบซ่อนยิ้มให้กับท่าทางของเขาและถามต่อว่า
13: แล้วคุณคิดว่าอะไรทำให้ในโพรงตาย
11: ไม่ใช่จระเข้แน่ๆครับ
13: เขาตอบเรียบๆพร้อมกับพยายามเก็บท่าทีให้แลดูสุขุมขึ้นทำไมล่ะ
11: ก็เท่าที่ผมเห็นรอยกัดมันกว้างเกินกว่าจะเป็นจระเข้และการฉีกขาดของซากเรือแบบนี้ก็ไม่ใช่ลักษณะการทำลายที่เกิดจากขากรรไกรหรือท่อนหางของจระเข้เลยและที่สำคัญก็คือแม้ว่าในแม่กรองจะยังพอมีจระเข้เหลืออยู่บ้างแต่พวกมันก็ล้วนแต่กลัวคนและไม่อยู่ในสภาพที่จะจู่โจมและรุนแรงแบบนี้หรอกครับ
13: หมายความว่าคุณเคยเจอจระเข้ที่นี่มาแล้วมิลินถามด้วยความสนใจ
11: นานๆผมจะเจอกับมันสักทีตอนดำน้ำแต่หายากมากครับที่แน่ๆพวกมันมีขนาดเล็กแล้วก็กลัวคนมากๆกลัวจนไม่กล้าจะต่อกรกับพวกเราเลยด้วยซ้ำเจอผมปุ๊บก็ว่ายหนีไปทุกที
13: นั่นสินะมนุษย์ทำลายธรรมชาติมากมายจนสัตว์และพืชอื่นๆทั้งโลกอาจจะมองพวกเราเป็นปีศาจร้ายไปแล้วก็ได้หญิงสาวปรารภเบาๆกับชายหนุ่มผู้กำลังยืนมองเธอด้วยความทึ่งในขณะเดียวกันนั้นเองสารวัตรเอกภพซึ่งกำลังจัดการคดีเบื้องต้นอยู่กับลูกน้องก็พลันหันมาเห็นการพูดคุยกันระหว่างมิลินกับศิลป์นายตำรวจหนุ่มจึงเดินเข้ามาหาทั้งคู่ก่อนจะเอ่ยทักฝ่ายชายว่า
11: อ้าวศิลป์มาดูเหมือนกันหรือ
13: คำถามของสารวัตรหนุ่มนั้นดูเป็นปกติหากในอกของเขากลับร้อนรุ่มไปด้วยความรู้สึกบางประการที่ตัวเขาเองก็เข้าใจดี
11: ครับผมผ่านมาพอดี
13: ชายหนุ่มตอบเรียบๆก่อนที่มิลินจะถือโอกาสบอกนายตำรวจผู้ดูแลตนเองว่าคุณพบคะฉันจำได้ว่าคุณเคยสัญญาว่าจะพาฉันไปเยี่ยมอาจารย์ปริกเพราะสำหรับฉันแล้วท่านเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ามาก
11: ๆครับผมจำได
13: ้สารวัตรหนุ่มตอบด้วยน้ำเสียงปกติหากภายในใจกำลังสะท้านไปด้วยความหวาดหวั่นแต่สติและจรรยาที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีทำให้เขาสะกดความรู้สึกนั้นไว้ได้ก่อนจะกล่าวกับหญิงสาวอย่างสุภาพบุรุษว่า
11: แต่ตอนนี้ผมกำลังยุ่งอยู่ถ้าคุณมิลินไม่ต้องการอะไรจากการดูศพตาโพรงแล้วคุณจะให้ศิลป์พาไปหาอาจารย์ของเขาก่อนก็ได้นะครับ
13: ไม่หรอกค่ะฉันรอได้เพราะฉันเองก็มีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณเหมือนกันหญิงสาวตอบด้วยรอยยิ้มสดใสด้วยจุดประสงค์เพื่อรักษาน้ำใจของอีกฝ่ายเพราะเธอเองก็เข้าใจความรู้สึกของนายตำรวจหนุ่มดีแล้วยังนับถือในน้ำใจและความมีเหตุผลของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่หายากเหลือเกินในยุคนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดซึ่งชายหนุ่มทั้งสองอาจจะยังไม่รู้ก็คือเธอยังไม่มีเวลาว่างให้กับเรื่องอื่นนอกจากงานที่ได้รับมอบหมายมาอย่างไรก็ตามการแสดงออกถึงไมตรีของมิลินก็ทำให้สารวัตรหนุ่มรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดี
11: ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าคุณมิลินน่าจะรวบรวมข้อมูลที่ต้องการครบแล้วแทนที่จะมาอยู่ใกล้ๆศพหรืออะไรๆที่ไม่น่าเจริญตาเจริญใจแบบนี้ผมว่าคุณล่วงหน้าไปเยี่ยมอาจารย์ปริกก่อนน่าจะดีกว่าครับเพราะท่านเองก็คงจะดีใจที่มีคนไปหา
13: ว่าพลางสารวัตรหนุ่มก็ขยิบตาให้กับบุรุษอีกคนหากศิลป์กลับยืนลังเลเก้เก้กังๆจนสารวัตรหนุ่มต้องรีบสะกดตัวเองไว้ไม่ให้เผลอยิ้มออกมาแล้วพูดแกมบังคับไปว่า
11: พาคุณมิลินไปเถอะศิลป์
13: อีกฝ่ายจึงยอมพามิลินเดินจากไป ทว่าแม้จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดมิลินถึงขนาดนั้นแล้วแต่สินก็เพียงแต่เดินนำหญิงสาวไปเฉยๆโดยไม่กล่าวอะไรเลยการกระทำดังกล่าวทำให้เอกภพยิ้มออกมาพลางหัวเราะหึหึและบ่นกับตนเองในใจว่าถ้านายเป็นคนที่น่ารังเกียจกว่านี้สักหน่อยคงจะดีไม่น้อยเลยนะสินคิดดังนั้นแล้วเขาก็ตัดใจหันกลับไปทำงานที่ยังค้างอยู่ทว่าในทันทีที่หันกลับมานั้นเอกภพก็มองเห็นหญิงสาวคนหนึ่งในชุดแต่งกายสบายๆคุ้นตากำลังยืนดูศพตาโพลงปะปนอยู่กับพวกชาวบ้านด้วยความสนใจ
9: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหม
2: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
14: ทราบแล้วเปลี่ยน
15: เสี่ยง

0: กุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

0: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณเนตรดาวชายหนุ่มเดินไปทักทายโดยมารยาทด้วยเข้าใจว่าฝ่ายหญิงคงจะติดตามตนกับมิลินมาตั้งแต่แรกและกำลังเล่นแผนล่อให้เขาเข้าไปหาตัวเองก่อนตามวิสัยเอาแต่ใจตนเองของเธอสารวัตรหนุ่มจึงตั้งใจว่าจะยอมตามเกมดังกล่าวของฝ่ายหญิงแค่ในขั้นต้นเท่านั้นแล้วจะรีบตัดสัมพันธ์กับอีกฝ่ายแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นก่อนที่ความรู้สึกของเนตรดาวจะสร้างปัญหาที่น่าอึดอัดใจให้เขากับมิลินไปมากกว่านี้ไม่ใช่พี่เนตรค่ะประโยคสั้นๆที่เธอเอ่ยอย่างไว้ตัวผิดไปจากเนตรดาวที่เขาได้รู้จักเมื่อคืนวานและเมื่อครู่ที่ผ่านมาราวฟ้ากับดินทำให้เอกภพยิ้มค้างด้วยความรู้สึกเหลือเชื่อระคนไม่เข้าใจครั้นแล้วหมวดคมผู้เป็นลูกน้องของเขาก็เดินเข้ามาไขความกระจ่างให้ด้วยการเอ่ยทักฝ่ายหญิงว่า
1: สวัสดีครับคุณบอลผ่านมาหรือครับ
0: ค่ะหญิงสาวผู้ถูกเรียกขานว่าบนตอบเพียงสั้นๆเช่นเดิมก่อนที่ร้อยตำรวจหนุ่มผู้นั้นจะแนะนำเธอให้ผู้บังคับบัญชาได้รู้จัก
1: นี่คุณนิโรบลลูกสาวเสียสนครับสารวัตรคงยังไม่รู้จักเธอเพราะไม่ได้ไปที่งานวันเปิดอควาเรียม
0: ขอโทษครับผมนึกว่าคุณคือคุณเนตรดาวซะอีกเอกภพเอ่ยด้วยรอยยิ้มเก้อเก้อซึ่งฝ่ายหญิงก็ตอบกลับมาด้วยท่าทีไว้ตัวเหมือนเดิม
2: ไม่แปลกหรอกค่ะพระบนเป็นฝาแฝดกับพี่เนตร
0: คำตอบของหญิงสาวประกอบกับบุคลิกและการแต่งตัวของเธอทำให้สารวัตรหนุ่มเข้าใจในทันทีว่าลูกสาวเสียสนคนนี้แตกต่างจากเนตรดาวผู้เป็นฝาแฝดเอามากๆเสียด้วยในที่สุดมิลินได้มาเยือนบ้านของอาจารย์ปริตตามที่ตั้งใจไว้และสิ่งแรกที่ดึงดูดความสนใจเธอเป็นอย่างยิ่งก็คือเรือนแพหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพื้นดินใกล้ๆตัวบ้านซึ่งพอสินเห็นหญิงสาวเดินเข้าไปสำรวจเรือนแพดังกล่าวด้วยความสนใจเขาก็รีบตามไปสมทบและบอกกับเธอว่า
3: ของอาจารย์นะครับแต่ไม่ได้ใช้นานแล้ว
2: สภาพยังดีอยู่มากเลยนะคะแต่ที่ฉันทึ่งก็คือไม่คิดว่าจะมีคนเก็บเรือนแพไว้ในสภาพสมบูรณ์ขนาดนี้เพราะปกติพอไม่ใช้แล้วก็มักจะรื้อเอาแพออกไปตากทำฟืนแล้วเอาตัวเรือนไปใช้งานอย่างอื่นกันซะหมดแต่อาจารย์ของคุณกลับเก็บรักษาเรือนแพนี้ไว้ด้วยวิธี

0: ีที่ถูกต้องที่สุดเชียวค่ะหญิงสาวหันมาพูดกับสินด้วยน้ำเสียงสดใสอันเป็นเหตุให้เธอและเขาสบตากันโดยไม่ได้ตั้งใจจนสินต้องรีบหันหลบไปอีกทางก่อนจะพูดต่อไปว่า
1: คุณมิลินพูดไทยชัดจังนะครับ
0: แม่เป็นคนสอนนะคะมิลินตอบเรียบๆพลางมองดูอากัปกิริยาของชายหนุ่มตรงหน้าอย่างพินิจ
1: ทำไมคุณถึงรู้ว่าอาจารย์ผมเก็บแพรไว้ถูกต้องดีแล้วล่ะครับ
0: ก็ปกติคนสมัยนี้มักจะชอบจอดแพหรือเรือไว้ริมตลิ่งแล้วเอาเชือกผูกไว้ไม่ให้ลอยน้ำไปถ้าจอดทิ้งไว้เป็นเวลานานๆก็จะทำให้เรือหรือแพถูกเพียงเจาะได้และวิธีป้องกันเพียงที่ดีที่สุดก็คือการนำมาตั้งไว้บนบกแบบนี้ค่ะ
1: แต่ก็อาจจะโดนปลวกเล่นงานเอาได้เหมือนกันนะครับ
0: ชายหนุ่มถือโอกาสอย่างเชิงอีกฝ่ายบ้างซึ่งมิลินก็ดูออกเธอจึงตอบว่าแต่ปลวกก็ยังรับมือง่ายกว่าเพียงค่ะเพราะการจัดการกับเพียงจำเป็นจะต้องเจาะเนื้อไม้เข้าไปเอาตัวเพียงที่อยู่ภายในออกมาในขณะที่เราสามารถใช้สารเคมีควบคุมและป้องกันพวกปลวกได้แล้วอีกอย่างความเสียหายจากการทำลายของเพียงก็สูงกว่าปลวกมากๆด้วยและที่แน่ๆเพียงสามารถบังคับให้คุณต้องหาซุงท่อนใหม่มาซ่อมแพได้เลย
1: แต่ปลวกเราต้องใช้สารเคมีที่รุนแรงเหมือนกันอันตรายต่อมนุษย์พอๆกับอันตรายกับปลวกเชียวนะครับ
0: ฉันเห็นด้วยค่ะยังสารกำจัดปลวกประเภทบรรจุกระป๋องเพื่อสะดวกในการฉีดพ่นนี้ก็อันตรายมากเหมือนกันเพราะในผลิตภัณฑ์สเปรย์ทุกชนิดมีสาร CFC ที่ใช้เป็นแรงดันในการฉีดพ่นมิลินหยุดชั่วขณะเพราะเพิ่งคิดได้ว่าสิ่งที่เธอจะพูดต่อไปนั้นสินจะเข้าใจหรือจะสร้างความรำคาญให้กับสินกันแน่แต่แล้วเธอก็คาดผิด
1: สาร CFC ที่คุณว่ามันเป็นสารตัวเดียวกับที่เขาใส่ในพวกกล่องโฟมหรือเปล่าครับ
0: ใช่เลยค่ะ CFC เป็นสารไฮโดรคาร์บอนชนิดคลอโรฟลูออโรคาร์บอนค่ะชื่อมันเรียกยากสักหน่อยเอาเป็นว่ามันระเหยได้ง่ายอยู่ในชั้นบรรยากาศโดยไม่เสื่อมสลายได้เป็นเวลานานมันจะฟุ้งกระจายไปในชั้นบรรยากาศและเมื่อถูกทำลายด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตมันก็จะปล่อยคลอรีนออกมาคลอรีนเพียง1อะตอมสามารถทำลายโอโซนได้ถึงแสนโมเลกุลเชียวนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันเธออธิบายเป็นวิชาการอย่างยืดยาวแต่สินก็ตั้งใจฟังด้วยความสนใจและออกความเห็นเป็นบางครั้งบางคราว
1: เราคงห้ามคนใช้สารเคมีพวกนี้ไม่ได้หรอกครับที่จริงแล้วเราต้องควบคุมมาจากต้นทางคือห้ามขายห้ามนำเข้าประเทศของเรามากกว่าแล้วก็เรื่องของสภาวะโลกร้อนชาวบ้านเขาก็เห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวเกินไป
0: ความคิดเห็นของสินทำให้มิลินถึงกับแปลกใจเหมือนกันเธอไม่คิดว่าสินจะมีความรู้และสนใจเรื่องเหล่านี้ด้วยส่วนสินก็รู้สึกทึ่งกับความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งของมิลินและยิ่งประทับใจในตัวเธอมากขึ้นมากขึ้น
1: เข้าไปเยี่ยมอาจารย์ด้านในกันก่อนเถอะครับ
0: สินบอกและรำพึงกับตัวเองว่าไม่ควรล้วงคองูเห่าไปมากกว่านี้ชายหนุ่มจึงแซงทำขรึมและไม่กล่าวอะไรอีกพร้อมกับเดินนำมิลินเข้าไปในบ้านของอาจารย
2: ์ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรม
3: เ
2: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรหมฆาตกรปริศนาแห่งสายน้ำหลังจากแนะนำมิลินให้อาจารย์ปริกได้รู้จักเรียบร้อยแล้วสินก็แยกตัวไปจัดยาให้ชายชราผู้เป็นเสมือนดั่งบิดาของตนและปล่อยให้มิลินสนทนากับอาจารย์ปริกโดยลำพัง
3: แม่หนูพูดไทยเก่งจังนะผู้สูงวัยซึ่งนอนป่วยอยู่บนเตียงปรารภกับหญิงสาวหลังจากคุยกันไปได้พอสมควรแล้ว
0: คุณแม่สอนให้นะคะหญิงสาวตอบอย่างร่าเริง
3: แล้วนับถือศาสนาอะไรล่ะ
0: พุทธค่ะ
3: ถือตามแม่งั้นหรื
0: ออาจารย์ปริกถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบอย่างผู้ที่เห็นคำถามของตนเป็นเรื่องธรรมดาทว่ามิลินกลับอมยิ้มให้กับคำถามนั้นก่อนจะตอบด้วยความอ่อนน้อมคุณพ่อเองก็นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่ก่อนเจอคุณแม่ค่ะท่านศรัทธาในศาสนาพุทธด้วยเหตุผลว่าเป็นศาสนาเดียวที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้คำตอบของหญิงสาวทำให้ผู้อาวุโสอดทึ่งไม่ได้ในขณะที่เขาตั้งใจจะพูดประโยคต่อไปออกมาด้วยสังขารที่กำลังเจ็บป่วยจึงส่งผลให้อาจารย์ปริกไอออกมาไม่หยุดพอมิลินเห็นเช่นนั้นเธอก็เอื้อมมือไปจับที่แขนของผู้สูงวัย
1: ดิฉันคิดว่าอาจารย์น่าจะไปหาหมอดีกว่านะคะ
3: ทำไงได้ล่ะผมมันแก่แล้วสังขารมันก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดา
0: อาจารย์ปริกตอบพลางฝืนยิ้มอย่างโปร่งตก
1: ได้โปรดไปโรงพยาบาลกับฉันเถอะนะคะเพราะอาจารย์เป็นบุคคลที่มีค่ามากๆสำหรับฉันและประเทศชาติของเรา
0: สินเปิดประตูเข้ามาได้ยินคำพูดเมื่อครู่ของมิลินพอดีและนั่นทำให้เขารู้สึกตื้นตันใจพอๆกับคนป่วยที่นอนอยู่บนเตียงเพราะมันเป็นคำพูดที่เขาอยากให้อาจารย์ได้ยินมานานแล้วและประโยคดังกล่าวหลุดออกมาจากปากของมิลินโดยที่เขาเองก็ไม่คาดคิดชายหนุ่มจึงรู้สึกปลาปลื้มยินดีจนลืมเรื่องต่างๆที่ตั้งใจจะทำไปชั่วขณะกระทั่งหญิงสาวหันมาเห็นเขาเข้าพอดี
1: คุณสินคะฉันขอพาอาจารย์ติดไปโรงพยาบาลนะคะ
0: สินจึงได้สติและรับคำด้วยความยินดีว่า
4: ครับผม
0: เมื่อเอกภพได้ส่งศพตาโพลงให้ฝ่ายนิติเวชเรียบร้อยแล้วสารวัตรหนุ่มก็หันมาพูดคุยกับนิโรบลซึ่งยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุอีกครั้ง
4: ผมไม่นึกว่าคุณบลจะให้ความสนใจคดีนี้มากขนาดนี้
1: ก็มันเกี่ยวข้องกับอควาเรียมของคุณพ่อโดยตรงนี่คะ
0: เธอตอบโดยไม่อ้อมค้อมด้วยท่าทีดุจเดิมก่อนจะให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า
1: เพราะถ้ายังจัดการกับเจ้าตัวปัญหาที่ฆ่าตะโพรงไม่ได้นักท่องเที่ยวก็จะพากันกลัวและไม่อยากมาเที่ยวที่นี่อีกซึ่งมันจะส่งผลกระทบกับกิจการของทางดีมไลท์ด้วย
5: แล้วคุณบนจะจัดการยังไงกับมันล่ะครับ
0: ผู้หมวดหนุ่มถามแทนนาย
1: ถ้าผู้หมวดให้สิทธิ์บนในการตัดสินใจบนก็จะขอให้การฆ่าเป็นทางเลือกสุดท้ายค่ะ
5: ทั้งที่มันสังหารคนไปแล้วน่ะเหรอครับ
0: หมวดคมถามกลับอย่างไม่เชื่อหู ขณะที่เอกภพเองก็อึ้งในคำตอบของนิโรบลอยู่เช่นกันและเหตุผลของหญิงสาวผู้มีบุคลิกเยือกเย็นดุจน้ำแข็งก็คือ
6: มันเองก็เป็นสิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องกินอยู่หลับนอนเหมือนพวกเราดังนั้นบนมองความผิดของมันแค่ลักษณะทางธรรมชาติของสัตว์ผู้ล่าตัวหนึ่งที่จำเป็นต้องล่าเพื่อการดำรงชีวิตขณะที่จำเลยตัวจริงที่ควรจะถูกบนประนามโดยตรงก็คือพวกคนที่สร้างเหตุให้สัตว์ตัวนั้นต้องมาอยู่ในแม่กรองนี้มากกว่าซึ่งตอนนี้พวกเราก็ยังไม่รู้ว่าคนพวกนั้นคือใครบ้าง
1: หมายความว่าคุณบนคิดว่าการที่มีสัตว์อันตรายมาอยู่ในแม่กรองนี่เป็นฝีมือของมนุษย์เหรอครับ
0: เอกภพถามด้วยความกังวลใจเพราะประโยคสุดท้ายที่ออกจากปากนิโรบลเมื่อครู่ได้ทำให้เขานึกไปถึงข้อกล่าวหาต่างๆที่เนตรดาวเคยใช้โจมตีมิลิน
6: ก็แต่ไหนแต่ไรมาในแม่กรองไม่เคยมีสัตว์ที่มีอันตรายแบบนี้มาก่อนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องไม่ปกติและโดยธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายแล้วพวกมันย่อมมีเขตแดนเฉพาะของตัวเองปกติแล้วพวกมันจะไม่ย้ายถิ่นกันง่ายๆนอกจากจะมีมนุษย์เป็นผู้กระทำ
0: นิโรบลให้คำตอบอย่างมีเหตุมีผลแม้ว่าน้ำเสียงที่เธอพูดจะยังคงความกระด้างเย็นชาเหมือนเดิมก็ตามครับสารวัตรหนุ่มยอมรับในเหตุผลของนิโรบลพร้อมกับนึกในใจว่าผู้หญิงคนนี้ลึกล้ำกว่าแฝดคนพี่จริงๆและในขณะที่เอกภพกำลังจะสนทนากับนิโรบลต่อไปนั่นเองโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้นมาเสียก่อน
1: ฮัลโหลครับ
0: สารวัตรหนุ่มตอบรับอย่างสุภาพทันทีที่รับสายก่อนที่มิลินจะตอบกลับมาว่า
7: คุณพบคะตอนนี้ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
1: เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ
0: ชายหนุ่มถึงกับเสียงเปลี่ยนไปในทันทีที่เข้าใจว่ามีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น
7: เปล่าค่ะฉันแค่พาอาจารย์ปริกมาหาหมอเกรงว่าถ้าคุณเสร็จจากคดีแล้วตามไปที่บ้านอาจารย์แล้วไม่เจอใครเลยรีบโทรมาบอกก่อนเผื่อถ้าคุณพบจัดการตรงนั้นเสร็จแล้วจะได้ตามมาที่นี่เลยไงคะ
1: อ๋อคงไม่หรอกครับเพราะทางนี้ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนัก
0: เอกภพรีบปฏิเสธเพราะเกรงว่าหากได้เห็นมิลินใกล้ชิดอยู่กับศิลป์อีกเขาอาจจะเผลอตัวแสดงท่าทีไม่น่าดูออกไปด้วยอำนาจแห่งอารมณ์ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายในขณะที่เหตุผลอีกข้อหนึ่งก็คือเขากำลังกังวลในคำพูดของนิโรบลที่กล่าวถึงบุคคลที่น่าจะอยู่เบื้องหลังและส่งผลให้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นี้จนอยากจะพูดคุยกับหญิงสาวให้ทราบแน่ชัดว่าหล่อนรู้อะไรเกี่ยวกับมิลินมาจากผู้เป็นพี่สาวบ้างและที่สำคัญที่สุดคือหล่อนคิดยังไงกับมิลินกันแน
7: ่ถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราเจอกันที่บ้านสวนริมน้ำก็แล้วกันนะคะ
0: หญิงสาวเอ่ยสรุปมาตามสายครับผมทว่าในวินาทีเดียวกับที่สารวัตรหนุ่มได้วางสายจากคู่สนทนานั่นเองนิโรบลก็ถามห้วนๆขึ้นทันที
7: แฟนโทรมาเหรอคะ
1: เปล่าครับ
0: สารวัตรหนุ่มรีบปฏิเสธเสียงดังขณะที่ใบหน้าของเขาแดงระเรื่อขึ้นมาจนเห็นได้ชัดและพอหญิงสาวเห็นเธอก็พูดด้วยน้ำเสียง และท่าทีเย็นชาเหมือนเดิม
7: สงสัยสารวัตรคงตากแดดนานเกินไปแล้วล่ะค่ะหน้าถึงแดงขนาดนั้น
5: ฮะก็นี่มันจะเที่ยงแล้วนี่ครับแถมช่วงนี้อากาศก็ร้อนซะด้วยสิ
0: หมวดคมช่วยเอ่ยกลบเกลื่อนให้เจ้านายด้วยน้ำเสียงกลัวหัวเราะก่อนจะทำเฉยไฉเปลี่ยนเรื่องสนทนาไปว่า
5: คุณบนมาที่นี่ได้ยังไงครับ
7: เอามอเตอร์ไซค์มานะคะ
0: หญิงสาวตอบพลางชายตามองไปยังพาหนะของตนซึ่งจอดหลบมุมใต้ร่มไม้ใกล้ๆขณะที่ผู้หมวดหนุ่มก็ถือโอกาสเปลี่ยนเรื่องคุยอีกรอบอย่างสายฟ้าแลบ
5: งั้นถ้าคุณบนไม่รังเกียจเราสามคนไปหาอะไรทานกันก่อนดีไหมครับไหนๆก็จะเที่ยงอยู่แล้ว
7: จะดีเหรอคะ
0: ณท่าน้ำเก่าๆในเขตบ้านริมน้ำหลังหนึ่งชายชะกันผู้เป็นเจ้าของบ้านกำลังถือแผงปลาหมึกที่ตากไว้จนเนื้อปลาหมึกแห้งดีแล้วกลับเข้าบ้านเพื่อจะเอาไปขายในวันถัดไปแต่ด้วยความรีบร้อนเขาจึงเผลอเหยียบลงไปบนร่องไม้ผุๆจนเสียหลักทำให้แผงปลาหมึกหลุดจากมือกระเด็นตกลงไปในน้ำ
8: บ้าชิด
0: พ่อค้าปลาหมึกสะบดอย่างหัวเสียก่อนจะรีบกระโดดตามลงไปทว่าในขณะที่พ่อค้าหนุ่มกำลังประคองแผงปลาหมึกกลับขึ้นฝั่งนั่นเองเพชรฆาตทรงพลังซึ่งอยู่ใต้ผืนน้ำก็พุ่งปราดเข้ามางับขาข้างหนึ่งของเขาอย่างดุร้ายฤทธิ์รสของความเจ็บปวดที่แล่นเข้ามาอย่างรุนแรงโดยฉับพลันทำให้เขาถึงกับร้องไม่ออกขณะที่ท่อนขาข้างดังกล่าวได้ถูกกัดขาดออกไปอย่างง่ายดายและก่อนที่เขาจะได้ทันระวังตัวเจ้ายักษ์ใหญ่ที่อยู่ใต้น้ำนั่นก็จู่โจมซ้ำเข้าที่ชายโครงข้างซ้ายของเขาอีกครั้งด้วยแรงกัดของแผงคมเขี้ยวอันคมกริบและทรงพลังของมันทำให้พ่อค้าผู้เคราะห์ร้ายไม่อาจเอ่ยคำใดๆออกมาได้แม้แต่คำเดียวริมฝีปากที่อ้าเผยค้างอยู่นั้นมีเพียงโลหิตสีแดงๆพุ่งทะลักออกมาก่อนที่ร่างของเขาจะถูกฉุดจมหายลงไปใต้ผืนน้ำอย่างรวดเร็ว
2: ฉลามกระทิงมฤตยูสองน้ำโดยดอลฟินเสียงบรรยายโดยรัตวลีคชพรม
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกช่วยผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกช่วยผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
8: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสัญญาสำคัญในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลังเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือครอบคลุมการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบทใหม่ซึ่งการค้าชายแดนยังเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ2ประเทศโดยปีที่ผ่านมาไทยเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 244,051 ล้านบาทเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน 199,112 ล้านบาทหรือกว่าร้อยละ81โดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญทั้งนี้ภาคธุรกิจยังเผชิญอุปสรรคจากการเปิดปิดด่านใบอนุญาตนำเข้าข้อจำกัดด้านเงินตราการขนส่งและความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงซึ่งการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร่งกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศ
9: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลซึ่งเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำ username และ password ที่ได้มาโดยมิชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันสกส.ได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ครอบคลุมทั้ง3มิติแล้วตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนต่อไปสกส.ร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับผับเถื่อนกลางเมืองฉะเชิงเทราพบยาเสพติดจำนวนมากและมีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการจึงจับกลุ่มผู้จัดการร้านส่งดำเนินคดีและเตรียมเสนอปิด5ปี
10: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานประกอบการนี้เปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลามีเยาวชนเข้าใช้บริการและปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดซึ่งจากการสืบสวนเป็นไปตามข้อร้องเรียนจึงนำมาสู่การเข้าตรวจค้นโดยผลการปฏิบัติการพบมีนักเที่ยวและพนักงานรวม194คนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน39คนมีเด็กอายุต่ำสุด16ปีและ15ปีจำนวน3คนเข้ามาใช้บริการด้วยและยังพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน7คนและมียาเสพติดถูกทิ้งในพื้นที่ภายในร้านโดยพนักงานฝ่ายปกครองได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามคำสั่งพิจารณาสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา

รู้ที่บ้านมาแล้วครับหากบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไข

ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับเวลา10 นาฬิกา9 นาทีโดยประมาณนะครับจนถึง11 นาฬิกานะครับก็ประมาณเกือบ1 ชั่วโมงที่เราจะพูดคุยกันนะครับวันนี้ครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านก็จะมีผมสันชัยขนานนะครับแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับก็ถ้าช่วงไหนนะครับที่ผมเดินทางหรือว่าไม่อยู่นะครับคุณสุวิชาก็จะส่งเสียงเข้ามาแชร์ประสบการณ์และความรู้กันแทนนะครับแต่ถ้าวันไหนนะครับอยู่หรืออยู่นะครับไม่อยู่นะครับอยู่เนี่ยจัดสดแน่นอนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าออกอากาศภาพพร้อมเสียงเสียงพร้อมภาพแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าวันไหนไม่ได้อยู่นะครับแต่ก็อยู่ในกรุงเทพก็ยังมีโอกาสนะครับอย่างวันนี้นะครับก็ไม่ได้อยู่ในห้องประจําการนะครับแต่ก็อยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับท่านที่ติดตามอยู่เนี่ยครับก็จะเห็นฉากสีเขียวๆข้างหลังเนี่ยนะครับอันนี้ได้เขาเรียกว่าอานิสงส์อภินันทนาการนะครับจากคุณสุวิชานะครับที่หานะครับพกพานะครับวันนี้พกพาได้นะครับสีเขียวเนี่ยเป็นฉากสีเขียวสําหรับพกพาได้เลยนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยพกได้สะดวกนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็มันก็จะได้ก็เรียกว่าดูไม่ละลานตาข้างหลังนะครับก็เป็นสีเขียวนี้ช่วยได้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานนะครับที่เราพูดคุยกันนะครับเป็นรายการสดนะครับภาพพร้อมเสียงเสียงพร้อมภาพถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในห้องประจําการนะครับก็สามารถที่จะจัดแบบนี้ได้นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับที่จะนํามาแชร์กันนะครับก็นำเขาเรียกว่าประสบการณ์จากหน้างานนะครับจริงๆคำนี้ไม่ใช่คำของผมนะครับคำนี้เนี่ยเป็นคำจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับหลายปีมาแล้วนะครับตั้งผมว่ากี่ปีน่าจะก่อนผมจัดรายการอีกนะครับก่อนผมจัดรายการอีกนะครับเขาใช้คำว่านำประสบการณ์จะอะไรนะประสบการณ์จากหน้างานสู่ร้านค้านะครับซึ่งผมฟังแล้วมันก็จริงนะครับคือประสบการณ์จากหน้างานสู่ร้านค้าหมายถึงว่าเขาก็ใช้ประสบการณ์จากหน้างานที่เกิดขึ้นแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาวัสดุพัฒนาโปรดักต์พัฒนาต่างๆนะครับสู่การวางจำหน่ายที่ร้านค้านะครับก็เป็นคำนะครับเป็นประโยคที่ผมชอบแล้วก็มันจะสื่อได้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนนะครับอันนั้นเป็นคำที่ได้อ่านหรือได้คุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ในปีนั้นนะครับจนวันนี้นะครับพอมาทำรายการนะครับก็เอาคำตอบต่างๆนะครับจริงๆคำตอบต่างๆที่นำมาพูดคุยกันในรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนี้นะครับมันก็มาจากประสบการณ์จริงๆครับประสบการณ์จากหน้างานประสบการณ์จากที่ท่านถามกันเข้ามาประสบการณ์จากการที่ไปเฝ้าการใช้ผลิตภัณฑ์ประสบการณ์จากการที่ไปเฝ้าช่างในการทำงานนะครับมันก็จะเป็นประสบการณ์จากหน้างานสู่คำตอบนะครับที่ท่านถามกันเข้ามานะครับก็เป็นประสบการณ์ล้วนๆนะครับอย่างวันนี้นะครับก็นำประสบการณ์จากการไปสำรวจหน้างานมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ชมที่ติดตามฟังหรือว่าชมรายการนะครับก็จะได้เห็นภาพกันนะครับว่าวันนี้นะครับปัญหาต่างๆนั้นที่เกิดขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นนะครับเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันเกิดตอนไหนเกิดอย่างไรที่มาเห็นอีกทีหนึ่งนะครับมันเกิดเป็นก็เรียกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการติดตามพูดคุยกันนะครับก็สามารถที่จะมองเห็นนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะครับทีนี้
นะครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับรายการช่างรู้คู่บ้านของเรานั้นนะครับจะมีเป็นประจำนะครับคือทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์นั้นก็จะพบกันเวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาโดยประมาณนะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นเวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับไม่ว่าท่านจะฟังอยู่ทางวิทยุนะครับที่คลื่น FM 97นะครับหรือจะฟังทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับแล้วก็ติดตามได้ทางเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับหรือว่า Facebook สัญชัยขนาน YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับก็ชื่ออย่างที่บอกนะครับชื่อที่ใช้นะครับก็จะค่อยๆย่อมันสั้นลงนะครับเมื่อก่อนนี่ชอบยาวๆนะครับอ่านแล้วรู้เลยว่าคืออะไรนะครับแต่บางทีเวลาบอกไปท่านพิมพ์ไม่หมดนะครับก็เลยตอนนี้ก็ลดมาให้มันสั้นลงนะครับสั้นบ้างยาวบ้างว่ากันไปกลางกล่าวนะครับทีนี้มาดูครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับก็ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ไว้นะครับว่าท่านที่ฟังรายการนะครับฟังกันสดๆในรายการนั้นท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือสอบถามกันสดๆในรายการได้เลยนะครับที่022763632นะครับ022763632นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ02นะครับ022762นะครับ3633นะครับ2 เบอร์นะครับ022763632และ022763633นะครับท่านสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยนะครับคุยกันสดๆท่านโทรเข้ามาปั๊บท่านก็ทักทายเลยเพราะว่าถ้าท่านไม่ทักทายเนี่ยผมอาจจะไม่ทราบว่าท่านโทรเข้ามานะครับเพราะว่าผมกับห้องส่งนั้นเราก็อยู่คนละที่กันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับสื่อมันเขาเรียกว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับไม่ได้อยู่แค่เมืองไทยนะครับต่างประเทศทั่วโลกก็สามารถที่จะสื่อสารออกอากาศแบบนี้กันได้เพียงแต่เรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตพร้อมกับช่องทางของเครือข่ายนะครับว่าแพลตฟอร์มไหนที่เราสามารถที่จะนำมาออกแบบนี้ได้นะครับก็ติดตามกันนะครับแล้วก็ท่านที่มีคำถามนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะฝากคำถามนะครับหรือว่าข้อสงสัยต่างๆนะครับมาทางไลน์ผมได้นะครับที่ LINE @สัญชัยนะครับ ID LINE นะครับ @ SUNCHAI @สัญชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI นะครับในไลน์นี้ท่านถามมานะครับถ้าถามมาก็ใจเย็นนิดนึงบางท่านส่งปั๊บนะครับผมยังไม่ทันได้อ่านนะครับท่านก็จะโทรถามเลยว่าส่งไปไม่เห็นอ่านเลยผมนั่งนึกไม่ออกอ่ะเอาเพิ่งส่งมาหรือบางท่านส่งมาแล้วนะครับในไลน์เนี่ยเนื่องจากว่าในไลน์เนี่ยนะครับจะมีคนดูอยู่แค่2คนคือผมนะครับกับแอดมินอีก1คนนะครับแต่ถ้าตอบผมตอบคนเดียวและที่สำคัญนะครับในไลน์เนี่ยข้อดีคือ1ผมอะลงไว้ทั้งในโทรศัพท์มือถือเครื่องที่1เครื่องที่2เครื่องที่3ใน iPad ในคอมเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดดูจากเครื่องใดเครื่องหนึ่งปั๊บนะครับไอ้เครื่องหมายที่เราอ่านนะมันจะหายไปนะครับบางทีผมอาจจะลืมตอบถ้าลืมตอบเนี่ยท่านทักทวงถามคำตอบกลับมาได้นะครับแต่อาจจะตอบเร็วบ้างช้าบ้างแล้วแต่จังหวะบางจังหวะกำลังอ่านอยู่นะครับก็จะตอบเร็วบางจังหวะขับรถอยู่นะครับตอนนี้ขับรถนี่ก็ไม่ควรอ่านไม่ควรตอบเลยนะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งอันตรายนะครับอันที่สองคือถ้าปรับโดนจับเนี่ยค่าปรับมันแพงนะครับไอ้ค่าปรับนี่นะครับยังพอจ่ายได้แต่ไอ้อันตรายจากการที่ใช้โทรศัพท์แล้วเกิดเราไปเกิดอุบัติเหตุไอ้เนี้ยนะครับมันมีอะไรที่เสียหายตามมาเยอะอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็การตอบอะไรก็จะอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับLINE ID หรือเบอร์โทรศัพท์ผมก็จดไว้ได้นะครับถ้าเกิดท่านส่งมาและยังไม่อ่านหรืออะไรก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ส่วนตัวผมเลยนะครับก็คือ0917893563นะครับนี่คือช่องทางที่หลักๆเลยที่ท่านสามารถที่จะเก็บบันทึกเก็บไว้นะครับหรือติดตามในเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานหรือจะเป็น YouTubeนะครับก็จะเห็นคลิปที่ผมโพสต์ไปก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับทีนี้นะครับใน LINE เนี่ยนะครับ LINE ที่ผมบอกท่านไว้ว่าแอดสัญชัยเนี่ยนะครับเนื่องจากเอาจริงๆนะครับต้องบอกว่า LINE เนี่ยเวลาที่เราใช้บริการของ LINE เนี่ยมันจะมีค่าจ่ายใช้บริการฟรีก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ไม่ต้องการส่งข้อความอย่างอื่นแกใช้ขมับในการพูดคุยนะครับโต้ตอบกัน1-1เนี่ยนะครับท่านสามารถใช้นะครับแพ็กเกจฟรีนะครับ
มีเพื่อนเพื่อนเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับแต่ถ้าเราโต้ตอบกันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเราสามารถใช้แพ็กเกจฟรีได้เพราะมันสามารถคุยกันเป็นส่วนตัวได้แต่มันจะส่งข้อความได้ไม่เกิน300ครั้งคำว่า300ครั้งเนี่ยนะครับถ้าท่านมีเพื่อนอยู่สัก1,000คนท่านส่ง1ครั้งเนี่ยเท่ากับ1,000ข้อความอ่ะคำว่า1,000คนหมายว่า1,000คนที่แอคทีฟนะครับหรือสมมุติว่าท่านมีเพื่อนอยู่อย่างของผมเนี่ยครับผมมีเพื่อนอยู่ตอนนี้ประมาณ20,000กว่าแต่ที่อยู่ในทาร์เก็ตของการที่เปิดอ่านนะครับอยู่ที่ประมาณ9,000เพราะผมส่ง1ครั้งเนี่ยนะครับเท่ากับ9,000ข้อความแพ็กเกจฟรีมันได้แค่300ข้อความเพราะท่านส่งถ้าท่านมีเพื่อนเกิน300เมื่อไหร่นะครับท่านจะส่งไม่ได้แล้วนะครับส่งหมายถึงว่าส่งภาพรวมนะครับแต่ถ้าหนึ่งต่อหนึ่งท่านคุยได้ตลอดนะครับส่วนของผมเนี่ยนะครับตอนนี้อย่างที่บอกนะครับ9,000กว่าสมาชิกที่แอคทีฟอยู่นะครับเวลาเราส่งไป1ครั้งเนี่ยนะครับ1ครั้งนะครับเท่ากับมันส่งไปหนึ่งข้อความนะครับถ้าส่งหนึ่งข้อความเท่ากับไป9,000ครั้งของผมนะครับซื้อแพ็กเกจได้แค่35,000ครั้ง9,327สามครั้งนะครับ4ครั้งก็ส่งได้แต่ส่วนที่เกิน35,000เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ที่เราจะส่งและแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็คือไปโพสต์ไว้นะครับเพราะผมก็เลยทำภาพเนี้ยนะครับสำหรับท่านที่ชมอยู่ทางเพจนะครับท่านที่ชมอยู่ทางเพจหรือทาง YouTube นะครับส่วนท่านที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะครับถ้าเกิดท่านจะเพิ่มเพื่อนในไลน์ผมนะครับท่านก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับที่เข้าไปเพิ่มเพื่อนด้วย ID นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายแอดไซน์แล้วก็ใส่ SUNCHAI ตัวเลขหมดนะครับแอดสันชัยแล้วก็เพิ่มเพื่อนพอเพิ่มเพื่อนเสร็จปั๊บนะครับท่านก็ทักทายมาหรือท่านจะไม่ทักทายท่านก็เข้าไปดูในไลน์แล้วว่าในไลน์สันชัยบ้านโฟมก็ขึ้นมาจะเป็นชื่อสันชัยบ้านโฟมนะครับท่านก็ลองดูมุมบนด้านขวามันจะมีเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็มีขีดอยู่3ขีดท่านกดเข้าไปที่ปุ่มนั้นพอท่านกดปั๊บนะครับปุ่มนั้นมันก็จะพาท่านไปดูนะครับข้อความที่ผมโพสต์ไว้ซึ่งมันจะมีให้เลือก2แบบคือดูทั้งหมดกับดูที่เป็นวิดีโอถ้าท่านดูทั้งหมดเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่ามันจะเห็นภาพทั้งหมดที่ผมโพสต์ใส่ไว้ถ้าวิดีโอมันก็จะดึงมาเฉพาะไฟล์วิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือช่องทางที่ท่านสามารถเข้าไปดูและไปติดตามได้นะครับบางท่านถามมาบางทีนะครับอยากดูว่าการงานซ่อมเป็นยังไงนะครับผมก็จะโพสต์ในนี้ครับโพสต์บางภาพก็จะเป็นภาพจากหน้างานจริงโพสต์ไปบางภาพก็อาจจะเป็นจากเอามาประกอบกันให้เสร็จเรียบร้อยนะครับการโพสต์อยู่ในเนี้ยมันก็จะทําให้ท่านดูได้ตลอดนะครับอยู่ช่วงไหนแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องเมมในโทรศัพท์ท่านแล้วว่าภาพมันจะเต็มเลยนะครับเพราะมันจะอยู่ในเขาเรียกว่าน่าจะเป็นนั่นเป็นช่องของผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วนะครับแต่ว่าท่านกดอย่างเงี้ยครับท่านใส่เห็นภาพได้ตลอดเลยอ่ะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเผื่อท่านคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะโพสต์น้อยนะครับแต่ตอนเนี้ยนะครับคิดว่ามันมีภาพเยอะและท่านถามกันเยอะนะครับเพราะทางไลน์ท่านสามารถดูแบบนี้ได้แต่ถ้าท่านเข้าไปใน Facebook ท่านก็เข้าไปที่รูปภาพท่านก็ไล่หาดูรูปภาพผมก็จะโพสต์ไว้เยอะหรืออยากดูนะครับคลิปต่างๆก็เข้าไปดูใน YouTube ใช่ไหมมันมีช่องทางที่ท่านสามารถติดตามดูได้ในรายละเอียดเหล่านี้นะครับเยอะนะครับผมก็มีภาพมีรายละเอียดรูปพวกนี้ในเยอะที่จะแชร์นะครับก็แชร์ไปให้ท่านได้ดูได้เห็นได้ติดตามกันนะครับอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งของวันนี้ที่อยากจะบอกท่านที่ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับส่วนภาพนี้นะครับก็ฝากไว้เผื่อใครผ่านไปตรงถนนพิบูลสงครามนะครับปากซอยพิบูลสงคราม9หน้าร้านช่างรู้คู่บ้านของเรานะครับก็จะมีร้านชากาแฟชงแอนปันสไตล์ช่างรู้คู่บ้านครับก็แวะไปนะครับร้านเปิดช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้านะครับช่วงเช้าจะไม่มีคนชงนะครับคนชงจะไปช่วงบ่ายนะครับเป็นร้านชากาแฟที่เปิดยามบ่ายนะครับตอนเช้าก็จะมีพวกสมูทตี้อะไรพวกนี้นะครับน้ำพวกนี้แวะไปอุดหนุนได้ครับจริงๆร้านเปิดตั้งแต่8 โมงเช้าแล้วนะครับก็สามารถแวะไปกันได้นะครับอ่ะสำหรับนะครับอ่ะนะครับอันนี้คือทวนช่องทางนะครับวันนี้มาดูครับจะพาไปดู
นะครับจุดที่ผมมีโอกาสไปสำรวจนะครับซึ่งท่านเนี้ยนะครับลืมก็ไม่ได้ถามว่าท่านติดตามทางช่องทางไหนนะครับแต่ว่าท่านโทรเข้ามานะครับแล้วก็ทักทายบอกว่าคือตอนนี้ที่บ้านนะครับอยากหาคนไปซ่อมคานให้หน่อยนะครับเพราะปูนมันร่วงลงมาน่ากลัวมากเลยมันจะพังไหมมันจะถล่มไหมนะครับอันนี้คือความกังวลของเจ้าของอาคารที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็โทรมานะครับซึ่งพอดีจังหวะนะครับจังหวะโทรมาท่านโทรมาเนี่ยครับวันอาทิตย์หลังจากที่ผมจัดรายการนะครับพอท่านโทรมาปั๊บนะครับผมก็ลองเช็คดูพอดีวันจันทร์เนี่ยนะครับท่านโทรมาวันอาทิตย์พอดีวันจันทร์เนี่ยผมอ่ะจะผ่านไปทางนั้นพอดีนะครับก็เลยนัดไปดูกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับ8 โมงประมาณ8 โมงครึ่งนะครับก็ได้โอกาสแวะไปดูนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตนํานะครับส่วนเนี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับหลังจากที่ผมไปสํารวจนะครับผมก็จะทํารายละเอียดแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ส่งให้กับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารว่านะครับปัญหาที่เจอนะครับแล้วเราจะซ่อมกันแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดการซ่อมอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ตัวอย่างพอไปเจอปุ๊บเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยประเด็นเนี่ยคือต้องดูการที่ร้าวแต่พอไปถึงปุ๊บนะครับผมไปเห็นคานที่ร้าวแล้วเนี่ยก็เลยขอไปดูข้างนอกพอดูข้างนอกนะครับสิ่งที่เราเห็นคือนี่คือปัญหาที่มันสะสมมาด้วยความที่เราอยู่บ้านนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ออกไปดูนอกบ้านนะครับระเบียงนอกบ้านพวกนี้นะครับบางทีตอนที่เราสร้างอยากมีระเบียงอย่างนู้นนะครับออกไปนะแต่พอถึงเวลาจริงบางทีเราแทบจะไม่ได้ใช้งานระเบียงนะครับผมก็เลยขออนุญาตออกไปดูข้างนอกนะครับออกไปดูข้างนอกนะครับอ่ะพอไปดูข้างนอกนี่เห็นนะครับนี่คือคราบของตะไคร่น้ํานะครับคราบของตะไคร่น้ํานะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับน้ําเนี่ยนะครับตอนแรกผมก็สงสัยว่าน้ํามาจากไหนก็ลองไล่ท่อนะครับอ๋อนะครับเนื่องจากบ้านเนี่ยเป็นบ้าน3 ชั้นน้ําเนี่ยมันมาจากระเบียงชั้น 2นะครับที่เวลาฝนตกน้ําขังหรือน้ํามันนั่นออกมานะครับก็จะลงท่อนะครับจากระเบียงชั้น 2จากหลังคาข้างบนนะครับน้ําก็จะลงตามท่อมาแล้วก็มาลงจุดนี้ทีนี้ท่อที่เขาต่อมานะครับมันมายื่นสุดอยู่ตรงปีกนกหลังคาที่จอดรถนะครับไอ้น้ําที่มันมาสุดตรงปีกนกตรงเนี้ยนะครับปรากฏว่าเวลามันลงมาครับด้วยความที่มันลงแล้วมันสะสมนะครับมันก็จะค้างสะสมแล้วก็ปูนตรงส่วนนี้นะครับมันก็จะดูดซึมน้ําไว้นะครับพอปูนมันดูดซึมน้ําไว้นะครับปูนดูดซึมน้ําไว้ปั๊บนะครับมันก็จะก่อเกิดเป็นตะไคร่น้ําแล้วขึ้นตะไคร่น้ําขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะครับตะไคร่น้ําเขียวๆหนาเตอะเลยนะครับนี่ถ้าเรียกออกมาหนาเตอะเลยนะครับอ่ะอันนี้คือหนึ่งปัญหาที่เจอนะครับอ่ะปัญหาที่เจอแบบนี้คําถามคือแก้ไขยากไหมอันนี้ไม่ยากนะครับเช่นต่อท่อยื่นออกไปเพิ่มให้มันเลยจากปีกนกให้น้ําที่ลงมานะครับไหลลงบนหลังคาแล้วก็ไหลไปเลยนะครับคำถามคือแล้วบนหลังคาจะเกิดตะไคร่น้ำไหมก็มีโอกาสเกิดครับเพราะน้ำมันจะถูกค้างสะสมอันนี้ขนาดว่าลงที่ตรงปีกนกแล้วก็ไหลไปนะครับแต่สุดท้ายนะครับมันก็เป็นตะไคร่ยาวไปจนถึงนะครับใต้หลังคาเพราะแนวทางที่1ก็คือการที่เราต่อท่อให้มันยื่นเลยปีกนกแนวทางที่2คือต่อท่อเนี้ยในต่อยาวแล้วต่อยาวไปจนถึงปลายหลังคาที่เป็นรางน้ําเพื่อให้น้ําลงไปที่รางน้ําหรือต่อยาวไปเพิ่มเพราะถ้าน้ําลงไปรางน้ํานะครับเนื่องจากรางน้ําที่ทําไว้เนี่ยมันเล็กมันรับน้ําจากหลังคาแต่พอรางน้ําที่มันเล็กรับน้ําจากหลังคาแล้วส่วนหนึ่งแล้วไปรับน้ําจากชั้น 2หรือชั้น 3อีกมันอาจจะทําให้น้ําล้นรางได้อาจจะต่อท่อแล้วก็ไปปล่อยลงนะครับข้างนอกเลยอันเนี้ยก็จะปลอดภัยน้ำที่มาจากชั้น 3หรือมาจากชั้น 2หรือชั้น 3นะครับหรือจากหลังคานะครับมันก็จะไหลตามท่อแล้วก็ออกสู่ท่อระบายโดยตรงก็ตัดปัญหาเรื่องของการรั่วซึมตัดปัญหาเรื่องของพื้นผิวของหลังคาหรือรางน้ําที่มันรับน้ําอาจจะไม่พออ่ะอันนี้คือจุดหนึ่งที่เจอนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่แก้ไขได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดตะไคร่น้ําทําความสะอาดพื้นผิวนะครับแล้วก็ดูว่าจุดนี้นะครับมันเคยมีปัญหาที่ทําให้น้ําซึมเข้าไหมถ้ามีแล้วก็ซ่อมรอยร้าวซ่อมปิดนะครับมันก็จะบรรเทาหรือแก้ปัญหาส่วนเนี้ยนะครับได้อ่ะนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่ไปดูนะครับจริงๆไปดูนะครับพอไปดูไปเจอว่าไอ้น้ําที่มันซึมเนี่ยนะครับหรือว่าคานที่มันร้าวเนี่ยครับมันเป็นที่จุดไหนนะครับปรากฏว่า
ไม่ทันได้ไปดูจุดนั้นนะครับมาสังเกตจุดนี้นะครับจริงๆการที่ผมออกมาตรงจุดนี้เนี่ยไม่ได้ออกมาเพื่อดูตรงนี้นะครับแต่แค่ออกมาเพื่อนะครับออกมาเพราะสงสัยว่าไอ้น้ําที่มันซึมนะครับคานที่อยู่ด้านข้างนะครับมันมาจากไหนที่ทําให้เกิดความเสียหายอ่ะนะครับก็เลยออกไปดูด้านนอกแบบนี้นะครับอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เราไปดูหน้างานจริงเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทําให้ต้องเข้าไปดูนะครับบางครั้งท่านถามว่าส่งรูปให้ดูแล้วนะครับทําไมตอบไม่ได้คือท่านรูปที่ท่านส่งมาผมตอบได้ตามความเสียหายที่เห็นจากรูปแต่ความครอบคลุมอาจจะไม่สามารถบอกได้เพราะรูปที่ท่านถ่ายบางครั้งมันมามุมเดียวต่อให้ท่านถ่ายตามที่ผมต้องการคือมุมกว้างสุดมุมระยะกลางและมุมแคบสุดมุมกว้างระยะกลางและแคบเราได้สามมุมนี้มาก็จริงนะครับอันเห็นสามมุมเนี้ยเราจะประมาณการซ่อมการใช้วัสดุให้ได้ใกล้เคียงแต่การแก้ปัญหาต้นเหตุอาจจะบอกไม่ได้เพราะไอ้สามมุมเนี้ยมันอาจจะไม่ได้สื่อถึงต้นเหตุนะครับแต่มันให้เห็นถึงปลายเหตุที่มุมกว้างก็คือมุมที่เราเห็นว่าองค์ประกอบด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาว่ามันมีองค์ประกอบที่ไปเชื่อมโยงกับจุดไหนบ้างมุมระยะกลางก็ให้เห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมันจะลุกลามด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวามากน้อยเท่าไหร่มุมใกล้ก็คือมุมที่เจาะลึกว่าอ๋อปัญหาแบบนี้มันลึกหรือไม่ลึกแค่ไหนอ่ะนะครับแต่ได้สามมุมของภาพก็จริงนะครับแต่บางครั้งมุมที่ถ่ายออกมาอาจจะไม่สามารถสื่อถึงปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ก็ได้แต่อาจจะบอกวัสดุที่มีความจําเป็นต้องใช้ได้อ่ะนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการช่องรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยกนันนะครับก็จะพาท่านมาดูเรื่องของการสํารวจอาคารนะครับอาคารที่เราไปสํารวจนี่ครับจริงๆภาพที่ท่านส่งมาเนี่ยนะครับผมไม่ได้เอาภาพนั้นมาใส่นะครับอันนี้คือไปดูนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนแรกที่ทําให้ผมออกดูของเราก็คือคานส่วนนี้อันนี้เป็นคานหน้าบ้านนะครับคานเนี้ยนะครับเป็นคานหน้าบ้านนะครับพอเห็นคานแบบนี้นะครับก็เลยอยากรู้ว่าแล้วคานด้านหน้าที่เป็นแบบนี้นะครับมันมีโอกาสทําให้น้ําที่ซึมมาจากข้างนอกแบบไหนแต่ถ้าลองดูนะครับจริงแล้วเนี่ยนะครับด้านหน้านะครับคานด้านนี้นะครับด้านนอกนะครับมันมีหลังคาที่เป็นกันสาดนะครับมีหลังคาที่เป็นกันสาดเพราะโอกาสที่จะเกิดจากปัญหาตรงนี้นะครับอาจจะไม่มากเท่าไหร่นักหรืออาจจะเกิดจากด้านบนนะครับหรืออาจจะเกิดจากด้านบนตรงส่วนนี้นะครับแต่ที่แน่ๆครับในจุดที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับสิ่งที่มองเห็นแล้วก็ตอบได้เลยคือโครงสร้างคานที่เขาเทนี้นะครับระยะหุ้มคอนกรีตกับเหล็กบางเกินไปแน่นอนครับเพราะนะครับปูนที่แตกเนี่ยนะครับมันแตกปั๊บเห็นเหล็กเลยเพราะอะไรครับเพราะวันนี้นะครับเหล็กที่มันเป็นสนิมได้เนี่ยครับมันเกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับที่เหล็กมันไปสัมผัสกับน้ำหรือความชื้นนะครับและออกซิเจนนะครับสองอย่างนี้นะครับความชื้นอากาศพวกนี้มันก็จะไปทำปฏิกิริยาทางเคมีทำให้เหล็กเกิดเป็นสนิมพอเหล็กเกิดเป็นสนิมนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะลุกลามแล้วก็ขยายตัวนะครับทำให้นะครับเหล็กเป็นสนิมนั้นเมื่อมันเป็นเยอะๆมันก็จะมีแรงดันที่ทําให้คอนกรีตหรือปูนที่แตกออกมานะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะแตกออกมานะครับเหล็กปลอกเนี่ยจะมีความเสียหายมากกว่าเหล็กหลักเพราะอะไรครับเพราะเหล็กปลอกมันมีขนาดเล็กนะครับและคอนกรีตที่หุ้มปูนนั้นนะครับบางเกินไปเพราะพอกระเทาะนิดเดียวนะครับปูนที่หุ้มอยู่แตกออกเห็นเหล็กปลอกเลยนะครับเพราะถ้าเหล็กปลอกเป็นสนิมเยอะเราก็จะต้องแปลงสนิมแล้วก็เสริมนะครับเหล็กหลักก็เหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับในภาพรวมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคานนะครับเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดท้องพื้นนะครับก็เหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งของปัญหานะครับที่ไปเจอแล้วก็ไป สำรวจนะครับทีนี้แนวทางในการซ่อมคานแบบนี้นะครับวิธีการซ่อมและวัสดุที่ใช้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับวัสดุหลักๆที่ใช้คือ1น้ำยาแปลงสนิมถ้าต้องการแต่ถ้าเกิดท่านต้องการที่ดีและคุณภาพดีกว่านี้นะครับมันจะเป็นอีโปเซมอาร์มาเทค110มันจะเป็นชามชนิด3ส่วนผสมอันนั้นดีกว่าน้ำยาแปลงสนิมแต่
ทานขนาดนี้นะครับบางทีท่านใช้ไม่หมดชุดถ้าท่านใช้ไม่หมดชุดชุดนึงก็แปดเก้าพันนะครับชุดหนึ่งก็เรียกว่าเสียเงินไปเกือบหมื่นนะครับแต่ท่านอาจจะใช้ไปแค่พันเดียวนะครับอาจจะไม่คุ้มเพราะน้ํายาแปลงสนิมก็จะเป็นคําตอบที่บรรเทาค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยได้เรื่องของการหยุดยับยั้งการขยายตัวของสนิมนะครับน้ํายาแปลงสนิมเพราะน้ํายาแปลงสนิมนะครับจะถูกทําหน้าที่ทาหลังจากที่เราสกัดคอนกรีตจนถึงจุดและตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับรีบาร์ไฟเบอร์คือวัสดุที่จะใช้เสริมชดเชยเหล็กไม่ว่าจะเป็นเหล็กปลอกหรือเหล็กหลักนะครับที่มันเป็นสนิมจนขาดนะครับถ้าเป็นสนิมเกิน10%เราก็จะมีการเสริมเหล็กชดเชยหรือใช้รีบาร์ไฟเบอร์ชดเชยนะครับในการยึดเสริมชดเชยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทําการซ่อมตั้งแต่การทาอีพ็อกซี่นะครับแล้วก็การฉาบซ่อมนะครับหรือบางจุดอาจจะต้องใช้วิธีการเข้าแบบแล้วก็เทด้วยปูนอัญชิงเราอันนั้นขึ้นอยู่กับสภาพของหน้างานแล้วก็ค่าจ่ายที่เจ้าของอาคารต้องตัดสินใจเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้วิธีการเข้าแบบเทปูนอัญชิงเรานะครับมันก็ต้องมีค่าไม่แบบค่าการยึดติดตั้งไม่แบบแต่ถ้าเกิดเป็นการฉาบซ่อมนะครับมีบันไดแบบนี้มีบันไดตัวเดียวนะครับหรือตั้งนั่งร้านอันนี้ตั้งนั่งร้านไม่ได้เพราะห้องน้ำมันแคบต้องใช้บันไดใช้บันไดตัวเดียวตั้งขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะทำให้การทํางานนั้นสะดวกแล้วก็จบงานได้นะครับนี่คือวัสดุที่จะใช้นะครับเพราะวัสดุหลักๆในการซ่อมนะครับก็จะมีน้ํายาแปลงสนิมเหล็กอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนะครับแล้วก็ปูนฉาบซ่อมโครงสร้างถ้ามีการเสริมเหล็กก็อาจจะใช้เหล็กเส้นนะครับหรือรีบาร์ไฟเบอร์แทนเหล็กเส้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับพอไปสํารวจนะครับผมก็จะทําแนวทางแบบนี้ผมทําเก็บไว้อยู่แล้วเพราะแต่ละปัญหาเหล่านี้มันใช้วิธีการซ่อมที่ใกล้เคียงกันอันนี้เป็นแนวทางในการซ่อมส่วนขั้นตอนในการซ่อมจริงๆขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานและก็ความเสียหายนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นขนาดนี้นะครับเวลาเราสกัดเนี่ยแผลมันจะลุกลามแผลมันก็จะใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นปริมาณการใช้วัสดุบางครั้งเป็นการประมาณอาจจะใช้แล้วพอดีเป๊ะหรืออาจจะใช้แล้วเหลือหรือเกินบางส่วนนะครับแต่วิธีการซ่อม

0: นะครับหินที่มันหินนอกหินย้อยตัวนี้นะครับเราจะไปคุยกันในช่วงที่2ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขกันอย่างไรเพราะปัญหานี้นานๆนะครับที่จะเกิดขึ้นให้เห็นด้านใต้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับในห้องน้ําแต่นี้เกิดขึ้นใต้พื้นห้องน้ํานะครับของชั้น3ที่มาส่งผลต่อห้องน้ําชั้น2นะครับเดี๋ยวช่วงที่2ครับเรามาเจาะลึกและคุยรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกนายแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับ กลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมแล้วก็ชมพร้อมฟังกันนะครับติดตามฟังกันสดๆก็คือทางวิทยุคลื่น FM 97แล้วก็ฟังกันสดๆทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.comนะครับแล้วก็ชมกันสดๆนะครับได้ที่เพจQFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านนะครับเผื่อท่านที่ติดตามนะครับสามารถติดตามฟังพร้อมชมพร้อมฟังกันได้นะครับในรายการนะครับช่างรู้คู่บ้านนี่แหละครับสามารถติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมนะครับไม่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เราพูดคุยกันนะครับก็สามารถที่จะ นำมาแชร์หรือมาพูดคุยกันนะครับติดตามฟังกันนะครับเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์วันเสาร์ทุกเวลาทุกวันเสาร์เวลา10ถึง11นาฬิกานะครับแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับกับรายการช่องรู้คู่บ้านแล้วก็มีผมสัญชัยกนันแล้วก็มีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่เราพูดคุยกันนะครับกับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านนะครับเรามาดูกันนะครับที่ผมเปิดทิ้งท้ายไว้ในช่วงแรกนะครับก็คือนะครับไปสำรวจที่นี่นะครับสิ่งที่ประทับใจในสิ่งที่พบนะครับคือไปเจอเขาเรียกว่าหินงอกหินย้อยนะครับหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับคราบจริงๆต้องบอกว่ามันคือคราบหินปูนที่เกิดขึ้นใต้ห้องน้ำนะครับมันคือคราบหินปูนที่เกิดขึ้นใต้ห้องน้ำนะครับปัญหาที่เห็นที่นี่นะครับปกติเราจะเห็นคราบหินปูนขาวๆแบบนี้จะเกิดขึ้นในห้องน้ำตามผิวกระเบื้องขอบร่องยาแนวกระเบื้องนะครับพื้นห้องน้ำนะครับในห้องน้ำที่มีบ่อเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำนะครับ

0: รอยต่อของพื้นกับผนังนะครับหรือความชื้นที่มันอยู่สะสมต่อเนื่องนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับหินปูนขาวๆแต่ที่นี่นะครับเราเห็นเป็นคราบหินปูนที่สะสมน่าจะนานมากนะครับเพราะมันอยู่บนฟ้าสะสมนานมากๆนะครับจนเกิดเป็นหินย้อยใต้พื้นห้องน้ำนะครับอันนี้นะครับที่เห็นนี่เยอะจริงๆนะครับนานๆนะครับอันนี้ถือว่านานมากนะครับที่จะมีโอกาสได้เจอที่มันมีขนาดเยอะขนาดนี้นะครับมันมีโอกาสเจอแต่มันอาจจะเกิดขึ้นที่ผิวนะครับอาจจะเป็นก้อนนูนๆอะไรพวกนี้นะครับแต่นี้นะครับมันเยอะเยอะจนย้อยออกมานะครับผมว่าไม่ต่ำจาก25 เซนโดยประมาณ25 เซนนะครับประมาณ25 เซนโดยประมาณหรือ20 เซนโดยประมาณนะครับที่มันไหลย้อยลงมาให้เห็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าไอหินนะครับคราบหินปูนที่มันย้อยลงมานะครับมันมีทั้งย้อยลงมาที่เป็นอิสระและย้อยลงมาหุ้มอยู่ที่รอบท่อ PVC นะครับไอการที่มันหุ้มรอบท่อ PVC มันก็เปรียบเสมือนกับในห้องน้ำนะครับที่มันเกาะเป็นก้อนจับตัวแข็งแต่ที่นี่แสดงว่ามันมีนะครับจุดของนะครับปฏิกิริยาทางเคมีที่ทําให้เกิดขึ้นเยอะเพราะบางจุดนะครับมันย้อยลงมาเหมือนกับหินย้อยในถ้ําเลยครับมันย้อยลงมาเป็นแท่งยาวๆเรียวๆนะครับให้เราเห็นนะครับอันนี้คือปฏิกิริยาของหินงอกหินย้อยนะครับที่ที่เรามองเห็นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพกว้างๆแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับลงมาเยอะอันนี้คือรอบท่อน้ำทิ้งนะครับอันนี้คือข้างๆนะครับที่มันย้อยลงมาอย่าลืมนะครับว่าเวลามันออกมาเนี่ยมันหยดมันก็จะหยดลงมาข้างล่างแต่เนี่ยมันหยดแล้วค้างหยดแล้วค้างหยดแล้วค้างมันต้องใช้เวลาในการสะสมนานพอสมควรนะครับแต่ที่นี่นะครับพอมันเกิดขึ้นแล้วนะครับถามว่าไอ้หินงอกหินย้อยเนี่ยเอาออกอ่ะไม่ยากครับก็คือใช้วิธีเอาสกัดกระเทาะนะครับหรือขูดออกหรือว่าใช้พวกน้ํายานะครับกรดเกลือเจือจางนะครับเอาไปทําความสะอาดมันก็จะออกแต่มันเป็นขจัดออกที่ปลายเหตุนะครับมันเป็นขจัดออกที่ปลายเหตุนะครับการขจัดออกที่ปลายเหตุนะครับอนาคตกดก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกเพราะนะครับน้ำนะครับหรือนะครับมันหยดมาจากข้างบนนะครับที่มันทำให้เกิดปฏิกิริยาแบบนี้นะครับเพราะถ้าเราจะแก้นะครับเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุป้องกันเรื่องของน้ำป้องกันเรื่องของจุดรั่วซึมป้องกันเรื่องของความชื้นนะครับที่ลดการเกิดคราบหินปูนที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคราบหินปูนซึ่งผมไม่ได้เอาบันไดไปถ้าผมเอาบันไดไปผมคงได้วัดดูว่ามันก็เรียกว่าเยอะสักเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้พอเราดูนะครับในภาพรวมของจุดนี้นะครับจุดที่มันเกิดขึ้นนะครับนี่คือด้านบนครับอันนี้คือด้านใต้นะครับนี่คือด้านใต้ห้องน้ำอันนี้ครับเป็นท่อน้ำทิ้งเห็นไหมครับตรงจุดที่มันออกเป็นคราบหินปูนนะครับคือตรงแนวท่อน้ำทิ้งถ้าเราไปดูข้างบนนะครับเราจะเห็นว่าจุดที่เป็นท่อน้ำทิ้งเนี่ยนะครับผมลองเปิดดูมันก็จะมองเห็นว่าตรงรอบท่อนะครับยาแนวพวกนี้มันไม่มีแล้วน้ำมันสามารถออกจากด้านข้างได้จุดที่หนึ่งจุดที่สองตรงขอบเนี่ยนะครับพอเราใช้ห้องน้ำส่วนอาบน้ำทั้งหมดที่เราอาบน้ำนะครับมันก็จะไหลมาลงท่อน้ําทิ้งน้ําจากการล้างพื้นส่วนแห้งมันก็จะไหลออกมาแล้วก็มาลงท่อน้ําทิ้งก่อนที่จะลงท่อน้ําทิ้งมันก็จะมาขังตามแนวนี้พอขังตามแนวนี้นะครับถ้าเราดูปุ๊บพื้นกระเบื้องนะครับที่มันติดอยู่กับผนังเนี่ยมันเกิดร่องยาแนวเสื่อมสภาพหลุดร่อนเพราะน้ําที่มามันก็จะสามารถซึมลงไปอยู่ในร่องยาแนวตรงนี้ได้นะครับพอมันน้ํามันซึมลงไปอยู่ในร่องยาแนวตรงนี้ได้แล้วนะครับมันก็จะค่อยๆซึมอยู่ใต้พื้นนะครับแล้วมันก่อไปเกิดก่อให้เกิดเป็นคราบหินปูนแล้วก็กลายเป็นหินย้อยแบบนี้นะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมานานพอสมควรจากปัญหาที่เกิดสะสมนี้แหละครับมันเลยทําให้นะครับฝ้านะครับที่มีอยู่นั้นนะครับมันร่วงลงมาไอ้ฝ้าที่ร่วงลงมานะครับพอผมไปสังเกตเห็นนะครับผมถึงพบว่าก็เลยถามเจ้าของบ้านว่าจริงๆเนี่ยที่บ้านมีปลวกนะครับที่บ้านมีปลวกถามว่าเคยดูไหมมีปลวกซึ่งเขาบอกไม่น่าจะมีแต่ผมบอกว่ามีแน่นอนเพราะเราเห็นคราบร่องรอยของปลวกที่เป็นทางเดินปลวกอยู่เหนือฝ้า นั่นหมายถึงว่าถ้าลองนึกภาพดูว่าวันที่รื้อฝ้าออกหรือฝ้าร่วงที่นี่นะครับที่มันเกิดปัญหานี้นะครับฝ้าร่วงลงมานะครับไอ้ฝ้าที่ร่วงลงมานะครับผมสันนิษฐานว่าจริงแท้แล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดจากปัญหาของเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดแต่มันอาจจะเกิดปัญหาที่ว่าฝ้าส่วนนั้นนะครับมันมีปลวกกินนะครับปลวกกินฝ้าฉาบเรียบหรือฝ้ายิบซ้ำกินกระดาษนะครับที่ใช้หุ้มฝ้าอยู่นะครับพอมันกินทั้งหมดหมดปั๊บนะครับโครงของโครงฝ้าที่ยึดอยู่นะครับยังอยู่แต่ฝ้าที่โดนปลวกกินนั้นมันเกิดเป็นโพรงเป็นรูพรุนนะครับพอมันเกิดเป็นโพรงเป็นรูพรุนนั่นหมายความว่านะครับไอ้โครงเหล็กที่มันยึดอยู่นั้นนะครับมันไม่มีพื้นที่ไม่มีความแข็งแรงที่ให้ฝ้านั้นนะครับสามารถยึดอยู่ได้มันก็เลยร่วงลงมานะครับร่วงลงมาพอร่วงลงมาเขารื้อออกซึ่งผมบอกถ้าไม่งั้นต้องลองนึกภาพดูว่าวันที่รื้อฝ้าเนี่ยจะสังเกตว่าฝ้าข้างล่างเนี่ยมันยังเป็นสีขาวแต่ไอ้ด้านบนเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นสีน้ําตาลเป็นจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำหรือพอเราโดนจับปั๊บนะครับกระดาษมันยุบหายไปเลยอันนั้นแหละครับปลวกมันกินข้างในหมดแล้วแล้วทําให้ตัวยึดของสกรูหรือลวดนะครับที่มันยึดกับโครงฝ้าเนี่ยมันก็เลยยึดไม่ออกมันยึดไม่อยู่นะครับมันก็เลยทําให้เกิดการหลุดร่วงลงมานะครับนี่คือปัญหานะครับเพราะปัญหานี้นะครับในการแก้ไขเนี่ยครับเราต้องแก้ไขทั้งที่นะครับคานท้องพื้นแต่คานจุดนี้นะครับจะอันตรายกว่าเพราะถ้าดูนะครับเหล็กมันเป็นสนิมเยอะและปูนแตกปูนบางส่วนที่มันไม่ร่วงเพราะมันไปค้างอยู่ที่ท่อนะครับอันนี้คือจุดสําคัญเพราะฉะนั้นนะครับจากห้องน้ําส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นชั้น2นะครับเป็นห้องน้ําชั้น2พื้นที่เห็นนั้นนะครับข้างบนก็คือชั้น3เพราะฉะนั้นห้องน้ําชั้น3ที่ใช้งานมีโอกาสสะสมนะครับความชื้นและน้ําซึมลงมาด้านใต้อันนี้คือชั้น3นะครับน้ําจากชั้น3นะครับที่ลงจากส่วนอาบน้ําในท่อนะครับมันก็จะซึมลงมาตามท่อแล้วก็เกิดเป็นหินคราบหินปูนนะครับแล้วก็ย้อยออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านใต้นะครับจุดของคานส่วนนี้นะครับมันอยู่ใกล้กับช่องชาร์ปในงานซ่อมเนี่ยครับมันจะทํางานค่อนข้างยากนิดนึงเพราะมันจะส่งผลต่อช่องชาร์ปนะครับส่วนหนึ่งนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับแก้ไขได้การแก้ไขการป้องกันการทํางานนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะเสาต้นนี้นะครับพอจริงๆแล้วเนี่ยครับเนื่องจากอาคารเนี่ยมันเป็นอาคารทาวน์เฮาส์3 ชั้นเพราะเสาต้นนี้นะครับเสาอ่ะมันจะเป็นเสาร่วมเป็นผนังร่วมเสาร่วมผนังร่วมนะครับแล้วก็ห้องน้ําเนี่ย2 ห้องผมเชื่อว่าอยู่ในตําแหน่งเดียวกันนะครับเมื่อห้องน้ํา2 ห้องอยู่ในตําแหน่งเดียวกันนะครับเพราะโอกาสของความชื้นนะครับหรือท่อน้ำทิ้งที่มันลงมาแล้วอยู่ในช่องชาร์ปนะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดเป็นปัญหาได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของความเสียหายนะครับหรือว่าในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่เราต้องมีการแก้ไขนะครับเพราะต้องซ่อมทั้งที่ท้องพื้นนะครับซ่อมตรงคานนะครับคานตรงคานของชั้น3นะครับแล้วก็คานด้านหน้านะครับหลายจุดที่ต้องซ่อมนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องของการซ่อมคอนกรีตนะครับเพราะแนวทางในการซ่อมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้วัสดุที่ใช้นะครับแน่ๆคือน้ำยาแปลงสนิมเหล็กนะครับตัวที่2นะครับที่ต้องใช้แน่ๆดูจากสภาพแล้วนะครับก็คือเหล็กหรือรีบาร์ไฟเบอร์นะครับเราจะใช้เหล็กในขนาดเท่าเดิมเสริมชดเชยเหล็กที่เสียหายหรือเราจะใช้เป็นรีบาร์ไฟเบอร์นะครับแทนเหล็กรีบาร์ไฟเบอร์แทนเหล็กได้ไหมได้ครับรีบาร์ไฟเบอร์รับแรงดึงได้ดีกว่าเหล็กแต่รับแรงอัดได้น้อยกว่าเหล็กการที่เราใช้รีบาร์ไฟเบอร์แนวราบแนวนอนเช่นใช้กับคานใช้กับพื้นนะครับมันก็จะมีความแข็งแรงเพราะมันรับแรงดึงได้ดีกว่าเหล็กนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะใช้รีบาร์ไฟเบอร์หรือเหล็กขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเจ้าของบ้านด้วยนะครับผู้รับเหมาอยากใช้รีบาร์ไฟเบอร์แต่เจ้าของบ้านไม่เข้าใจท่านใช้ไปเนี่ยอาจจะกลายเป็นปัญหา แต่ถ้าเจ้าของบ้านเข้าใจหรือเจ้าของบ้านบอกไม่เป็นไรถ้าช่างว่าโอเคดีก็ใช้อ่ะอันเนี้ยทํางานได้อ่ะทีเนี้ยถามว่าแล้วทําไมเราใช้รีบาร์ไฟเบอร์แทนเหล็กถ้าลองนึกภาพนะครับว่านะครับถ้าเราใช้นะครับเหล็กนะครับมันก็จะมาเป็นเส้นเวลาจะเอามานะครับมันจะม้วนไม่ได้เพราะถ้าม้วนมามันก็จะเสียหายนะครับมันก็จะกลายเป็นเหล็กที่ใช้งานแล้วนะครับแต่รีบาร์ไฟเบอร์นะครับ6 มิล9 มิล12 มิลนะครับมันสามารถยกมาเป็นม้วนได้เราเอาไปใช้งานเราม้วนเป็นวงกลมไปนะครับเหล็ก9 มิลนะครับเราจะใช้รีบาร์ไฟเบอร์9 มิลหรือ6 มิลก็ได้ถ้าเหล็ก12 มิลเราจะใช้รีบาร์ไฟเบอร์ที่12 มิลหรือ9 มิลก็ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เหล็ก12ถ้าเราจะใช้เหล็กเราก็ต้องใช้เหล็ก12เท่ากันนะครับอ่ะอันนี้คือความต่างรีบาร์ไฟเบอร์กับเหล็กนะครับน้ําหนักของรีบาร์ไฟเบอร์เบากว่าเหล็กนะครับป้องกันความชื้นอยู่กับน้ําได้ไม่มีผลต่อการเกิดสนิมนะครับอันนั้นคือความแตกต่างน้ําหนักของรีบาร์ไฟเบอร์เบากว่าเหล็กนะครับส่วนข้อเสียรีบาร์ไฟเบอร์ถ้ามันเจอความร้อนถึงขีดสุดนะครับถึงองศาขีดสุดนะครับมันก็จะเสียหายเลยแต่เหล็กถ้าความร้อนถึงขีดสุดมันจะเกิดการยืดนะครับพอมันความร้อนหายไปมันก็จะเกิดการหดตัวหรือว่าเกิดการทรงตัวของเหล็กได้นะครับมันจะไม่ขาดทันทีแต่ถ้าเป็นรีบาร์ไฟเบอร์ถ้าความร้อนมันสูงเป็น600-700 องศาหรือเกินลิมิตของมันปั๊บนะครับถ้ามันขาดมันก็จะขาดเลยอ่ะอันนี้คือความแตกต่างที่เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้นะครับอ่ะอันนั้นคือวัสดุทางเลือกในการเสริมจะใช้เหล็กหรือรีบาร์ไฟเบอร์ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของอาคารนะครับหลังจากนั้นครับในงานซ่อมเนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้อีพ็อกซี่ประสานกับปูนฉาบซ่อมโครงสร้างนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับยังไงก็ใช้ปูนฉาบซ่อมเพราะอะไรครับถ้าเราจะเข้าแบบแล้วก็เทด้วยปูนเราเนี่ยเราต้องไปเจาะรูด้านบนหรือเราจะเจาะด้านข้างก็จริงนะครับแต่ว่าเราเจาะด้านข้างเนื่องจากว่าท้องของคานนะครับมันจะไปติดท้องพื้นนะครับเมื่อคานมันไปติดท้องพื้นนะครับเวลาเราจะเทปูนหนอนชิงเกลาเนี่ยครับมันจะเทยากนะครับมันไม่มีพื้นที่ความสูงที่จะให้เทเข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการซ่อมนะครับนี่คือชุดซ่อมที่เราใช้นะครับอ่ะผมพาท่านไปดูคลิปกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับนะครับคลิปนี้นะครับอันนี้คือความเสียหายของคานนะครับความเสียหายของคานที่มันเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับจุดเนี้ยครับเดี๋ยวนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่คือจุดของด้านใต้นะครับด้านใต้นะครับด้านใต้นะครับตรงจุดเนี้ยนะครับเป็นจุดของท่อน้ำทิ้งนะครับเป็นท่อน้ำทิ้งนะครับท่อน้ำทิ้งที่ใช้น้ำจากข้างบนนะครับมันลงมานะครับแล้วก็เหล็กเป็นสนิมนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับระยะหุ้มคอนกรีตของเหล็กนะครับตรงจุดเนี้ยจริงๆจุดเนี้ยก็ไม่บางเท่าไหร่นะครับแต่นะครับการที่เหล็กจะเป็นสนิมได้นะครับมันจะมีจุดที่ทําให้เกิดสนิมได้นั้นก็คือความชื้นกับนะครับอากาศหรือออกซิเจนนะครับเพราะสองอย่างนี้นะครับเมื่อมันนํามารวมตัวกันนะครับมันทําให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะครับที่เกิดขึ้นกับเหล็กแต่นะครับจุดนี้นะครับระยะหุ้มคอนกรีตอาจจะได้แต่ผมเข้าใจว่าการจี้คอนกรีตหุ้มเหล็กได้มาตรฐานก็จริงนะครับแต่ถ้าข้างในท่านจี้คอนกรีตไม่ดีมันเกิดโพรงระหว่างคอนกรีตกับเหล็กไอ้โพรงระหว่างคอนกรีตกับเหล็กนั้นนะครับถ้าอากาศเข้าไปได้นะครับความชื้นเข้าไปได้มันก็จะทําให้เกิดการทําปฏิกิริยาทางเคมีเหล็กก็จะเป็นสนิมนะครับปัญหาก็จะค่อยๆลุกลามเกิดขึ้นได้อ่ะนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่นะครับต้องซ่อมทั้งท้องพื้นนะครับแล้วก็ซ่อมทั้งที่คานนะครับโดยเฉพาะจุดนี้แหละครับคือจุดที่ไฮไลท์นะครับคือคานตรงนี้แตกค่อนข้างเยอะแล้วก็นะครับน้ําที่มันซึมลงมาจนเป็นหินงอกหินย้อยนะครับนี่นะครับนี่คือจุดสําคัญเลยนะครับจุดนี้นะครับซึ่งผมลองส่องดูเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับน่าจะแตกลามค่อนข้างเยอะนะครับเหล็กเป็นสนิมเยอะจนแตกนะครับเพียงแต่ว่าปูนที่มันยังไม่ร่วงหล่นลงมานะครับเนื่องจากมันมีท่อไปขวางอยู่นะครับพอท่อไปขวางอยู่นะครับถ้ามันร่วงก็จริงแต่มันยังไม่หลุดออกจาก100%มันก็มีท่อเป็นตัวรับแล้วก็ ต้านไว้นะครับให้การร่วงของมันนะครับช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซ่อมจริงๆนะครับมันจะทํางานยากนิดนึงเพราะมันจะพันกับท่อนะครับแต่ว่าด้วยการที่เราใช้วิธีการฉาบซ่อมนะครับมันก็จะค่อยๆทํางานฉาบซ่อมนะครับมันจะได้ความหนาที่ไม่เกิน5เซนแต่ถ้าเมื่อไรเกิน5เซนเราต้องทําทีละชั้นนะครับทั้งที่5เซนคําว่า5เซนนี่หมายถึงว่า5เซนนั้นเราต้องทําทีละชั้นนะครับเพื่อให้อยู่ใน5เซนแต่ถ้ามันหนา5เซนเราอาจจะต้องทิ้งช่วงแล้วก็มาทําต่อเพื่อให้ได้ความหนาและที่สําคัญครับชั้นสุดท้ายที่มันหนามันอาจจะเกิดการแตกร้าวหรือแตกลายงาแต่เป็นรอยแตกที่ไม่อันตรายอ่ะนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับเรื่องราวของงานซ่อมเรื่องราวของการแก้ไขเหล่านี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเองนะครับไปหน้างานนะครับแล้วก็นําประสบการณ์จากหน้างานนี่แหละครับมาสู่ทุกท่านนะครับแชร์ทุกท่านว่าปัญหาแบบนี้จะแก้อย่างไรนะครับหรือจะป้องกันกันอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ประสบการณ์จากหน้างานนะครับสู่คําตอบแล้วก็การจัดรายการนี่แหละครับจากคานนะครับนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับมันมีอีกส่วนหนึ่งของระเบียงนะครับที่ระเบียงเนี้ยนะครับเป็นระเบียงจุดที่รับน้ําเวลาฝนตกฝนสาดเข้ามาจะรับน้ําเพราะระเบียงที่รับน้ําตรงนี้นะครับเดิมมันจะมีท่อระบายน้ํานะครับเพื่อให้น้ําที่ลงมามันถูกระบายออกไปแต่นะครับวันนี้ครับท่อระบายนั้นถูกอุดเนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารพอท่อระบายถูกอุดนะครับน้ําที่มันอยู่บนพื้นเนี่ยลงที่ไหนครับมันก็จะลงตามร่องยาแนวนะครับอันไหนที่ร่องยาแนวเสื่อมเพราะน้ําขังมันก็จะซึมลงไปได้อันไหนที่ร่องยาแนวอย่างดีมันก็อาจจะยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้นะครับกลายเป็นปัญหาที่สะสมน้ําและความชื้นเข้าไปอยู่ใต้กระเบื้องนะครับเพราะการสะสมของมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่จะตามมาในอนาคตนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับวันนี้ครับท่านติดตามฟังรายการนะครับช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสันชัยกนานะครับที่เราพูดคุยกันเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของวัสดุแล้วก็การก่อสร้างนะครับวันนี้เราค้างกันอยู่ที่ภาพนี้พรุ่งนี้นะครับท่านติดตามนะครับช่างรู้คู่บ้านจะมาคุยกันต่อว่าปัญหานี้เราจะบรรเทาอย่างไรหรือจะแก้ไขแบบสมบูรณ์แบบพรุ่งนี้เรามาคุยกันนะครับเพราะวันนี้เวลาหมดเวลานะครับวันนี้ครับผมสันชัยขนานนะครับขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้เพราะเวลาหมดแล้วก็หมดเวลานะครับเราพบกันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พบกันเวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง
8: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะแบตเตอรี่ครบวงจรเพื่อรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าและลดมลพิษจากขยะอันตราย
9: นายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูล่าแบบครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ป้องกันปัญหามลพิษในอนาคตโดยเลือกพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทั้งนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก อย่าง MIT และภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลซึ่งประเมินว่าแบตเตอรี่เก่าร้อยละ50สามารถนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ขณะนี้กฟผ.ได้เริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานรองรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตอนกลางวันให้สามารถใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงได้และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงประสบเหตุตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกาทำให้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหาย2นายทางการรัฐยูทาห์ของสหรัฐออกแถลงการระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงรุ่นซิคอสกี้ S64 ประสบเหตุตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าที่เมืองริชฟิลด์ทางตอนกลางของรัฐยูทาห์เมื่อช่วงเช้าของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหาย2นายโดยทางการรัฐยูทาห์เปิดเผยว่าในเวลานี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่สามารถเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือนักดับเพลิงด้านองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐหรือ FAA และคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติสหรัฐหรือ NTSB เตรียมเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงตกครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แห่งรัฐยูทาห์ยืนยันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเมืองริชฟิลด์น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูกุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูกุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 นโดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใยสามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ในวันที่8เดือน8ก็เป็นช่วงโอกาสทองของธุรกิจต่างๆที่จะทำแคมเปญออกมาต้อนรับการค้าขายนะคะแต่ที่เราต้องขอแสดงความเสียใจนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียต่างๆนะคะและก็ควรจะหันมาใส่ใจกับเด็กและครอบครัวกันเพิ่มมากขึ้นสำหรับสังคมไทยที่มีเรื่องเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะคะและในภาคการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือค่าของชีพของประเทศเราก็จะทำคู่ขนานกันไปในรายการของเราก็พยายามที่จะนำข้อมูลในภาคธุรกิจที่เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะต่อยอดหรือขยายผลได้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจต่างๆนะคะและในวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษสำหรับพื้นที่ที่กำลังได้รับความสนใจนั่นก็คือจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวในรายการเราจะสัมภาษณ์พิเศษคุณกระหนกว ันดุงสีแก้วนะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีซึ่งในช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปีก็จะมีมหกรรมระดับโลกเกิดขึ้นและก็จะยกระดับในภาคอีสานเนี่ยขึ้นไปสู่ตลาดโลกได้ในมิติไหนบ้างเดี๋ยวก็จะได้ฟังกันนะคะและก็ยังมีข่าวในช่วงต้นชั่วโมงที่เป็นการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัท King Power เริ่มด้วยแคมเปญ8เดือน8 Without Limit Home Delivery นะคะเขาบอกว่าวันที่8เดือน8ไม่ต้องออกเดินทางไปไหนไม่ต้องออกไปนอกบ้านสามารถช้อปได้เลยทาง King Power ออนไลน์และก็จะมีส่วนลดถึง 28% ด้วยกันส่วนอีกข่าวนึง King Power ออนไลน์เขาก็ให้ช้อปกับสินค้าความสวยความงามของ Sแบรนด์ดังอย่าง SK2 นะคะเขามีโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง 25% กับไอเทมใหม่ๆของ SK2 แล้วก็ยังมีเรื่องแชะก่อนช้อปซึ่งเป็นแคมเปญของ King Power ที่งัดกลยุทธ์นี้ขึ้นมาเรียกว่า Try and Buy นะคะให้ถ่ายรูปแล้วก็นำสินค้าเนี่ยไปทดลองใช้ก่อน5วันและถ้าตัดสินใจซื้อก็จะได้ลด 30% เลยทีเดียวนะคะตามมาด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยล่าสุดเขาได้เปิดต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินน้องใหม่ล่าสุดนะคะคือทานุสาแอร์ไลน์ของอินโดนีเซียซึ่งเปิดเส้นทางบินจากจาการ์ตามายังประเทศไทยโดยมีผู้โดยสารร่วมมาด้วยนะคะเกือบ150คนและผลจากการเปิดบินเส้นทางดังกล่าวนี้และในอนาคตอันใกล้เขาก็จะเปิดบาหลีเข้ามายังภูเก็ตด้วยสายการบินทานุสาก็จะทำให้ประเทศไทยมีเที่ยวบินจากอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นประมาณถึง 130,000 ที่นั่งต่อปีเลยนะคะนี่ก็จะเป็นผลดีในการเจาะตลาดอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะก็มีการนำเสนอถึงเรื่องของผลการดำเนินงานในไตรมาสที่2ปี2569ตัวรายได้จากการขายและบริการของธุรกิจพลังงานบางจากก็พุ่งทะลุไปที่ 183,533 ล้านบาทกำไรก็อยู่ที่ประมาณ 12,200 ล้านบาทก็โตเกือบ 30% และก็ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเองเรามาฟังเรื่องของการเป็นองค์กรบุกเบิกในการเปิดหลักสูตรเรื่องของการสร้างบุคลากรใหม่ที่จะเกี่ยวข้องกับในอุตสาหกรรมไม้ทางด้านของสถานที่จัดงานหรือเวนูสนะคะเป็นการจัดทำหลักสูตรที่เรียกว่า Certified Venue Management ขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทยและจะนำร่องอบรมรุ่นแรกในวันที่24-27สิงหาคม2569ตอนนี้ยังมีช่วงเวลาที่หน่วยงานองค์กรใดที่จะส่งคนเข้ามาอบรมด้านนี้เป็นรุ่นแรกก็เดี๋ยวรอฟังได้เลยในช่วงนี้เราไปติดตามทางด้านของการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีกอดคอกับธุรกิจภาคเอกชนภาครัฐดันอุดรธานีบึงกาฬหนองคายไปสู่เส้นทางท่องเที่ยวระดับโลกในช่วงครึ่งปีหลังก็นำเสนอขายชุดใหญ่3โปรเจกต์แรกโครงการนาคาอาร์ต2026ก็นำจุดแข็งในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวสายศรัทธามรดกแดนอีสานจัดทำเป็นซีรีส์กระตุ้นตลาดคนไทยและต่างชาติโปรเจกต์ที่2เป็นเรื่องของการนำเสนอเที่ยวมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีวันที่1พฤศจิกายน2519ถึง14มีนาคม2570ซึ่งจะใช้งานนี้ต่อยอดการขายท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้ง3จังหวัดและตอนนี้ธุรกิจในอุดรธานีหนองคายบึงกาฬก็ตื่นตัวในการยกระดับพัฒนาเรื่องของ QR Code รองรับนักท่องเที่ยวจ่ายเงินผ่านระบบดิจิตอลสะดวกรวดเร็วมีการนำร่องตั้งสมาคมร้านอาหารเพื่อควบคุมมาตรฐานรสชาติความสะอาดปลอดภัยและขยายไปสู่ตลาดอาหารฮาราวด้วยตามไปด้วยโครงการการเดินทางที่เข้าถึงทั้งรถไฟรถยนต์ตอนนี้เข้าไปยังอุดรมากมายนะคะและก็ไฮไลท์ก็คือเรื่องของทางอากาศหรือการบินก็มีไฟข้ามจากภาคเหนือภาคใต้หลั่งไหลเข้าไปสู่อุดรธานีโดยมีสนามบินวัดไตของสปป.ลาวเนี่ยหนุนตลาดต่างชาติให้เดินลงสนามบินวัดไตเข้ามาเที่ยวเมืองไทยด้วยและโปรเจกต์ปิดท้ายโปรเจกต์ที่3เป็นการเตรียมแผนขายท่องเที่ยวในปี2570โดยการชูเรื่องของฮิวกายใจหรือ Healing is the new luxury ผสมผสานอาหารความเป็นเลิศและก็การช้อปปิ้งสุดมันในพื้นที่อุดรธานีรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณกนกวรรณดุงสีแก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
1: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
4: สวัสดีค่ะผอ.ป้อมกนกวรรณค่ะ
5: ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่กูแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะอุดรธานีตอนนี้นี่เนื้อหอมมากเลยแล้วก็เป็นแหล่งเที่ยวที่ทั้งระดับประเทศทั้งระดับโลกที่กำลังคึกคักกันนะคะคราวนี้อยากให้ผอ.ป้อมอัปเดตให้ฟังว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมหรือในช่วงครึ่งปีหลังจากที่ล่าสุดเราจัดงานนาคาอาร์ตประสบความสำเร็จมากแล้วเราจะทำงานกิจกรรมอะไรต่อที่จะดึงคนเข้าไปเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
5: ค่ะต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังนะคะว่าที่มาที่ไปของนาคาอาร์ตเนี่ยซึ่งเป็นภายใต้โครงการ Feel All the Feelings นะคะอันนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเผื่อเราจะต้องจัดกิจกรรมกระตุ้นในช่วงของฤดูฝนหรือในช่วงเดือนสิงหากรกฎาเนี่ยเราจะจัดกิจกรรมอะไรดีนะคะก็เลยได้เป็นที่มาคิดว่ากันเราอยากจะช่วยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนก็คือมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้ดีจริงๆเป็นจังหวัดที่เรากล้าขายในหน้าฝนจริงๆและขณะเดียวกันพื้นที่3จังหวัดที่รับผิดชอบอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสิ่งที่มีความใกล้เคียงกันและคล้ายคลึงกันก็คือเรื่องของเส้นทางศรัทธานะคะโดยเฉพาะเส้นทางศรัทธาตามรอยพญานาคจึงเป็นที่มาว่าเราจึงใช้ชื่อนาคาอาร์ตนะคะแต่ว่าเลือกจากที่บึงกาฬแล้วก็เชื่อมต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากบึงกาฬมาหนองคายแล้วต่อไปอุดรธานีนะคะจะเห็นได้ว่าในโลโก้ของการจัดงานเนี่ยจะมีมาสคอตทั้ง3จังหวัดเอามารวมกันทำให้มีความเป็นศิลปะการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นรูปแบบการจัดงานเราสามารถให้มีคนเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยหลากหลายโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะที่ร่วมได้ทั้งครอบครัวจึงทำให้เป็นกระแสตอบรับประสบความสำเร็จแล้วเราก็มีในเรื่องของโซนที่เชื่อมโยงในเรื่องของแคมเปญและโปรโมชั่นก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะว่าใครมาร่วมงานแล้วสามารถได้รับคูปองส่วนลดอะไรไปจึงเป็นที่มาในเรื่องของการร่วมงานที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องบอกค่ะว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เปลี่ยนความรู้สึกว่าจริงๆแล้วฤดูฝนไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการท่องเที่ยวเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมที่จะเที่ยวในช่วงฤดูฝนอย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬที่เขามีความสดในเรื่องของธรรมชาติทางททพยายามจะบอกว่าบึงกาฬคือมรดกทางธรรมชาติของภาคอีสานค่ะ okay. เพราะฉะนั้นหินสามวานนะคะที่ใครๆเห็นแล้วเนี่ยในช่วงนี้โอ้โหต้นไม้เขียวขจีเหมือนพรมกบหยีเขียวก็มาช่วงฤดูฝนนี่แหละค่ะหินสามวานก็ยังสวยอยู่หลายท่านบอกว่าอยากพิชิตถ้ำนาคาทั้งพิชิตถ้ำนาคาในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีความสดของธรรมชาติต้นไม้ยังเขียวขจีมีความร่มรื่นของฤดูฝนแล้วก็ที่สำคัญอย่าได้กังวลค่ะเรามีมัคคุเทศก์ที่เป็นเรียกว่ามัคคุเทศก์มืออาชีพนะคะพาขึ้นไปพิชิตถ้ำนาคาอย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยและเพลิดเพลินและได้ความรู้ด้วยดังนั้นช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าอยากจะเที่ยวฤดูฝนเนี่ยอยากให้นึกถึงอีสานโดยเฉพาะอีสานตอนบนซึ่งประกอบไปด้วยอุดรหนองคายและบึงกาฬค่ะ
4: ค่ะอันนี้เราก็คือจะส่งเสริมต่อเนื่องแล้วเรายังมีตัวแม่เหล็กดึงดูดอย่างแคมเปญหรือโปรโมชั่นต่อเนื่องไปในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยาตุลานี้ด้วยไหมคะ
5: ค่ะก็ช่วงนี้นะคะเราก็จะมีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่อยากจะให้มาเที่ยวในช่วงของฤดูฝนนะคะก็ยังจะมีแคมเปญที่เราทำร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยเพื่อให้คนได้เข้ามาสัมผัสในช่วงฤดูฝนของ3จังหวัดนี้ค่ะ
4: จะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเราทำแคมเปญอะไรยังไงต่อเนื่องอะค่ะ
5: อย่างตอนนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครเข้ามาพักในช่วงฤดูฝนนะคะก็จะได้มีส่วนลดในส่วนของพิเศษในช่วงฤดูฝนของ3จังหวัดนี้หรือคนที่มาร่วมกับงานที่นาคาอาร์ตก็จะเป็นแคมเปญต่อเนื่องที่เขาได้รับรางวัลไปก็จะต่อเนื่องจากงานนาคาอาร์ตค่ะ
4: อ๋อก็ต่อเนื่องไปนะคะคราวนี้ถ้าเราจะโปรโมทตอนนี้ตอนปลายปีอีก 2-3 เดือนนี้พฤศจิกาจะมีมหกรรมพืชสวนโลกเกิดขึ้นที่อุดรธานีททเองในอุดรนะคะเราจะต้องเข้าไปช่วยเขาโปรโมทจะไปช่วยกระตุ้นตลาดทั้งคนไทยและต่างชาติในด้านไหนบ้างอะคะ
5: เรียกว่างานมหกรรมพืชสวนโลกเนี่ยเป็นการยกระดับของจังหวัดอุดรธานีจริงๆแล้วก็เป็นงานที่ยกระดับของภาคอีสานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราจัด ดงานมหกรรมพืชสดโลกสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเราต้องการให้คนเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นงานระดับโลกเพราะฉะนั้นการทำงานของพทในครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นการทำงานที่สอดประสานร่วมกันระหว่างพทส่วนกลางกับพพสำนักงานอุดรธานีเร็วๆนี้ค่ะทางด้านสื่อสารนะคะทางกองประชาสัมพันธ์ก็จะนำในส่วนของสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์นะคะเข้ามาพื้นที่เพื่อมาดูความพร้อมในการจัดงานของพืชสวนโลกว่าได้มีการเตรียมการไปถึงขนาดไหนแล้วและขณะเดียวกันก็จะเป็นการพบปะกันระหว่างสื่อที่ทางทอส่วนกลางนำมาเพื่อมาเจอกับผู้ประกอบการในพื้นที่ว่าทำอย่างไรในช่วงที่มีงานมหกรรมพืชสวนโลกเนี่ยระหว่างสื่อกับทางผู้ประกอบการจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทำให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์ในช่วงของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกได้ว่าทางทอส่วนกลางเองไม่ว่าจะเป็นในด้านของการสื่อสารนะคะในด้านของตลาดต่างประเทศซึ่งเป็นตลาดระยะใกล้แล้วก็ในส่วนของฝ่ายกิจกรรมก็จะลงมาช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การจัดกิจกรรมเสริมในช่วงของงานมหกรรมพืชสวนโลกด้วยค่ะ
4: ค่ะอย่างเราในฐานะของการท่องเที่ยวประเทศไทยเองอุดร นะคะเราอยากใช้งานนี้ต่อยอดหรือโปรโมทการท่องเที่ยวในมุมไหนกับคนที่เข้าไปในช่วงร้อยกว่าวันในช่วงเทศกาลพืชสวนโลกอะค่ะ
5: จริงๆแล้วช่วงที่จัดงานคือเริ่มวันที่1พฤศจิกายนจนกระทั่งถึงวันที่14มีนาคมซึ่งถือว่าเป็นช่วงปลายปีเรียกว่าเป็นไฮซีซั่นของอุดรธานีแล้วก็ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็เป็นอีกช่วงฤดูกาลหนึ่งที่เที่ยวทางอีสานแล้วเที่ยวได้สวยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อุดรธานีในช่วงดังกล่าวเนี่ยก็จะมีทะเลบัวแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่นักท่องเที่ยวมางานมหกรรมพืชสวนโลกเนี่ยมันจึงทำให้ต่อยอดเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆได้อีกนะคะใครที่อยากจะมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทะเลบัวแดงซึ่งปีที่แล้วก็กระแสดังเหลือเกินอยากจะตามรอยลิซ่าในปีนี้ก็ยังเชื่อว่ายังมีคนอยากตามรอยลิซ่าแน่นอนนะคะก็เป็นโอกาสที่มาเที่ยวแล้วเนี่ยยังสามารถไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเส้นทางศรัทธาซึ่งทางอุดรธานีหนองคายบึงการเองเนี่ยก็จะมีเส้นทางศรัทธามีวัดที่สำคัญนะคะทางหนองคายก็มีวัดหลวงพ่อพระไสยทางบึงการก็ยังมีทางปู่อีลือเพื่อที่ไปกราบไหว้ที่บึงหลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่านอกจากที่จะมาท่องเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกแล้วเนี่ยมันยังเชื่อมต่อไปในแหล่งท่องเที่ยวได้ทั้ง3จังหวัดและเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่เหมาะสมจริงๆเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่มาในส่วนของงานมหกรรมพืชสวนโลกอย่างเดียวเท่านั้นนะจ๊ะ
4: ค่ะคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของระบบการเดินทางระบบโรงแรมที่พักต่างๆแตกต่างจากทุกปีไหมคะเพราะว่ามีงานใหญ่ระดับโลกอะค่ะ
5: คือตอนนี้ทางผู้ประกอบการเขาก็ได้มีการเตรียมการนะคะโดยชททเองเนี่ยก็ได้มีการเตรียมการช่วยผู้ประกอบการเช่นในเรื่องของการเตรียม QR code เพื่อรองรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศทำอย่างไรให้เขาได้สามารถใช้จ่ายในบ้านเราได้มากที่สุดก็ทางผู้ประกอบการก็ได้มีการไปปรับ QR code เพื่อรองรับสกุลเงินต่างๆของนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะอันนี้คือในเรื่องของการที่เตรียมความพร้อมขณะเดียวกันในเรื่องของมาตรฐานที่จะให้บริการนะคะตอนนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยการรวมไปถึงจากเดิมทีเดียวร้านอาหารไม่มีสมาคมร้านอาหารตอนนี้จังหวัดอุดรธานีก็รวมตัวกันเป็นสมาคมร้านอาหารเพื่อที่ทำให้มาตรฐานในเรื่องของการบริการนักท่องเที่ยวในเรื่องของอาหารรสชาติคุณภาพความปลอดภัยความสะอาดเพื่อที่จะเตรียมการในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจำนวนมากในช่วงของการจัดงานตอนนี้ถือว่าผู้ประกอบการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างมากเลยทีเดียวรวมไปถึงเรามองไปถึงตลาดอีกตลาดหนึ่งด้วยค่ะก็คือตลาดของชาวมุสลิมซึ่งตอนนี้เนี่ยมีโรงแรมที่ได้มาตรฐานฮาลาลนะคะสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเข้ามาในพื้นที่อุดรธานีเรียกว่าน่าจะเป็นแห่งเดียวในภาคอีสานด้วยซ้ำที่สามารถรองรับและได้มาตรฐานมุสลิมจริงๆค่ะมาตรฐานฮาลาลค่ะ
4: ค่ะแล้วเรื่องของการคมนาคมขนส่งต่างๆไม่ทราบ
5: เรื่องของการคมนาคมขนส่งต้องเรียนเลยค่ะว่าถ้าเดินทางจะมาอุดรเนี่ยสะดวกสบายมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบรางก็คือในเรื่องของรถไฟนะคะก็มาจากกรุงเทพเนี่ยตรงมาถึงอุดรธานีได้โดยรถไฟสามารถสะดวกสบายกรุงเทพอภิวัฒน์ก็มีจะเชื่อมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่สปป.ลาวก็ได้นะคะส่วนรถโดยสารประจำทางอันนี้คือเชื่อมโยงได้ทั้งประเทศมาถึงอุดรธานีส่วนในเรื่องของเส้นทางบินนะคะก็เชื่อมทั้ง ภาคเหนือคือเชียงใหม่ภาคใต้ก็คือหาดใหญ่และภูเก็ตในส่วนของกรุงเทพไม่ต้องพูดถึงเรียกได้ว่าทั้งสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิทุกสายการบินเนี่ยบินตรงมาถึงอุดรแน่นอนแล้วก็ในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไปถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการบินตรงจากคุนหมินเนี่ยมาที่อุดรธานีด้วยเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าการเดินทางเชื่อมโยงในประเทศเนี่ยครอบคลุมทุกภาคแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างประเทศด้วยและที่สำคัญนะคะเนื่องจากว่าอุดรเองเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลจากเวียงจันทน์มากนักนักท่องเที่ยวที่บินลงที่สปป.ลาวที่สนามบินวัดไผ่เนี่ยพอจะข้ามมาที่อุดรธานีก็ไม่ได้ลำบากเลยนะคะสามารถเดินทางจากสนามบินวัดไผ่ข้ามสะพานมาแล้วตรงเข้ามาประเทศไทยผ่านหนองคายเข้ามาอุดรธานีเพราะฉะนั้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยเรียกได้ว่าอุดรยังมีสนามบินเพิ่มเติมคือสนามบินที่วัดไผ่ในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาที่สปป.ลาวเนี่ยเข้ามาอุดรธานีได้เพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำไปค่ะ
4: ค่ะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นศักยภาพความพร้อมที่เห็นชัดมากนะคะ
5: ค่ะ
4: ค่ะคราวนี้ถ้าต่อเนื่องไปเลยอะค่ะว่าเราจะใช้ศักยภาพเหล่านี้ค่ะยกระดับให้อุดรธานีเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้ในมิติไหนเราได้คุยกันไว้กับภาคเอกชนในพื้นที่ด้วยไหมคะหรือว่าระดับที่เป็นระดับประเทศด้วยกันไหมคะ
5: จริงๆแล้วมีการบินตรงนะคะมีการบินตรงจากเมืองอีอูกับอุ๋งซีนะคะในช่วงเดือนช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยมาแล้วอีอูกับอุ๋งซีเนี่ยบินตรงมาเลยแล้วมาลงที่สนามบินอุดรธานีก็เรียกได้ว่าความพร้อมในเรื่องของการรองรับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสนามบินนะคะมาตรการในการตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าจะเป็นตม.ศุลกากรนะคะรวมไปถึงในเรื่องของสรรพากรที่จะมีระบบแท็กซี่ฟันเรียกว่าเรามีความพร้อมในเรื่องของการบริการและพร้อมที่จะเป็นสนามบินนานาชาติจริงๆอันนี้เป็นในเรื่องของการเดินทางในส่วนของผู้ประกอบการเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานีโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าได้มีการปรับในเรื่องของการเตรียมการจ่ายตังโดยมีการเตรียมระบบ QR code ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งได้มีการมาจัดอบรมนะคะแล้วก็ได้มีการเปิดให้บริการเลยว่าจะปรับ QR code อย่างไรเพราะฉะนั้นถือว่าณตอนนี้เนี่ยอุดรธานีมีการเตรียมความพร้อมที่จะยกระดับเมืองด้วยศักยภาพที่เห็นและโอกาสที่ได้นำเรียนให้ทราบว่าด้วยความที่เราใกล้ประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นแรงที่จะกระเพื่อมดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาก็มีโอกาสสูงขณะเดียวกันในเมื่อระบบการบินระหว่างประเทศได้มีการทดลองมาแล้วเนี่ยโอกาสที่ประเทศจีนบินเข้ามาได้กับประเทศอื่นที่จะบินเข้ามาอุดรธานีก็ย่อมมีโอกาสสูงแน่นอนค่ะ
4: ค่ะแล้วตอนนี้เราประชุมเรื่องของแผนการตลาดในปี2570เสร็จสิ้นไปแล้วค่ะสำหรับททอุดรเองในปี2570ถ้าแผนตามแผนท่าแทบของททค่ะเราจะชูขายอะไรที่เป็นจุดเด่นๆใหม่ๆบ้างเพิ่มเติมจากเดิมหรือว่าเราจะใช้ธีมไหนเพื่อเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในปีหน้าค่ะ
5: ค่ะก็จริงๆแล้วก็ยังปฏิเสธไม่ได้กับพื้นที่ของ3จังหวัดที่ททอุดรธานีดูแลเนี่ยในเรื่องของเส้นทางศรัทธายังเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเพิ่มเติมก็คือว่าเราอยากให้ความรู้สึกกับนักท่องเที่ยวที่มีความรู้สึกว่าได้มาที่นี่แล้วรู้สึกหิวใจhealing อุดรนะคะคือสามารถพักกายพักใจมาแล้วปลดปล่อยเหมือนกับเติมพลังให้กับชีวิตเพราะนั้นมาแล้วมาได้ไหว้มาได้กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทำให้จิตใจสบายเหมือนได้ชาร์จแบตมาแล้วได้ทานอาหารอร่อยอร่อยไม่ว่าจะเป็นอาหารเวียดนามอาหารอีสานนะคะรวมไปถึงมิชลินที่มีอยู่ล้วนแต่เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสุขทั้งในเรื่องสุขกายสุขใจปิ่มท้องแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนจริงๆรวมไปถึงเรื่องการช้อปปิ้งด้วยบางคนก็มีความสุขกับการใช้จ่ายนะพี่ปุ๋นนะ ได้ซื้อของนะคะและที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชนค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางททกำลังมองว่าด้วยอุดรธานีเนี่ยเขาก็มีผ้าเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วด้วยความที่เขาบอกว่าเขาเป็นธานีผ้ามิงติแต่มันมีตัวผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่เราได้เห็นว่า มันมีการสร้างสารโดยพื้นฐานแล้วผ้าขาวม้ากับคนอีสานมันเป็นของคู่กันแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการพยายามจะคิดและทำร่วมกับชุมชนและชาวบ้านก็คือว่าเขาปรับผ้าขาวม้าให้มีการทออย่างลวดลายและที่สำคัญเราเคยเขียนผ้าขิดใช่ไหม
4: คะ
5: แต่ครั้งนี้ขิดผ้าฝ้ายผ้าขาวม้าเขาเรียกเป็นขิดกระจุกอันนี้เนี่ยถือว่าเขามีการปรับพัฒนารูปแบบและมีการดีไซน์เสื้อผ้าแบบนี้ให้กับคนรุ่นใหม่โดยที่สามารถเจาะกลุ่มตลาดเจน Y ได้ซึ่งเจน Y ยอมใช้ผ้าที่เป็นผ้าพื้นเมืองโดยที่มีความแตกต่างและมีดีไซน์ใหม่ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เราพยายามจะผลักดันเพราะฉะนั้นในปี70เนี่ยเราก็อยากจะมองว่ายังไงซะเนี่ยเราอยากให้อุดรเนี่ยเป็นที่พักใจพักกายพักใจชาร์จแบบเติมพลังให้กับนักท่องเที่ยวเลยมองว่าถ้าเผื่อว่าปีนี้ถ้าให้อีสานเป็นทับของความม่วนเราก็จะเป็นม่วนในม่วนในเรื่องของม่วนสายมียังเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่เป็นหลักแต่จะให้ความรู้สึกที่เพิ่มเติมความสุขให้กับท่องเที่ยวได้อย่างครบถ้วนทุกอย่างค
4: ่ะในส่วนสุดท้ายเองขอป้อมอยากฝากอะไรไว้ว่าในช่วงสิงหานี้ไปเที่ยวอุดรกันดีกว่า
5: อยากจะฝากญาติเตือนอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าหน้าฝนน่าจะเที่ยวลำบากไม่ลำบากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดมาเที่ยวหน้าฝนในช่วงนี้เนี่ยอีสานจะรู้สึกสดชื่นเป็นมรกตจริงๆจะทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปว่าความรู้สึกที่แบบดูร้อนดูแล้งไม่มีบอกว่าหน้าฝนน่าจะเที่ยวลำบากไม่ลำบากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดมาเที่ยวหน้าฝนในช่วงนี้เนี่ยอีสานจะรู้สึกสดชื่นเป็นมรกตจริงๆจะทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปว่าความรู้สึกที่แบบดูร้อนดูแล้งไม่มีบอกว่าหน้าฝนน่าจะเที่ยวลำบากไม่ลำบากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดมาเที่ยวหน้าฝนในช่วงนี้เนี่ยอีสานจะรู้สึกสดชื่นเป็นมรกตจริงๆจะทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปว่าความรู้สึกที่แบบดูร้อนดูแล้งไม่มี
4: เที่ยวได้365 วันเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
4: ่
5: ะใช่
4: ค่ะเอาละค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณผอ.ป้อมกนกวรรณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรอต้อนรับทุกท่านค่ะ
4: ผอ.กนกวรรณดุงสีแก้วผอ.ป้อมนะคะก็ได้นำเสนอในแต่ละโครงการหรือแต่ละโปรเจกต์ไปแล้วนะคะว่าอุดรธานีหนองคายบึงกาฬจะยกระดับการท่องเที่ยวจากตลาดระดับประเทศไปสู่นานาชาติหรือตลาดโลกได้โดยไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะในเฉพาะเรื่องของมหกรรมพืชสวนโลกนี่ก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญเพราะจะมีจากทั่วโลกเดินทางเข้าไปในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด113 วันสู่อุดรธานีนั่นเองแล้วก็เป็นโครงการที่ประเทศคาดหวังเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ลองมาดูว่าคนไทยก็ไปเที่ยวได้นะคะเพราะสายศรัทธานี่ค่อนข้างที่จะนิยมมากในเส้นทางเหล่านี้นะคะมาดูที่ข่าวในช่วงต้นชั่วโมงข่าวแรกเราเริ่มที่ King Power จัด Big Sale เป็น8 เดือน 8 Without Limit Home Delivery ก็คือดีลคุ้มแบบไร้ขีดจำกัดให้ช็อปสะดวกโดยไม่ต้องออกไปเบียดใครไม่ต้องแบกให้เหนื่อยแค่อยู่บ้านแล้วสั่งกดสินค้าผ่านออนไลน์ก็จะสามารถส่งตรงถึงบ้านได้ด้วยนะคะก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่12 สิงหาคมมอบความพิเศษให้กับสมาชิกที่เป็นสมาชิก Power Pass ออนไลน์ก็จะได้ส่วนลดสูงสุดถึง 28% โดยใส่รหัสส่วนลด 88HHM26 นะคะและสินค้า Home Delivery จะส่งฟรีให้ทั่วประเทศเมื่อช็อปครบ899 บาทโดยสามารถที่จะแบ่งชำระ 0% นาน6 เดือนได้ด้วยรวมไปถึงการจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็จะได้รับเงินคืนรวมทั้งหมดสูงสุดถึง 62,800 บาทและก็ยังมีของสมนาคุณมากมายไว้มอบให้กับนักช็อป King Power ทุกคนด้วยนะคะอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าว King Power ออนไลน์อีกเช่นกันนะคะก็ชวนนำแบรนด์ดังอย่าง SK2 เนี่ยมาเผยโฉมความงามตามธรรมชาติด้วยผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยพลังที่เรียกว่าพิเทรานะคะซึ่งเป็นส่วนผสมลับที่ช่วยในเรื่องการฟื้นฟูผิวให้กระจ่างสดใสลดริ้วรอยมอบความเรียบเนียนให้ผิวสัมผัสสวยงามสดชื่นมีชีวิตชีวาได้ทุกวันก็เลือกช็อปได้ที่ Duty Free ของ King Power ที่เปิดขายทางออนไลน์วันนี้ไปจนถึงที่31 สิงหาคมนี้สำหรับสินค้าดิวตี้ฟรีก็ต้องบอกว่ามีไฟล์บินก่อนนะคะถึงจะเลือกซื้อทางออนไลน์ได้แล้วก็จะได้รับดีลพิเศษดังนี้นะคะก็คือ1 ลด 15% เมื่อช็อปครบ 3,000 บาทโดยกด รหัสส่วนลดก็คือ15 AUG26 2ลด 20% เมื่อช็อปครบ 5,000 บาทโดยใส่รหัสส่วนลด20 AUG26 และ3ลดสูงสุด 25% เมื่อช็อปครบ 8,000 บาทใส่รหัสส่วนลดก็คือ25 AUG26 นะคะและพิเศษสำหรับ Power Pass ที่เป็นสมาชิกออนไลน์ที่แผนกน้ำหอมกับเพื่อนสำอางเขาลดเพิ่มให้อีก 5% เมื่อช็อปครบ 12,000 บาทก็ใส่รหัสส่วนลดที่เป็นออนท็อปของเมมเบอร์ออนไลน์เข้าไปก็คือ PWPPC26 นะคะก็จะได้ส่วนลดเพิ่มช็อปให้เป็นก็จะได้ของที่คุ้มค่าคุ้มเงินสำหรับ King Power นะคะต่อที่อีกข่าวหนึ่งนั่นเป็นแคมเปญที่เรียกว่าแชะก่อนช็อป Try and Buy ที่ King Power มอบให้กับการให้ลูกค้าได้ทดลองนำสินค้าไปใช้ก่อนตัดสินใจซื้อเป็นบริการใหม่และก็ให้ทดลองฟรีเพิ่ม2วันนะคะนั่นก็คือทดลองใช้5วันและก็จะได้สินค้าในราคาเพียง3วันนะคะก็คือได้ใช้ฟรี2วันแล้วก็อีก3วันก็คือจ่ายเป็นค่าเช่าบริการนี้ก็เป็นเรียกว่า Try and Buy นะคะก็เริ่มแล้ววันนี้ไปจนถึงที่30 กันยายน 2569และเมื่อตัดสินใจซื้อ

ชอบก็ค่อยตัดสินใจซื้อเพื่อที่จะได้ส่วนลดต่อไปเลยอีก30%ราคาทดลองเริ่มใช้ก็อยู่ที่ในเป็นหรือเป็นราคาเช่านั่นนี่นะคะอยู่ที่399 บาททดลองใช้ได้โดยเลือกเข้าไปที่ช่องทางเช่านะคะผ่าน LINE แอป King Power แล้วก็เข้าไปที่เมนู Try and Buy แล้วก็แชทกับพนักงานได้ทันทีก็ลองไปดูสินค้าได้ที่ King Power รังน้ำชั้น2ก่อนก็ได้เช่นกันต่อด้วยนางสาวทัพนิเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าททได้ต้อนรับเที่ยวบินสมฤกษ์ทานุสาแอร์ไลน์ของอินโดนีเซียที่เปิดเที่ยวบินตรง 8B381 จากจาการ์ตากรุงเทพสุวรรณภูมิซึ่งเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุกาโนฮัตตากรุงจาการ์ตาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นการสร้างเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการเดินทางทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็เป็นผลมาจากที่การท่องเที่ยวประเทศไทยกับทานุสาแอร์ไลน์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กันในช่วงที่เดินทางไปพร้อมกับคณะของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็ได้ลงนามในเรื่องของการขยายเครือข่ายเส้นทางบินในช่วงครึ่งปีหลังเข้ามายังประเทศไทยทั้งเมืองหลักเมืองหน้าที่โดยทั้งสองฝ่ายนี้ก็จะมีแผนเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศจากอินโดนีเซียก็คือจากบาหลีมาภูเก็ตด้วยนะคะต่อเนื่องจากที่บินจาการ์ตามากรุงเทพที่สุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเองเนี่ยก็นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทย5จุดหมายปลายทางหลักก็จะมีกรุงเทพสงขลาชลบุรีกระบี่ภูเก็ตนะคะสำหรับสายการบินทานุสาก็มีแผนเปิดบินตรงเที่ยวบินกรุงจาการ์ตามากรุงเทพที่สุวรรณภูมิเนี่ยเริ่มตั้งแต่6สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยใช้เครื่อง Airbus 320-200 ขนาด174ที่นั่งต่อลำมีบริการสัปดาห์ละ14เที่ยวบินหรือวันละ2เที่ยวในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็มาได้เต็มลำเลยนะคะและจะเพิ่มสัดส่วนที่นั่งเที่ยวบินจากอินโดนีเซียมาไทยถึงปีละ 130,000 ที่นั่งด้วยกันนะคะความร่วมมือระหว่างททกับสายการบินนุสานี่ก็ครอบคลุมไปถึงการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ร่วมกันที่จะสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมไปถึงประสบการณ์เที่ยวในเมืองไทยด้วยนะคะก็ผู้ว่าถาวรนี้ก็กล่าวว่าในช่วงที่มีเที่ยวบินปฐมฤกษ์เข้ามาเนี่ยก็มีผู้บริหารชั้นนำอย่างดาโต้เบอร์นาร์ดฟรานซิสดาตุกดาโต้กรุ๊ป CEO ของทานุสาเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีคุณประหนึ่งนุชบำเพ็ญสมัยที่ปรึกษา10ของการท่าอากาศยานไทยเป็นรักษาการผู้ดูแลหน่วยการฝ่ายบริการลูกค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีคุณพัทรลั่นนงณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกของททมีพันธมิตรภาครัฐเอกชนการท่องเที่ยวโดยร่วมมือกันมอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียที่เดินทางมากับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดังกล่าวรวมไปถึงมีมิสเตอร์ฮาริพราโบโวเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยมีคณะผู้บริหารสายการบินที่เดินทางมาพร้อมกันก็ประทับใจที่ททให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและสถิติที่อินโดนีเซียเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยช่วง1มกราคมจนถึง2สิงหาคม2569มาไทยแล้ว 378,881 คนส่วนใหญ่ก็จะเน้นมาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจพักอยู่ในแต่ละทริปแต่ละคนประมาณ6วันเป็นกลุ่มที่เดินทางด้วยตัวเองสูงถึง 85% และก็มีกลุ่มที่เดินทางเข้ามาเที่ยวซ้ำๆในเมืองไทยมีอยู่ประมาณ 53% โดยนิยมท่องเที่ยวเมืองไทยในจุดหมายปลายทางหลักเรียงตามลำดับอันดับ1ก็คือกรุงเทพอันดับ2ก็สงขลาอันดับ3ชลบุรีอันดับ4ภูเก็ตอันดับ5กระบี่สนใจในกิจกรรมท่องเที่ยวก็คือรับประทานอาหารไทยไปชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ไปเที่ยวชุมชนนวดสปาทำกิจกรรมชายหาดททคาดการว่าเมื่อเปิดบินตรงจาการ์ตาก็จะช่วยเพิ่มโอกาสดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพจากมาเลเซียเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคตต่อไปด้วยนะคะมาที่บริษัทบางจากกลุ่มบริษัทบางจากก็ได้รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส2ปี2569ว่าทุกธุรกิจนั้นมีความแข็งแกร่งทั้งกลุ่มธุรกิจพลังงานชีวภาพกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มธุรกิจต้นน้ำเติบโตท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงานโลกโดยบางกลุ่มบางจากสามารถทำรายได้จากการขายและให้บริการได้ถึง 183,553 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปีก่อนต
ประมาณ29%และมี EBITDA อยู่ที่ 25,968 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 46% มีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 12,239 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนถึง 99% คิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 8 บาท 34 สตางค์และก็เป็นการเปิดศักราชใหม่ของธุรกิจพลังงานในอนาคตด้วยการเริ่มผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

0: อากาศยานยั่งยืนหรือ SAF นะคะ SAF ช่วงที่เหลือในครึ่งปีหลังของตลาดพลังงานโลกบางจากก็ยังประเมินว่ามีตลาดพลังงานยังคงมีความมีแนวโน้มยังที่มีความไม่แน่นอนจากปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนะคะคุณชัยวัฒน์โควาวิสาลัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสปี2559ว่าบางจากกลุ่มบางจากปรับตัวได้ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากปัจจัยหนึ่งรายการผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือที่เรียกว่า Mark to the Market ในไตรมาสก่อนก็ส่งผลให้ผลการขาดทุนจากสัญญาซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันล่วงหน้าลดลงเหลือแค่879ล้านบาทส่วนที่2คือได้รับรู้กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอีก 4,415 ล้านบาทรวมทั้งเริ่มผลิตและจำหน่ายน้ำมันอากาศยานที่ยั่งยืนหรือ SAF ในเชิงพาณิชย์โดยเดินเครื่องเฉลี่ยได้ 6.8 KBD โดยมียอดจำหน่าย39ล้านลิตรจากส่วนต่างของราคา SAF ยูโก้นะคะอยู่ในระดับที่ทำให้ SAF เนี่ยสามารถสร้าง EBITDA เข้าเป็นปัจจัยหนุนให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในไตรมาสนี้แข็งแรงขึ้นนะคะสำหรับผลโดยรวมกับสถานการณ์ต่างๆที่มีความผันผวนทำให้ราคาพลังงานผันผวนและจะส่งผลต่อกำไรของธุรกิจพลังงานของบางจากก็จะมีเรื่องของส่วนต่างราคาน้ำมันราคาผลิตภัณฑ์เรื่องสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถทำกำไรได้เป็นอย่างดีและก็อยู่ในภาวะที่บางจากสามารถรับมือได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมาดูในช่วงครึ่งปีหลังต่อไปว่าจะเดินหน้ากันต่ออย่างไรได้บ้างมาที่ทางด้านของดร.สุภวรรณตีละรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนเปิดเผยว่าทีเซฟได้ร่วมกับพันธมิตรเปิดหลักสูตรการบริหารจัดการสถานที่จัดงานไม้ของประเทศไทยหรือที่เรียกตัวภาษาอังกฤษว่า Certified Venue Management หรือ CVM นะคะเป็นการมุ่งยกระดับศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมไม้ไทยด้วยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการสถานที่จัดงานไม้ขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทยโดยที่เสพได้ให้การรับรองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรในสถานที่จัดงานไม้ให้มีความพร้อมรองรับการแข่งขันในระดับนานาชาติทั้งปัจจุบันและอนาคตได้โดยขณะนี้ในหลักสูตรนำร่องครั้งแรกก็มอบหมายให้บริษัทโปรแมทเอ็กซ์จำกัดที่มีคุณสุกัญญาจันชูกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาขับเคลื่อนให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่10ก็ได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเอกชนสมาคมวิชาชีพสถาบันการศึกษาทั่วประเทศผ่านกระบวนการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรอย่างเป็นระบบสำหรับการพัฒนาหลักสูตร CVM ครั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมือในอุตสาหกรรมไม้ของ5สมาคมวิชาชีพหลักนำโดยสมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติไทยหรือที่9สมาคมการแสดงสินค้าไทยหรือ TEA สมาคมโรงแรมไทยหรือ TSA สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงานหรือ EMA และสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมด้านการเดินทางท่องเที่ยวไทยหรือไซต์ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ยังมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษามีผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารสถานที่จัดงานไม้มีผู้บริหารสถานที่จัดงานชั้นนำของเมืองไทยมารวมตัวกันถ่ายทอดเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของประสบการณ์เพื่อให้หลักสูตรนี้ตอบโจทย์ได้อย่างเต็มที่นะคะนี่ก็เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นแล้วการออกแบบหลักสูตรนี้ก็มุ่งเน้นให้ครอบคลุมความสำคัญด้านการบริหารจัดการสถานที่ไม้ทั้ง8องค์กรผ่าน8โมดูลการเรียนรู้ก็ประกอบไปด้วย1แนวคิดเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือสำหรับสถานที่จัดงานไม้2การสร้างแบรนด์และการตลาดการยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศการออกแบบการออกแบบประสบการณ์การปรับแต่งบริการเฉพาะบุคคลการตลาดและดิจิตอลการขายอย่างชาญฉลาดการบริหารงบประมาณการวัดผลทางสังคมการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยความยั่งยืนนะคะก็รวมทั้งเป็นหลักสูตรที่อ้างอิงมาตรฐานแนวทางปฏิบัติสากลไม่ว่าจะเป็น IACC UFI ICA ISO 20121ควบคู่กับเรื่องของต้องการต่างๆของผู้ประกอบการด้วยค่ะนี่ก็ใครที่จะเรียนนะคะก็สมัครได้เลยเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดอยู่แล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้เราต้องขอพักสักครู่แล้วช่วงที่2นะคะเราจะชวนไปเช็คอินในช่วงเที่ยวช่วงเดือนสิงหาคมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะเรื่องการเที่ยวรถไฟที่ใครชอบนะคะใน4จังหวัดเลือกได้ในแต่ละจังหวัดลำพูนลำปางกาญจนบุรีตรังหรือจะเป็นเรื่องของการลดงดกินอาหารที่มีไขมันเลวเพื่อปรับเรื่องของไขมันออกไปได้ทันทีนะคะและก็ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งยายสามเสน สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.comหรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะชวนออกไปเพิ่มประสบการณ์เที่ยวเมืองไทยช่วงหน้าฝนหรือกรีนซีซั่นแบบสโลไลฟ์กันนะคะเป็นการท่องเที่ยวทางรถไฟที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็นำเสนอมุมใหม่ๆมาให้เช็คอินสัมผัสเมืองไทยสบายๆใน4พิกัดกับไฮไลท์ยอดนิยมอย่างพิกัดแรกนะคะก็เป็นสะพานขาวทาชมพูที่จังหวัดลำพูนไปเพิ่มประสบการณ์เดินชมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสีขาวทางโค้งสุดคลาสสิกอายุกว่า100ปีสร้างตั้งแต่ปี2462ด้วยการซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกทอดตัวข้ามแม่น้ำแม่ทาบนเส้นทางรถไฟสายเหนือในอำเภอแม่ทาตั้งอยู่ระหว่างสถานีขุนตาลกับสถานีทาชมพูนะคะช่วงหน้าฝนสะพานสีขาวนี่จะตัดกับความเขียวชอุ่มของป่าเห็นวิวสะพานผืนป่าสายน้ำบรรยากาศสบายตานะคะสำหรับการไปเที่ยวสะพานขาวทาชมพูที่จังหวัดลำพูนจุดขึ้นรถไฟก็จะอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สายเหนือไปลงที่สถานีทาชมพูลำพูนพิกัดที่2เป็นอุโมงค์ขุนตาลจังหวัดลำปางอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นอุโมงค์รถไฟสายประวัติศาสตร์ที่มีความยาวถึง 1,352.10 เมตรนะคะเป็นการเจาะทะลุภูเขาหินแกรนิตบริเวณปากอุโมงค์ก่อด้วยอิฐสีแดงโดดเด่นตั้งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลจะอยู่คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดลำ ำพูนกับลำปางหลังฝนตกก็มักจะมีหมอกจางๆลอยคลอเคลียตัวสถานีได้ฟิลสดชื่นสุดๆนะคะจุดขึ้นรถไปเที่ยวอุโมงขุนตาลจังหวัดลำปางก็คือตรงสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็ไปลงที่สถานีขุนตาลพิกัดที่3เป็นไปเที่ยวรถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่เป็นเส้นทางระดับตำนานสร้างไว้เมื่อปี2486เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์โลกยุคสงครามโลกครั้งที่2ด้วยการสร้างลัดเลาะขนานไปกับหน้าผาหินสูงชันไฮไลท์ก็จะเป็นจุดเช็คอินอยู่ตรงช่วงที่ขบวนรถไฟวิ่งลัดเลาะถ้ำกระแสยิ่งในช่วงฤดูฝนแบบนี้ผืนป่ากับต้นไม้รอบๆก็จะเขียวชอุ่มสะดุดตาแถมได้ชมวิวแม่น้ำแควน้อยไปด้วยพร้อมๆกันจุดรถไฟก็สามารถขึ้นได้ที่สถานีธนบุรีขึ้นขบวนปกติที่เขียนว่าธนบุรีและก็น้ำตกนะคะก็จะไปลงตรงสถานีถ้ำกระแสที่จะมีป้ายหยุดรถไฟถ้ำกระแสบอกไว้นะคะพิกัดสุดท้ายที่สถานีรถไฟกันตรังจังหวัดตรังเป็นสถานีรถไฟสุดท้ายของทางรถไฟฝั่งอันดามันเปิดใช้งานเมื่อปี2456มีความโดดเด่นด้วยตัวอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปัญญาคุมโทนด้วยสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาลสไตล์วินเทจแบบดั้งเดิมได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีก็เป็นมุมที่คลาสสิกสวยงามนะคะจุดขึ้นรถไฟก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สายใต้นะคะไปลงตรงจุดรถไฟสถานีกันตรังสำหรับหน้าฝนใครที่จะเปลี่ยนแผนเดินทางแบบ slow life ชมวิวไปด้วยในการเที่ยวเมืองไทยนะคะก็วางแผนได้เลยแต่ถ้าจะให้ดีต้องวางแผนล่วงหน้าคือเช็คตารางรถไฟกับจองตั๋วล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันของ D-Ticket ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจะทำให้ทุกทริปนั้นเดินทางอย่างสะดวกและราบรื่นมาที่เรื่องของสุขภาพสำหรับการลดงดอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและก็การปรับพฤติกรรม3เรื่องก็จะสามารถช่วยลดไขมันได้ทันทีโดยไม่ต้องกินยาที่หมอต้องสั่งจ่ายให้กับเรานะคะช่วงปัจจุบันนี้คนไทยเป็นโรคไขมันเลวในเลือดเยอะนะคะแล้วก็หมอก็จะต้องไปพบหมอบ่อยอยู่สำหรับสิ่งที่เป็นข้อแนะนำก็คือการลดคอเลสเตอรอลได้ใน 2-4 สัปดาห์โดยงดแป้งน้ำตาลลดไขมันเลวทันทีแล้วก็เพิ่มใยอาหารรวมไปถึงการออกกำลังกายอาหารที่แนะนำให้งดลดและเพิ่มก็จะมี1งดเด็ดขาดก็คือของทอดของมันเนื้อสัตว์ติดมันหนังสัตว์2งดน้ำตาลและแป้งขัดสีอย่างขนมหวานน้ำอัดลมเบเกอรี่ข้าวขาว3ก็คืองดแอลกอฮอล์บุหรี่ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นไขมันเลวทำลายไขมันดี4ก็คือเน้นกินไฟเบอร์สูงอย่างผักใบเขียวพันธุ์พืชไม่ขัดสี5ก็กินไขมันดีอย่างกินปลาทะเลน้ำลึกน้ำมันมะกอกอะโวคาโดในปริมาณที่พอเหมาะเรื่องที่2คือการปรับพฤติกรรมเร่งด่วนใน3เรื่องด้วยการ1ออกกำลังกายสม่ำเสมอเดินเร็ววิ่งหรือปั่นจักรยานวันละ30นาทีติดต่อกันสัปดาห์ละ5วัน2ก็คือดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอไปช่วยระบบไหลเวียนเลือดและลดความอยากอาหารในเรื่องของการกินจุกจิกลง3ก็คือนอนหลับให้เต็มที่เพื่อลดฮอร์โมนความเครียดและจะช่วยส่งผลดีต่อระบบการเผาผลาญไขมันนะคะมาต่อในช่วงข่าวท้ายชั่วโมงนะคะสำหรับข่าวแรกเป็นข่าวที่คุณบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็เปิดเผยว่าทางนราธิวาสได้ร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายนักดำน้ำรวมพลังกันจัดงาน111ปีนราธิวาสร่วมใจวิทักษ์ทะเลไทยหรือ Underwater Clean Up Campaign Celebrating the 101 Anniversary of นราธิวาสขึ้นนะคะในวันที่11ถึง12สิงหาคม2519ที่ชายหาดบ้านตือลาคอปลาสตำบลกะลุวอเหนือนะคะก็อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็เป็นเพื่อไปร่วมกันปลูกกะลำเทียงบริเวณโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำกิจกรรมนี้เขาจัดขึ้นในเนื่องในโอกาสเมืองนราธิวาสครบ111ปีภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำจากทะเลที่บรรพบุรุษส่งต่อสู่ทะเลที่เราจะส่งมอบให้ลูกหลานโดยไม่ได้เป็นเพียงการดำน้ำไปเก็บขยะแต่ทุกคนกำลังดำน้ำลงไปเพื่อส่งต่ออนาคตทะเลไทยของนราธิวาสเป็นการต่อย้ำถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศหรือของภาคใต้ด้วยนะคะสำหรับจังหวัดนราธิวาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ดำเนินโครงการนำโบกี้รถไฟกับรถถังปลดประจำการลงไปสู่ท้องทะเลเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำแหล่งดำน้ำเชิงอนุรักษ์จนปัจจุบันกลายเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่สมบูรณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองไทยด้วยนะคะสำหรับปัญหาขยะทะเลก็ยังคงส่งผลต่อระบบนิเวศของเมืองไทยเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือของจิตอาสาช่วยกันลงไปนะคะงานนี้ก็มีททสำนักงานนราธิวาสเป็นเจ้า ภาพใหญ่ระดมนักดำน้ำไปร่วมโครงการนี้นะคะมาต่อที่อีกข่าวนึงนะคะเป็นข่าวที่นางสาวถับนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าล่าสุดในการร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลเดินทางไปยังอินโดนีเซียเมื่อวันที่3-4กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นโอกาสที่ได้นำททไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเปิดตลาดท่องเที่ยวอาเซียนโดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ท่องเที่ยว2ฉบับกับดาโตเบอร์นาร์ดฟรานซิสประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารธุรกิจการบินนุสาและก็ยังกับนายอัลเบิร์ตผู้ร่วมก่อตั้งทราเวลโลก้านะคะก็ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธี MOU ดังกล่าวด้วยโดยททได้วางแผนที่จะเดินหน้าทิศทางความร่วมมือกับอินโดนีเซียซึ่งเป็น1ใน5ตลาดท่องเที่ยวหลักที่สำคัญของอาเซียนและก็ล่าสุดก็คือได้มีการเปิดเที่ยวบินจาการ์ตามายังกรุงเทพเรียบร้อยแล้วและก็จะทยอยเปิดเส้นทางบินบาหลีกรุงภูเก็ตรวมไปถึงการที่จะทำแคมเปญ Missing Thailand Feel All The Feeling ในตลาดอินโดนีเซียด้วยสำหรับความร่วมมือของอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นการจับมือกับ Traveloka ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวยอดนิยมในอินโดนีเซียก็จะเร่งทำการตลาดร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะสำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือจะเข้าไปฟังในออนไลน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือจะเข้าไปฟังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 และข่าวต่างๆที่ได้นำเสนอไปนั้นจะไปรวบรวมเขียนลงในเว็บไซต์บล็อกเกอร์กูรูทัวซ่า GURUTOURZA นะคะและสามารถอ่านต่อเนื่องได้ทุกข่าวในเพจเฟซบุ๊กเป็นรุ่งใหญ่สามเสนและในช่องทางต่างๆ Instagram X ก็ได้นะคะสำหรับรายการของเราก็มีข้อมูลดีๆมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังอย่างต่อเนื่องและในวันนี้เราหมดเวลาแล้วแล้วกลับมาพบกับรายการดีๆได้ในวันอาทิตย์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
4: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้สหรัฐอเมริกาหวังว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้เร็ววันนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะชิลี 3-1 เซตประเดิมชัยชนะแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมองว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิตในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศทรงมุ่งเน้นการให้โอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งในการสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และส่งมอบให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่สอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงอย่างพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้กับโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและยังทรงรับนักเรียนยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาที่ทรงพบด้วยพระองค์เองระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมการฝึกอบรมศิลปาชีพส่งเสริมการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยเช่นงานทอผ้าไหมและศิลปะการแสดงพื้นบ้านรวมทั้งส่งเสริมให้ครูในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยทรงตระหนักว่าครูคือหัวใจของการศึกษาที่ต้องได้รับทั้งความรู้และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าเหล่านี้ไม่ได้เพียงมุ่งหวังให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้แต่ทรงปลูกฝังความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่ดีคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องนางอรพินวสวานนท์ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งที่9กล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้เสียสละกำลังและเวลาส่วนตัวเพื่อประสบกนิกรชาวไทยผ่านโครงการมากมายเพื่อให้คนไทยมีอาชีพและมีรายได้ทั้งยังเป็นต้นแบบของความพอเพียงสิ่งเดียวที่ประสบกนิกรจะทดแทนได้คือการเดินทางมาส่งทั้งสองพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
4: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคือเรารักและเทิดทูนท่านไง เหมือนป้าเนี่ยมาครั้งที่9แล้วอยากเข้าไปกราบท่านน่ะระลึกถึงท่านตลอดครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อเรามีลมหายใจอยู่เรามีชีวิตอยู่นี่เราก็อยากไม่มีอะไรทดแทนท่านนอกจากมาระลึกถึงท่านแค่นั้นเองในคุณความดีที่ท่านทำให้กับประชาชนทั่วไป
3: สำหรับในวันที่12สิงหาคมนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกากิตบาโลรายงาน
2: รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง
5: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจสามารถขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงโทร1415และสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาควรแสนสุขรายงาน
2: ด้านอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจึงกำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นโดยให้คุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนยกระดับมาตรการตรวจสอบควบคุมการครอบครองและพกพาอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและเด็ดขาดให้นายทะเบียนอาวุธปืนแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยไม่ให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้จนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดโดยให้ฝ่ายปกครองบูรณาการกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการไม่ให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวโดยเด็ดขาดยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมพร้อมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำและการเลียนแบบโดยให้นายอำเภอใช้กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่เฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรม
0: หรือแนวโน้มเสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองให้ดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุดอธิบดีกรมการปกครองกล่าวได้ว่ากรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลชี้แจงการใช้เซลล์บรอดแคสต์กรณีเหตุรุนแรงจะใช้การเตือนเงียบและเจาะพื้นที่เพื่อป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้ายืนยันเป็นการออกแบบให้เหมาะกับลักษณะภัยแต่ละประเภท
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ใช้ระบบเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบนั้นรัฐบาลชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนว่าทำไมข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าการเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนเป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่โรงเรียนและบริเวณโดยรอบรัศมีประมาณ5กิโลเมตรเพื่อขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการสัญจรหรือเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุลดความเสี่ยงต่อประชาชนและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นความตั้งใจส่งข้อความแบบไม่มีเสียงเนื่องจากหากโทรศัพท์ของผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุมีเสียงแจ้งเตือนอาจเปิดเผยตำแหน่งและเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นจึงแตกต่างจากกรณีภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวสึนามิหรือน้ำท่วมฉับพลันที่จำเป็นต้องใช้เสียงแจ้งเตือนเพื่อเร่งให้ประชาชนอพยพรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบเซลบอดแคสไม่ได้มีรูปแบบเดียวสำหรับทุกสถานการณ์แต่ได้มีการเลือกระดับการแจ้งเตือนขอบเขตพื้นที่และการใช้หรือไม่ใช้เสียงเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของภัยหากเป็นผู้ใช้อาวุธเป้าหมายสำคัญคือการแจ้งเตือนประชาชนภายนอกไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่โดยไม่สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ภายในและเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ระบบเซลบอดแคสให้เหมาะกับลักษณะของภัยแต่ละประเภทรัฐบาลจะนำประสบการณ์จากการใช้งานจริงมาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุดมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกุมกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศ
7: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำยูสเนมและพาสเวิร์ดที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ครอบคุมทั้ง3มิติแล้วตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนต่อไปร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบว่าหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายและขั้นตอนปลายน้ำเอาผิดผู้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์บทลงโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
8: ในส่วนของประชาชนนะครับก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ขอให้มั่นใจว่าส่วนการกระทำผิดเหล่านี้จะต้องถูกจัดการแล้วก็ส่วนมาตรการเห็นว่ามันอ่อนแอไม่เหมาะสมปัจจุบันก็ต้องถูกยกระดับขึ้น
7: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์ได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้ตระหนักรู้สิ่งสำคัญคือต้องไม่หลงเชื่อไม่หลงโอนเงินและไม่กดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแปลกปลอมหากมีสายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้วางสายและโทรเช็คกลับไปยังหน่วยงานนั้นโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานหรือ Audit Log เพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติในการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทร1441การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะแบตเตอรี่ครบวงจรรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าลดมลพิษจากขยะอันตราย
9: นายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูลาร์แบบครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ป้องกันปัญหามลพิษในอนาคตโดยเลือกพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทั้งนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT และภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลซึ่งประเมินว่าแบตเตอรี่เก่า50%สามารถนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ขณะนี้กฟผ.ได้เริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานรองรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตอนกลางวันให้สามารถใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงได้และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
10: ในเชิงของธุรกิจก็มีสตาร์ทอัพที่เราเอาเข้ามานะครับมีสวทช.มีบริษัทเอกชนมีปตท.อยู่ในเชนที่ทำงานร่วมกันคือกฟผ.พูดเรื่องนี้เราพูดในอดีตว่าไม่ควรจะทำคนเดียวแล้วก็เผลอๆอาจจะต้องไปถึงค่ายรถถึงโรงงานแบตอาจจะต้องเป็น National Consortium ด้วยซ้ำไปที่จะต้องมาร่วมกันทำ
9: พร้อมกันนี้โฆษกกฟผ.คาดว่าการใช้งานแบตเตอรี่มือ2ในระบบกักเก็บพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้นในอีก 4-5 ปีข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงที่รถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มแรกหมดระยะเวลารับประกันแบตเตอรี่ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเร่งตัดสินใจในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในปีนี้หรือปีหน้าเพื่อป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์สะสมและการเกิดเพลิงไหม้ในอนาคตปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกอย่างคึกคักพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดค่าใช้จ่ายและสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน
11: บรรยากาศการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้ร่วมงานจำนวนมากแวะเลือกชมผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่โดดเด่นด้วยลวดลายอันประณีตและสะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยและเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากและของใช้ขณะที่โซนโอท็อปลักชัวรี่และโซนฟู้ดฮอลล์ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันโดยนางสาวสุภาวดีสำราญหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจเดินทางจากจังหวัดเลยมาเที่ยวงานในช่วงวันหยุดเพื่อสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยเลือกซื้อผ้าฝ้ายผ้าไหมและผ้าพื้นถิ่นเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นชุดทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีคุณภาพราคาไม่แพงและใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก
12: งานโอท็อปนะเป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ชุมชนได้ทำขึ้นมานะคะเราก็ควรจะมาอุดหนุน
11: เช่นเดียวกับนางธัญนันท์ศรีพุทธากล่าวว่าเลือกมาเที่ยวงานโอท็อปเพราะมีสินค้าคุณภาพดีและหลากหลายจากทั่วประเทศมารวมไว้ในที่เดียวโดยสนใจผ้าไทยและงานหัตถศิลป์โดยเฉพาะสินค้าจากภูมิภาคอื่นที่ไม่ค่อยได้พบเห็นซึ่งช่วยทำให้ได้เรียนรู้ความหลากหลายของภูมิปัญญาไทย
13: ของเยอะเดี๋ยวมีทุกอย่างที่ในประเทศไทยอ่ะก็ของดีๆที่เอามารวมกันที่นี่อ่ะอยากได้ของดีของสวยอะไรอย่างเงี้ยก็มาเลือกดูเที่ยวมาวันเดียวมันไม่พอด้วยนะ
11: นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรวมถึงการรุนลัคกี้วอเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานได้ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รัฐบาลเปิดเผยผลสำเร็จการหารือทวิภาคีไทยเมียนมาตั้งเป้าร่วมขยายมูลค่าการค้าชายแดนสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมลงนามความร่วมมือ3ฉบับด้านแรงงานการจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศควบคู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาว่าโดยตอกย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นสะพานเชื่อมให้เมียนมากลับมามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งโดยได้มีการหารือร่วมกันหลายด้านและเห็นพ้องในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังทั้งปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อดูแลคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำกกและแม่น้ำสายนอกจากนี้ยังร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยไทยพร้อมส่งนักวิชาการเกษตรไปให้ความรู้เพื่อลดการเผาในพื้นที่เพาะปลูกส่วนด้านเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum ซึ่งมีนักลงทุนเข้าร่วมกว่า700คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตทางการค้าที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการลงนาม MOU สำคัญ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศพร้อมเร่งผลักดันการเปิดด่านชายแดนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการส่งออกสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
14: เรื่องนี้การส่งออกสินค้าไทยอะค่ะเราก็มองว่าถ้าด่านเปิดความสงบในประเทศเขามีมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยนะคะแต่ที่ผ่านมามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ส่งสินค้าของเราเนี่ยไปได้ลำบากอยู่ท่านนายกก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือว่าอยากให้พิจารณาให้ทุกอย่างมันมีความคล่องตัวมากขึ้น
0: ด้านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมองว่าการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสัญญาณสำคัญในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลังเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือครอบคลุมการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบทใหม่ซึ่งการค้าชายแดนยังเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ2ประเทศโดยปีที่ผ่านมาไทยเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 244,051 ล้านบาทเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน 199,112 ล้านบาทหรือกว่า81%โดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญอย่างไรก็ตามภาคธุรกิจยังเผชิญอุปสรรคจากการเปิดปิดด่านใบอนุญาตนำเข้าข้อจำกัดด้านเงินตราการขนส่งและความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงซึ่งการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
15: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
16: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7มอบหมายให้นายวุฒิชัยศรีทองผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาพร้อมด้วยนางสาวนพพรตั้งตระกูลหัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีวัดน้ำท่า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลพร้อมนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำมูลบริเวณสถานีวัดน้ำท่า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่ 109.36 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำไหลอัตราประมาณ 920.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างไรก็ตามกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดตลอดจนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ส่วนมณฑลทหารบกที่27ติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำยังหลังฝนตกต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
17: กองทัพ บกโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวลำน้ำยังในพื้นที่อำเภอโพนทองอำเภอเสรภูมิหลังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลสว่างตำบลโคกกม่วงอำเภอโพนทองตำบลศรีวิไลอำเภอเสรภูมิพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบผลกระทบและวางแนวทางรับมืออุทกภัยจากการติดตามพบว่าระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพทั้งนี้มณฑลทหารบกที่27ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นพีรพัฒน์พิเนศสวทละเอ็ดรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพร้อมตรวจสอบหอเตือนภัยเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
18: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความพร้อมของหอเตือนภัย3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพานเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากพบสถานการณ์ฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
20: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
19: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
20: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางการเดินเรือเพื่อนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งมีความคืบหน้าอย่างมากและหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในเร็ววันนี้พร้อมยืนยันว่าหากมีการประกาศข้อตกลงเพื่อฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์โดยปราศจากอุปสรรคสหรัฐจะทำการยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและอิหร่านดำเนินการตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มูซส่งผลให้การขนส่งน้ำมันต้องหยุดชะงักรวมทั้งทำให้ราคาภาคพลังงานและอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นนายอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่านักการเมืองฝ่ายขวาจัดวัย48ปีเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่เมืองซานติเอโกเดอคาลีทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มติดอาวุธมาอย่างยาวนานในโอกาสนี้นายเดลาเอสปีเอล่ากล่าวว่าจะไม่มีพื้นที่สำหรับการกระทำใดๆที่เป็นบ่อนลับทำลายความมั่นคงของประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าจะปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาดซึ่งการใช้แนวคิดทางสันติภาพผ่านการเจรจาสิ้นสุดลงแล้วนอกจากนี้โคลอมเบียจะเข้าร่วมกับกลุ่ม Seal of America ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สนับสนุนโดยสหรัฐเพื่อต่อต้านการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายรวมทั้งฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลและตัดสัมพันธ์กับคิวบาและนิการากัวด้วยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจิมริสวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้จากภาคพลังงานของรัสเซียซึ่งรวมถึงก๊าซและน้ำมันโดยจะเรียกเก็บอัตราภาษีศุลกากรสูงถึงร้อยละ500เพื่อกดดันให้รัสเซียกลับสู่โต๊ะเจรจาและยุติสงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งคาดว่าจะสร้างผลกระทบที่ไกลกว่าจากการทำสงครามในการตัดเส้นทางการเงินนี้นอกจากนี้ภายใต้มาตรการดังกล่าวจะดำเนินการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายอื่นด้วยรวมทั้งเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละร้อยจาก5ประเทศที่นำเข้าน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียอาทิจีนและอินเดียสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายรูดิจันตาทจายา นูกราฮาหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของอุทยานแห่งชาติโบรโมเทงเกอร์เซเมรูหรือ TNBTS ของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าบริเวณภูเขาไฟแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ TNBTS ซึ่งลุกลามขยายวงกว้างเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย750ไร่หลังมีการลุกไหม้ต่อเนื่องมานานหลายวันพร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์ไปปฏิบัติภารกิจดับเพลิงทางอากาศบริเวณหน้าผาสูงชันซึ่งไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภาคพื้นดินเข้าไปได้นายนูกราฮากล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพภูมิประเทศที่สูงชันและขรุขระเป็นอุปสรรคในการดับไฟป่าเนื่องจากยังพบจุดความร้อนอีกหลายจุดบนเขาลาดชันทำให้ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปได้อย่างปลอดภัยพร้อมคาดการว่าสาเหตุไฟป่าในครั้งนี้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์มากกว่าปัจจัยทางธรรมชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB วอลเลย์บอล Girls U17 World Championship 2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับเจ้าภาพชิลีที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบลูกยางสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสู้เต็มที่เน้นตบชิงแต้มแม้จะเสียเซตแรกไปแต่ก็พลิกกลับมาเอาชนะชิลีไปได้3-1เซต19-25 25-20 25-17 และ25-15ประเดิมชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB วอลเลย์บอล Girls U17 World Championship 2026ส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีทำผลงานชนะ1แพ้1มี3คะแนนเท่ากับตุรกีรั้งอันดับ4ของกลุ่ม A โดยโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันที่9สิงหาคมนี้เวลา16:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์สนามแรกได้สำเร็จลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยเป็นฝ่ายที่เล่นได้เหนือกว่าใช้เกมบุกที่หลากหลายทำแต้มได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ3-0เซต25-19 25-17 และ25

0: ตามที่คาดหวังไว้สำหรับชัชชุออนโมกศรีที่กลับมาลงสนามอีกครั้งหลังหยุดพักรักษาตัวก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแต่อาจจะยังต้องใช้เวลาปรับตัวและปรับจังหวะการเล่นอีกสักพักส่วนเกมพบกับอินโดนีเซียก็เตรียมพร้อมเต็มที่และไม่ประมาท
1: เกมรับเขาดีอินโดนีเซียนะครับเราประมาทไม่ได้เราต้องมีการเสิร์ฟที่ดีมีสปีดมีความเร็วที่ดีเลยนะครับแล้วก็การสกัดกั้นเราต้องทำดีเพราะว่ามิดเดิลบล็อกของอินโดนีเซียดีมากตัวตกหัวเสาเขาเอาไซฮิเตอร์ออปสิตก็ดีอยู่ในเกมที่ดีคือเออร์เลอร์น้อยเราคิดว่าเราก็ไม่ประมาทนะเราจะเก็บรายละเอียดของเรานะให้ดีที่สุดนะเราจะโฟกัสไปเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลการควบคุมตัวเองการควบคุมเทคนิคของตัวเองแล้วก็ยุทธวิธี
0: ด้านชัชชุออนโมกศรีกล่าวว่าเป็นเกมแรกในรอบ7เดือนที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ขณะนี้จังหวะยังไม่ราบรื่นเพราะเป็นตำแหน่งทั้งรับและลุกจึงต้องมีการพูดคุยในทีมกันมากยิ่งขึ้นซึ่งโค้ชและเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ได้กดดันและสนับสนุนให้ปรับตัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นกำลังใจให้เสมอพร้อมขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนที่ต้อนรับและร่วมส่งแรงเชียร์อย่างเต็มที่สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนาม2นัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีศึกแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ที่ประเทศเกาหลีใต้นันทกาและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซจากญี่ปุ่นไป2-1เกม19-21 21-15 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับอีซึงฮีกับพักมินจีจากเกาหลีใต้ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติเวิลด์เทนนิสทัวร์จูเนียร์รายการ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J30ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกานักหวดดาวรุ่งไทยตัดเชือกชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์ที่ตัดเชือกชนะปัดที่นันเผือกคำมาได้2-0เซต6-3และ6-3ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธนักหวดไทยเอาชนะแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกง2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะการทัดสุรฤทธิ์โยธินของไทย2-0เซต6-3และ6-3ส่วนประเภทหญิงคู่โชติรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชเอาชนะชเวโซอื่นกับยังซอจองจากเกาหลีใต้7-6ไทเบรก5และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันซุนมินกับจังจีวอนจากเกาหลีใต้และประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพัชรพลหลีกุลจับคู่กับไตรสีเสนชนะไซจูซับและโนอาคาเนดาเฮชันจากออสเตรเลียไป2-0เซต6-3และ6-0เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับธรรมะโคซิริที่จับคู่กับคูรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากประเภทถนนรายการไทม์ไทยันรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีม Fisherman Friend เชียงใหม่ทำเวลาได้ดีที่สุด 34:29.286 วินาทีพร้อมคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นเยาวชนหญิงระยะทาง9กิโลเมตรกวิศราอ่ำกำเนิดทีม Fisherman Friend เชียงใหม่ทำเวลาได้ดีที่สุด 20:51.197 วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม176คะแนนพร้อมครองถ้วยพระราชทานและรุ่นเยาวชนชายระยะทาง18กิโลเมตรนายวัชรพงษ์สังฆสอนทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกมาเป็นอันดับ1ด้วยเวลา18:127วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม180คะแนนเต็มพร้อมครองถ้วยพระราชทานได้สำเร็จ สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2022

0: 2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับเมียนมาที่ห้องแถลงข่าวสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าการเตรียมทีมเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งการฝึกซ้อมการทำงานร่วมกันจากเกมที่ผ่านมาแม้นักเตะบางคนจะมีอาการล้าแต่ก็ได้พักฟื้นกันเต็มร้อยเพื่อพร้อมสำหรับเกมที่จะพบกับเมียนมาส่วนกรณีนักเตะที่ติดใบเหลืองก็ต้องมีการบริหารจัดการให้ดีเพราะเป็นการเล่นในทัวร์นาเมนต์ยาวไม่ใช่เฉพาะเพียงเรื่องติดโทษเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องอาการบาดเจ็บด้วยเพราะช่วงนี้เป็นปรีซีซั่นจึงได้มีการหาหรือกับทีมสตาฟเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งนักกีฬาทุกคนก็ต้องพร้อมสำหรับเกมรอบรองชนะเลิศสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิตคาดนารายงาน
1: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
2: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
1: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
2: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
1: ไม่เสพ
2: ไม่ขาย
1: ไม่ทำลายอนาคต
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุไม่แยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายดัดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอลฟินบริเวณทะเลจีนตะวันออกหรือด้านตะวันตกของจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่
4: บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.35 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 49 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-197132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี
4: มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมทรัพยากรธรณีรับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการเข้าสู่วัยทองเป็นช่วงเวลาที่ระดับฮอร์โมนเพศลดลงส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายรวมถึงสภาพอารมณ์และคุณภาพชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงมักเข้าสู่วัยทองในช่วงอายุประมาณ 45-55 ปีเนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงขณะที่ผู้ชายอาจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปจากการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองในผู้หญิงที่พบได้บ่อยได้แก่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอร้อนวูบวาบเหงื่อออกในเวลากลางคืนนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลหรือรู้สึกเศร้าโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนส่วนอาการวัยทองในผู้ชายอาจมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องมากขึ้นนอนไม่หลับความต้องการทางเพศลดลงหรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาเรื่องสมาธิความจำและความมั่นใจในตนเองแม้วัยทองจะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่หากละเลยการดูแลสุขภาพก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังได้ดังนั้นการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและการสังเกตความผิดปกติของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญการดูแลตนเองในช่วงวัยทองเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่เน้นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและโปรตีนคุณภาพดีพร้อมรับแคลเซียมวิตามินดีให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกควบคู่กับการลดอาหารหวานมันเค็มงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีทั้งการเดินเร็วว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อการพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพจิตรวมถึงการใช้เวลากับครอบครัวและคนใกล้ชิดก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผ่านช่วงวัยทองได้อย่างมีคุณภาพและที่สำคัญควรตรวจสุขภาพเป็นประจำหากมีอาการวัยทองที่รุนแรงหรือรบกวนการใช้ชีวิตควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการประเมินและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมซึ่งอาจรวมถึงการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนภายใต้การดูแลของแพทย์ท่านผู้ฟังคะวัยทองไม่ใช่เรื่องน่ากังวลหากเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและเตรียมพร้อมดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมการใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้สามารถก้าวผ่านช่วงวัยทองได้อย่างมั่นใจมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวค่ะ จบบทความประจำวันเรื่องดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: คาร์ฟอร์ไลฟ
0: ์โดยผู้ค้ำบอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life นะครับทุกวันเสาร์ก็เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทาง FM 97 Quality News Station แห่งนี้นะครับก็เรื่องราวข่าวสารในแวดวงยานยนต์ก็จะมานำเสนอให้ท่านได้รู้ก่อนใครอยู่กับผมอุเทนพรหมใจพี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชอาจารย์ปุ๊กแว่นชัยสุวรรณสวัสดีทั้งสองท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่ก๊อตครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: วันนี้ก็เสาร์ที่8แล้วครับอาจารย์พี่ต้นก
3: ็
2: พรุ่งนี้ก็เริ่มการแข่งขันกันแล้วครับพี่ต้น
3: ใช่ครับพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์วันนี้คือวันเสาร์จริงๆเนี่ยตัวที่เรียกเฮดควอเตอร์เนาะเฮดควอเตอร์ก็คือที่เปิดทำการอ่ะเขาก็เปิดตั้งแต่วันที่7แล้วนะครับเปิดตั้งแต่วันศุกร์แล้วครับเนื่องจากว่าการแข่งขันเนี่ยทางบริษัทออเทปเจแปนเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ฉะนั้นแน่นอนครับคนที่จัดเนี่ยผู้จัดเป็นญี่ปุ่นเนี่ยรถแข่งกับญี่ปุ่นก็เยอะที่สุดแล้วครับถ้าเทียบกับ 7-8 ชาติที่มาร่วมการแข่งขันเนาะนะครับหมายความว่ารถประเทศไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้เยอะกว่ารถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นเยอะกว่าไทยครับนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเองเนี่ยการที่มาแข่งเนี่ยก็ไม่ได้มาแบบท่องเที่ยวนะเขามาเอาจริงเอาจังแหละเขาก็อยากได้แชมป์เอเชียนะครับญี่ปุ่นก็เคยได้แชมป์เอเชียบ่อยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเองเนี่ยเวลาเขาจะมาแข่งแน่นอนครับเรือเนี่ยต้องแพ็คใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งจากญี่ปุ่นเลยนะฮะแล้วก็มาขึ้นไทยที่ท่าเรือแหลมฉบังก็อยู่ที่ชลบุรีนะครับแหลมเจ้าบังก็เลยบางพระไปนิดนึงบางพระแหลมเจ้าบังนะครับแล้วก็บางละมุแล้วก็พัทยาพูดถึง เส้นทางเรียบทะเลนะนะครับนั้นถ้าเรือที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะก็มาจากอินโดนีเซียมาจากไต้หวันนะครับก็มาหลายประเทศนะครับก็มาอยู่ที่พัทยาต่างชาตินักแข่งทั้งหมดนะฮะก็จะรับเปิดตู้นะครับถ้าชิปปิ้งเนี่ยเขาก็เรียกภาษาเรียกว่าเปิดตู้ก็คือตรวจเช็คของนะของส่งมามีรายการอะไรบ้างตรวจเช็คนะฮะคือระหว่างทางเนี่ยไม่ได้โดนลมพายุไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะก็ตรวจเช็คนะฮะพอตรวจเช็คเสร็จปุ๊บรถเนี่ยก็รับรถมานะฮะแล้วก็ต้องมาลองวิ่งแล้วต้องมาเติมน้ำมันไทยแลนด์แล้วเพราะน้ำมันญี่ปุ่นน้ำมันไต้หวันฮ่องกงจีนอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะเวียดนามก็คนละอย่างกับน้ำมันไทยไม่ได้บอกว่าน้ำมันไทยแย่แต่เขาบอกว่าน้ำมันอื่นดีกว่าดูดีกว่า
2: ถามเป็นความรู้อย่างนี้พี่ต้นน้ำมันเนี่ยเขามาเติมบ้านเราหรือว่าเข้ามาด้วยที่พี่ต้นบอกเมื่อกี
3: ้ก็เติมบ้านเราฮะโดยส่วนใหญ่ครับผมเขาอาจจะมีเรื่องหูเชื้อมีอะไรเข้ามารถแข่งก็ถ้วยรางวัลก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังครับมาแบ่งเป็นสองประเภทที่ยนต์ดีเซลก็จะเป็นแข่งรุ่นที่หนึ่งของดีเซลที่หนึ่งประเภทดีเซลก็เรียกว่าดีตัวดีด็อกนะฮะก็เรียกว่าดีเซลที่หนึ่งแก๊สโซลีนนะฮะก็เรียกว่าแก๊สโซลีนภาษาในโลกเนี่ยเบนซินก็คือแก๊สโซลีนแต่ไทยเดี๋ยวเรียกเบนซินนะครับใช้ว่าเบนซินเนี่ยไปแต่ต่างชาติเขาไม่รู้จักหรอกครับนะครับต้องเรียกว่าแก๊สโซลีนถึงจะแปลว่าน้ำมันเบนซินนะครับแต่ถ้าไปอยู่ลาวก็กาซวนเอ็กซังกาซวนเอ็กซังนี่เป็นภาษาฝรั่งเศสเห็นไหมครับอันนี้ก็เดิมเนี่ยสมัยรุ่นคุณพ่อก็เรียกว่าเติมโซล่ากล่องโซล่าอยู่นี้น้อยคนแล้วนะถ้าไปยุไม่เท่าผมไม่เท่าอาจารย์ไม่เท่าพี่ก๊อตเนี่ยก็ไปเติมดีเซลแล้ว ใช่ไหมนะขออภัยวัยนึงเนี่ยก็จะบอกว่าวัยโซล่าฉะนั้นโซล่าเนี่ยฮะดีเซลบ้านเราเนี่ยก็เป็นมาตรฐานยูโรไฟก็ถือว่าระดับหนึ่งก็ดีนะครับ แต่ก็อยู่ในประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เบนซินเนี่ยนะฮะเกรดบ้านเราเนี่ยมีให้เลือกเยอะจนต่างชาติงงอ่ะนะครับมีโซฮอล95โซฮอล E20มีโซฮอล91ด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีเบนซินเพียวด้วยนะฮะเหมือนว่าเราน้ำมันดีเซลก็มี3เกรดมีพรีเมียมมีดีเซล B7 แล้วก็มี B20 ฉะนั้นต่างชาติเนี่ยเขาต้องมาเรียนรู้เรื่องของการเติมน้ำมัน ว่าเขาเนี่ยจะต้องพรีเมียมไหมเป็นแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็ภาษาสื่อสารเนี่ยนะฮะหลายคันก็เก่งไม่เรียกฉลาดนะเรียกว่าเก่งเอาสติกเกอร์ภาษาไทยแปะฝาถังเลยเติมดีเซลเท่านั้นเติมเบนซินเท่านั้นอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดมากนะครับเพราะว่าบางทีเห็นกระบะบ้านเราเนี่ยฮะเรียกว่าพนักงานหน้าร้านนะฮะบ้านเราก็เรียกเด็กปั๊มแหละไม่ได้เรียกพนักงานหน้าร้านเต็มยศหรอกนะครับแล้วเวลาเติมเนี่ยของเราก็อ่ะเต็มถังพอเต็มถังก็ดีเซลยังไงรถกระบะก็ต้องเป็นดีเซลถูกไหมครับแต่ถ้าต่างชาติเนี่ยไม่ได้เป็นดีเซลนี่ใช่ไหมพอมีฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ไอ้เป็นบินซินก็ต้องบอกนะว่าเป็นบินซินนะไม่ใช่ไปเติมดีเซลไม่ได้นะนะฮะนั้นเด็กปั๊มก็จะได้รับการอบรมแล้วว่าแบบนี้นะอย่างผมเนี่ยผมต้องระวังเพราะว่า Mazda CX-5 ของผมเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเนี่ยบอดี้เดียวกันนะมีทั้งเบนซินและดีเซล
2: ค่ะ
3: มาด้าสองมีทั้งเบนซินดีเซลนั่นญี่ปุ่นมาเนี่ยเขาก็ต้องเติมเขาก็ต้องพูดเลยฝึกพูดภาษาไทยอันดับแรกเลยเบนซินเท่านั้นนะเบนซินเต็มถังดีเซลเต็มถังก็ต้องฝึกพูดภาษาไทย
1: เพราะว่ามาด้าก็จะ
3: ครับ
1: มาด้าที่บอกจะต้องบอกว่าเบนซินดีเซล
3: ได้อาจารย
1: ์ผมเจอเคสบ่อยเคสแบบนี้ก็คือว่าดีเซลเติมเบนซินเบนซินเติมดีเซลเฉพาะมาด้านะเฉพาะมาด้าเนี่ยที่เจอบ่อยมากครับ
2: ก็ส่งผลเสียหายเครื่องยนต์แน่นอนใช่ไหมอาจารย์บางทีติ๊กเกอร์แปะข้างตรงฝาถังเติมน้ำมันเนี่ยที่เราเห็นในบางทีเด็กปั๊มยังเติมเป็ดนะพี่ต้นบ้านเราเนี่ยยังใช้คนบ้านเรา
1: ตามภาษาครับตามภาษามีไทยมีเขมรพม่าเอ้ยมีพม่าเนี่ยต้องติดไว้นะครับบางที
2: มีบ้านเรานี่ต้องมีคนเติมน้ำมันให้แต่ถ้าไปต่างประเทศอย่างที่พี่ต้นเคยไปมาเลยเนี่ยก็ต้องไปเติมเองใช่ไหมฮะไปเติมเองตัดการ์ดเองอะไรมาเนี่ย
3: ครับไทยดีสุดในโลกแล้วครับ
2: ครับผมกำลังดูในเพจของเอเชียเขาทั้งที่แลนลี่ที่นั่งดูกันอยู่เนี่ยฮะนั่งดูโอ้โหแต่ละคันนี่แบบสุดจริงนี่อย่างทีมที่เพิ่งมาลงทีมงานและลูกเรือมาถึงกรุงเทพแล้วกำลังเซ็ตรถเป็นรถมิซูครับที่ผมเห็นอยู่เนี่ยแต
3: ่
2: ชื่อทีมจำไม่ได้ชื่อทีม
3: ลาลีอาร์ครับลาลีอาร์ฮะมีทีมหลักก็เป็นลาลีอาร์แต่ก็หลายทีมจากประเทศญี่ปุ่นก็ใช้รถมิซูบิชิครับ
2: อืม
3: ครับมิซูบิชินี่เป็นสนใจเลยครับ
2: ฮะคราวนี้ต้องถามพี่ต้นว่ารถที่ขึ้นมานี่คือพวงมาลัยขวาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่มาแข่งบ้านเราหรือว่าแล้วแต่นักแข่งถนัดเลย
3: ครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับอย่างว่าเวียดนามก็ซ้ายครับ
2: ก็
3: มีหลายประเทศอยู่ครับ
2: เห็นดูในเพจถ้าใครสนใจนะวันนี้วันเสาร์ก็เข้าไปดูทีมต่างๆเนี่ยถ้าเห็นบอกว่าโอ้โหทีมงานอย่างพี่ต้นบอกเนี่ยผมที่เห็นมียิปทีมงานญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็มีชื่อนักแข่งที่เราคุ้นหูหลายท่านเนี่ยที่เป็นแฟนคอการแข่งขันนะครับก็จะรู้จักชื่ออันนี้เป็นเบอร์ต้นๆเนี่ยลงแข่งแน่นอนนะครับพี่ต้นเบอร์ต้นๆประเทศเราบ้านเราเนี่ยก็คือลงแข่งในรายการนี้พอเยอะพอสมควรนะครับหลายท่านทีเดียวก็เป็นอย่างโตโยต้าที่ผมเห็นนี่ก็สวยมากที่ลงแข่งนะครับแล้วก็ทีมคาร์ฟอร์ไลท์เองใครอยากเห็นรถคาร์ฟอร์ไลท์ก็เข้าไปดูที่พี่ต้นเข้าไปรู้สึกเอเชียคอนที่เขาก็แชร์โพสต์ของพี่ต้นไปด้วยนะครับ
3: อันนั้นก็เป็นทีเซอร์ครับเป็นทีเซอร์คือเรายังไม่ได้ติดสติกเกอร์เบอร์แข่ง
2: 145
3: นะครับแล้วก็บางอย่างมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยผมก็เลยให้เป็นทีเซอร์ว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วฮะแต่พร้อมในใจนะครับนะฮะคืนวันนี้เราคุยกันวันเสาร์เนี่ยคือวันศุกร์อ่ะนะฮะ4-5 ทุ่มอาจารย์ปุ๊กก็ยังวิ่งจูนรถอยู่เลยวิ่งเก็บข้อมูลรถอยู่เลย
2: คร
3: ับ แล้วก็รถแข่งมันจะพร้อมถึงนาทีสุดท้ายอ่ะครับ
2: ฮะ
3: นะครับก็ประมาณนั้นครับ
2: แต่ว่าของคาร์ฟอร์ไลท์เองต้องถามอาจารย์ที่ตอนนี้จูนเก็บข้อมูลเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ก็เก็บเรื่อง Data แล้วก็ feedback ในเรื่องของการปรับแต่งปรับจูนเนี่ยคือเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของรถก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องเอาชนะปัญหาในเรื่องของไฟโชว์และเซฟโหมดซึ่งฟอร์ดเนี่ยเรียกว่าจากประสบการณ์เนี่ยเรียกว่าผู้ดีจ๋าเลยครับเรียกว่าอะไรสะกิดไม่ได้เลยไปแจโชว์ ไม่ยอมให้ตรงนั้นทำงานไม่ยอมให้ไอ้นี่ทำงานก็คือว่าก็เราก็ต้องหาวิธีเรียกว่าทำให้ระบบทุกอย่างในสิ่งที่เราต้องใช้จะต้องทำงานแล้วสามารถใช้งานได้ก็เรียกว่าเราพอเราเข้าใจเรื่องรถแล้วเรารู้ว่าอะไรที่ทำได้และทำได้แค่ไหนและทำให้เราใช้งานได้ในสิ่งที่ต้องการส่วนปัญหาเรื่องไฟโชว์อะไรต่างๆเนี่ยสำหรับรถแข่งเนี่ยถ้าไฟโชว์แล้วไม่ดับไม่มีปัญหาตรงนี้ที่ผมพยายามแก้ไขเรียกว่าไฟโชว์หน้าปัดแล้วไม่มีปัญหาไม่เกิดเซฟโหมดรถสามารถใช้โหมดที่ต้องการใช้งานได้ก็เรียกว่าเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วการปัดจูนวิ่งไปเหยียบดูรวมถึงกติกาที่มีการบังคับต่างๆนะครับต่างๆในเรื่องของการบีบปากเทอร์โบการเรียกว่ารถเนี่ยมีแอร์โฟลว์ระบบต่างๆเรียกว่าจะการจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยเรียกว่ามีความละเอียดค่อนข้างสูงแล้วก็มีความอ่อนไหวสูงดังนั้นคือกติกามีการบีบท่ออากาศหรือปรับเปลี่ยนท่ออากาศผมก็ต้องดูว่ามีอะไรที่จะทำให้เกิดปัญหาไหมตอนนี้วิ่งเก็บเสร็จเรียบร้อยเนี่ยในเรื่องของของเทอร์โบแล้วก็ปาเทอร์โบหรือว่าระบบต่างๆที่เราต่อเสริมเข้าไปเนี่ยลองวิ่งเทสทดสอบแล้วทุกอย่างสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เรียกว่าไม่ได้เจอปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการขับขี่ได้เรียกว่าใช้งานได้นะตอนนี้ก็คือเหลือแต่ว่าเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยในเรื่องของอุปกรณ์ที่จะใส่เพิ่มเติม USB สายชาร์จอะไรต่างๆเนี่ยก็เอ็กเซสซอรี่ต่างๆก็จะค่อยๆใส่เสริมครับแต่ในเรื่องของโปรแกรมแล้วก็ระบบ ECU ระบบควบคุมต่างๆก็มั่นใจครับมั่นใจเรียกว่ามั่นใจเกินร้อยครับเกินร้อยต้องบอกเกินร้อยครับ
2: ครับเมย์ก็พูดคือผู้สร้างแล้วก็ผู้ขับทั้งสองท่านนะครับแต่ว่าต้องถามพี่ต้นอย่างนี้ว่าในกติกาการแข่งขันเนี่ยที่บอกว่าวันนี้วันเสาร์เนาะที่ต้องมีการตรวจรถแข่งอันนี้ในการตรวจรถแข่งเนี่ยกรรมการเขาต้องดูอะไรบ้างพี่ต้นคือหลายรุ่นที่พี่ต้นบอกว่าบางรถทุกที่มาลงแข่งขันเนี่ยมาก็จะมีหลายรุ่นหลายเขาเรียกอะไรหลายแบบแต่ว่ากรรมการตรวจเพื่อจะไม่ให้เอาเปรียบกันในส่วนไหนบ้างและก็ความปลอดภัยที่พี่ต้นต้องตรวจเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างพี่ต้นเล่าให้ฟังหน่อยครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้
3: อันดับแรกเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ
2: ค่ะ
3: รถแข่งทั้งหมดเนี่ยระบบเซฟตี้เนี่ยเหล็กดามเนี่ยที่เรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าโลบานะครับก็ต้องแข็งแรงซึ่งการแข่งทั้งเรียบสนามช้างสนามพัทยาเซอร์กิตกับการแข่งขันและรีที่พวกเขาทำที่เนี่ยโลวาไม่เหมือนกันสักอย่างหนึ่งนะครับจะมีต้องมีดามคานสองชิ้นที่ตรงประตูหน้าเป็นตัว X ก็ได้นะฮะสองชิ้นหลังคาต้องเป็นตัว X คานหน้าต้องมีสองชิ้นนะฮะเสาเนี่ยนะฮะเราเสาลงมาหนึ่งต้นเนี่ยนะฮะก็ต้องมีค้ำเรียกว่าค้ำซุ้มล้อนะครับแล้วตรงหลังคาเนี่ยแผงหลังเนี่ยนะฮะก็ต้องมีเหล็กค้ำยิงพื้นถ้าเหล็กค้ำยิงพื้นก็ต้องสร้างเป็นกล่องขายืดต้องมี6ขาก็คือเป็นรูปตัวยูตรงกระจกหน้าเป็นรูปตัวยูตรงเรียกว่ากระจกหน้าเรียกว่าเสาเอเพล่ายูตัวที่2ก็คือตัวประตูขับอันนี้เรียกว่าเสาบีประตูตัวที่3เรียกว่าเสาซีต้องมียู3ตัวแล้วก็มีเอ็กกลางแล้วก็มีเอ็กข้างๆแล้วก็มีเส้นเดินจากเสาเอนะฮะที่ตรงพื้นนะลากยาวมาด้านหลังมันก็คือกล่องดีๆนี่แหละ
2: ครับ
3: แต่ดามตัวเอ็กไม่หมดเลยนะครับแล้วก็จุดยึดเซฟตี้เบลเนี่ยเซฟตี้เบลที่เราขับรถกันทุกวันเนี่ยครับเซฟตี้เบลแข่งเนี่ยจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเซฟตี้เบลแข่งเนี่ยก็จะเป็นพุกตัวใหญ่ถ้าเทียบเป็นหุ่นเดี๋ยวก็จะประสาทช่างเกินไปเอาไว้เท่าดูหัวนิ้วโป้ไม่ใช่นิ้วก้อยอ่ะนะฮะฝังไว้ที่ตัวถังแล้วด้านใต้เนี่ยนะฮะก็ภาษาเรียกว่าอีแปะหรือว่าแหวนเนี่ยนะฮะต้องใส่รองนะฮะแล้วก็ต้องมีเชือกการเชื่อมแล้วก็เป็นพุกใส่เข้าไปแล้วก็ต้องมีการขันน็อต2ตัวโดยแข็งแรงฉะนั้นเบลเราเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับเบาะแต่ไปยึดติดกับตัวถังเลยนะครับเบลเนี่ยต้องมาจากไหล่นะฮะไหล่ทั้งสองข้างมาจากเอวและตรงหน้าขานะครับตรงหน้าขาเนี่ยลงไปที่พื้นแปลว่าเบลเนี่ยจะต้องมี5หรือว่า6จุดรถแข่งแบบนี้มันสูงครับแล้วมันก็วิ่งป่าวิ่งออฟโรดโอกาสในการพลิกคว่ำตะแคงเนี่ยสูงมากไม่เหมือนที่เตี้ยในสนามช้างคนละแบบกันนะครับแล้วก็อันนี้คือว่าระบบเซฟตี้ของตัวนักแข่งเองนะฮะตัวถังที่ความปลอดภัยนะในรถมีอะไรในรถก็ต้องมีถังดับเพลิง ในรถมีสวิตช์ตัดไฟทั้งในนอกรถและในรถในรถมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลนั่นไม่ใช่ว่าเปิดมาเจอยาธาตุปวดหัวตัวร้อนถวายพระไม่ได้นะต้องเปิดมาต้องมีกันไกต้องมีผ้าก๊อซต้องมียาแดงต้องมีนะยาทาต้องมีเป็นพลาสเตอร์อ่ะ
2: ครับ
3: นะครับอันนี้อุบัติเหตุที่เลือดจะต้องออกนะไม่เกิดปวดหูปวดท้องเนี่ยคนละแบบกัน
2: ต้องมีชุดทำแผลใช่ไหม
3: ใช่ต้องมีชุดทำแผลนะครับต้องมีสามเหลี่ยมสะท้อนแสงในรถนะฮะกรณีที่รถเสียจอดแอบซ้ายแอบขวาเนี่ยต้องมีสะท้อนแสงไว้เพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยปกติเราก็วิ่งซ้ายเอาแอบซ้ายแต่ที่ต่างประเทศมาเนี่ยไม่รู้ว่าจอดแจบไว้แจบซ้ายขึ้นอยู่กับโมเดลของเขาแหละนะครับแล้วก็รถเนี่ยหมวกกันน็อกเนี่ยไม่สามารถที่จะหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์มาแข่งกันไม่ได้ต้องเป็นหมวกกันน็อกที่ได้รับการรับรองจาก FIA เท่านั้นส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อดังๆก็แพงทุกอันละหมวกอ่ะไม่ต่ำกว่าหมื่นแต่ละใบอ่ะครับ
2: ครับ
3: สองสามหมื่นเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่เขาแข่งกีโมโตจีพีเหมือนกันแบบนั้นเลยแล้วหมวกเนี่ยต้องฝังลำโพงไว้เนี่ยก็จะสื่อสารคุยกับผู้นำทางและเรียกว่าเนวิเกเตอร์ได
2: ้
3: นะครับถ้าเกิดนักบินเนี่ยผู้ขับที่หนึ่งที่อยู่ทางขวานักบินที่สองที่อยู่ทางซ้ายนะครับอันนี้คือเครื่องบินแต่นี่คือรถยนต์เราเป็นรถพวงอะไรกว่าก็จะเป็นคนขับขวาด้านซ้ายผู้นำทางแต่ถ้าเวียดนามเนี่ยไดเวอร์ก็อยู่ซ้ายนะครับผู้นำทางก็อยู่ขวาสลับกันแล้วแต่ประเทศไม่เหมือนกันนะครับก็สื่อสารกันได้ถามว่าทำไมต้องมีไมค์คุณตระกูลไม่ได้ยินหรอกใส่หมวกกันน็อกอ่
2: ะ
3: เสียงมันดังและอย่างหนึ่งถ้าเกิดไปวิ่งป่าวิ่งเขาวิ่งคณาไปตกคณาติดลมอย่างเงี้ยครับวีนี่ต้องไปดึงไปลากเนี่ยมันไม่ได้ลงมาจากรถแล้วยืนชี้เอาดึงด้านมันง่ายแค่นั้นเองครับมันต้องใช้บลูทูธที่อยู่ในหัวด้วยเพราะในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราก็จะไม่ได้อนุญาตให้ถอดหมวกกันน็
2: อ
3: กการถอดหมวกกันน็อกเนี่ยแปลว่าไปถึงฟินิชแล้วถึงจุดเบรกแล้วจุดเติมน้ำมันถึงจะถอดหมวกกันน็อกได
2: ้
3: นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้พูดถึงตัวรถในภาพรวมนะแต่ตัวรถในการแข่งขันเนี่ยมันก็มีระบบช่วงล่างที่ต้องแข็งแรงมากปกติสมความแข็งแรงระบบเครื่องยนต์อย่างที่อาจารย์พูดว่านั่นแปลว่าระบบน้ำหล่อเย็นน้ำมันระบบน้ำมันเครื่องระบบน้ำมันเกียร์นะฮะน้ำมันทันเฟอร์น้ำมันเฟืองหน้าเฟืองหลังน้ำมันพาวเวอร์อย
2: ่
3: างเงี้ยครับน้ำมันเบรกนี้ครับทุกอย่างมันต้องพร้อมหมดก็คือใหม่หมดครับก็คือเซ็ตรถใหม่พอวิ่งไปหนึ่งวันเสร็จกลับมายางก็ต้องเปลี่ยนยางก็จะเล่นใหม่ทุกวันใส่ข้างหน้าข้างหน้าก็ไปข้างหลังนอกจากข้างหลังแล้วก็ถอดเก็บหมดเลย
2: ครับ
3: อายุยางก็ได้แค่1วันนะครับผ้าเบรกก็อายุได้แค่1วันหมดวันนี้ผมแข่ง7วันเนี่ย6วันเนี่ยจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยก็ชุดผ้าเบรก6ชุดไม่กลับไปใช้ซ้ำเปิดเกาะใหม่หมดเลยเพราะทุกอย่างก็ต้องให้มันสดเพื่อที่จะคืนความสมบูรณ์สําหรับรถแข่งช็อคอัพอ่ะรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะไปช็อคอัพได้แค่4ต้นหน้า2หลัง2รุ่นโอเพ่นเนี่ยช็อคอัพได้ล้อละ2ตัว
2: oh.
3: 4ล้อก็8ตัวแล้วก็มีตัวกันกระแทกอีกภาษาอังกฤษเรียกว่า stop ได้อีก2ตัวแปลว่าคันนึงเนี่ยเขาจะมีชุดรับแรงกระแทกทั้งหมดเนี่ย3ตัว3 4ก็12เรียกว่าทั้งหมด12ตัว
2: ฮะ
3: โอ้เยอะมากเขาบินได้เลยรถพวกเขาทั้งนั้นเขามีปีกแต่เขาบินได้เลยครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: ต้องถามอาจารย์พวกอย่างนี้นิดนึงอ่ะพี่ต้นถามอาจารย์พวกไว้ในของอาจารย์เนี่ยต้องเป็นเขาเรียกเป็นทีมเซอร์วิสด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์นี่ต้องไปด้วยใช่ไหมครับ
1: ก็จริงๆก็เป็นทีมเซอร์วิสเนี่ยจะต้องดูทุกอย่างผมดูทั้งทางด้านเทคนิค
2: คือ
1: เรียกว่าทั้งคันคือรถคันนี้ทั้งคันเนี่ยคือผมเข้าใจทั้งหมดว่าอะไรอยู่ตรงไหนน็อตขันตรงไหนไอ้นี่ร้อยตรงไหนก็คือว่าเราจะวางแผนแล้วก็เหมือนเราจะให้ช่างทำอย่างผมให้ช่างทำก็คือจะรู้ว่าอันนี้น็อตร้อยอย่างนี้นะอันนี้ล็อตร้อยอย่างนี้ไอ้นี่หันตรงไหนไอ้นี่คืออะไร
2: คือ
1: เรารู้ไดอะแกรมของรถคันนี้ทั้งคันแล้วก็การเซอร์วิสก็คือช่างช่วงล่างช่างช่วงล่างก็จะทำเบรกทำอะไรต่างๆแล้วเวลาเกิดปัญหาอย่างนี้จะต้องแก้ไขยังไงหรืออะไรยังไงแล้วก็องค์ประกอบโดยรวมก็คือเวลารถเหินรถเนื่องจากว่าเคยเจอประสบการณ์ก็คือรถไปชนหินแล้วก็มาน้ำแตกเนี่ยก็ทำให้การแข่งขันเรียกว่าเราก็เสียเวลาพอสมควรอันนี้จากประสบการณ์ก็คือเราจะต้องคลีนอย่างเช่นรถไปทำโชคหรือทำช่วงล่างมาเนี่ยเราก็จะมาคลีนอีกทีก็คือว่าไม่ให้เกิดปัญหาตรงนี้แล้วก็ระบบต่างๆเรียกว่าจะต้องมีการวางแผนค่อนข้างเยอะครับเยอะต้องเยอะแล้วก็จากประสบการณ์ที่แข่งขันมาก็ร่วมจะ10ปีละในเรื่องของคอร์สทันที ประสบการณ์ที่สำคัญในสิ่งที่เราเจอแล้วเรามาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ปัญหาหลักๆก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีของระบบแอคชั่นระบบ ABS หรือระบบเครื่องยนต์ต่างๆถ้าเราควบคุมและเอาชนะได้ผมว่าเราสามารถเอารถทุกรุ่นเนี่ยมาลงแข่งขันได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งต้องบอกว่าเราไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเราจะทำคันนี้ให้ดีที่สุดและให้สมบูรณ์ที่สุดและสามารถวิ่งไปข้างหน้าได้ทุกวันโดยที่ไม่เกิดปัญหาที่ระบบเซฟโหมดต่างๆซึ่งผมว่าหลายทีมก็เจอปัญหาแต่ว่าแต่ละคนก็หาวิธีการแก้ไขกันไปแต่เรื่องประสบการณ์จากการทำรถฟอร์ดที่หลายปีต่อเนื่องกันมาเลยเข้าใจว่าปัญหาความละเอียดละอ่อนของรถเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็ปัญหาที่จะเกิดคืออะไรก็ตอนนี้เรียกว่าเราก็เรียกว่าสมบูรณ์นะครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์ก็ลองกับอาจารย์ต้นเนี่ยลองไฟเป็นยังไงเพราะว่าการปรับจูนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกียร์เรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของเทอร์โบหรือระบบต่างๆไม่ได้ปรับจูนให้ผมเป็นคนขับแต่ปรับจูนให้จานต้นเป็นคนขับแล้วก็ตัวจริตของเครื่องยนต์หรือเกียร์อาจารย์ต้นจะเป็นคนคอมเพลนว่าต้องการตรงนี้ต้องการตรงนั้นตรงนั้นเสริมตรงนี้ผมก็จะมีการในการเกียร์แล้วกับปรับซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับคนขับมากที่สุดดังนั้นการออกแบบรถแข่งคันหนึ่งคือนักแข่งจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับรถเรียกว่าสามารถเรียกแล้วได้ตรงจุดที่เหยียบแล้วก็ตรงจุดที่จะต้องการใช้แต่เพราะว่าสรีระอย่างผมไปนั่งเนี่ยบอกผมเหยียบคันเร่งผมพอแล้วผมอยากได้แค่ตรงนี้ผมพอใจแล้วแต่การต้องสรีระการนั่งเป็นอย่างนี้ก็คือเราก็ต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของการปรับจูนอะไรต่างเพื่อให้คนขับเรียกว่าไม่ต้องมีความเครียดกับเรื่องรถมีอย่างเดียวก็คือว่ามองไปข้างหน้าควบคุมรถให้ได้แล้วก็ระบบต่างๆก็คือไม่พยายามเราพยายามจะไม่ให้เกิดปัญหานะครับแต่ว่าการแข่งขันต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องเจอปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าทุกปัญหาผมจำลองและพยายามให้เกิดปัญหาแล้วเราแก้ไขนะครับก็เรียกว่าเป็นการสื่อสารที่ระหว่างอาจารย์ต้นเนี่ยก็คือว่าเวลาเทสทดสอบเนี่ยเรามาวิเคราะห์กันช่วงเนี้ยคือนอนน้อยต้องบอกเลยว่านอนน้อยครับนอนน้อยแต่นอนนะครับ
2: ก็อย่างนี้ทีมอย่างที่พี่ต้นบอกอย่างที่อาจารย์บอกว่า Car for Life ไม่ใช่ทีมที่เก่งที่สุดและว่าหมายถึงว่าล้ำที่สุดใช้รถดีที่สุดแต่ว่ารถคันนี้สร้างมาด้วยประสบการณ์ที่พี่ต้นอยากได้อย่างหนึ่งที่ผมเห็นคือว่ารถแข่งนี่แอร์เขาต้องตัดแอร์เลยพี่ต้นบอกแอร์คันนี้ต้องเย็นคือปัญหานี่คือประสบการณ์ที่พี่ต้นเอานำมาลงในรถแข่งคันนี้คันนี้ดีไซน์ตามพี่ต้นยังไงบ้างที่มันจะแตกต่างจากที่พี่ต้นเคยขับมาคันก่อนๆที่ขับมาพี่ต้น
5: หลักการเนี่ยการแข่งขันแบลลี่แบบเนี้ยก็เป็นการแข่งมาราธอนประเภทหนึ่ง
2: ครับ
5: แล้วมาราธอนเนี่ยรถแข่งจะต้องสตาร์ทเครื่องตั้งแต่ก่อน8 โมงเช้าซึ่งกฎการเนี่ยเขาจะบังคับว่ารถแข่งเนี่ยมอเตอร์ไซค์รุ่งหน้าเนี่ยเขาต้องสตาร์ทตั้งแต่ตอน7 นาฬิการ ถยนต์อ่ะสตาร์ทเวลา8 นาฬิกาเขาว่าสตาร์ทไม่ใช่ตื่นมาแล้วสตาร์ทเครื่องนะสตาร์ทก็คือลงเวลาที่จะร่วมกันแข่งขันร่วมกิจกรรมวันเนี้ยเข้าเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็จะเริ่ม7 โมงแปลว่าเขาต้องตื่นแต่6 โมงเขาต้องมารอคิวกรรมการลงเวลา7 โมง7 โมงตรงป้าย1 นาทีป้าย2 นาทีป้ายมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะเรียงกันคนละนาที8 นาฬิกาเสร็จปุ๊บเนี่ยคันที่นำคันแรกเนี่ยก็จะสตาร์ทก่อนอ่ะ8 นาฬิกา 2 นาที4 นาที 6 นาทีไปถึง9 นาฬิกาปุ๊บผ่านไปแล้ว30 คันก็แปลว่า2,000 ต่อ 2 นาที1,000 ต่อ 2 นาทีนะครับรถก็ต้องเราเนี่ยต้องไปรอรถสตาร์ทก็แปลว่าต้องไปรอตั้งแต่ก่อน8 โมงถูกไหมครับ
2: ครับ
5: วิ่งไปผมอยู่พัทยาเนี่ยสตาร์ทพัทยาจากแนมพาราโซไปละไปเข้าสนามใจเขตไปเข้าท่าตะเกียบเข้าสตาร์ทจริงเนี่ยเขาให้เวลา2 ชั่วโมงผมสตาร์ท9 โมงเนี่ยผมไม่ใช่คันแรกไง
2: ใช
5: ่9 โมงบวก2 ชั่วโมงเนี่ยผมว่าสตาร์ทเข้าป่าเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า special state SS ผมมาสตาร์ทเข้าใน SS เนี่ยผมก็มาสตาร์ทตอน11 โมงตรงถูกไหมครับ
2: ใช่
5: วิ่งอีก200กิโลในป่าผมก็มีเวลาอยู่3ชั่วโมงโดยเฉลี่ย3ชั่วโมงบวกลบก็ไม่หนีกันเท่าไหร
2: ่
5: เพราะว่า200กิโลเนี่ยก็3ชั่วโมงก็จะเฉลี่ยกิโลเมตรละ1ชั่วโมงจะได้70กิโลเมตรถูกไหมครับความเป็นเฉลี่ยก็คือ70กิโลต่อชั่วโมงแต่ความเป็นจริงเนี่ยไม่มีหรอก3ชั่วโมงอ่ะจะเป็น4ชั่วโมงเพราะว่าเฉลี่ยจะเป็น60จะช้ามันก็มีเร็วบ้างช้าบ้างแต่กรรมการเนี่ยก็จะเฉลี่ยเลยว่าก็ต้องแม่6ไปเนี่ย6 2 6 2 18 6 3 6 1 6 2 12 6 3 18 6 4 24ก็จะ3ชั่วโมงครึ่งกับ4ชั่วโมงอ่ะ
2: เ
5: มื่อกี้บอกผมจะตาร์ท11โมงคือเพลนถูกไหมบวก4ชั่วโมงผมก็ไปจบตอนบ่าย3บ่าย3เนี่ยผมจบแถวกบินบุรีแล้ว
2: คร
5: ับแล้วผมก็ไปพักที่สีมหาโพธิ์อีกอำเภอหนึ่งเรียกว่านิคมอุตสาหกรรม304วิ่งไปอีก100กิโลผมจบบ่าย4เนี่ยผมไปถึงโรงแรมเนี่ยส่งใบลงเวลาเนี่ยก็ประมาณ5โมงเย็นครับนั้นตอน5โมงเย็นปุ๊บเนี่ยอาจารย์ปุ๊บก็จะรอล้างรถและรอมุดใต้ท้องดูโคลนดูล้อดูยางเป็นแบบไหนยังไงเครื่องเนี่ยจะดับจนมาถึงอาจารย์ปุ๊บเนี่ยตอนเวลา 17:00 นครับนั่นแปลว่าเครื่องผมเนี่ยสตาร์ตั้งแต่ 7:00 นจนถึง17ก็คือตอน5โมงเย็นถูกไหมครับ
2: ฮะ
5: 10ชั่วโมงครับต่อวัน
2: อืม
5: ทุกวันก็ประมาณนี้อันนี้ครับก็เลยทำให้ว่าไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกเนี่ยต้องเปิดแอร์ตลอด
2: อืม
5: การที่เปิดแอร์หนึ่งเนี่ยเซฟพลังงานของตัวนักแข่งสองเนี่ยถ้าเราไม่เปิดเครื่องยนต์ที่ไปเป็นไอร้อนเนี่ยเนื่องจากรถแข่งไม่มีพรมปูพื้นนะ
2: ฮะ
5: เป็นชิ้นเหล็กโลหะเลยนั่นการชิ้นเหล็กโลหะเนี่ยมันทำความสะอาดง่ายมันก็เบาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดไม่เป็นฉนวนไฟนะครับนั้นพื้นหินมันโดนใต้ท้องมันจะก้องแก้งเต้งปังก็ตลอดเวลาแหละใต้ท้องอ่ะไปครอบหินครอบไม้ก็จะคึกกักดังสนั่นเลยใต้ท้องเนี่ยนั่นแปลว่าไอร้อนที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ฝ้าจากที่กระจกรอบคันถามว่ามีฝนตกไหมตกทุกวันครับสิงหาคมเนี่ยเดือนแห่งฝนเลยแล้วเดือนแห่งฝนเนี่ยพอฝนตกไม่มีแอร์ไม่เย็นก็ขับไม่ได้แล้วต้องแง้มหน้าต่างต้องเอามือเช็ดกระจกเพื่อที่จะไม่ให้ฝ้าจับแล้ว
2: ครับ
5: นะครับอ่ะกรณีถ้าแอร์เสียทำไงแอร์เสียก็ผมก็ต้องสำรองแชมพูสระผมเนี่ยขวดแชมพูเนี่ยซื้อเซเว่นเนี่ยทามือเลยแล้วก็มือเนี่ยลูบไว้ให้แชมพูเนี่ยมันเคลือบที่กระจกด้านในแล้วเวลาน้ำมันเกาะมันจะวิ่งเป็นเม็ดน้ำลงไปข้างล่างสมัยก่อนแชมพูเนี่ยก็ใช้ใบยาสูบครับบุหรี่เนี่ยบุหรี่คนแก่ใบยาเส้นนะครับถูมือน้ำมันหมาแล้วก็ใบยาสูบแบบถูที่กระจกน้ำมันจะไม่เกาะครับมันเป็นเหมือนน้ำกิ้งบนใบบอนด้านในนะอันนี้เป็นเทคโนโลยีชาวบ้านที่เราก็ใช้กันมานานแล้วแล้วทุกวันนี้ถ้าเกิดปัญหากับแอร์ก็ได้ใช้ครับอันนี้ครับแล้วทีนี้พอมันวิ่งไปทั้งวันเนี่ยทุกวันมันลักษณะอย่างนี้ครับนอกจากแอร์แล้วเนี่ยรถเราเนี่ยต้องมีวินดึงหน้าดึงหลังนะครับติดทั้งด้านซ้ายก็ดึงไปข้างหน้าติดดึงหลังแล้วก็สวิตช์กดวินก็อยู่ในรถนอกจากวินแล้วเนี่ยพอท้ายเราเนี่ยล้อสองข้างก็หมุนเท่ากันได้ด้วยปกติมันเลี้ยวขวาเวลาเราหยุดเตือนเนี่ยล้อหลังเนี่ยขวาก็อยู่ชิดฟุตบาทถูกไหมครับ
2: ครับ
5: ล้อหลังซ้ายก็จะอยู่ข้างนอกเหมือนเดินสวนสนามวงเลี้ยวเห็นไหม
1: ครับ
5: อันเนี้ยปกติธรรมชาติมันต้องหมุนไม่เท่ากันแต่รถเราสามารถกดปุ่มเนี่ยมันเป็นปุ่มพิเศษตลอดผมมันคือล้อหลังซ้ายกับขวาให้มันหมุนเหมือนกันปุ่มพิเศษเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า differentialdifferential lock ผมจะลิ้นรัวไปแล้ว อันนี้รถทุกคันมีหมดไม่ใช่ผมมีแล้วคันอื่นไม่มีหรอก
2: ครับ
5: นะครับทุกยี่ห้อที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อมีเหมือนกันหมดนะครับอันนี้คือหลักการที่เราต้องไป คุกฝุ่นลุยโคลนทางลูกรังทางป่าทางแคบแล้วก็ไปเนี่ยออกไปตอนเช้าเนี่ยกลับมาเนี่ยอย่าคิดว่ากระจกข้างอยู่นะ
2: ครับ
1: ครับ
5: ไม่อยู่ทุกวันแหละเนื้อกระจกหลุดบ้างพับบ้างหักหล่นตรงไหนก็ไม่รู
2: ้
5: นั้นพาอาจารย์ก็ต้องเตรียมสำรองอีก
1: ครับ
5: ต้องเตรียมสำรองอีกก็ต้องเอาเทปใสๆเนี่ยพันเนื้อกระจกไว้สมมุติถ้าจะหลุดเนี่ยก็อย่าให้เนื้อมันหล่นหายเพราะกระจกเดี๋ยวมันเอื้อมมือแตะไม่ได้ไงก็ต้องเอานิ้วกดปรับให้มันซ้ายขวาซ้ายขวาต่อให้พับหักไว้เนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยหรอกเพราะถนนในเส้นทางแข่งเนี่ยก็ไม่ใช่ป่าอย่างเดียวบางทีมันเป็นชุมชนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ระบบเซฟตี้เนี่ยรถเราไม่ได้เร็วที่สุดคันหลังอาจจะเร็วกว่าเราก็ได
2: ้ครับ
5: ใช่ไหมครับเขาอาจจะขึ้นมาแซงเราก็ต้องมองกระจกหลังว่ามีขันหลังตามมาไหมเห็นแสงไฟมาแล้วเอาตามมาแล้วนี่นะถ้าเร็วกว่าก็ต้องแอบไปอะไรเงี้ยครับ
2: บาง
5: ทีทางมันยากๆเนี่ยอาจจะหลงทางสองสามคันบ้างเรามาอ้าวคันนี้แซงเราไปไหนมาเนี่ยเรายังไม่แซงใครสักคันเรามาตามหลังได้ไงเราก็สตาร์ทลองไว้นี่นะอะไรอย่างเงี้ย นี่บ่อยสตาร์ทเราไม่ได้แซงใครแต่คันหลังมาแซงเราเฉยเลยอ่ะก็มีครับก็มีก็มีครับ
2: แต่ว่าคาร์ฟอร์ไลท์เนี่ยกว่าจะสร้างเป็นรูปเป็นร่างรถเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอาจารย์กับพี่ต้นลงทุนไปแต่เรามีเขาเรียกมีพวกกันที่ให้การสนับสนุนในการสนับสนุนหมายถึงว่าก็หมายถึงว่าให้ยืมบ้างให้ใช้บ้างอะไรประมาณนี้พี่ต้นอยากได้เวลาช่วงนี้คืออยากขอบคุณหน่อยที่พี่ๆน้องๆหรือพรรคพวกเนี่ยที่ช่วยกันสนับสนุนจนเป็นทีมคาร์ฟอร์ไลท์ได้ลงแข่งเนี่ยมีใครบ้างพี่ต้นเอาเป็นรายๆไปว่าใครสนับสนุนอะไรบ้างจะได้ผู้ฟังจะได้รู้ว่ารถแข่งหนึ่งคันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีนึกอยากทำขึ้นมามันต้องมีออกแบบดีไซน์มาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วครับพี่ต้นแล้วก็ต้องวางแผนว่าต้องใช้อะไรบ้าง
5: ครับอันดับแรกครับต้องขอบคุณอาจารย์ปุ๊กนี่แหละคนที่สารฝันคนสร้างฝันก็คือผม
2: ครับ
5: ผมก็ฝันว่าอาจารย์ปุ๊กถ้ารถจมน้ำเนี่ยเราเห็นนะถ้าเราได้รถจมน้ำนั่นหรือมีนี่มาสักคันอีสุโตต้าน่าจะสนุกอ่ะเดี๋ยวน้ำท่วมเชียงรายอีกแล้วกลับมาอย่างน่านมึงจะอยู่ได้ไม่กี่วันอำเภอเชียงรายจมโคลนอีกแล้ว
2: ครับ
5: โคลนผ่านมาอีกเดือนนึงน้ำหัดใหญ่อีกแล้วอาจารย์ปุ๊กก็จิ้มหนูหาเลยอาจจะคันนู้นคันนี้ผมอ่ะสร้างฝันแต่อาจารย์เป็นคนสารฝันนั้นคนที่สารฝันเนี่ยคืออาจารย์ปุ๊กเขาก็จะเลือกแล้ว1 2 3 4 5เอาคันนี้คันนี้คันนี้คันนี้คันนี้ไม่เอาคันนี้จะสีโคตรจะสีรุ่งคันนี้สีส้มไม่สวยเปลี่ยนเป็นสีเทาผมบอกสีเทาเอามารถตลาดแข่งกับรถสีขาวอย่างเงี้ยนั้น2คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่สร้างฝันกับสารฝันจนทําให้ทุกคนเหนื่อยไปตามกันทําเหนื่อยตรงไหนเหนื่อยด้วยความภูมิใจเหนื่อยด้วยสนุกอย่างเช่นวันอาทิตย์เนี่ยพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยแทนที่พี่ก็จะมีเวลาอยู่กับครอบครัวเล่นกับน้องแมวครบอยู่ไม่ได้แล้วตอนเช้าไปงานตอนบ่ายก็ต้องนัดเจอพี่ต้นแล้วไอ้เดี๋ยวมาจะไปถ่ายทำพี่ต้นแล้วสตาร์ทที่พัทยาเห็นไหมกรุงเทพพัทยาไปกลับเนี่ยก็300กิโลละใช่ไหมก็ต้องมามันเหมือนกับเป็นงานเหมือนงานเลี้ยงรุ่นน่ะต้องนัดยังไงก็ต้องมาเพราะว่าได้เห็นบรรยากาศในการแข่งขันได้เห็นทีมประเทศต่างๆได้เห็นแชมป์ประเทศไทยแชมป์เอเชียอะไรต่อมีอะไรโอ้โหเหมือนรวมนักมวยกันอ่ะเต้ไปหมดเลยมันก็สนุกนะถ้าคุณชอบรถเนี่ยก็คือเป็นเวทีแรกเปลี่ยนกันด้วยความสนุกสนานอันนี้อันที่สองถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ต้องเป็นของพี่หวี VVP ที่เราไปยืมชุดลมบ่อย
2: ๆ
5: เดี๋ยวใส่ของนั้นพี่หวีเนี่ยก็มีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกันชนหน้ากันชนหลังแผ่นไกลกระแทกใต้ท้องวินหน้าวินหลังทั้งหมดยืมหมดทั้งหมดพี่หวีก็ให้ยืมมานะครับระบบช่วงล่างเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า DTS D-Doc T Thailand S Singapore DTS เนี่ยอยู่ที่สำนัก Powertrain อันนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดเขาก็จะซ่อมฟอร์ดด้วยการมีเทเนนของเขานะครับอยู่ใกล้ๆกับการพวกเส้นทางไปสุพรรณอันเนี้ยสนับสนุนช่วงล่างก็แปลว่าไปประสานงานเอาแหนบจากชื่อห้าง C2 มาสำนัก C ABC อ่ะนะ C2 กับเลข2อ่ะนะฮะ C กับเลข2เนี่ยเอามานะครับแล้วก็ช่วงอัพ DTS นะเอามาอันนี้ก็คือช่วงล่างนะครับแล้วอย่างพระเบรกเนี่ยผมก็ได้พระเบรกเบนดิกส์นะครับ100ปี100ปีเป็นพระเบรกแบรนด์สหรัฐอเมริกานะครับสร้างมา100ปีแล้วก็เอาพระเบรกนี่นะฮะมาสลับตัวนี้กับทีมเราแล้วก็ไม่ใช่แต่พระเบรกไม่ใช่แต่ลายรถแข่งที่ดูสวยดูซอฟๆสีฟ้าใสๆนะครับก็ยังเอารองเท้าบู๊ทเอาชุดน้องพิตตี้เอาร่มมาให้ผมด้วยบอกพี่ต้นผมฝากชุดน้องพิตตี้สองคนไว้กับพี่ต้นด้วยนะเดี๋ยวน้องเนี่ยก็จะเบอร์พี่ต้นก็จะเจอพี่ต้นในวันอาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงพี่ต้นไปจะเบรกจะอะไรน้องเหี่ยวตรงไหนฝากพี่ต้นดูแลน้องด้วยนะเดี๋ยวใช่ไหมน้องเจอผมนะน้องเอาชุดไปเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมฮะผมก็ต้องโยนนะผมก็ต้องไปติดต่อตรงนู้นตรงนี้บ้างถ่ายรูปบ้างผมก็จะบอกว่าอาจารย์ปุ๊กฝากดูน้องพิตตี้นี้สองคนด้วยนะชื่อน้องเบนกับน้องฟางจากพวกก็ต้องไปไม่รู้นะกาแฟเมกาโน่ปาคาปูชิโน่อะไรก็ต้องดูแลน้องเบนกับน้องฟางแล้วสวยนี่สวยจริงสวยจริงเดี๋ยวพี่ก็ไปเห็นก็สวยจริงนี่พ่อเบกช่วงล่างได้แล้วล้อแม็กเนี่ยต้องขอบคุณเลนโซ่เนี่ยเป็นบริษัทคนไทยที่ผลิตประกันส่งออกมาเราในประเทศไทยก็ขายได้เยอะนะครับแล้วก็ส่งออกออสเตรเลียนะครับล้อแม็กที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นสเปคออฟโรดในออสเตรเลียก็มีระบบการผลิตที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าล้อแม็กปกติทั่วไป
2: ครับ
5: นะครับกระจนหน้าแผ่นไรกระแทกเรียกว่าไรวอลจากประเทศรัสเซียนะครับสโนว์เกิลชื่อยี่ห้อซาฟารีจากประเทศออสเตรเลียวินเนี่ยชื่อวอน WARN นะครับอันนี้จากสหรัฐอเมริกาแต่อันนี้ผมดูตามไล่ตามโลโก้ในเสื้อเลยนะแขนเสื้อขวาผมเนี่ยต้องขอบคุณน้ำมันเครื่องดักแฮมนะครับของเหลวทั้งหมดในรถยนต์เนี่ยน้ำยาหล่อลื่นน้ำมันหล่อเครื่องน้ำยาหล่อเย็นเฟืองหน้าเฟืองหลังเนี่ยของดักแฮมนะครับ SST ต้องพาร์ทพี่โอเนี่ยเมื่อกี้ไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสนับสนุนส่งเสื้อยืดมาให้ทีมแข่งได้ใช้ไลน์มาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ไทยพัฒนาประกันภัยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมสนับสนุนไทยพัฒนาเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งทีมงานผู้จัดการสาขาพัทยาสาขา8ริ้วสระแก้วมาเจอที่ปักกิ่งสาขานครสวรรค์สาขากำแพงเพชรและสาขาพิษณุโลกพี่ต้นอยากชิมขนมอะไรมื้อเย็นมื้อค่ำจะดูแลให้วางงี้นะแขนเสื้อด้านซ้ายนะครับจานเบรกเนี่ยแบบทรงสแตนดาร์ดเป๊ะแต่เนื้อโลหะเนี่ยอัปเกรดขึ้นไปนะครับระบายร้อนดีนะครับช่องระบายอากาศใหญ่อันนี้คือผ้าเบรกยี่ห้อขออภัยจานเบรกยี่ห้อลันสต็อปลันสต็อปครับแล้วก็ตัวขอลากเนี่ยนะฮะเป็นยี่ห้อแฟกเตอร์จากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็แน่นอนครับสิ่งสำคัญทำให้เราเหาะเหินเดินอากาศแบบอลาดินได้วิ่งช่วงล่างดุดแพไหมดุดพรมอลาดินนั่นคือยางยี่ห้อ Black Bear ภาษาไทยก็คือหมีดำนี่แหละนะครับเป็นยางสัญชาติอเมริกันนะครับขายดีในยุโรปและออสเตรเลียนะครับยางนี่ก็จะจำหน่ายโดย VVP นี่แหละครับเป็นยางที่ราคาไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงเวอร์เกินไป
2: ครับ
5: ในสนามเนี่ยก็เป็นอีกบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าคู่แข่งเนี่ยอย่างเช่นทั้งหมดอีซูซูเนี่ยเขาเป็นยางโยโกฮาม่านะครับของ Ford Thailand เนี่ยยางของ BF Goodrich นะครับแท้ง300เนี่ยยาง BF Goodrich นะครับของ Toyota เนี่ยยางยี่ห้อ Dunlop นะครับของ Rally Art Mitsu เนี่ยจะเป็นยางโยโกฮาม่าเหมือนกับของอีซูซู
2: ครับ
5: นะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทยางซึ่งของญี่ปุ่นก็น่าจะมี Toyota ด้วยนะครับมีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับของยางเนาะนะครับอันนั้นคือในภาพรวมที่ทำให้เรามายืนอยู่วันนี้ได้นะครับสารฝันเล็กๆเนี่ยนะครับคนสร้างฝันกับคนสารฝันเล็กๆเนี่ยสองคนเนี่ยนะฮะผมบอกนอนน้อยก็ได้นอนเนี่ยฮะก็เลยทำให้มายืนวันนี้ได
2: ้
5: จากวันที่รถเนี่ยอยู่ใต้โคลนจมใต้น้ำกว่าจะสร้างมาเป็นคันกว่าจะสตาร์ทติดกุญแจรุ่นไหนก็ไม่รู้ว่าต้องไปจูนให้มันสตาร์ทได้กุญแจทุกวันนี้ประตูกับกุญแจยังเสียบกันไม่ได้ยังไม่รู้จักกันเลย
2: ครับ
5: นะครับกดปุ่มล็อกกับสตาร์ทอย่างเดียวเพราะเราเป็นผู้สตาร์ทนะครับกุญแจมาสะบัดดอกมาเนี่ยเสียบประตูก็คนละอันกันเรายังไม่มีเวลาไปกัดดอกนะครับเห็นไหมครับจนถึงวันนี้ฮะมันก็เปลี่ยนไปจากวันสีเทาเสร็จพอกลับมาเสร็จปุ๊บผมไปใส่วินหน้าวินหลังมาปุ๊บโอ้โหรอนะที่ไหนได้ผมขับไปเทสที่ขอนแก่นไปแล้วกลับมาได้วินด้านหลังมาแล้วรอหนักไปอีกนะครับแล้วก็รถเนี่ยไปจอดอยู่แถวๆหลังสนามบินดอนเมืองนะครับเป็นช็อปแลปสติกเกอร
1: ์อ
5: ันนี้ไม่เอ่ยก็ไม่ได้บางมดเนี่ยสำคัญมากบางมดเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าแก่ที่พัฒนาทำโลบาให้กับผมพัฒนาระบบท่อไอเ

0: ไรเงี้ยพูดไปเนี่ยคุณวิสิตเนี่ยเจ้าของวังมดตอนนี้อยู่ที่เมืองบิสเบนประเทศออสเตรเลียนะครับเขาก็มีช็อปขายอยู่ที่นู่นนะครับมีสาขามีดีลเลอร์เป็นทางก็จะบินกลับมาวันที่13เนี่ยแล้วก็เลยบอกว่า14อ่ะถ้าไงจะตามไปดูพี่ต้นนะที่พิษณุโลกนะครับนั้นความเป็นบางมดกับเราเนี่ยก็ผูกพันกันยิ่งกว่าเพื่อนอีกนะครับนั้นแปลว่าบางมดวันเนี้ยลูกชายก็ต้องก่อนหน้าผมก็ไปลุกขึ้นเป็นพระบวชผมก็ไปอย่างเงี้ยครับผมไปบริจาคน้ําเชียงรายน่านน้ําท่วมโอ้โหเขาจะเอาใส่รถตู้มาเลยพี่ต้นฝากด้วยของบริจาคด้วยอะไรด้วยฉะนั้นเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะครับเราทําบุญร่วมชาติปางก่อนกันมาแน่นอนถึงได้เจอกัน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวมันจะมีคําถามพี่ต้นไปแข่งรถแล้วได้อะไรเนี่ย
1: นั่นแหละน
2: จ
1: ั่
2: รินง
1: แหละ
2: จริงครับคําถามนี้คําถามเนี้ยมี
0: ครับ
2: แล้วก็มันเป็นคำถามที่อยู่ในใจ
1: อาจารย์อาจารย์
0: ต
1: ต
0: อบ
1: อบ
0: หน
1: หน
0: ่
1: ่
0: ออ ย
1: ย
0: ว
1: ว
0: ่
1: ่
0: า
1: าอาจารย์สร้างรถทุ่มเททุกอย่างแล้วได้อะไรเนี่ยมันไม่ได้เงินทองไม่ได้อยู่แล้วมีแต่ควักอย่างเดียวแต่ต้อง
2: ใช
1: ถา
2: ่
1: ม
2: ค
1: อ
2: รา ับ
1: จารย
0: ถ
1: ู์
0: ูกใจ
1: แล้ว
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ด้
0: ่
1: อะไร
2: ก็มีคนเคยถามว่าจุดมุ่งหมายเราคืออะไรก็จุดมุ่งหมายก็คือว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยเหมือนอย่างคันเนี้ยที่ทําขึ้นมาก็ถามว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่อยากจะทําว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะทํารถที่เป็นของเราเองแล้วเป็นทีมแข่งของเราเอง
1: ฮ
2: โด
1: ะ
2: ยที่เราไม่ต้องไปยืมใครหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถกําหนดและวางแผนได้ว่าปีนี้เราจะทําอะไรปีหน้าทําอะไรปีต่อไปเราจะทําอะไรโดยที่ว่าไม่มีแรงกดดันต่างๆก็เรียกว่ามันเป็นความตั้งใจและอยากไปข้างหน้าอยากไปข้างหน้าก็คือว่าความสําเร็จที่ว่ามูลค่าเงินอาจจะซื้อไม่ได้แล้วก็คําถามเนี่ยก็ทํารถเข็นแล้วได้อะไรเพื่ออะไรก็หลายคนที่ถามอย่างนี้ก็คือเขาถามอย่างนี้สุดท้ายก็คือว่าอย่างที่ทำฟอร์ดครั้งแรกที่ทำฟอร์ด
1: ฮะ
2: ทำหากคุณทำฟอร์ดทำแรปเตอร์คุณได้อะไรเนี่ยแล้วก็คุณจะรู้เลยแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าคือเมื่อเราได้สัมผัสแล้วเราได้ทำเราก็จะมีความรู้กับเชี่ยวชาญเราได้ทำ
1: ค
2: ก
1: ่ะ
2: ่อนเราเจอปัญหาก่อนเราแก้ไขก่อนเราไปข้างหน้าก่อน
1: ครับ
2: ก็
1: ก
2: เป
1: ็
2: ็นความตั้งใจแล้วก็เป็นความถามว่าเป็นก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งที่ว่าอยากจะทําแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับก็จากต้นก็แข่งรถกันมาก็เจอปัญหาก็เยอะหลายๆอย่างก็เลยว่าวันนี้พอมันมีโอกาสที่เราสามารถที่จะทําได้เราก็ควรจะต้องทํานะครับคิดว่าเราต้องทําถามว่าทําแล้วได้อะไรอย่างน้อยก็คือสิ่งที่เราได้คือความภูมิใจและสิ่งที่เราได้ทํา
1: ก็
2: คร
1: ก
2: ับ
1: ำหนดมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่เห็นนะครับก็คือพร้อมลงสนามแข่งแน่นอนครับทีมคาร์ฟ
0: ค
1: อ
0: ร
1: ร์ไ
0: ั
1: ล
0: บ
1: ท์ก็ต้องมาถามพี่ต้นเนี่ยถึงคาร์ฟอร์ไลท์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกไงเป็นชื่อของพี่ต้นน่ะที่สร้างขึ้นมาจากคาร์ฟอร์ไลท์จากรายการวิทยุใช่ไหมครับพี่ต้นรายการวิทยุรายการ
0: ถู
1: ห
0: ก
1: นึ่
0: ต
1: ง
0: ้องครับ
1: ที่ดําเนินรายการมันทุกวันนี้ก็เกือบ30ยังไงพี่ต้นหมายถึงว่าชื่อคา
0: ไ
1: ร
0: ด
1: ์ฟ
0: ้
1: อร์ไล
0: ครั
1: ท
0: บ
1: ์เนี่ยที่เป็นแบรนด์
0: เท
1: ข
0: ่
1: อง
0: าก
1: พ
0: ั
1: ี
0: บ
1: ่
0: ล
1: ต
0: ู
1: ้
0: ก
1: น
0: สาวอะครับลูกสาวก็เกิด2540แล้วจะ30แล้วแล้วนะครับจริงๆคาร์ฟอร์ไลท์เกิดก่อนลูกสาวอีกครับครับ
1: ก็ดําเนินการจากรายการวิทยุมาจนมาเป็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมแข่งในพี่ต้นนะก็ก้าว
0: คร
1: ต
0: ับ
1: ามฝัน
0: คือ
1: เล็กๆมา
0: คาร์ฟอร์ไลท์เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสถาบันเป็นองค์กร
1: ฮะ
0: เป็นองค์กรเป็นสื่อที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวเป็นพิเศษถ้าเป็นหมอเนี่ยเราก็บอกว่าหมอทันตะก็คือหมอฟัน
1: ฮ
0: หม
1: ะ
0: อออร์โธปิดิกเนี่ยก็คือหมอกระดูกสมมุตินะหมอจ
1: ฮ
0: ัก
1: ะ
0: ษุก็คือหมอตาแต่คาร์ฟอร์ไลท์เนี่ยโดยหลักการเนี่ยไม่ได้เป็นหมอแต่
1: ฮ
0: เป็น
1: ะ
0: เภสัชกรนะครับในสมัยเริ่มต้นเนี่ยผมจัดรายการอยู่กับช่างนึกบุญมานาวาทองจัดรายการอยู่กับอาจารย์รัฐพลสุวรรณพองสมัยก่อนเนี่ยการเปิดวิทยุฟังเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากเขียนจดหมายมาถามแฟกมาถามส่งข้อความมาอาการแบบนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไงก็ถามตอบอยู่กับอาจารย์ช่างเล็กบุญมานาวทองนี่แหละอาจารย์ช่
1: ค
0: าง
1: ร
0: เล
1: ั
0: ็
1: บ
0: กบุญ
1: ค
0: มาร น
1: ั
0: า
1: บ
0: วทองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่ตอบปัญหารถยนต์รายการแรกๆของประเทศไทยสมัยครูไพบูลย์สุภวารีนะฮะทาวนินชนนั้นเอลำโพงด้านซ้ายชนนั้นบีลำโพงด้านขวา

0: นั้นคนฟังแบบนี้ต้องอายุ60ปีอัพถึงจะเคย
1: ค
0: ได้
1: รับ
0: ยินลักษณะโฆษณาแบบนี้
1: อ่าน
0: ั้นสิ่งที่เป็น DNA เนี่ยวันนี้พออาจารย์เล็กบุญมาเนี่ยเกษียณพักผ่อนแล้วผมก็ก้าวมาใกล้60แล้วสิ่งที่มัน DNA มาเนี่ยแต่ก่อนรถมาเนี่ยอาจารย์เล็กก็จะพาชี้ดูใต้ท้องตรงนู้นตรงนี้เป็นแบบไหนยังไงอาจารย์เล็กยังมี OBD เสียดนะอ่านได้นะอาจารย์เล็ก
1: ค
0: ไ
1: ร
0: ม่
1: ับ
0: คิดเดารื้อหมดแล้วก็บอกว่าอันไหนเสียไม่เสียเขาจะอ่านซึ่งอาจจะเป็นช่างแค่ป.4แต่ด้วยการเรียนรู้ของอาจารย์เนี่ยไม่ธรรมดาอาจารย์เล็กบุญมาฉะนั้น
1: ครับ
0: อันนี้คาร์โพไลท์เนี่ยพอมันได้ซึมมาจากเรามีครูที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพที่เรานับถือเรามีอาจารย์รวิพลที่มีความเชี่ยวชาญในการขับรถนะครับทั้งสองท่านเนี่ยเป็นนักแข่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะปี39แชมป์ประเทศไทยเนี่ยนะครับน่าจะ39-40อยู่ประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: นะครับผมก็สะพายกล้องฟิล์มอ่ะกล้อง FM2 เนี่ยก็ไปถ่ายเบิกออฟฟิศมา3 กลักอ่ะฟิล์มนี่กลักเนาะฟิล์มก็ไม่รู้ว่าฟูจิโคนิก้าหรือว่าโกดักก็แล้วแต่ปีนั้นนะกว่าจะถ่ายได้ภาพแพนได้เนี่ยกว่าจะกดเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนี่ยโอ้โหมันฟิล์มแท้นะครับก็เกาะตามฝุ่นไป
1: ใช่
0: แล้ว
1: คร
0: เว
1: ั
0: ล
1: บ
0: ารถแข่งมันเสียเนี่ยเวลายกลากเนี่ยนะฮะผมก็จะต้องเอารถแข่งขึ้นลากยกหน้าลอยลากนะฮะขอลากเนี่ยก็จะขับนะฮะรถมันพอเป็นเสียงก็สตาร์ทไม่ติดผมก็จะไปนั่งอยู่บนรถแข่งซึ่งมันสตาร์ทไม่ติดเปิดแอร์ร้อนก็ไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าสมัยนั้นรถที่มีแอร์ก็หรูไม่มีแอร์ก็ปกติไม่ได้ร้
1: ค
0: อ
1: ร
0: น
1: ั
0: อ
1: บ
0: ย่างทุกวันนี้อาจารย์รถพลก็นั่งอาจารย์เล็กเขาก็นั่งข้างหน้าไปผมก็นั่งถึงพวงมาลัยแล้วก็มานั่งคิดว่าวันนั้นเนี่ยเราเพิ่งจะทํางาน20 กว่าเราจะทำไงเยอะเป็นนักแข่งมากเนาะนะฮะอันนั้นคือประสบการณ์ที่เราหล่อหลอมมาว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกติกาเรื่องการบรรยายเรื่องของงานเขียนนิตยสารงานเขียนหนังสือพิมพ์ซึ่งเราก็ถ่ายทอดเป็นภาษาเรียกว่าภาษาข่าวกีฬาครับข่าวกีฬาฟุตบอลข่าวกีฬารถแข่งแล้วก็มีพื้นฐานในการรายงานข่าวกีฬาทีเนี้ยในฝันก็ต้องทดสอบรถบ้างเราก็รู้แหละไปเรียนกับครูฝรั่งครูญี่ปุ่นเรียนกับผู้เชี่ยวชาญรู้ว่ารถยนต์เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างเหมือนจันพวกทั่วเนี่ยหลับตาก็จำน็อตได้ทุกตัวแหละเอาใส่มือมายังบอกได้อะไรที่นี่อยู่รถยี่ห้ออะไรเลยนะครับอันนี้ก็พอมาเป็นรถแข่งปุ๊บพอมาเป็นรถสวีรถบ้านเนี่ยมันก็ง่ายกว่าอีกถูกไหมครับนั้นเวลายกใต้ท้องเนี่ยอาจารย์พวกบอกว่าเช่นน้ำมันไปทางนี้น้ำมันเครื่องไปทางนี้น้ำไปทางนี้แบตเตอรี่ไฟจากแบตเตอรี่มาอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์มาไดชาร์จอินเวอร์เตอร์มาไดชาร์จดันชาร์จชื่อภาษาอังกฤษอันเทอร์ดิเตอร์อันนี้ก็รู้ละพอเรารีวิวเราก็จะได้เชิงลึกทั้งหมดใช่ไหมอาจารย์ปุ๊กก็เป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้กำกับอ๋อมันเป็นแบบนี้การที่เราแข่งเนี่ยก็คือเราสร้างรถ1 คันที่จะรู้ว่าทุกไอเทมมันประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบได้หรือได้พ
1: ค
0: อ
1: รับ
0: มา
1: คร
0: เป
1: ั
0: ็
1: บ
0: นรถรีวิวเราก็จะถอดแค่ล้อไม่ได้ถอดทั้งหมดหรอกก็จะอธิบายว่าเป็นอย่างนี้และทั้งหมดเนี่ยมันเดินทางเนี่ยสร้างรถมาคันหนึ่งมันคงไม่ได้ไปซื้อกับข้าวปากซอย
1: ฮะ
0: ใช่ไหมเริ่มจากโหแต่ก่อนเนี่ยขับไปน้องสอน1,864ของมันใกล้ใจขับไปเบตงโอ้ยไกลสุดแล้วแล้วเป็นไงเดี๋ยวนี้ขับไปมาละกามาเลเซียก็บ่อยๆไปลาวก็ไปแล้วไปอีกจีนเน
1: อ
0: ี่
1: ื
0: ย
1: ม
0: จนไปสุดขอบฟ้าที่ดูอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมไปมองโกเลียไปรัสเซียมันเมื่อขับรถมันไปได้แล้วก็เราก็กลับได้ไม่มีอุบั
1: ค
0: ต
1: ริ ับ
0: เหตุนั้นเราเอาตัวรอดได้ก็เช่นเดียวกันกลับมาถึงเดินแข่งสิ่งที่คำถามว่าขับแล้วได้แข่งแล้วได้อะไรก็
1: คร
0: เล
1: ับ
0: ยแข่งที่บอกว่าสิ่งที่ได้คือประสบการณ์ในการเรียนรู้เนี่ยการที่ขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างวันก่อนผมบอกว่าถ้าบอกเทสเตอร์คือการทดลองเนี่ยผมว่าใช่แต่ถ้าเราขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งเป็นอีวอลูเตอร์เนี่ยหรือแปลว่าผู้ประเมินเนี่ยมันก็จะสุดกว่าเยอะนั้นวันเนี้ยเราเชื่อว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้ประเมินผลหมดเลยคันเนี่ยมันจะดียังไงเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนั่นคือตัวโปรดักต์ถูกไหมแล้วพ
1: ค
0: อ
1: รั
0: เร
1: บ
0: ามาดูโชว์รูมปุ๊บวันนี้วันเสาร์เมื่อวานวันศุกร์เนี่ยผมอยู่กับพี่ก๊อตที่อู่เอ็นจีหลังบ้านผมหลังกองบินตำรวจ
1: ครับ
0: เขาซ่อมเชฟโรเลตเก่งมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอเชฟโรเลตมันหายไปจากประเทศไทยเขาก็ต้องคิดว่าจะทำไงถึงจะหารถที่มันแบบเป็นโรคเฉพาะป่วยเฉพาะเขาก็ไปจับ MG มาคันหนึ่งสุดท้ายซื้อมาหมดเลยซื้อมาทุกรุ่นเลยซื้อมาให้ลูกน้องแกะศึกษาเพื่อจะเอาความเชี่ยวชาญไปหาเครื่องมือมาไปหาอะไรมาอะไรมาจนทุกวันเนี้ยวันหนึ่งเนี่ยเขาหมุนเวียนวันละ10-20 คันเยอะสุดวันละ60 คันดูดิ
1: ครับ
0: ใช่ไหมโอ้โหแล้ววันนี้ผมวันเมื่อวันนี้วันเสาร์เมื่อวานผมแสบตามากเลยพี่ก๊อตผมว่ากำไรข้อมือทองที่มันอะล่าอะหล่าผมว่าไม่ต่ำกว่า10 บาทนะเส้นนั้น
1: ฮะ
0: ใช่ไหม
1: แล้
0: แล้
1: วว
0: แหวนเนี่ยโอ้โหในสุขความมั่งคั่งของช่างผมก็ชื่นชมเขานะครับเพราะคนอุทัยธานีนี่แหละแต่เผอิญชอบลาบก้อยน้ำตกส้มตำเหมือนผมนี่แหละนะครับอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญจากการที่ซื้อรถมาแกะมาซ่อม
1: ฮ
0: มา
1: ะ
0: ทำแล้วลูกค้ามาเนี่ยมีการสอนลูกค้าไฟชงไฟโชว์ไม่มีเก็บตังค์ นะครับแล้วก็ทําไปเสร็จลูกค้ากลับไปภูเก็ตปรากฏว่าขับได้ดีแล้ววันหนึ่งอีกวันหนึ่งมะน้ํารั่ว ไม่เกี่ยวเขาเลยเขาจึงตามไปซ่อมไปภูเก็ตทีเดียวอันนี้คือความสามารถเฉพาะตัวอย่างอาจารย์ปุ๊กเนี่ยรถมีปัญหาต้องไปที่อำเภอน้ำยืนอาจารย์ต้องขับหัวค่ำไปถึงน้ำยืนที่หนึ่งที่สองที่สามไอ้ที่เขาลบสมัยกัมพูชาอาจารย์ปุ๊กก็ไปทางบอยปุ๊กกลับมาเปิดปุ๊บไอ้ว่าอำเภอนั้นน่ะอาจารย์ปุ๊กว่าโอ้โหรถทหารวิ่งให้คึกคักเลยน่าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอาจารย์ปุ๊กก็ตามไปเนี่ยก็ดูแลกันหมดผมขับรถทาแข่งผมมีปัญหามันไฟมันไม่ค่อยได้เร่งไม่ค่อยออกอาจารย์ปุ๊กก็ขับรถจากกรุงเทพไปรับช่างคนหนึ่งไปเจอผมที่นครสวรรค์ทำกันจนสว่างตื่นมาตอนเช้าผมก็ขับต่ออะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เออนี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังพูดไปนี่เหมือนตำละเอียดเลยนะ
1: ก็คือก็ต้องเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยอย่างเช่นอาจารย์ก็ผ่านกับอยู่กับพี่ต้นอยู่กับทีมแข่งมาเพราะฉะนั้นพัฒนาการรถที่มาลงแข่งเนี่ยมันก็พัฒนาการไปเรื่อยอย่างอาจารย์บอกว่าเนี่ยคือไปเห็นปัญหาก่อนแล้วสามารถนํามาบอกช่างรุ่นหลังได้ต้องย้อนกลับไป UMG ที่พี่ต้นเล่าเมื่อกี้แต่ผมยังภูมิใจเขานะช่างเขามีแต่หนุ่มๆนะ20-30อายุแค่นี้เองเป็นช่างรุ่นใหม่หมดเลยแต่ประสบการณ์ก็พอสมควรนี่ก็ถือว่าเป็นสร้างประสบการณ์ช่างไอ้ที่เขาทำหมายถึงว่าก็เหมือนเอาประสบการณ์มาสอนน้องๆก็เหมือนกับอาจารย์เหมือนกันว่าไปเจอปัญหาในรถที่การเรียกอะไรรถเจนใหม่อ่ะที่ยังไม่ช่างคนอื่นยังไม่เจอปัญหาแต่อาจารย์เจอก่อนใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้ก็คือประสบการณ์ที่มาเล่าช่างของทีมอาจารย์ฟังเช่นกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับก็คือว่าหลายคนมองว่าคือปัญหาเนี่ยแล้วก็เราจะทำไงเราจะถามใครก็ต้องเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เรียกว่าหาสาเหตุให้เจอแล้วเราจะเอาชนะกับอุปสรรคตรงนี้ยังไงอะไรคือปัญหาแล้วเราจะแก้ไขยังไงอันเนี้ยก็คือว่าเราจะต้องเรียนรู้นะครับเรียกว่าอย่างเช่นทำพอสทำเบนซ์ทำไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยคือผมเรียนรู้แล้วก็เครื่องมือก้าวข้ามไปเรื่อยๆก้าวข้ามไปเรื่อยๆก็คือการเรียนรู้แล้วเริ่มต้นก็คือจากไวริ่งไดแกรมไวริ่งไดแกรมเราทำไงเดินซ้ายเดินขวาเส้นนี้ไปไหนมีโวลต์เท่าไหร่เมื่อเรามีความเข้าใจเราก็จะไปได้เรื่อยแล้วก็ใช้เครื่องมือนะครับอย่างช่างหลายๆคนก็คือว่าอาจจะไม่รู้แต่ว่าซื้อรถส่วนตัวผมเนี่ยเวลาจะศึกษาหรืออะไรที่รถที่มีปัญหาผมจะซื้อมาเลยมาใช้แล้วเราก็เรียนรู้ว่าอะไรที่เกิดปัญหาซึ่งเราไม่ได้เอารถของลูกค้าหรือว่าคนที่มาซ่อมเนี่ยมาเรียนรู้เพราะว่าอย่างเนี้ยคือเราเจอปัญหาอย่างเช่นฟอร์ดเราก็ซื้อมาเลยผมก็ซื้อมาแล้วเรียนรู้แล้วแก้ไขเพื่อให้เกิดปัญหาเกิดปัญหาแล้วเราจะแก้ไขยังไงปัญหานี้ต้องทำอย่างไรซอฟต์แวร์ต้องทำไงแล้วทำยังไงถึงจะให้ใช้งานได้อย่างเช่นรถยุโรปรถยุโรปต่างๆก็คือว่ามีวิธีการจะต้องทำยังไงอย่างเช่นว่าMercedes-Benz จมน้ำคันหนึ่งเราจะต้องเริ่มยังไง
1: ครับ
2: อันนี้เป็นเทคนิคที่ว่าเราไม่กลัวปัญหาแต่เราต้องกล้าที่จะสู้แล้วก็เป็นที่มาหลายๆคำถามหลายๆครั้งทำแล้วได้คำนี้แหละครับคือคำว่าทำแล้วได้อะไรเพราะว่าหลายคนจะมองเรื่องความคุ้มค่าในเรื่องของเวลาในการทำแต่สิ่งที่ผมทำก็ในเรื่องของว่าเราเจอปัญหาเราจะแก้ไขปัญหาได้ไงได้อย่างไรแล้วรถทุกคันเนี่ยอะไรคือปัญหาจุดจบจะต้องทำอย่างไรถ้าเรากลัวแล้วเราผิดพลาดหลายครั้งทำแล้วมีความเสียหายการเรียนรู้ถ้าเรากลัวความเสียหายการเรียนรู้ไม่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือเจอช่างที่ทำปัญหาก็คือทำเสร็จแล้วรถเขาสตาร์ทกลับมาดีๆแล้วหลับใช้โปรแกรมเกิดการผิดพลาดอะไรต่างๆก็เลยคุยกันว่าเราจะแก้ไขยังไงถ้าคุณกลัวที่จะขาดทุนในเรื่องการทำงานเหล่านี้ไม่กล้าลงทุนต่อมันก็ไม่เกิดการพัฒนาคุณจะต้องหยุดอยู่แค่นี้แหละก็หลายคนอาจจะมองแค่นั้นในเรื่องผลกำไรเป็นที่ตั้งแต่สิ่งกำลังของผมเนี่ยคือในลักษณะคือมองว่างานเป็นที่ตั้งความสำเร็จก็คือในเรื่องของการเอาชนะอุปสรรคต่างๆเนี่ยถ้าเราผ่านไปได้เราก็ไปต่อได้แต่ถ้าเรากลัวเราเสียหายเรายอมแพ้เราขาดทุนไม่กล้าไม่ลงทุนไม่ไปต่อซึ่งช่างหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยอมอยู่แค่นั้นนะครับ ียกว่าการทำงานในรถรุ่นใหม่ๆในทุกวันเนี้ยเราต้องมีความที่จะต้องกล้าแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เครื่องมือต่างๆครับ
1: ครับก็ต้องแจ้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับที่ท่านผู้ชมที่ชมผ่าน Facebook 97QFM นะครับแล้วก็ทางวิทยุ 97QFM แล้วก็ของเราก็ยังมีรายการทีวีนะครับพี่ต้นอาจารย์รายการทีวีค
2: ค
1: าร
2: ั
1: ์
2: บ
1: ฟ
2: ผ
1: อร์ไ
2: ม
1: ลฟ์เองอย่างที่เราบอกว่าเรื่องที่ขาดหายไปคือรถใหม่กับใต้ท้องเนี่ยปีไม่ใช่ปีนี้เดือนสิงหาตั้งแต่สิงหาไปต้นไปเราก็จะปรับคอนเทนต์เริ่มคอนเทนต์แรกก็คือที่เราปรับก็คือรถแข่งนี่แหละครับอย่างที่บอกว่ารถแข่งเนี่ยมันน
2: คร
1: ำ
2: ั
1: เส
2: บ
1: นอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบว่าในการสร้างแต่ละขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์กับพี่ต้นก็จะเล่าให้ฟังเองนะครับในเทปของ Car for Life ทางครม .5 แม้กระทั่งย้อนหลัง YouTube นะครับแล้วก็อีกอันนึงในทีวีก็จะมีรถใหม่ซึ่งแต่ก่อนมันขาดหายไปก็การนี้ก็คุยกับทางผู้สนับสนุนรายการว่าเราจะเอาคอนเทนต์ตัวเนี้ยมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ชมได้เห็นว่าในรุ่นใหม่ที่อาจารย์กับพี่ต้นที่จะมาทําเหมือนเป็นคัมภีร์แต่ละรุ่นให้ดูกันว่านี่คือคัมภีร์ของรถยนต์เนี่ยหรือว่าเจาะลึกระบบต่างๆรายละเอียดต่างๆเนี่ยและทุกสปอนเซอร์ทุกเจ้าก็โอเคในรูปแบบที่เราจะปรับปรุงในรายการแล้วเราก็จะมานําเสนอใน97คลิปเอ็มด้วยพี่ต้นใช่ไหมฮะ
2: ครับผ
1: รถ
2: ม
1: ใหม่ก็ต้องฝากพี่ต้นดิวในรถใหม่เดือนละ2-3 คันประมาณนี้ความเคลื่
2: ค
1: อนไ
2: ร
1: หว
2: ับ
1: ต่
2: ไม่
1: าง
2: ปัญหาครับ
1: ๆความเคลื่อนไหวต่างๆก็คือ
2: ครับ
1: พี่ต้นก็ทําเรื่องพวกนี้แหละอาจารย์ก็ทําอยู่แล้วเราก็จะ
2: ครับ
1: สนุกไปในงานของ Car for Life นะครับ
2: คร
1: ก็
2: ับ
1: น
2: ผ
1: ี่ก็
2: ม
1: จะเป็นเรื่องราวที่มาเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังใน Car for Life ไม่ต้องทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้งวิทยุทั้งทีวีและก็ทาง YouTube เองนะครับพี่ต้นช่วงท้ายมีพี่ต้นมีอะไรฝากไหมครับวันพรุ่งนี้ละจะเริ่มการแข่งขันเป็นแรงเชียร์แรงใจให้คาร์ฟอร์ไลท์ได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่ต้น
0: ครับเราเนี่ยไม่อ่านหนังสือย้อนเมื่อวานอยู่แล้ว
1: ฮะ
0: นะครับเราก็จะอ่านหนังสือแบบสดใหม่ทุกวัน
1: ฮะ
0: นะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ซื้อหนังสือพิมพ์อ่านจนจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อไหร่นะครับทุกคนเนี่ยตื่นเช้ามาก็หยิบมือถือมาดูแล้วไม่ว่าจะดูไลฟ์นะครับดูออนไลน์ดูข่าวแต่ทุกเช้าเนี่ยครับผมก็จะรายงานแล้วว่าผลประกอบการผลการแข่งขันเมื่อวานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ความจริงต้องใช้คํานี้ทุกเย็นดีกว่า
1: ครับ
0: ทุกหัวค่ําเนี่ยพอผลเวลาออกเนี่ยยิ่งผลการแข่งขันผลเวลาออกผมก็จะบอกแล้วว่าผมสตาร์ทลองบวยผมขึ้นมากี่คันถอยหน้ากี่คันถอยหลังกี่คันในรุ่นห่างกันกี่คันโอเวอร์ออลใครนําใครอะไรยังไงบ้าง5 ทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างผมก็จะรายงานทุกค่ําหลังจากผลการแข่งขันออกจริงๆผลไม่ออกผมก็เดาได้นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าผมจะระบุเวลาไม่ได้นะครับเวลาที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เวลาที่กรรมการประกาศจริงอาจจะมีปรับพวกเช่นจุด stop and go ไม่จอดก็อาจโดนปรับ5 นาทีเงี้ยข้ามถนนน่ะมันเป็นซอยมาแล้วก็ข้างล่างเป็นทางใหญ่ต่อให้เขาเป่าปิ๊บหยุดถนนหมดเปิดโล่งแต่คําสั่งมันคือ stop and go stop นี่มันเหยียดไถนะจอดนิ่งแล้วก็ไปต่ออย่างเงี้ยไปเจอเข้าไป2 stop and go ก็โดนไปเท่าไหร่จุดละ5 นาทีโดนไป2 จุดก็โดน10 นาทีละอย่างเงี้ยตัวอย่างงั้นตอนค่ำเนี่ยผลออกมาเนี่ยผมก็จะรายงานทุกค่ำนั้นรายงานเนี่ยนะฮะผมอาจจะรวม2-3 วันทีหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นภาพแนวนอน
1: ครับ
0: ส่งให้พี่ก๊อตว่าอ่ะรวมผล2 วันแรกอ่ะพี่ก๊อตก็อัพขึ้นใน YouTube แล้วนะฮะมีบทสัมภาษณ์ผมคุยกันในรายการก็อัพเช่น2 วันทีแต่จริง YouTube เนี่ยถ้าผมทำเทปไม่ยาวมากสัก5-10 นาทีเนี่ยผมก็จะขึ้นทั้งเรียวภาพตั้งแล้วพื้นภาพนอนเนี่ยขึ้นกับ YouTube คนดูเนี่ยจะได้ดูทั้ง2 ช่องทางเนาะ
1: ใช่
0: นะ
1: ค
0: คร ร
1: ั
0: ับ บนะดูทั้ง2 ช่องทางแล้วก็ตอนเช้าพอตอนเช้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแปลว่าตอนเช้าเนี่ยผมก็จะขับไปเข้าทางแข่งเนี่ยนั้นเมื่อสักครู่ตอนรายการผมบอกว่าต้องสตาร์ท8 โมงนั่นแปลว่า7 โมงเนี่ยผมจะต้องลงเทปนะครับแล้วก็ส่งให้พี่กอดอะว่
1: ค
0: าร
1: ั
0: ว
1: บ
0: ันนี้เราวิ่งกี่กิโลเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วอาจจะเป็นไลฟ์เป็นเรียวว่ากันไปนั้นเราก็จะมีตอนเช้ากับตอนเย็นเป็นหลักทุกวันตั้งแต่วันที่ 10จนถึงวันที่ 15
1: ครับ
0: นะครับ10 ถึง 14เนี่ยก็คือจันทร์ถึงศุกร์10 วันตรงกับวันจันทร์นะครับ15ตรงกับวันเสาร์นะครับก็จันทร์ถึงเสาร์อ่ะก็รายงาน6 วันแต่ถ้าวันไหนเรามีเบรกอยู่ตรงกลางผมก็มองเห็นแวบๆมันมีเบรกตอนกลางวันอยู่อาจจะมีบางวัน45 นาทีนะนะครับไอ้ตารางเนี่ยมันจะไม่เท่ากันแต่ละวันนะครับขึ้นอยู่กับจุดที่เราเบรกอะฮะมันแล้วแต่จังหวัดไม่เหมือนกัน
1: ก็ฝากต
0: ค
1: ิ
0: รั
1: ด
0: บ
1: ต
0: ผ
1: าม
0: ม
1: ครับทุกช่องทางที่พี่ต้นเล่ามาทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ส่วนตัวพี่ต้นเองแล้วก็ทางช่องทางของคาฟอร์ไลท์ทุกช่องทางนะครับเอาละครับวันนี้เวลา
0: คร
1: ห
0: ั
1: ม
0: บ
1: ดแล
0: ผ
1: ้วค
0: ม
1: รับเดี๋ยวเราทั้ง3คนต้องก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพร้อมกับการอัปเดตข่าวสารในการแข่งขันรถยนต์ของเรานะครับทีมคาฟอร์ไลท์ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคนขับก็ไม่ใช่ใครก็พี่ต้นเองและทีมเซอร์วิสก็อาจารย์ปุ๊กแว่นชายสุวรรณของเราเองนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
4: Car for Life
3: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีทยอยติดต่อขอรับศพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีทยอยติดต่อขอรับศพขณะที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าช่วยประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยา
8: ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยาซึ่งเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดเผยแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559ว่ากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะพิจารณาตามค่าใช้จ่ายจากการรักษาจริงแบ่งเป็นกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จโดยยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ซึ่งผู้ประสบเหตุที่มีอาการด้านจิตใจจะต้องเข้ารับการรักษาและมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสามารถขอรับค่าตอบแทนและค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้บาดเจ็บเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีรวม28รายยังเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล16รายพบอาการสาหัส7รายกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ผู้บาดเจ็บเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีวันนี้เวลา 12:00 น.ยืนยันมีผู้บาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวม28รายยังคงรักษาในโรงพยาบาล16รายพบยังอยู่ในภาวะวิกฤต7รายโดยมีโรงพยาบาล8แห่งที่รับผู้บาดเจ็บไว้รักษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ติดตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมอบแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในจังหวัดพัทลุง
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดได้แก่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนโดยได้รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคตลอดจนความต้องการของพื้นที่โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อยกระดับจังหวัดพัทลุงให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ผู้นำยูเครนและเซอร์เบียเตรียมหารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศวันนี้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระบุว่ามีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีอเล็กซานดราบูซิสผู้นำเซอร์เบียที่กรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศรวมถึงการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลสกี้เดินทางเยือนเซอร์เบียครั้งนี้ถือเป็นความพยายามในการโน้มน้าวให้เซอร์เบียออกห่างจากการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียซึ่งประธานาธิบดีวูซิสยืนยันว่ารัฐบาลเซอร์เบียจะยังคงไม่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจากกรณีการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
2: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
1: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
2: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
1: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
2: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
9: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
10: วางแผนการเงินให้พร้อมโอกาสดีมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วพบกับ Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานีอีเวนต์การเงินและการลงทุนที่รวมหลากหลายบริการการเงินไว้ในงานเดียวทั้งเงินฝากสลากสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจกองทุนประกันและการลงทุนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานและลุ้นรับแท่งเงินแท้หนัก50กรัมได้ทุกวันพบกันวันที่21-23สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี Thailand Smart Money เพราะทุกโอกาสทางการเงินควรเป็นของทุกคน
11: ดอกเบี้ยเรดิโอThe Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
12: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับและต้อนรับผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการเซียนเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่8นะครับสิงหาคม2569แม้วันนี้ก็เลขสวยนะครับ88นะฮะวันก็คือวันเสาร์ที่8นะฮะเดือนสิงหาคมก็เป็นเดือนที่8นะครับก็ถือว่าเลขสวยนะครับก็มีไปซื้อรายการสินค้าอะไรต่างๆนี่นะครับอาจจะมีแคมเปญนะครับนะลดแลกแจกแถมลดราคาอะไรเนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับเลขสวยอย่างนี้นะฮะผู้ฟังครับก็รายการเศรษฐกิจนี่ออกอากาศทาง FM 97นะครับวิทยุประเทศไทยสถานีข่าวคุณภาพนะครับรายการนี้ก็มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 4:00 นนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงวันนี้ชั่วโมงแรกผมเป็นผู้ดำเนินรายการก่อนนะครับและชั่วโมงที่2คุณพิชภาศักดิ์มังกรเป็นผู้มารับไม้ต่อจากผมนะครับเวลาบ่าย 15:10 นะครับไปถึงประมาณ 16:00 นะครับคุณพิชภาก็จะคุยกับคุณวินิจศิลามงคลนะฮะท่านเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีนะครับก็มีความสำคัญนะครับเราจะตรวจสอบนะฮะรับรู้ฐานะของกิจการต่างๆอะไรนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นผู้บริหารนะฮะหรือสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้นะครับก็ดูแล้วครับก็ต้องผ่านให้สภาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะครับเป็นคนทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการตรวจสอบอะไรจริงๆว่าในตัวเลขในบัญชีเนี่ยมันตรงหรือเปล่าไว้ใจได้ไหมนะครับก็เป็นอาชีพที่มีความสำคัญผมเข้าใจว่าก็ได้เวลาแล้วครับอาจจะต้องระดมพลมาประชุมกันนะครับสมาชิก ทุกสอบบัญชีรับอนุญาตทั้งหลายนะครับแล้วก็อาจจะต้องเลือกผู้บริหารใหม่หรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามฟังนะครับคุณพิชภาจะสัมภาษณ์คุณวินิจศิลามงคลนะหลังจากนั้นก็จะคุยกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิตนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB KGียนประเทศไทยนะครับก็มาคุยกันถึงเรื่องตลาดหุ้นซึ่งแม้ตลาดหุ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งโลกนี่นะครับส่วนใหญ่ก็ดีนะครับถือได้ว่าเป็นสัปดาห์ทองสัปดาห์หนึ่งของตลาดหุ้นโดยเฉพาะตลาดชั้นนำในโลกนะครับขึ้นไปในส่วนใหญ่นะฮะก็มีตลาดไทยนะครับที่สวนทางเข้ามานะครับหุ้นไทยนะดัชนีเซตนี่นะครับก็ลบเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันเฉพาะสัปดาห์นี้ก็เจอแรงขายหนักนะครับจากต่างประเทศนะแค่สัปดาห์เดียวนะขึ้นปีใหม่ขึ้นเดือนใหม่ขออภัยนะครับมาได้เพียงอาทิตย์แรกนะครับก็เจอแรงขายสุทธิร่วม 9,000 ล้านบาทนะฮะทำเอาที่ยอดบวกมา 7-8 เดือนนี่7เดือนแล้วครับที่เคยบวกกันมาประมาณสัก 70,000-80,000 ล้านหายไปเลยนะฮะนะครับก็เจอขายสัปดาห์แรกเข้าไป 8,964 ล้านนะครับทำเอายอดเหลือ 66,000 หรือ 67,000 ล้านกันแล้วกันนะครับก็แม่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหรือเขากำลังกังวลอะไรนะฮะก็เป็นเดี๋ยวต้องติดตามกันไปนะครับมีคำถามอะไรก็ SMS มานะครับที่483-8133นะครับในชั่วโมงแรกนี้เดี๋ยวผมเป็นผู้ดำเนินรายการนี่นะครับก็จะคุยกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำของดอกเบี้ยธุรกิจนะครับคุณชลชาติสัปดาห์ที่แล้วก็ขอลานะครับอย่างที่ผมเคยแซวคุณชลชาตินะว่าคุณชลชาติหายไปทีไรเนี่ยทองคำขึ้นทุกทีนะไม่รู้แอบไปทำอะไรเปล่าก็แซวกันเล่นๆนะครับตามภาษาคนเคยรู้จักกันมานะครับเดี๋ยวก็ไปคุยคุณชลชาติแล้วครับว่ามันขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงราคาทองคำก็ขึ้นแรงนะครับตลาดนิวยอร์กนะฮะทองคำนิวยอร์กก็บวกนะไปนะเฉพาะวันศุกร์เนี่ยบวกไป 2.3% ทีเดียวนะครับแต่ระดับสูงสุดในรอบ7สัปดาห์หลังข้อมูลออกมาว่านอนฟาร์มเปโลนะครับจากกระทรวงแรงงานสหรัฐก็เปิดเผยว่านะไอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยนะครับอยู่ๆแม้มันห่วยแตกนะยังไม่น่าเชื่อทีเดียวนะครับเฉพาะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยลบไปนะครับลบไปถึง 23,000 ตำแหน่งนะฮะสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าแม้เดือนนี้มันน่าจะบวกนะ 8-9,000 ตำแหน่งโอ้โหอยู่ๆคุณเล่นติดลบบวกไก่ที่นี่มามันไปกลับนี่มันเป็นแสนทีเดียวนะครับก็มันเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้มีเล่นแร่แปรธาตุอะไรกันหรือเปล่านะฮะก็เรียกว่าภาคเอกชนก็มีการจ้างงานเพิ่มนะฮะ 30,000 ตำแหน่งในเดือนที่ผ่านมานะครับในเดือนกรกฎาคมขณะที่ภาครัฐนะฮะจ้างงานลดลงไปถึง 53,000 ตำแหน่งนะครับคือต้องการอะไรจะทำอะไรหรือต้องการไม่ให้ขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าไม่รู้นะรัฐบาลหรืออาจจะต้องการทำอาจจะต้องการช่วยเฟดหรือเปล่าว่าไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยนะกระทรวงแรงงานนะฮะสหรัฐนี่ครับก็ได้ปรับยังได้ปรับตัวเลขการจ้างงานเดือนมิถุนายนก่อนหน้านี้นะครับเพิ่มเพียงแค่ 20,000 ตำแหน่งจากเดิมที่เพิ่มขึ้นถึง 57,000 ตำแหน่งเนี่ยนะครับมันก็มีอะไรทำแม่งเนี่ยไม่ทราบแต่ว่ากล่าวโดยรวมแล้วก็คือนะฮะตัวเลขการจ้างงานมันปรับลดลงมาเยอะนะครับก็ส่งผลทำให้ความกังวลที่ว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอะไรเนี่ยในเดือนกันยายนนะครับเข้าใจว่าประมาณวันที่18หรือไงในกันยายนจะต้องประชุม FOMC เรื่องขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นนะครับก็นี่แหละครับนะคลายความกังวลราคาน้ำมันปรับลดเฟดไม่น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอะไรต่างๆกันนี่ครับก็เอื้อให้ทองคำนะฮะขึ้นมาแรงนะครับสุดเลยทีเดียวในรอบ7สัปดาห์ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะครับเราไปคุยกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำของเราซึ่งผมแอบนะฮะจิกไปนิดนึงนะครับไม่รู้คุณชลชาติจะได้ยินไหมคุณชลชาติสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับคุณรัฐกรครับ
13: คุณชลชาติจะถามว่าคุณลุงจะจิกอะไรผมหรือผมแปลว่าว่านะครับคุณหายไปหนึ่งอาทิตย์นี่ผมเห็นคุณหายไปทุกทีราคาทองคำขึ้นพรวดเลยแต่ไปทำอะไรเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดอะไรขึ้นครับ
14: ก็อย่างที่คุณรัฐกรพูดเมื่อสักครู่นะครับก็ทองคำนะครับสัปดาห์นี้นะครับสปอตปิดอยู่ที่ประมาณ 4,343 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์นะครับฟิวเจอร์เนี่ยก็ประมาณ 4,400 น ะครับ
13: ครับ
14: ก็4,000ก็สาเหตุจริงๆขึ้นมาเนี่ยขึ้นตั้งแต่พุธตั้งแต่ตัวเลขรีพอร์ตการจ้างงานของตัว ADP ออกมาไม่ค่อยดีนะครับ
13: ของเอกชน
14: เพราะวันศุกร์เนี่ยของเอกชนนะครับพอวันศุกร์เนี่ยออกมาตัวเพโลของภาครัฐออกมาเนี่ยจริงต่ำกว่าคาดเยอะนะครับก็ออกมาเรียกว่าติดลบติดลบด้วยซ้ำ employment report ออกมาเนี่ยนะครับคาดตั้งคาดการตั้ง 83,000 ออกมาติดลบ 23,000 นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้คนก็เลยเก่งกับนักลงทุนก็เลยคือจริงๆทองเนี่ยตอนที่มันลงตอนนี้เพราะเขากลัวขึ้นดอกเบี้ยเป็นหลักนะครับก็แต่ลงมาเนี่ยถ้าสังเกต 4,000 เอาอยู่จริงๆเทส 4,000 ตั้ง 3-4 รอบแล้วไม่หลุดนะครับแล้วก็แกว่ง 4,000 ถึง 4,200 ทีนี้พอมันมีเรื่องของตัวตัวเลขจ้างงานที่แย่ลงค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนตอนนี้เริ่มคิดว่างั้นกันยาคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยละ
13: ครับ
14: ก็ตอนนี้ไอ้ตัวถ้าไปดู property index เนี่ยแต่เดิมเนี่ยคิดว่ามากกว่า 50% ที่ขึ้นกันยาตอนนี้ลงไปต่ำกว่า 50% ละพอคิดว่าไม่ขึ้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าก็เลยแรงกดดันทองตรงนี้ก็หายไปก็เลยทำให้ราคาทองขึ้นมานะครับ
13: คร
14: ับ นะครับก็ถามว่าขึ้นมาเนี่ยจริงๆก็เลยเพราะงั้นเนี่ยดูถ้าดูโมเมนตัมอย่างเงี้ยต้นอาทิตย์หน้าอาจจะไปต่อนะครับมีโอกาสเทส 4,500 นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะมีตัวเลข CPI นะครับ CPI กับ PPI วันพุธกับวันพฤหัสถ้า CPI กับ PPI ออกมาเหมือนต่ำลงหรือต่ำกว่าคาดหรือตามคาดเนี่ยก็จะช่วยดันทองขึ้นไปต่อเพราะนักลงทุนก็จะมองว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยยิ่งไม่มีเหตุผลต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าไอ้ที่ผ่านมาที่ลงมาอยู่แถวๆ 4,000 เพราะคิดว่าโอ้เดี๋ยวโยนขึ้นละพอมันเริ่มรีเวิร์สกลับถึงแม้ว่าไม่ขึ้นกันยาก็ไม่ได้หมายความไม่ขึ้นเลยปีนี้แต่ว่าตอนนี้มันก็เหมือนเซนติเมนต์โพซิทีฟนะครับ
13: คร
14: ับ ก็เป็นไปได้ว่าถ้าตัวเลข CPI ออกมากลางที่หน้าออกมาทรงๆหรือออกมาน้อยลงเนี่ยหรือต่อคือไม่ได้เกินมากเพิ่มเกินค่ามากนะเอางี้ดีกว่ามันก็อาจจะซัพพอร์ตราคาทองไปต่อนะครับ ผมก็มองว่ามันมีลุ้นนะ 4,500 ฟุกๆอาจจะมี 4,600 นะครับแต่แล้วก็ดีเนี่ยเอาจริงๆผมคิดว่าหลังจากต้องแต่ถ้าถามผมคือแต่ขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องไปดูก่อนว่าจันทร์อังคารถ้าจันทร์อังคารมันขึ้นเยอะผมว่าขายก่อนเลยก่อน CPI ออกนะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวมันเซลล์ออนแฝงแน่แต่ถ้าจันทร์อังคารไม่ค่อยขึ้นแล้วตอน CPI ออกมาแล้วมันเหมือนมันเฟเวอร์ราคาทองแล้วขึ้นไปก็ขายก่อนเพราะมันต้อง correct นะครับเพราะมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันต้อง correct นะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆเล่นข่าวเล่นเก็งกำไรว่าดอกเบี้ยไม่ขึ้นพวกนี้เดี๋ยวจะ correct นะครับก็ที่หน้าถ้าถามผมก็กรอบเนี่ยจริงกรอบพูดยากเพราะว่าอยู่ที่ว่าวันจันทร์อังคารคุณแกว่งขึ้นไม่ได้ถึงแค่ไหนแต่ผมมองว่ามีลุ้น 4,500 ถ้าไปถึง 4,500 ได้จริงๆก็น่าขายไปก่อนนะทำกำไรนะครับน่าขายไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วรอมันย่อกลับมาสัก 4,200 4,000 แล้วค่อยกลับเข้าไปใหม่อะไรอย่างนี้นะครับ
13: ครับครับก็คุณเทวชาติแนะนำถ้าขึ้นไปนะ 4,500 นะควรจะขายทำกำไรก่อนดีกว่านะ
14: ครับคือถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่าเอาง่ายๆมองว่าโมเมนตัมเนี่ยมันมีอาทิตย์หน้าต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยมีโอกาสไปต่อแต่ว่าแล้วยิ่งถ้าตัวเลข CPI ออกมาซัพพอร์ตเนี่ยมันยิ่งไปได้ไกลแต่ผมมองว่ามันจะเป็นแค่ชั่วคราวเดี๋ยวมันจะแกว่งกลับลงมาก็เลยมองว่าถ้ามันขึ้นไปได้เยอะๆเนี่ยก็น่าขายทำกำไรไปก่อนครับ
13: ครับครับก็คนที่โอเคนะคือถือทองอยู่นะครับอาจจะดูในโพซิชันลองก็แล้วแต่หรือว่าซื้อทองไว้อะไรเนี่ยเอาว่าคุณสุรชาติก็แนะนำว่าควรจะขายทำกำไรไปก่อนถ้ามันขึ้นมาบริเวณ4,500
14: ส่วนหนึ่งครับ
13: ส่วนหนึ่ง
14: อยู่ที่ว่าเทรดยังไงครับ
13: ครับแต่นี่คนที่มันไปช็อตเอาไว้อะเพราะโอ้โหทองคำเที่ยวนี้มันก็หลอกคนอีกนะเพราะมันอยู่แถว 4,000 น่ะนะมานานทีเดียวนะคุณธรชาติเสร็จแล้วอยู่ๆมันรวดเดียวขึ้นมา 3-400 เหรียญน่ะโอ้โหนะไม่ตายวันนี้ไม่รู้ตายวันไหนนะนี่พูดตรงๆนะ
14: ช็อตไว้นี่ก็อาจจะเหนื่อยเพราะว่าแต่เอาตรงถ้าเงินถึงก็ผมว่าไม่น่าจะแก่งกลับไปได้อีกแหละเพราะว่าจริงๆมันก็อย่างที่ผมพูดตอนเนี้ย
13: คือ
14: เขาเก็งกำไรว่ากันยาไม่ขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายว่าไม่ขึ้นเลยนะครับ
13: ครับ
14: ตอนนี้ทองเนี่ยที่มัน จริงๆเริ่มก่อนมีสงครามเนี่ยมันทำท่าจะขึ้นแล้วพอมีสงครามแล้วมันตกลงมาพอสงครามเนี่ยทำท่าจะจบซึ่งอาจจะอาทิตย์หน้านะถ้าอย่างคุณทั้มบอกเนี่ยถ้าคุยกันจบเนี่ยมันก็ควรจะขึ้นแต่บังเอิญที่มันไม่ขึ้นเพราะว่ามันโดนดอกเบี้ยสหรัฐกดอยู่นะครับเพราะเขากลัวเพราะสหรัฐทำท่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะเรื่องเงินเฟ้อเงินไหลถ้าไอ้ซึ่งตอนเนี้ยที่มันขึ้นมาพอตัวเลขจ้างงานมาดีคนก็คิดว่าคงไม่ขึ้นหรอกเร็วๆเนี้ยมันก็เลยฟื้นกลับขึ้นมาซึ่งแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถึงบอกว่าแต่ว่าความคือไม่ขึ้นกันยาแต่ก็ตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้มองว่าไม่ขึ้นเลย
13: อ
14: ันเนี้ยมันยังกดทองอยู่ว่าทำให้มันไปไกลมากไม่ได
13: ้
14: ถ้ากลับเป็นขาดอกเบี้ยขาลงเมื่อไหร่ทีเนี่ยอันเนี้ยทองจะไปอีกครั้งนึงครับ
13: ครับคุณจุลชาติครับสมมติถ้ามันขึ้นมา 4,500 หรืออะไรแถวเนี้ยนะผมช็อตได้ไหมฮะผมไม่ที่นี่คือถามแฟนผู้ฟังนะครับผมไม่ได้เล่นทองบอกก่อน
14: คือถ้าเล่นสั้นก็ลองลุ้นดูก็ได้อะ
13: น่าช็อตนะน่าช็อต
14: คร
13: ับ
14: ไม่คือถ้าคืออย่างนี้ทองเนี่ยถ้านิสัยมันขึ้นอย่างเงี้ยปิดอาทิตย์มันขึ้นอย่างเงี้ยต้นอาทิตย์มันควรจะขึ้นอีกนะครับแล้วถ้ามีนั่นคือมันขึ้นเร็วเวลามันปรับตัวมันก็จะลงเร็วแต่ว่าช็อตก็คือเวลาสมมติถ้าจะเล่นช็อตอย่างนี้ก็เล่นได้แต่เล่นสั้นหน่อยคือตั้งสต็อปล็อกแค่ร้อยเหรียญพอครับแล้วก็พอได้กำไรก็รีบออกครับ
13: ครับ
14: แต่จริงๆก็นะครับ
13: แสดงว่าคุณชลชาติมองว่ามันมีโอกาสนะถ้าขึ้นไป 4,500 มาจะลงมาแถว 4,400 4,003 กว่าอะไรอย่างงี้นะใช่มั้ย
14: ผมมองว่ามันมีก็คือต้นอาทิตย์หน้ามันอาจจะขึ้นต่อได้แต่ว่ายังไงเนี่ยหลังจากตัวเลข CPI ออกมาผมว่ามันมีแกว่งลงครับ
13: คร
14: ับผมไม่คิดว่ามันยาก คือตอนเนี้ยอย่างที่บอกพอมันยากที่จะขึ้นรวดเดียวถึง 5,000 นะครับอยู่โอเคแต่ยกเว้นก็คืออย่างที่บอกคือจริงๆเนี่ยพอสงครามจบเนี่ยคนมันจะมามองเรื่องดอกเบี้ยทีนี้ดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้เขาก็มองแค่ว่าอาจจะไม่ขึ้นกันยาแต่ไม่ได้หมายความไม่ขึ้นในปีนี้ไอ้ตัวนี้มันกดอยู่พอขึ้นไประดับนึงอ่ะจะมีคนเริ่มทำกำไรออกไปก่อนครับ
13: ครับครับก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะครับน่าสนใจรับฟังคุณเจริญชาติก
14: ็
13: มองว่ามันก็คงไปได้ไกลสุดแค่นี้แหละเอางี้นะในเฉพาะหน้านะระยะสั้นเนี่ย
14: ตัวฟันดาเมนทัลมันยัง
13: ม
14: ันก็อย่างที่บอกครับพอมันมีเรื่องขึ้นดอกเบี้ยมากันท่าไว้อยู่เนี่ยมันเลยไปมันเลยถ้าพุ่งมันก็คงพุ่งไม่ได้แบบพุ่งมากครับครับ
13: โอเคครับเอาว่าวันนี้ขอบคุณคุณชลชาติมากนะครับ
14: ครับ
13: อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าถามจริงอาทิตย์หน้าจะหายไปไหนป่ะจะได้มองว่าทอง
14: อ๋อไม่ครับ
13: ไม่นะโอเคขอบคุณคุณชลชาติมากนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้
14: คร
13: ับ ผู้ฟังครับก็คุยกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำของดอกเบี้ยธุรกิจนะครับคุณชลชาติก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันขึ้นมาเปิดมาจานทองคำมันขึ้นนะก็ควรจะขายทำกำไรไปก่อนโดยเฉพาะบริเวณ 4,500 เหรียญเนี่ยนะเหมาะเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าอย่างว่าล่ะครับสัปดาห์หน้าอาจจะมีตัวเลข CPI ก็คือดัชนีราคาสินค้าล่ะครับเอาเงินเฟ้อก็แล้วกันก็คือดัชนีเงินเฟ้อนี่แหละ CPI เนี่ยนะครับถ้าแม้มันออกมาแล้วมันไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือไม่มันทรงๆสุดๆก็แล้วกันตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันก็อาจจะหนุนให้ทองคำขึ้นไปได้นะครับซึ่งนะเราก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับก็ยังไงก็ถึงเวลาแล้วมันขึ้นมานะฮะมีกำไรก็ขายไปนะฮะแต่ถ้าจะเล่นช็อตเล่นสั้นๆก็แล้วกันนะครับอาจจะเห็นได้สักร้อยเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นะให้ปิดรีบปิดนะครับถ้าได้เงินก็แบบที่โบราณว่าแหละครับกำขี้ดีกว่ากำตดนะฮะนะครับนะมันก็เหม็นไม่ว่าจะขี้หรือจะตดนะขออภัยผู้ฟังถ้ายังกินข้าวอยู่ครับเอาว่าทองคำเนี่ยก็นะขึ้นมานะครับขณะที่ตลาดหุ้นนะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นชั้นนำของโลกนี่ก็บวกกันหมดแล้วครับฟังก็เป็นถือได้ว่าเป็นสัปดาห์ทองก็แล้วกันนะฮะของตลาดหุ้นนะครับก็อันเนื่องมาจากแหมสงครามก็ขายความกังวลนะก็หลายคนระดับบิ๊กๆของมักกันก็ออกมาพูดแล้วทำนองว่าเอ้ยจบแน่อะไรยังไงอ่ะนะสรุปโดยสรุปนะครับอัตราว่างงานลดลงนะครับลดลงเยอะทีเดียวนะครับแหมแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอนฟาร์มเปโลก็อยู่ๆก็ติดลบเฉยเลยนะ ครับซึ่งก็เอื้อละครับทำให้มองว่าคงไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยอะไรเนี่ยนะทั้งหมดนี่แหละครับก็เอื้อให้สินทรัพย์เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอะไรพากันขึ้นนะฮะเป็นสัปดาห์ที่ดีของตลาดหุ้นนะฮะทั่วโลกทีเดียวนะครับอาจจะยกเว้นตลาดหุ้นไทยที่ลบนะฮะก็ต้องเดี๋ยวมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะตลาดหุ้นนิวยอร์กก็ปิดบวกนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ทำ S&P 500ก็ทำ on time high ทีเดียวนะครับเนี่ยผลประกอบการออกมาแข็งแกร่งนะทั้งสัปดาห์ก็ดาวก็ขึ้นนะครับทั้ง S&P 500ดาว Nasdaq อะไรต่างๆก็แห่งกันขึ้นมากน้อยก็ว่ากันก็ถือได้ว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดนะครับนับจากการเดือนเมษกลางเดือนเมษายนเป็นต้นมานะครับตลาดหุ้นยุโรปก็ทำ high นะครับ4วันทีเดียวนะขาลับในหุ้นเทคบวกอะไรเงี้ยดัชนีสโต๊ก600ก็ปิดที่ระดับสูงสุดทีเดียวนะครับเป็นประวัติการก็คือ 660.25 นะครับและปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่4นะครับมีหุ้นดัชนีหุ้นยุโรปนะครับหุ้นลอนดอนนะครับอังกฤษก็ปิดบวกในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เรียกว่าปรับตัวขึ้นมาเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันเช่นกันตลาดหุ้นบริวารมากันนะครับผมเรียกงั้นก็แล้วกันเช่นดัชนีนิเคอีก็บวกแรงนะครับไต้หวันก็บวกนิเคอีบวกมาจากสัปดาห์ก่อนนะครับ 1.89% ไต้หวันก็บวกมา 2.50% นะครับมีที่กูไม่กลับนะครับก็คือดัชนีหุ้นเกาหลีใต้คอสปีนะฮะคอสปีนะครับก็ยังกูไม่กลับลบไป 5.37% นะครับเอาละครับก็รวมถึงตลาดหุ้นไทยก็ลบนะฮะอย่างที่ได้เรียนผู้ฟังไปเอาละครับผู้ฟังนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะล่องใต้ไปสุราษฎร์นะครับไปคุยกับคุณตรินพงเพตรานะฮะท่านเป็นอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วท่านก็ยังเป็นนะครับกรรมการเป็นผู้บริหารมั้งฮะของนะครับบริษัทนะทักษิณนะนะครับฟาร์มทักษิณฟาร์มนะครับบริษัททักษิณฟาร์มก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตผู้ปลูกนะสวนฟาร์มขนาดใหญ่500ไร่ทีเดียวนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราจะคุยกับท่านเพราะว่าเรากำลังจะไปจัดงาน Thailand Smart Money นะครับครั้งที่12นะครับวันศุกร์ที่21กันแล้วกันนะ21เสาร์22และวันอาทิตย์ที่นะครับ23เป็นเวลา3วันไปจัดงาน Thailand Smart Money ที่เมืองสุราษฎร์ธานีนะครับจัดเป็นครั้งที่12นะครับในปีนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันครับ
15: Investment Talk ปลดล็อก
16: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
17: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
18: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
19: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
20: ทิพยะประกันชีวิต
19: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
20: ทิพยะประกันชีวิต
19: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
20: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่021185555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
0: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
21: ปรึกษา Exim Bank สิ
0: Exim Bank หรอ
21: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
0: Exim Bank
21: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
22: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
23: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
24: วางแผนการเงินให้พร้อมโอกาสดีมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วพบกับ Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานีอีเวนต์การเงินและการลงทุนที่รวมหลากหลายบริการการเงินไว้ในงานเดียวทั้งเงินฝากสลากสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจกองทุนประกันและการลงทุนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานและลุ้นรับแท่งเงินแท้หนัก50 กรัมได้ทุกวันพบกันวันที่21-23สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีThailand Smart Money เพราะทุกโอกาสทางการเงินควรเป็นของทุกคน
25: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าว

0: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสียงเศรษฐกิจวันนี้นะครับผู้ฟังฮะคือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยและรายการเศรษฐกิจนี่ก็ได้ไปปลูกต้นสมาร์ทมันนี่ไว้ในหัวใจของคนสุราษฎร์นะครับก็ปลูกมาถึงวันนี้เราก็จัดงานก็คือรายการจัดงาน Thailand Smart Money นะครับถึงตรงนี้ก็เป็นปีที่12แล้วล่ะครับก็เราจะจัดงาน Thailand Smart Money นะครับที่ศูนย์ค้าเซ็นทรัลนะฮะเมืองสุราษฎร์ธานีวันที่21ถึง23สิงหาคมก็เป็นทับใหญ่สถาบันการเงินแบงก์นอนแบงก์ชั้นนำของเมืองไทยนะครับก็ระดมพลนะครับไปให้บริการนะครับแก่คนสุราษฎร์และปริมณฑลนะครับก็เอาละครับพวกสุราษฎร์ตอนนี้ดีมากๆนะครับมีพื้นที่เยอะนะครับมีเกาะมากกว่าจังหวัดอื่นๆก็ว่าได้นะครับเอาละครับเราจะไปคุยกับคุณตรินพงษ์เพตรานะฮะท่านเป็นอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและท่านยังเป็นผู้บริหารนะครับบริษัททักษิณปาล์มซึ่งนะปลูกปาล์มนะครับอยู่ที่แล้วก็ทำอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มนะครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณตรินฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับคุณตรินฮะถึงเขาบอกมาปีนี้เป็นปีที่สุราษฎร์เนี่ยนะดีมากๆเลยเข้าทุกดอกทั้งยางทั้งปาล์มทั้งอะไรเนี่ยนะฮะนะครับท่องเที่ยวอะไรยังไงนะครับใช่ไหมครับ
1: ก็เป็นปีถ้าในเรื่องเกษตรนะครับก็ราคาพืชผลเกษตรก็ค่อนข้างสูงครับผมแต่ว่าก็ปีนี้เราก็เจอมีภัยแล้งมาต้นปีอะครับก็เลยทุกคนก็เลยอยู่บนความไม่แน่นอนแต่ว่าก็ปีนี้ก็คง challenging นิดนึงสำหรับคนทีมงานที่จะมาลุยทีมสมาร์ทมันนี่แล้วก็มาขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับแต่มันก็เป็นโอกาสเหมือนกันที่ว่าจะหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจกับลูกค้าครับผม
0: ครับครับยังเกิดสงครามที่อิหร่านนะครับแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งแล้วก็แพงอะไรอย่างเงี้ยนะขาดแคลนอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นผลดีต่อยางด้วยใช่ไหมครับ
1: เป็นผลดีกับปาล์มกับยางตรงที่ว่ามันหนุนราคาสูงครับแต่เราก็จะมีปัญหาเรื่องว่าผลผลิตเราไม่ได้มากเท่าทุกปีครับผมเพราะว่าด้วยปริมาณน้ำฝนนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในคลายเมทที่คนมีตังแต่คนก็ยังจะกลัวในการใช้เงินใช่ไหมครับว่าก็กลัวว่าความมั่นใจว่าจะลงทุนดีไหมจะใช้เงินดีไหมฉะนั้นเนี่ยมันก็คนจะอยู่ในความไม่แน่นอนนิดนึงครับผมแต่ในส่วนของฝั่งเกาะสมุยฝั่งเกาะพะงันเนี่ยครับก็มีการโกรฟที่ดีภาคท่องเที่ยวครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการมาลงมาดูธุรกิจนอมินีที่อาจจะทำให้มีการหยุดชะงักนิดนึงในการที่ว่าจะลง spending เยอะๆครับผม
0: ครับครับเมื่อตอนต้นคุณตรินบอกว่าอาจจะเจอเรื่องฝนแรงตอนต้นปีอะไรเนี่ยนะครับมันก็ทำความเสียหายไปเยอะไหมฮะที่ผลผลิตต่อผลผลิต
1: ไม่ได้เยอะครับผมแต่ว่าในช่วงที่ณตอนนี้ปกติราคาปลามันจะอยู่ที่ประมาณ5-6 บาทเนี่ยตอนนี้อยู่9 บาทแล้วครับฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรตัวของค่อนข้างขาดของค่อนข้างขาดเลยมันก็เลยมีคอมเพทิชันในการที่โรงงานจะแย่งซื้อกันมากขึ้นก็เป็นโอกาสดีสำหรับเกษตรกรที่มีปาล์มนะครับมันก็คือมันไม่ได้เสียหายเยอะมันเป็นซิคลิคอลอยู่แล้วครับในการทำปาล์มเนี่ยแต่ว่ามันก็แค่ว่ามันไม่ได้เหมือนทุกปีครับผมแล้วปีนี้เนี่ยในช่วงปลายปีก็อาจจะมีซูเปอร์เอลนีโญมาก็เป็นทั้งโอกาสแล้วก็วิกฤตเหมือนกันครับแต่ก็เป็นโอกาสครับผม
0: ครับแล้วเราเตรียมตัวอย่างเฉพาะปาล์มนี่เราเตรียมตัวรับมือยังไงกับถ้าเกิดซูเปอร์เอลนีโญขึ้นมา
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการถ้าเป็นเจ้าของสวนปาล์มเขาก็จะทำเรื่องระบบน้ำครับผมแล้วก็ทำยังไงคือเราทำเบสิกให้ดีครับคนไหนที
0: ่
1: ทำเบสิกทำพื้นฐานดีเนี่ยพวกนั้นก็จะได้เปรียบแต่ถ้าคนไหนที่ว่ารอดูอย่างเดียวแล้วมีความหวั่น

0: ก็มีส่วนหนึ่งครับผมเพราะตลาดทางเมือง
1: คร
0: จ
1: ับ
0: ีนยังไงเขาก็ยังขาดครับผมแต่ว่าเรื่องทุเรียน
1: ค
0: เน
1: ร
0: ี่
1: ั
0: ย
1: บ
0: เราต้องมันต้องพัฒนาคุณภาพกันค่อนข้างเยอะครับมัน
1: คร
0: ย
1: ั
0: ัง
1: บ
0: เป็นระบบทอดอยู่เยอะว่าคนปลูก
1: ครับ
0: กับคนเก็บกับโรง
1: ครั
0: อ
1: บ
0: าจจะไม่ใช่คนเดียวกันแล้วก็กว่าจะส่งเข้าเมืองจีนนะครับมันก็เลยมีปัญ
1: ค
0: ห
1: รา ับ
0: เรื่องคุณภาพนิดหน่อยซึ่งถ้าเราตั้งระบบให้ดีนะครับมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับในการที่เราจะปลูกทุเรียนให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคครับ
1: ครับพูดถึงปาล์มนะครับคุณกวินนะผลผลิตของปาล์มเนี่ยของผลปาล์มเนี่ยของสุราษฎร์เนี่ยเทียบกับจังหวัดต่างๆแล้วเรามีมาร์เก็ตแชร์อยู่เท่าไหร่นะครับ
0: ถ้าเป็นพื้นที่โดยพื้นที่ปลูกแล้วครับสุราษฎร์เรา
1: ครับ
0: เยอะที่สุดในเมืองไทยครับผมเป็น
1: คร
0: ป
1: ั
0: ลู
1: บ
0: กพื้นที่ปลูกอันดับหนึ่งแล้วครับ
1: ครับ
0: ของประเทศไทยครับผม
1: ครับ
0: ประมาณล้านกว่าไร่ครับ
1: ครับครับแล้วพูดถึงตัวอุตสาหกรรมอ่ะนะครับปัจจุบันได้มีการตั้งโรงงานแปรรูปทำสกัดน้ำมันอะไรเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไหมครับจากเดิมฮะ
0: ก็มีเพิ่มขึ้นครับก็เป็นคลายเมทที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ปีนี้
1: ค
0: ก
1: ร
0: ับ
1: ับ
0: ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นบริษัทปาล์มเนี่ยที่เข้าไปในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นซึ่งส่วน
1: ค
0: ให
1: ร
0: ญ่
1: ับ
0: ก็อยู่ในสุราษฎร์ด้วยครับ
1: ครับครับราคานี้เนี่ย9 บาทนี่ถือว่าอยู่ได้กำไรเยอะไหมครับเอางี้
0: สำหรับเกษตรกรเนี่ยก
1: ค
0: ำ
1: ร
0: ไร
1: ับ
0: เยอะสำหรับเกษตรกรเนี่ยครับอยู่ได้แต่ว่า
1: ค
0: ส
1: ร
0: ำ
1: ั
0: หร
1: บ
0: ับคนที่ทำปาล์มแล้วต้องแข่งกันซื้อปาล์มเนี่ยก็จะหนักกันนิดนึงเขาก็ต้องเตรียมแคชโฟลว์ไว้ซื้อ
1: ครับ
0: ปาล์มเพื่อสกัดเนี่ยครับ
1: ครับครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราสกัดไปเอาไปทำพลังงานชีวภาพแล้วก็เอาไปบริโภคเนี่ยนะสัดส่วนมันเป็นยังไงครับ
0: ก็สัดส่วนอาจจะมีแกว่งครับผมเทียบตามดีมานด์ซัพพลายซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะอยู่ที่ประมาณ50-50นะครับส่วนใหญ
1: ค
0: ่
1: ร
0: จ
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ไปบริโภคนิดหน่อยครับผม
1: ครับ
0: บริโภคมากกว่านิดหน่อยแล้วก็หลังๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของไบโอดีเซลมาแต่ไบโอ
1: คร
0: ด
1: ั
0: ี
1: บ
0: เซลเนี่ยมันก็จะมีการแกว่งขึ้นระหว่าง B5 B7เนี่ยแล้วแต่การประกาศแล้วก็แล้วแต่ช่วง
1: ครับ
0: สถานการณ์ด้วยทีนี้พอเ
1: คร
0: าร
1: ั
0: ม
1: บ
0: ีสงครามอิหร่านเนี่ยมันก็ทําให้การ
1: ครับ
0: รัฐเนี่ยมากลัวในการต้องส่งออกมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยจะทําให้การตลาด
1: คร
0: ส
1: ั
0: ่
1: บ
0: งออกเนี่ยครับมันถูกเฝ้าดูไม่ใช่ว่าส่งออกไม่ได้นะครับแต่ก็ถูกเฝ้ามองมากกว่าปกติครับผม
1: คร
0: เ
1: ั
0: พร
1: บ
0: าะว่ามันถือว่าเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งที่เรามีในประเทศนะครับ
1: ครับครับอย่างกรณีน้ำมันเนี่ยตอนนี้อย่างว่ามันเกิดมันเกิดมันแพงหรือมันขาดแคลนเนี่ยนะครับเพราะเกิดสงครามอิหร่านแต่ตอนนี้มันสอกเข้าว่าสงครามอิหร่านเนี่ยหรือภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างจะคลี่คลายนะครับมีความหวังว่ามันจะยุติสงครามลงได้อะไรเงี้ยมันจะส่งผลทําให้ราคาปาล์มเนี่ยนะครับตกไหมครับ
0: มันตามเนี่ยครับต้องบอกทางผู้ดำเนินรายการครับว่าปาล์มจ
1: คร
0: ริ
1: ัง บ
0: ๆเนี่ยมันอยู่ที่ดีมานด์ซัพพลายเลยครับ
1: ค
0: อย
1: ร
0: ู่
1: ั
0: ท
1: บ
0: ี่ดีมานด์ซัพพลายเลยว่าปาล์มช่วงนี้ออกเยอะออกน้อยเท่าไหร่เพราะว่
1: ค
0: าร
1: ั
0: แล
1: บ
0: ้วปาล์มเนี่ยที่จะมีฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันพืชของโลก
1: ครับ
0: น้ำมันพืชของโลกจริงๆตัวที่เป็นเบสจริงๆเนี่ยก็คือถั่วเหลื
1: ค
0: อง
1: รับ
0: นะครับตัว
1: ครับ
0: ปาล์มเนี่ยเป็นพืชที่อีโคโนมิกที่สุดแต่ว่าถั่วเหลืองเนี่ยเป็นเบสทั้งหมดที่สุดซึ่งพ
1: ค
0: ื
1: ร
0: ช
1: ับ
0: ถั่วเหลืองเนี่ยมันเบสออนอะไรมันก็เบสออนว่าประเทศอย่างบราซิลอย่างอเมริกาเนี่ยเขาผลิตดีไหมที
1: ค
0: เน
1: ร
0: ี้
1: ั
0: ย
1: บ
0: มันก็จะไปอยู่ในลูปของว่าถ้ามันมีเรื่องภัยเรื่องซูเป
1: ค
0: อร
1: ร
0: ์
1: ั
0: เอ
1: บ
0: ลนีโญเรื่องอะไรมาเนี่ยซึ่งมันอาจจะทํา
1: คร
0: ให
1: ั
0: ้
1: บ
0: ผลผลิตตรงเนี้ยไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยที่จะดันราคายังขึ้นค่อนข้างสูงอยู่มันก
1: ค
0: ็
1: ร
0: จ
1: ั
0: ะ
1: บ
0: อยู่ที่ว่ามันจะอยู่ที่ว่าซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยครับมันมีผลกระทบกับเมืองไทยมากเท่าไหร่ถ้า
1: ครับ
0: เรามีปริมาณน้ําฝนที่เพียงพอมันก็เป็นโอกาสที่เมืองไทยเนี่ยจะมีของในประเทศในเวลาที่ประเทศอื่นไม่มีของนะครับอันนั้นก็จะเป็นฝั่งที่เป็นค่อนข้าง bullish factor แต่ว่าถ้า
1: คร
0: เร
1: ั
0: า
1: บ
0: เหมือนประเทศอื่นๆเนี่ยมันก็จะราคาดีแต่ว่าเราอาจจะไม่มีของครับมันก็จะอยู่ตอนนี้ก็จะอยู่ที่
1: ครับ
0: ดินฟ้าอากาศแล้วครับฉะนั้นค
1: คร
0: น
1: ั
0: ท
1: บ
0: ี่มองเห็นโอกาสเนี่ยก็จะเห็นว่าแล้วเราจะจัดการเรื่องดินฟ้าอากาศยังไงบางแปลงก็จะทําเรื่องระบบน้ําก็จะเอาระบบน้ําที่มี
1: คร
0: ใน
1: ับ
0: แปลงอื่นๆเนี่ยหรืออย่างทุเรียนเนี่ยลองมาใช้ดูในสวนปาล์มครับผม
1: ครับเอาว่าตอนนี้สุราษฎร์เนี่ยนะครับชาวสวนส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ประมาทต่อสถานการณ์เอลนีโญที่กำลังจะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะเราไม่ประมาทกันว่างั้นเถอะใช่ไหมครับ
0: ก็มีการเตรียมตัวครับแต่ก็ไม่ได้เตรียม
1: ค
0: ตั
1: ร
0: ว
1: ัก บ
0: ันทุกคนครับแต่ก็มีการเตรียมตัวครับผม
1: ครับคิดว่าสถานการณ์เฉพาะลำพังส่วนตัวคุณตรินคิดว่ามันจะเลวร้ายสุดขนาดไหนยังไงฮะ
0: มันไม่ใช่อะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับผม
1: ครับ
0: แ
1: ค
0: ต่
1: รับ
0: ตัวที่จะเป็นเรื่องปัจจัยที่มันจะมาทําเรื่องปัจจัยการผลิตจริงๆเนี่ยคือ
1: คร
0: ต
1: ั
0: ่อ
1: บ
0: ให้ภูมิรัฐศาสตร์

0: เนี่ยที่อิหร่านกับ
1: คร
0: ส
1: ับ
0: หรัฐมันจะลบกันแล้วก็มันจะเริ่มขี้คลายกันมาก
1: ค
0: ข
1: รั
0: ึ้
1: บ
0: นแต่ว่ามันก็ส่งให้ราคาพวกเศษที่เป็นพวกเรื่องปุ๋ยอะครับมันยังแพงอย
1: ค
0: ู่
1: รับ
0: แต่ว่าอะไรปัจจัยการผลิตของเราในระยะยาวเนี่ยมันก็ยังมีตัวที่ดันขึ้นอยู่เพราะว่าเรายังต้องพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยจากต่าง
1: คร
0: ปร
1: ั
0: ะ
1: บ
0: เทศค่อนข้างเยอะ
1: ครับอืม
0: ครับผม
1: นะครับคร
0: ค
1: ับ
0: ือไ
1: ถ
0: ม
1: ้
0: ่
1: า
0: ใช
1: แล
0: ่
1: ้ว
0: ว่าเราไม่เตรียม
1: คร
0: ต
1: ั
0: ับ วเราเตรียมตัวครับแต่ว่
1: เ
0: า
1: ราเตรียมตัวครับ
0: เราเตรียมตัวแล้วก็เรารู้ว่าสิ่งพ
1: อ
0: วก
1: ื
0: นี้
1: ม
0: มันกำลังมาคือยังไงเกษตรกรเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นที่เราอยู่ไม่ไ
1: อ
0: ด
1: ื
0: ้
1: ม
0: ครับเกษตรกรอยู่ได้แล้วก็
1: ค
0: แต
1: ร
0: ่
1: ับ
0: อยู่ได้แต่ต้นทุนการผลิตเราเยอะขึ้นแน่นอนครับผม
1: ครับครับปาล์มเนี่ยเคยมีเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีข่าวทํานองว่ามีการลักลอบไปนําเข้าน้ํามันดิบปาล์มอ่ะนะครับเข้ามาจากต่างประเทศจากอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงตรงนี้เราปัญหานี้ยังมีอยู่ไหมครับ
0: มันต้องมันก็เป็นทีเป็นโอกาสนะครับว่ามันต้
1: ค
0: อง
1: รับ
0: เราก็ต้อง
1: คร
0: ม
1: ั
0: ี
1: บ
0: การดูแลได้
1: ค
0: อย่
1: ร
0: าง
1: ับ
0: รัดกุมใช่ไหมครับ
1: คว ร
0: ่า
1: ับ
0: ถ้า
1: อ่
0: ช
1: า
0: ่วงไหนที่ปลาเมืองราคาแล้วมันดิบเมืองไทยแพง
1: แพง
0: ข้าง
1: อ
0: น
1: ่
0: อก
1: า
0: ถูกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะเข้ามาคําถามก็คือมันต้องไปดูในช่อง
1: ค
0: ท
1: รั
0: า
1: บ
0: งว่ามันเข้ามายังไง
1: เออ
0: มันก็อาจจะมีอย
1: ค
0: ู่
1: รับ
0: แต่ว่าที่ผ่านมาก็เราก็ดูแลมันได้ดีขึ้นนะครับ
1: ครับเราก็มีการควบคุมอะไรมากขึ้นอ่ะนะฮะใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับทางรัฐก็มีการดูแลให้ดีขึ้นครับแต่ทีนี้เราก็ต้องไม่ประมาทอยู่ดีครับว่ามันมา
1: ค
0: ท
1: ร
0: าง
1: ับ
0: ไหนก็ได้ครับ
1: อืม
0: มันมีราคาที่ต่างกันมันก็มีโอกาสอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำมั
1: ค
0: น
1: รับ
0: ปาล์มน้ำมันปาล์มสุกน้ำมันปาล์มดิบหรือน้ำมันตัวน้ำมันเลยครับ
1: ครับอ่านะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการมาตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแปรรูปอะไรเนี่ยเกี่ยวกับปาล์มเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นไหมครับในสุราษฎร์เนี่ยฮะ
0: ในสุราษฎร์เนี่ยไม่ได้มีจํานวนโรงงานเพิ่มขึ้นนะครับส่วนใหญ่ที่จะ
1: คร
0: ข
1: ับ
0: ยายเนี่ยขยายไปทางนครแต่ว่าที่สุราษฎร์เนี่
1: ค
0: ย
1: ร
0: ก็
1: ับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในการเพิ่มการผลิตครับผม
1: อ๋อครั
0: ก็
1: บ
0: สามารถโรงงานเดิมๆเนี่ยก็สามารถผลิตปาล์มได้มากขึ้น
1: ครับอ่าน
0: ค
1: ะ
0: อนเ
1: คว ร
0: ิ
1: ั
0: ร
1: บ
0: ์ตปาล์มได้มากขึ้นครับผม
1: ครับยั
0: แ
1: ง
0: ล้วก็เม
1: รา
0: ล็
1: ค
0: ด
1: า
0: พันธุ์เนี่ย
1: ค
0: ข
1: รั
0: า
1: บ
0: ยทางค่อนข้างดีก็แสดงว่าชาวบ้านหรือว่าเกษตรก
1: คร
0: ร
1: ับ
0: เนี่ยก็มีดีมานด์ในการที่ว่าจะเปลี่ยนพื้นที่ที่ตัวเองมีเนี่ยไป
1: คร
0: ป
1: ั
0: ลู
1: บ
0: กป่ามากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งมีการเก็บภาษีพื้นที่รก
1: อ
0: ร
1: ่
0: ้
1: า
0: างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งช่วยให้คนเนี่ยมาปลูกป่ามกันมากขึ้นครับ
1: ครับอ่าแล้วเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางล่ะฮะยางพาราเนี่ยเนี่ยดีขึ้นก็ดีขึ้นเยอะไหมครับ
0: ก็ตอนนี้ที่ผมพอดีผมอยู่ในเซกเตอร์ของ
1: ครั
0: ป
1: บ
0: าล์มครับผมใน
1: อ่า
0: เซก
1: เ
0: เ
1: ข
0: ต
1: ้
0: อ
1: า
0: ร์
1: ใจ
0: ของ
1: ฮ
0: ย
1: ะ
0: างที่ได้คุยกันนี่ก็ยัง
1: คร
0: ค
1: ั
0: ่
1: บ
0: อนข้างคงและค่อนข้างดีอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็จะอยู่
1: พ
0: ใน
1: วก
0: สภาพอากาศเหมือนกันครับตอนนี้กลับ
1: ค
0: ไ
1: ร
0: ป
1: ับ
0: ทุกอย่างเป็นดินฟ้าอากาศหมดเลยครับ
1: โอ้
0: ท่านผู้อำนว
1: ค
0: ย
1: ร
0: ก
1: ับ
0: าร
1: ครับอย่างโรงงานแปรรูปไม้ยางอะไรต่างๆที่เราขายจีนแล้วจีนตอนนี้ก็บอกว่าเขาก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นยังไงครับมีผลไหมครับ
0: มันไอตรงนี้มันต้องดูกันเป็นทั้งห่วงโซ่ครับดูกันทั้งเป็นทั้งระบ
1: คร
0: บ
1: ับ
0: แต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราพึ่งซัพพลายเชนจีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าอะไร
1: คร
0: เร
1: ั
0: า
1: บ
0: ว่าเราเลื่อยแล้วเราก็ต้องพึ่งเขา
1: อ
0: ใน
1: ืม
0: การแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นอะไรต่างๆซ
1: ค
0: ึ่
1: ร
0: ง
1: ั
0: ตร
1: บ
0: งนี้มันก็เป็นข้อจํากัดของทางทางอุตสาหกรรมใช่ไหมครับว่า
1: ครับ
0: แต่ถ้าเรามีการพัฒนาแบบดีไซน์ของเรามีห่วงโซ่ของเราเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะแข่งขันได้
1: ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะเป็น
1: ค
0: ก
1: รา ั
0: ร
1: บ
0: ว่าห่วงโซ่ทั้งห่วงโซ่เนี่ยจะสู้ยังไงให้สามารถที่จะคอมเพทิทีฟได้ครับผม
1: ครับครับคุณดารินนะถึงตรงนี้เนี่ยค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าไอ้แลนด์บิดเนี่ยจะแลนด์บิดนะครับที่เชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันเนี่ยอาจจะหยุดเลิกไปหรืออาจจะชะลอไปก่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอันนี้จะส่งผลดีหรือร้ายหรืออะไรต่อไอ้สุราษฎร์ไหมครับโดยเฉพาะไอ้ที่จะทำกันในเซาเทิร์นนะฮะนะครับนิคมอุตสาหกรรมอะไรต่างๆในภาคใต้อะไรเนี่ยนะฮะครับ
0: ผมว่าการโตขึ้นของอุตสาหกรรมในภาคใต้เนี่ย
1: ครับ
0: มันเป็นสเต็ปอยู่แล้วครับท่านผู้ในรายการฉะนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้ามันมีการตีกลับมาแล้วในพื้นที่ก็ต้องมาระดมความคิดกันเองว่าเราอยากโต
1: ครับ
0: แบบไหนโตยังไง
1: คร
0: แ
1: ั
0: ท
1: บ
0: นที่ว่าจะมาจากข้างบนเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ว่าเราจะมาดีไซน์ตัวเองแต่สิ่ง
1: คร
0: ที
1: ั
0: ่
1: บ
0: อาจจะขาดเนี่ยคือเราจะขาดมุมมองจากด้านบนว่าพ
1: ค
0: ื้
1: ร
0: น
1: ั
0: ท
1: บ
0: ี่ตรงเนี้ยมันควรมีอะไรคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันต้องเป็นไดลอกกันอยู่แล้วครับว่าพื้นในพื้นที่ต้องการอะไรข้างบนเนี่ยมองเห็นอะไรแล้วเราสามารถทําสิ่งนั้นได้ไหมถ้าเราท
1: ค
0: ําร
1: ั
0: ไ
1: บ
0: ด้เนี่ย investment มันก็ยังมาแน่นอนเพราะผมมองว่าช่อง
1: ค
0: แคร
1: ับ
0: บมาละกากับ กับด้ามขวานของเราอะครับที่มันเป็นประตูทั้งตะวันออกตะวันตกยังไงโจทย์ตรงนี้ไม่ได้หายไปประเทศอินทางฝั่งอินเดียยังไงก็มีการโตขึ้นอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ทางฝั่งเอเชียทางตะวันออกเนี่ยก็มีการโตขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเทรดกันนะครับยังไงมันต้องผ่านช่องแคบมาลากาแล้วก็ผ่านประเทศไทยคำถามคือทำแบบไหนทำยังไงครับผม
1: ครับครับอย่างที่เขาบอกเปลี่ยนละทำเป็นmissing link อะไรเนี่ยนะครับก็คือเป็นอาจจะเป็นถนนหรือทางรถไฟหรืออะไรเนี่ยนะครับเชื่อมระหว่างระนองไปชุมพรอะไรอย่างเงี้ยนะครับออกที่อ่าวไทยเราเนี่ยนะครับอันนี้เป็นยังไงครับเข้าท่าไหมครับ
0: มันจะอยู่ที่ว่าประเทศผลิตภัณฑ์ครับผมว่าถ้าเรามาดูเนี่ยในภูมิภาคภาคใต้จริงๆเนี่ยเรามียางเรามีไม้ยางเรามีปาล์มเรามีน้ำยางถูกไหมครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมีอะไรพวกนี้ทีนี้เราก็ต้องมาจะ identify ว่าของอะไรที่จะผ่านพื้นที่ของเราถ้าเป็นการเอาของเข้ามาอัปเกรดหรือว่าเอาของพื้นที่ของเราส่งออกเนี่ยตรงนี้ก็จะเข้าท่าทีนี้มันจะอยู่การที่ว่าการลงทุนไปในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยสิ่งที่จำเป็นจริงๆก็คือท่าเรือครับท่าเรือคือถ้าทางผู้ในรายการดูเลยว่าฝั่งอันดามันเนี่ยท่าเรือที่เราส่งออกได้จริงๆเนี่ยมีไม่เยอะเลยใช่ไหมครับว่าอินฟราสตรักเจอร์จริงๆตรงนั้นมีไม่ได้เยอะหรือว่าทางฝั่งทะเลตะวันออกจริงๆเนี่ยเรามีทางแหลมฉบังแล้วลงมาเนี่ยเราก็เป็นสงขลาละฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเราต้องอินเวสต์ในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ในภาคใต้จริงๆม
1: ัน
0: อาจจะไม่ได้มาเป็นแลนด์บริดจ์ครับแต่ว่ายังไงเนี่ยภาคใต้ยังต้องพึ่งพาการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานถ้าเราอยากให้มันมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ครับเอาอย่างนี้ได้ไหมครับคุณตรินนะช่วยแนะนำได้ไหมครับว่าทำอะไรให้กับไอ้นะเซาเทิร์นอีโคโนมิกคอริดอร์เนี่ยเราจะทำยังไงอ่ะ
0: ผมว่าต้องมาดูแล้วต้องคุยกันหลายภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นที่ภาคประชาชนแล้วก็ทางฝั่งสภาพัฒน์เนี่ยต้องมาดูว่าอะไรคืออีโคโนมิกเอชของเราจริงๆใช่ไหมครับอะไรเป็นคอมเพทิทีฟแอดวานเทจแล้วเรามานั่งดูกันว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาเนี่ยที่เป็นอุตสาหกรรม S curve จากภาคเกษตรเราเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างวันนี้เนี่ยถ้าเรามองในฝั่งของอุตสาหกรรมนะครับเรามองว่าเลยว่าปุ๋ยส่วนใหญ่เนี่ยเรานำเข้าจากนอกประเทศนะครับ
1: ใช่
0: ไหมครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยตรงเนี้ยในภาคใต้เนี่ยเรามีการดึงแก๊สขึ้นมาจากอ่าวไทยนะครับเรามีแก๊สชีวภาพจากการทำเกษตรเนี่ยพวกนี้จริงๆแล้วมันคอนเวิร์ตเป็นปุ๋ยได้นะครับผม
1: คร
0: ับ ถูกไหมครับมันก็สามารถที่ว่าเรายกระดับผลิตภัณฑ์ที่ว่าเราเปลี่ยนจากเวสมาเป็นปุ๋ยได้แล้วเราก็ฟีดเข้าไปในดีมานด์ที่เรามีอยู่ในประเทศอันนี้คืออย่างนึงแล้วถ้าไปในอย่างของเกษตรอย่างอื่นเนี่ยเรามาดูว่าวันเนี้ยเมืองไทยเนี่ยเรานำเข้ากาแฟเนี่ยเรานำเข้าเยอะมากเลยคนทำอะไรคิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็ปลูกกาแฟทีเนี้ยเราจะโจทย์ของเราก็คือว่าเราจะมายกระดับเกษตรกรเรายังไงว่าเราต้องสร้างคนของเราครับสร้างคนของเราถ้าเรามีคนที่อยู่ในซัพพลายเชนไหนก็ตามแต่เรารู้จริงแล้วพัฒนาคุณภาพได้จริงเนี่ยเราก็จะสามารถแข่งขันได้ฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีการคุยกันแล้วมันมีการตกลงกันถึงแผนในระยะยาวที่มันเปลี่ยนได้นะครับประเทศไทยเราก็จะภาคใต้เราก็จะไปได้ต่อครับผม
1: ค
0: ือวันนี้คือวันนี้เราโดนสมมติว่าแดนบีชเราโดนตีโจทย์กลับมาเนี่ยวันนี้ก็คือแปลว่าเราว่าต้องถึงเวลาที่ต้องกลับมาคุยกันใหม่แล้วครับผมคุณรัตกร
1: ครับคุณนรินทร์นะตรงเนี้ยสุราษฎร์เนี่ยนะวันนี้นะครับอยากได้นักลงทุนต่างถิ่นนะครับทุนใสๆอ่ะนะทุนชัดๆอ่ะนะไม่ใช่ทุนสีเทาสีอะไรเนี่ยอยากได้อะไรฮะที่จากนักลงทุนเข้าไปลงทุนหรือว่าไม่จำเป็นคนสุราษฎร์มีตังอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมว่าวันนี้มันต้องมากันว่าระบบอาจจะพอทราบใช่ไหมครับว่าเมืองไทยเนี่ยระบบหลายๆอย่างมันค่อนข้างโอเพกอยู่แปลว่านักลงทุนเวลาจะซื้อที่จะลงทุนจะทำอะไรเนี่ยคือมันมีหน่วยงานรัฐมันมีพื้นที่อะไรที่มันต้องติดต่ออยู่มากมายวันนี้ที่เขาไม่กล้ามาลงทุนก็ช่วยปัจจัยตรงนั้นวันนี้เนี่ยในสุราษฎร์เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมหรือหอการค้าเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำให้มันโปร่งใสพอที่นักลงทุนเนี่ยจะมาลงทุนแต่ทีเนี้ยที่ว่าพอมาลงทุนเนี่ยเราต้องเป็นนักลงทุนที่มาพร้อมตลาดแปลว่าอะไรเขามีดีมานด์อยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการสิ่งนี้จากเราหรือว่ามาพร้อมเทคโนโลยีที่ว่ามาแชร์เทคโนโลยีนี้กับเราในพื้นที่อะครับว่าเรามีไฟเรามีพื้นที่เรามีคนให้แล้วมีทรัพยากรให้แล้วก็มาลงทุนกันเพราะนั้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยถ้ามาพร้อมเงินมาพร้อมเทคโนโลยีหรือว่ามาพร้อมตลาดเนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่ว่าจะมาช่วยให้มาบวกให้เราได้ครับผม
1: ครับอย่างที่เขากำลังพูดกันเนี่ย Talk of the Town เนี่ยนะครับขณะนี้ก็คื ไอ้ data center อะไรเงี้ยนะมาตั้ง data center มาทำอุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคุณเรียนคิดว่ามันถือว่าได้ไหมมาทำได้ไหม
0: ปัจจัยอยู่ที่พลังงานครับผมพลังงานของพวกนี้ data center จริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าเราจะทำค่าพลังงานให้ถูกได้ยังไงทีนี้มันก็จะกลับไปดูเรื่องโครงสร้างของค่าไฟแล้วว่าเราก็ต้องอินเทอร์เฟซกับรัฐเนี่ยเราเรียกไม่ได้จริงๆครับผมก็คือว่าเราก็ต้องมาดูว่าโครงสร้างค่าไฟแล้วเราจะทำค่าไฟยังไงให้มันคอมเพทิทีฟได้สำหรับเขาใช่ไหมครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือต้องเป็นดูเรื่อง policy ของพื้นที่พิเศษว่าถ้าเขามาแล้วเนี่ยเขาได้อะไรบ้างเราได้อะไรบ้างตรงนั้นนะครับมันต้องคุยกันทำได้หมดแล้วครับเพราะว่าภาคใต้เนี่ยเราก็มีสายเคเบิลขึ้นจากทะเลก็ขึ้นที่เราใช่ไหมครับจะไปสิงคโปร์ก็ใกล้กว่าแต่ว่ามันจะมาติดเรื่องค่าไฟแค่นั้นแหละครับเรื่องค่าไฟว่าจะทำยังไงให้ค่าไฟเนี่ยมันถูกสำหรับพวกเขา
1: ครับครับวันนี้กล่าวโดยรวมเนี่ยค่าไฟที่สุราษฎร์นี่ก็ถือว่าไม่ถูกใช่ไหมฮะคุณ
0: ก็ยังไม่ถูกครับเพราะว่าค่าไฟเนี่ยเวลาที่เราคิดกลับมาเนี่ยก็คือเราคิดจากภาคกลางบวกมาไงครับมันก็เลยยังไม่ถูกฉะนั้นมันก็จะติดเรื่องโครงสร้างค่าไฟอยู่ว่าค่าไฟนั่นยังไงอันนี้ตรงนี้อาจจะเป็นโจทย์ของรัฐมนตรีว่าท่านจะมองพดวางและวางโซลูชันตรงนี้ยังไงให้มันเกิดการเติบโตได้ครับโดยที่มันไม่ใช่ว่าไปหั่นผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการมามองโครงสร้างทั้งระบบว่าประชาชนก็ต้องได้ผู้ผลิตไฟฟ้าก็ต้องได้ส่วนกลางส่วนรัฐนักลงทุนก็ต้องได้คำถามก็คือทำยังไงตรงนั้นแหละครับ
1: ครับครับคุณตรินนะยังไงเชิญคุณตรินมาเที่ยวงาน Thailand Smart Money นะครับเราเปิดงานวันศุกร์ที่21คุณตรินเคยมาแล้วนะฮะผมจำได้นะ
0: ครับใช่ครับผมจำได้ครับจำได้เคยเจอกับทางทีมผู้จัดงานอยู่ครับ
1: ครับครับคุณตรินวันนั้นที่มาเนี่ยผมจำได้คุณเนี่ยหนุ่มที่สุดอะในบรรดาที่ยืนอยู่บนเวทีนะครับก็นะเชิญมาแล้วก็บอกสมาชิกอะไรก็มาเที่ยวงานกันแล้วกันนะครับ21ถึง24นะฮะ21 22 23นะครับ3วันนะฮะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะสุราษฎร์ธานีนะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ได้เลยครับวันนี้ครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณคุณดารินมากนะครับได้ความรู้ได้ความคิดอ่านจากคุณดินเยอะทีเดียวนะครับ
0: ได้ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับเราคุยกับคุณตรินนะฮะต่อรอเรือสระอีนอนหนูนะครับชื่อคุณตรินนะผมขออภัยถ้าอ่านไม่ถูกนะครับถ้าเรียกไม่ถูกนะฮะพงเพตรานะท่านเป็นอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนะฮะสุราษฎร์ธานีเป็นประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เป็นผู้บริหารบริษัททักษิณปาล์มเนี่ยทักษิณปาล์มก็เรียกว่าเป็นอาณาจักรปาล์มที่บุกเบิกนะฮะตั้งแต่ยุคแรกทีเดียวนะครับผมเข้าใจว่าก็ตั้งแต่ประมาณปี2520ต้นๆแล้วครับตอนนั้นผมก็เข้ามาทำข่าวแล้วนะครับทำข่าวอยู่หลายปีแล้วครับก็เข้ามาบุกเบิกก็วันนี้ก็คงทำอยู่นะครับเป็นหลายร้อยไร่ทีเดียวนะครับสวนปามนะครับก็นะก็ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกสร้างธุรกิจนะฮะสร้างเศรษฐกิจสร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาวันนี้เป็นจังหวัดที่กำลังจะแซงภูเก็ตแล้วล่ะครับก็มีพื้นที่เยอะนะฮะแล้วก็เป็นมีรายได้นะฮะประชากรมีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับผมคิดว่าคงจะแซงแหละเพราะภูเก็ตเกาะเดียวเนี่ยนะครับขณะที่สุราษฎร์มีตั้งหลายเกาะนะครับทีเดียวเอาละครับผู้ฟังครับเราต้องพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณพิชภาจะนะมาเป็นผู้นำนะครับ SMS 483-8133ถามเรื่องหุ้นถามอะไรเข้ามาได้เลยนะครับ
2: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าว

0: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
1: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
0: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
1: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
0: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
1: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
0: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์พบกระสุนเข้าจุดสำคัญทุกรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: ๆไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
13: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
14: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
15: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
14: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
15: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
14: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
15: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์และครอบครัวรวม8ร่างพบกระสุนเข้าจุดสำคัญทุกรายพร้อมส่งมอบร่างนำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายในวันนี้
16: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวานนี้รวม8ร่างแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่าง ผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็กชายผู้ก่อเหตุ2ร่างและผู้ก่อเหตุวัย14ปีซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1ร่างพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายถูกกระสุนปืนมีบาดแผลตั้งแต่1นัดมากที่สุด4นัดในจำนวนนี้6รายถูกยิงรายละ1นัดอีก2รายมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดตามลำดับลักษณะบาดแผลเข้าอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกเป็นตำแหน่งที่ทำให้เสียชีวิตได้บางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนร่างผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างในร่างกายมีขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังขณะยิงจากการชันสูตรยืนยันว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันกับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลต่อไปทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการชันสูตรถือว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและเริ่มทยอยส่งมอบร่างให้กับญาติที่ดำเนินเอกสารครบถ้วนหากญาติเข้ามาติดต่อดำเนินการในวันนี้สามารถรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ทั้งหมดชวนันมาลีรายงาน
9: สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าซัดสะพานสู่ตองเป้ที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมขาดอีกครั้งขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
2: ที่สะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกุงไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความเสียหายและขาดลงอีกครั้งหลังจากเมื่อคืนวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำน้ำแม่สง่าและเข้าท่วมพื้นที่นาบริเวณโดยรอบก่อนที่กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวและพัดโครงสร้างสะพานที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมจนได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเบื้องต้นตอนนี้สะพานสู่ตองเป้ไม่สามารถใช้สัญจรข้ามได้ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังมีฝนตกและมีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายพร้อมเตรียมวางแนวทางให้ความช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเมื่อน้ำในลำน้ำแม่สง่าลดลงคุณากรปารัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
9: เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วม3อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า159ครัวเรือนหลายหน่วยงานเร่งช่วยเหลือแล้ว
3: นายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงค่ำของวันที่7สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอ5ตำบล9หมู่บ้าน159ครัวเรือนได้แก่อำเภอเวียงแหงแม่อายและอำเภอพร้าวอำเภอเวียงแหงเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านห้วย6ตำบลเมืองแหงประชาชนได้รับความเดือดร้อน50ครัวเรือนมีการอพยพผู้ป่วยติดและประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมประสานการไฟฟ้าตัดกระแสไฟในพื้นที่เสี่ยงด้านอำเภอแม่อายน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสันต้นมือ5หมู่บ้านรวม59ครัวเรือนขณะนี้น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนอำเภอพร้าวเกิดน้ำป่าไหลหลากใน4ตำบล7หมู่บ้านกระทบ78ครัวเรือนและวัด1แห่งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่อำเภอเชียงดาวยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวังโดยระดับน้ำตามจุดเสี่ยง2แห่งยังอยู่ในระดับปลอดภัยหลังมีฝนตกต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank หรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยใจทำประกันภัย
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
9: วางแผนการเงินให้พร้อมโอกาสดีมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วพบกับ Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานีอีเวนต์การเงินและการลงทุนที่รวมหลากหลายบริการการเงินไว้ในงานเดียวทั้งเงินฝากสลากสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจกองทุนประกันและการลงทุนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานและลุ้นรับแท่งเงินแท้หนัก50 กรัมได้ทุกวันพบกันวันที่21-23สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี Thailand Smart Money เพราะทุกโอกาสทางการเงินควรเป็นของทุกคน
10: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
11: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: 15:11นะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะเข้ามาสู่ช่วงชั่วโมงที่2นะคะกับรายการเซียนเศรษฐกิจเนาะก็รับไม้ต่อมาจากคุณรัชกรอัศดรธีรยุทธนะคะที่พูดคุยกับคุณผู้ฟังไปในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะส่วนชั่วโมงต่อจากนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะคุยกันในเรื่องของสภาวิชาชีพทางบัญชีนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยนะคะว่าตอนนี้นะคะเราเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็นักลงทุนต่างชาตินะคะจะเข้ามาลงทุนในหุ้นต่อไหมอย่างไรนะคะหลังจากที่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นไทยเยอะมากนะคะแล้วก็ทำให้เราดีใจนะคะว่าเออนะมีคนที่เข้ามาหนุนให้ตลาดนะคะน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นก็กลับมีการย่อตัวลงไปหน่อยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังแต่ก่อนที่จะไปคุยในเรื่องหุ้นนะคะกับคุณกิตพลภัยเพศานกิจนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะพูดคุยกันกับอาจารย์วินิจศิลามงคลนะคะนายกสภาวิชาชีพบัญชีค่ะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับเรานะคะเพราะว่าพูดถึงวิชาชีพนี้ค่ะมีความสำคัญนะคะแม้แต่ในตลาดหุ้นเองเนี่ยนะคะวิชาชีพนี้นะคะก็ถูกกำหนดอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะมีความสำคัญในการเข้ามาตรวจงบบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเวลาจะมีงบไตรมาสนะคะราย3เดือนราย6เดือนรายปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะต้องส่งแล้วก็ให้ผู้ถือหุ้นนะคะได้มีการประเมินแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะว่าอ่านรายงานผู้สอบบัญชีว่าเอ๊ะเป็นยังไงหุ้นนี้มีอะไรหน้าที่จะให้ความสนใจเป็นพิเศษไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ผู้สอบบัญชีไม่รับรองงบดุลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องนี้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสภาวิชาชีพบัญชีค่ะก็เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีเรื่องของ AI อะไรเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะก็เอ๊ะจะเป็นยังไงน่าจะกระทบกับวิชาชีพนี้หรือไม่นะคะแล้วก็พอดีว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งใหญ่อีกที่สำคัญด้วยนะคะก็ในวันที่15สิงหาคมล่ะนะคะที่จะถึงเนี้ยนะคะเขาก็จะมีเลือกตั้งใหญ่กันนะคะก็ลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะคุยกันกับอาจารย์วินิจศิลามงคลนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปคุยกันกับอาจารย์นะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องหุ้นด้วยนะคะก็บอกคุณผู้ฟังอีกหน่อยแล้วกันนะคะว่าอย่าลืมเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้พลาดแล้วก็ให้จดปักหมุดเอาไว้นะคะหรือว่าจดโน้ตเอาไว้นะคะทำแจ้งเตือนเอาไว้ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะในวันที่21 22 23สิงหาคมที่จะถึงนี้ละค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีงานนะคะที่Thailand Smart Money ที่สุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็เราล่องใต้กันไปนำทัพสถาบันการเงินชั้นนำไปจัดงานกันที่เซ็นทรัลนะคะอุสุราษฎร์ธานีแหละค่ะตอนนี้นะคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะว่าเราจะคุยกับอาจารย์วินิจแล้วก็น้องเขาสะกิดเตือนมาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังว่าอาจารย์วินิจอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วินิจค่ะ
1: สวัสดีครับหลวงครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์คะตอนนี้ก็พูดถึงเวลาผ่านไปเร็วนะคะเหมือนกับเพิ่งจะคุยกับอาจารย์ว่ามีเลือกตั้งใน
1: สภาวิชาชีพบัญชีไม่หลังจากครั้งโน้นแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งนะที่เรามีโอกาสคุยกันคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีอะไรต่างๆเนี่ย
0: ใช่ไหมใช่แล้วก็มาทีนี้ก็มีเลือกตั้งอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยเร็วมากเลยนะคะอาจารย
1: ์แต่
0: จริ ง
1: ๆ
0: สามปี
1: เพราะว่าไอ้พระราชบัญญัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี2547เนี่ยเขาไปกำหนดไว้ว่าตัวแทนของสมาชิกทั่วประเทศนั้นจะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกๆ3ปีไง
0: ฮะ
1: มันก็ครบละกลางเดือนนี้ก็ครบละ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็วันที่15สิงหาก็
1: 15สิงหาคม9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเป็นระบบออนไลน์นะครับปีนี้ผมเปลี่ยน เพราะว่าที่เข้าไปในสมัยนี้เนี่ยเราก็มีความตั้งใจที่จะให้สมาชิกทั่วประเทศเนี่ยเขามีโอกาสได้เลือกตัวแทนเขาจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในประเทศนะสมัยก่อนในก่อนหน้านี้20 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: วันเลือกตั้งทุกคนต้องไปศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: อื
1: คนที่
0: ม
1: อยู่ภูมิภาคถ้าไม่ชอบเป็นจริงเขาก็ไม่มาถ้าก็ชอบจริ
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: เขาก็นั่งเครื่องมานั่งรถมาเหมารถ
0: ล
1: มา
0: ำบ
1: กั
0: าน ก
1: ซึ่งลำบากมากเราก็คิด
0: ค
1: ว่า
0: ่ะ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะเพิ่มการเข้าถึงของสมาชิกโดยรวมก็พยายามผ
0: อ
1: ล
0: ื
1: ักดั
0: ม
1: นเรื่องนี้จนได้ครั้งนี้เป็
0: ค
1: น
0: ่
1: ค
0: ะ
1: รั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับจะมีการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ทั่วประเท
0: อ
1: ศ
0: ื
1: เล
0: ม
1: ย
0: เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยแล้วก็อย่างนี้ก็คงจะยิ่งมีความคึกคักแล้วก็จำนวนสมาชิกตอนนี้ที่มีสักเท่าไหร่คะอาจารย์น่า
1: แสนนิดนิดแค่ประมาณแสนนิดนิด
0: แต่นิดนิดนะคะก็น่าแสดงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นความหวังสิคะว่าสมาชิกน่าจะเลือกตั้งเข้ามาเยอะกั
1: ห
0: น
1: วังว่าอย่างนั้นหวังว่าอย่าง
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ั้นแต่ว่าเท่าที่เราเช็คสอบล่าสุดเนี่ยก็ยังเหนื่อยๆกันอยู่เราไม่แน่ใจ
0: อื
1: ว่าม จะเหมือนเลือกตั้งท้ายป่าไม่รู้ก็คือบางทีเงียบๆแต่วันใช้สิทธิ์ก็จะออกมาใช้กันเยอะแต่
0: อ
1: ก
0: ื
1: ็ทุ
0: ม
1: กภาคส่วนก็พยายามนะครับที่จะเชิญชวนสมาชิกทั่วประเทศว่าอันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสภาวิชาชีพบัญชีที่จะมี
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ารเลือกตั้งแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นกรุณาใช้สิทธิ์หน่อยน
0: เน
1: ะ
0: า
1: ค
0: ะ
1: รับทีมปัจจุบันได้กรุณาท
0: ค่ะ
1: ำให้เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะเขาจะต้องเข้าไปที่ยังไงแบบไหนคะถึงจะใช้สิทธิ์ผ่านออนไลน์ได้ต้องเข้าไปแอปหรือว่าต้องยังไงคะอาจารย์
1: เขามีอยู่หลายช่องทางครับซึ่งเราได้ส
0: ค
1: ่
0: ่
1: ง
0: ะ
1: ข้อมูลพวกนี้ไปให้กับสมาชิกหมดแล้วฮะหลัก
0: อื
1: ๆก็คือ
0: ม
1: ว่าเข้าสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีแล้วมันก็จะมีช่องทางนะครับมีช่องทางที่จะเข้าไปแต่ตอนนี้
0: ค
1: เ
0: ่
1: น
0: ะ
1: ี่ยยังไม่ได้เปิดให้การเลือกตั้งนะครับเป็นแค่เพียงเปิดให้ใช้เข้าไปเช็คก่อนว่ามีสิทธิ์ไหมนะครับเพราะว่าไอ้ห้องที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยจะเปิดวันที่15เลย15 สิงหาเลยอาจจะต้องรอหน่อยแต่ว่าเพื่อความคุ้นเคยเนี่ยสมาชิกสามารถที่จะเข้าไปในช่องทางของสภาวิชาชีพก่อนหลัก
0: อื
1: ง่
0: ม
1: ายๆก็คืออาจจะเข้าไป Facebook หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์นะฮะมันมีช่องให้เช็คสิทธิ์ได้ก่อนเลย
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ชิญชวนฮะ
0: อืมค่ะก็ทางไหนก็ได้แหละเข้าไปเถิดใน Facebook หรือเว็บไซต์ที่จัดเตรียมไว้ให้
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช
0: ก็
1: ่
0: ต
1: ใ
0: อ
1: ช
0: น
1: ่
0: นี้ก็คือตรวจสอบ
1: ช
0: ด
1: ่
0: ้
1: อ
0: ว
1: ง
0: ย
1: ท
0: ก
1: า
0: ่
1: ง
0: อ
1: ไว
0: น
1: ้หมดส่งไป
0: ค่ะ
1: ส่
0: อง ืม
1: คือพยายามทำ PR กันหนักเลยนะช่วง
0: ค่ะ
1: 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือการท
0: อ
1: ี
0: ื
1: เด
0: ม
1: ียวเลย
0: ค่ะค่ะก็แต่ว่าถ้าเลือกแบบที่ศูนย์ศิริกิติ์ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะอาจารย์วินิจคะไม่ทราบอาจารย์ยังอยู่ในสายไหมคะเดี๋ยวอาจจะสายหลุดไปหรือเปล่าเดี๋ยวให้น้องเจ้าหน้าที่
1: ไม่ได้ไ
0: ล
1: ป
0: อ
1: ไ
0: ง
1: หนอะอยู่ฮะ
0: อ๋ออยู่นะคะอาจารย
1: อ
0: ์
1: ยู่ฮ
0: ค
1: ะ
0: ่ะค
1: อ
0: ่ะค่ะ
1: ไม่ได้
0: อ
1: ไ
0: า
1: ป
0: จาร
1: ไ
0: ย
1: ห
0: ์
1: น
0: อาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์เลือกโดยไปด้วยตัวเองไปใช้สิทธิ์ด้วยตัวเองเนี่ยยังมีอยู่ไหมคะที่อย่างที่ศูนย์ศิริกิติ์
1: ไม่มีคือ
0: เป็นออนไลน์อย่างเดียว
1: ตอนที่เราศึกษาเรื่องเนี้ยนะฮะคณะอน
0: ค
1: ุ
0: ่
1: ก
0: ะ
1: รรมการศึกษาเรื่องเนี้ยก็พยายามเปรียบเทียบว่าจะเป็นระบบไฮบริดดีไหม
0: อ
1: หร
0: ื
1: ือจ
0: ม
1: ะเป็นออนไลน์เขาบอกว่ากรณีของไฮบริดเนี่ยคือไปคูหาด้วยเลือกออนไลน์ด้วยเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่สูงกว่าแล้วม
0: อ
1: ัน
0: ื
1: ก็จะ
0: ม
1: มีปัญหาความสับสนของคนแล้วเฉพาะ
0: ค
1: อย่
0: ่
1: า
0: ะ
1: งยิ่งตอนที่มีการสรุปคะแนนมีสภาหลายสภานะฮะที่ผ่านมาเนี่ยไปใช้ระบบมากกว่าไฮบริดก็คือก็เลยม
0: อ
1: ี
0: ืม
1: ปัญหากันเยอะเลยนะครั
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: ทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องท่านก็บอกว่าให้เอาทางเดียวเลยน
0: อ
1: ะ
0: ื
1: ครับ
0: ม
1: จะสะดวกกว่าแล้วก็จะได้ไม่ต้องจัดการหลายอย่าง
0: ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นความทันสมัยแล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะก็ไปก
1: ส
0: ัน
1: ภ
0: เช
1: า
0: ิญ
1: วิ
0: ช
1: ช
0: วน
1: า
0: แล้
1: ช
0: ว
1: ี
0: ก
1: พ
0: ็
1: บัญชีเนี่ยถือว่าเ
0: ค
1: ป็
0: ่
1: น
0: ะ
1: สภาที่เป็นต้นแบบในทางธุรกิจนะทุก
0: อ
1: ท่
0: ื
1: านคง
0: ม
1: ทราบดีแต่ที่ผ่
0: ค
1: า
0: ่
1: น
0: ะ
1: มาเนี่ยก็ไม่รู้เหตุผลอะไรก็ไปเข้าคูหาการเลือกตั้งก็มาตรงส่วนกลางตลอดแล้วเรามีสมาชิกแสนคนเชื่อไหมฮะคนใช้สิทธิ์อยู่ประมาณสักไม่ถึง8,000อ่ะมันเป็นไปไ
0: น
1: ม่
0: ้อย
1: ได
0: ม
1: ้
0: าก
1: ถูกไหมฮะคือ
0: ค
1: ต
0: ่
1: ั
0: ะ
1: วแทนของสภาวิชาชีพบัญชีมีไม่ถึง10,000หมายถึงว่าคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งมีไม่ถึง10,000เนี่ยมันแลดูไม่ดีผมถึงพ
0: ค
1: ยาย
0: ่ะ
1: ามยืนยันว่าเรื่องเนี้ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ใครจะได้เปรียบเสียเปรียบยังไงก็แล้วแต่ว่าถ้าคณะของเราปัจจุบันที่บริหารอยู่เนี่ยเข้าไปเราจะต้องทําให้มันเกิดเพราะว่าสภาวิชาชีพบัญชีก็ต้องถือว่าเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากกว่าที่อื่นละ
0: ค่ะค่ะก็อาจจะเป็นต้นแบบ ต้นแบบได้อีกเยอะเลยนะคะก็
2: คื
0: ออย่าง
2: ครับก็มีบางที่ที่เขาใช้นะคุณโอครับ
0: ค่ะ
2: บางที่เขาก็ใช้นะสภาวิชาชีพนะไม่ใช่ผู้สภาหอการค้าสภาอุดผมเข้าใจว่าอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของแมนนวลเลยนะฮะที่พูดถึงเนี่ยแต่ถ้าเป็นสภาวิศวะสภาแพทย์อะไรพวกนี้ผมเข้าใจว่าเขาใช้ออนไลน์มาภาคใหญ่ละบางที่เองเนี่ยก็เป็นระบบไฮบริดนะฮะ
0: ค่ะค่ะดีจะได้ศึกษากันเยอะๆเพราะว่าตอนนี้เราเข้าไปสู่ยุคนี้แล้วนะคะเทคโนโลยีดิจิตอลแล้ว AI อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้อาจารย์ก็ลงด้วยใช่ไหมคะในครั้งนี้ก็ต้องลงอีกครั้งหนึ่ง
2: คืองาน3ปีเนี่ยพูดจริงๆนโยบายที่เราเคยอยากทำเนี่ยทีมผมอยากทำเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันก็เสร็จไปหลายเรื่องแหละแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพแต่มายังทำไม่เสร็จทางทีมงานที่ทำงานมาด้วยกันเนี่ยเขาก็คิดว่าเราก็น่าจะทำต่อไม่งั้นแล้วเนี่ยไอ้พื้นฐานที่เราวางไว้ตั้ง3ปีมาเนี่ยมันจะสูญเปล่าเราก็ไม่แน่ใจว่าทีมบริหารที่เข้ามาเขาจะเดินตามสิ่งที่เราคิดว่าควรจะเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพไหมดังนั้นก็เลยนั่งคุยกันว่าถ้างั้นเราก็อาสาอีกรอบนึงก็แล้วกันนะครับดูซิว่าสามารถที่จะช่วยวิชาชีพได้หรือไม่เพราะว่าการเข้าทำงานในสภาวิชาชีพบัญชีโอฮะเราไม่ได้หวังอะไรเลยนะคือเราต้องการใช้ประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าอะไรที่เราคิดว่าเราเคยเห็นมาเราเคยทำมานะครับเราก็อยากจะเข้าไปช่วยแล้วก็สร้างองค์ความรู้เรื่องนี้ต่างๆให้กับทางสมาชิกหรือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวมคุณโอลองนึกภาพดูนะสมาชิกเนี่ยแสนคนแต่จริงๆแล้วผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศนี้เนี่ยเหยียบล้านนะแต่เขาไม่ได้มาเป็นสมาชิกก็เท่านั้นเองแต่ว่าเขาอยู่ในวิชาชีพบัญชีอาจจะเป็นผู้ช่วยอาจจะเป็นอะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็ทำบัญชีแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แค่ประโยชน์กับทางสมาชิกเท่านั้นแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพอื่นด้วยรวมทั้งธุรกิจด้วยเพราะว่าธุรกิจเองเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้ตัวมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานจัดทำต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจองค์ความรู้พวกนี้สำคัญครับที่เราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้แล้วให้ภาคธุรกิจเข้าไปใช้กันตั้งแต่ตัว SME รวมทั้งตัวธุรกิจขนาดใหญ่ด้วย
0: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้
2: ก็เลยคิดว่าควรจะทำงานต่อใช้คำว่าอย่างนี
0: ้ค่ะค่ะทีนี้อาจารย์พอจะบอกอีกครั้งนึงให้ย้ำกันอีกครั้งนึงคนที่ฟังอยู่ที่เป็นอาจจะเป็นอยู่ในวิชาชีพบัญชีฟังเราอยู่ตอนนี้สิ่งที่อยากจะทำต่อเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์มีอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์เรื่องใหญ่ๆตอนนี้นะครับทางสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยเล็งเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือที่เรามักจะเรียกพ่วงไปด้วยหรือคือเรื่อง AI เนี่ยมันมา disrupt การทำงานเยอะมากแล้วสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้มันเปลี่ยนทุกวันถ้าใครติดตาม AI ใกล้ชิดเนี่ยจะรู้เลยว่าทุกๆเช้าเนี่ยเราจะเห็นเรื่องข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นตัวพลอตที่ใช้นะฮะ Gemini ที่เกี่ยวข้องกับบางอะไรพวกนี้เปลี่ยนทุกวันนะฮะมีการอัปเกรดอยู่ตลอดเวลาตัวเนี้ยมันไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินธุรกิจถามว่ามันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในภาคอะไรบ้างแน่นอนก็คือตั้งแต่เรื่องของการวางแผนเรื่องการตัดสินใจเรื่องการประเมินผลทีนี้ไอ้ตัวที่มันเป็นใหญ่สำคัญที่สุดที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญในระบบข้อมูลเนี่ยมันหนีไม่พ้นข้อมูลทางบัญชีและการเงินประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วซะขนาดนี้แล้วกระบวนการในการจัดทำข้อมูลและการประมวลผลประการตัดสินใจเนี่ยเราอย่างล้าหลังอยู่นั่นหมายความว่าวิชาชีพบัญชีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยภาคธุรกิจเขาได้อย่างเต็มรูปแบบเพราะว่าธุรกิจมันไปข้างหน้าละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องความท้าทายอย่างมากนะครับที่เราจำเป็นจะต้องให้มั่นใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนะสามารถที่จะมีความรู้ด้านนี้ได้ทัดเทียมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะไฮไลท์ตรงนี้นะครับเพราะคุณโอถามคำถามนี้ดีมากก็คือว่าคือถ้าเรามองผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นส่วนๆเนี่ยเราจะพอแยกได้4-5ส่วนด้วยกัน1นักบัญชีที่เขาอยู่ในบริษัทนักบัญชีอยู่บริษัทเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเพราะว่าถ้าบริษัทเขาเดินเรื่องเทคโนโลยีไปเขาลงทุนเขาหาเครื่องไม้เครื่องมือให้เขาสามารถเอา AI เอเจนต์มาช่วยได้อะไรพวกนี้นักบัญชีเหล่านั้นก็สามารถใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นนักบัญชีอิสระ คือไปประกอบวิชาชีพอิสระโดยเป็นผู้ทำบัญชีรับทำบัญชีให้กับองค์กรที่เขาไม่ต้องการมีแผนกบัญชีหรือมีแผนกบัญชีแต่ไม่มีคนลงบัญชีก็ไปคล้ายๆกับว่าอะไรครับเอาซอร์สไปให้กับนักบัญชีอิสระข้างนอกทีนี้ประเด็นก็คือว่านักบัญชีเหล่านี้จำเป็นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือจะไปใช้ว่าเอกสารมาแล้วก็เอาปากกาบันทึกกระดาษหรือใช้ไอทีง่ายๆสเปรดชีตเอ็กเซลมันไม่ได้แล้วเพราะว่าไอตัวเทคโนโลยีใหม่มันมาหมดแล้ว AI มันมาเนี่ยนะครับเราก็ทำงานได้ไม่เร็วเท่ากับภาคธุรกิจเขาเพราะฉะนั้นนักบัญชีเหล่านี้นะครับที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องก้าวทันเรื่องนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าเขาอาจจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้นั้นได้เร็วเท่าที่ควรนะฮะตัววิชาชีพบัญชีเองสภาเองเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาวิชาชีพอันนี้และพยายามถ่ายทอดไปให้เพื่อช่วยเขาอีกอันหนึ่งที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พวกเราน่าจะรู้จักกันดีคือสำนักงานทำบัญชีกับสำนักงานสอบบัญชีเคยคุ้นๆนะสำนักงานทำบัญชีเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเฉพาะอย่างยิ่งในภาคภูมิภาคเนี่ยที่จะมีสำนักงานเหล่านี้เยอะนะฮะในต่างจังหวัดเนี่ยมีพนักงานที่จะต้องเข้ามาช่วยงานถ้าไม่มีเทคโนโลยีถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะอย่างยิ่ง AI เข้ามาช่วยเนี่ยการทำงานมันจะช้าแล้วไม่ทันการเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องให้เข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปว่าอย่างยิ่งตัว AI สุดท้ายคือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเคยได้ยินใช่ไหมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคนทำบัญชีมีคนจัดทำงบการเงินแล้วก็ต้องมีผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีที่เรามักจะพูดถึงการบ่อยๆเวลาที่งบการเงินมีปัญหาผู้สอบบัญชีเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทำงานที่เป็นมาตรฐานสอบบัญชีก็อยู่แต่เครื่องไม้เครื่องมือมันก็ต้องมีการพัฒนาไปด้วยนึกถึงนะครับว่าในเมื่อผู้ทำบัญชีเนี่ยมีเทคโนโลยีในการทำบัญชีชั้นสูงไปแล้วแต่ผู้ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเนี่ยยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปทำงานให้เขาได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอตัว challenge ตรงนี้ถึงมีความสำคัญว่าทำยังไงผู้สอบบัญชีจึงจะมีเครื่องมือพวกนี้ใช้ถ้าผู้สอบบัญชีพวกนั้นเขาอยู่ในสำนักงานใหญ่ Big Four ที่เรารู้จักเนี่ยไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเกิดเขาไปทำเองเขาไปเป็นสำนักงานสอบบัญชีเองเขาสามารถที่จะดูแลลูกค้าก็ได้องค์ความรู้พวกนี้มีความท้าทายนะครับที่บางครั้งเนี่ยเขาไม่มีศักยภาพพอในการเข้าถึงเทคโนโลยีเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุทุนก็ได้นะครับสภาวิชาชีพบัญชีเองเนี่ยเล็งเห็นเรื่องนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นองค์ความรู้พวกนี้เป็นองค์ความรู้ที่สภาวิชาชีพมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาโดยการร่วมไม้ร่วมมือกับกรรมการอนุกรรมการซึ่งก็เป็นตัวแทนจากเอกชนด้วยที่มาเป็นจิตอาสาช่วยกันนะช่วยกันทำทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทำทั้งเรื่องYouTube อะไรพวกนี้ให้เขาดูผมพูดซะยาวเลยพอเห็นภาพไหมฮะ
0: ค่ะคือกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมือนอกที่เป็นผู้เหมือนกับเป็นลมใต้ปีเป็นแบ็กอัพอะไรให้กับ4-5กลุ่มที่อาจารย์พูดถึงเนี้ยทำหน้าที่นั้นเลย
2: เป็นผู้ที่จะต้องผลักนโยบายที่เราวางไว้ด้วยกัน
0: ค่ะ
2: หนูลองนึกภาพดูนะว่าเวลาเข้ามาทำงานเนี่ยเราต้องมีนโยบายในการทำงานใช่ไหมครับว่า3ปีคุณจะทำอะไรแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยคุณจะต้องพัฒนาองค์ความรู้เนี่ยนะนั่นหมายถึงว่ากรรมการ12คนต้องเห็นตรงกันว่าเราจะทำอะไรให้กับสมาชิกเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเห็นตรงกันว่านโยบายเนี้ยเป็นนโยบายที่เราจะผลักดันให้เกิดจริงๆนั่นหมายความว่ากรรมการจะต้องแบ่งความรับผิดชอบไปดูโครงการต่างๆนะฮะแต่ละเรื่องว่าไปตั้งแต่เรื่องทำบัญชีเรื่องสอบบัญชีบริหารนะครับบัญชีภาษีอากรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกรรมการเหล่านี้เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากสมาชิกก็ต้องมีหน้าที่ในฐานะที่เป็นประธานแล้วเขาก็จะมีอนุกรรมการแต่ละชุดนะครับก็แล้วแต่ว่านโยบายเรื่องนั้นจะผลักดันเรื่องอะไรก็อาจจะมีอนุกรรมการสัก 3-4 ชุดเพื่อผลักดันเรื่องแต่ละเรื่องให้มันเคลื่อนไปตามนโยบายที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแนวก็จะเป็นทำนองเนี้ยครับ
0: ค่ะซึ่งทีมของอาจารย์เนี่ยค่ะก็เบอร์หนึ่งถูกไหมคะแล้วก็เรียกว่าทุกท่านที่มาร่วมในทีมของอาจารย์นี่ก็เรียกว่าครบเครื่องทุกท่านเนี่ย
2: เป็นคนเดิมเกือบ 100% เรามีการเปลี่ยนแปลง2คนนะครับเพราะผมอยากเอาน้องๆรุ่นใหม่ที่ไฟแรงนะมี แนวคิดที่ทันสมัยมากขึ้นเนี่ยมาร่วมทีม2ท่านด้วยกันก็เปลี่ยนไป2คนเพราะฉะนั้นใน12คนก็เปลี่ยนแค่2คน10คนเดิมเนี่ยรวมนายกด้วยเนี่ยก็ยังเดินหน้าผลักดันนโยบายที่ยังค้างคาอยู่และมีความจำเป็นที่จะต้องผลักดันแล้วเสริมด้วยนโยบายใหม่เอาเข้าไปนะครับเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ในอดีตเกือบ3ปีก็ถือว่า3ปีเนี่ยแหละนะมันสามารถที่จะพัฒนาวิชาชีพไปได้ไกลมากอยู่ละเพียงแค่ว่ามันจะมีหลายเรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นรอยต่อแล้วการทำงานต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพเราก็คิดว่าอันเนี้ยน่าจะผลักดันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นทีมหนึ่งก็คือทีมที่บริหารมาปัจจุบันเนี่ยแหละครับแล้วก็ทำสำเร็จไปหลายเรื่องด้วยกันเฉพาะยิ่งเรื่อง e-voting นี่แหละฝีมือเราเลย
0: ค่ะนะเรื่องใหญ่สำคัญมากมากเลยคือจะไปแอบดูเห็นอาจารย์เขียนมอตโต้ของทีมว่าทำต่ออะไรนะครับไปให้ไกล
2: ไปด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: ค่ะอันนี้ก็คือจากที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดมันก็คือครอบคลุมอันนี้แหละมอตโต้นี้แหละใช่ไหมคะทำต่อนะก็จะไปให้ไกลแล้วก็ไปด้วยกันนะคร
2: ับไปด้วยกัน
0: ค่ะอาจารย์แอบกระซิบถามได้ไหมคะว่าปีนี้ถือว่าแข่งขันดุเด็ดไหมคะอาจารย
2: ์คือมี2ทีมอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็เป็นทีมเดิมนะฮะส่วนใหญ่เป็นสมาชิกทีมเดิมซึ่งก็มีความตั้งใจนะครับเท่าที่ดูทรงแต่ละท่านเนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะเข้ามาช่วยวิชาชีพบัญชีทั้งนั้นแหละนะครับเพียงแค่ว่านโยบายอาจจะต่างกันบ้างนะครับแต่เป้าหมายจริงๆก็คือต้องการที่จะช่วยวิชาชีพนะครับต้องการใช้ประสบการณ์ต้องการใช้เวลาให้กับสภาวิชาชีพบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกก็ต้องศึกษาดูนะครับว่าเราคิดว่าคุณสมบัติของกรรมการ12คนที่เสนอตัวเข้ามาก็ดีนโยบายที่เขาเสนอไว้ก็ดีหรือว่าชิ้นงานที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จไปแล้วมีอะไรอยู่บ้างนะครับถ้าเราคิดว่าชิ้นงานตรงนั้นมันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วน่าจะเป็นแรงส่งหรือน่าจะเป็นตัวชี้วัดว่าคนนั้นทีมนี้น่าจะมีประโยชน์จริงๆก็ว่ากันไปนะครับตามที่สมาชิกแต่ละท่านเห็นสมควรผมเองเนี่ยไปพูดหลายที่ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาพยายามเน้นย้ำให้นะครับว่าการเลือกตั้งตัวแทนไปบริหารจัดการสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งถือว่าเป็นองค์กรหลักองค์กรใหญ่ของประเทศเนี่ยเราอย่าไปเลือกด้วยเหตุเพราะอารมณ์นะไปเลือกด้วยเหตุว่าต้องการตัวแทนเข้าไปช่วยคุณจริงๆนะครับอย่าไปเลือกเพราะเหตุว่าคนชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี
0: ้
2: ค
0: ื
2: ออันนี้ผมไม่แนะนำให้เป็นเช่นนั้นคือพยายามดูนโยบายนะแล้วก็ดูตัวบุคคลแล้วทีมงานว่าเขาคัดมาให้พวกเราได้ดีไหมถ้าเราคิดว่าประสบการณ์ที่เขาเอามาใส่ไว้ให้ใน12คนเนี่ยดูแต่ละคนแล้วหน่วยก้านมีประสบการณ์มีความตั้งใจนะไอ้นี่ตั้งอันนี้ที่สุดเลย
0: คือตั้งใจมาแล้วทำประโยชน์ให้กับเราที่เป็น
2: ประโยชน์คือไม่ใช่มาเอาแค่เพียงตำแหน่งอยากจะมีตำแหน่งอยากจะเข้ามาทำงานสภาวิชาชีพอยากจะมีหน้าที่ในการที่จะฉันเป็นกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีวันดีคืนดีก็ขึ้นเวทีร้องเพลงสักทีอย่างนี้ไม่เอาไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน
0: ์ค่ะยิ่งตอนนี้ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญนะคะอาจารย์เพราะว่ามันเปลี่ยนยุคจริงๆแล้วเข้ายุค AI แล้วก็คนพูดกันเยอะว่าดีไม่ดีวิชาชีพแม้แต่วิชาชีพบัญชีก็อาจจะเรียกว่าถูกดิสรัปตกงานกันได้อะไรเงี้ย
2: ใช่ครับไอ้เรื่อง AI ก็ตอนนี้ใครไม่พูดก็รู้สึกจะเฉยนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่อง AI ก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วไอ้ตัววิชาชีพที่โดนกระทบตรงๆหนักๆเนี่ยก็หนึ่งในนั้นก็คือวิชาชีพบัญชีนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นตัวผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเองทั้งนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีเนี่ยต้องเงี่ยหูฟังตลอดแล้วก็พยายามศึกษามันศึกษาอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือด้วยนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยในการทำงานในอนาคตเราก็จะไม่สามารถทำงานได้เต็มที่อย่างที่เราตั้งใจไว้แต่สภาวิชาชีพบัญชีก็พยายามจะช่วยนะครับเอาองค์ความรู้พวกนี้ออกมานะครับและให้เขาสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์กันเพราะว่าเราเล็งเห็นละ3ปีเราเล็งเห็นแล้วมันมีช่องว่างอยู่ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพรายเล็กกลางเนี่ยเขา เขาเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องพยายามช่วย
0: ค่ะก็เหนื่อยมา3ปีแล้วแหละเราพร้อมที่จะเหนื่อยต่ออีก3ปีเนาะอาจารย์นะคะค่ะก็อาจารย์ทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะอาจารย์เชิญชวนให้คนมาเลือกตั้งกันค่ะอาจารย
2: ์ก็ขอบคุณนะครับที่ชวนมาออกรายการในวันนี้นะครับผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีสมัยนี้นะครับ2566ถึง2569แล้วกำลังจะสิ้นเทอมเนี่ยกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศนะครับในส่วนภูมิภาคแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยได้กรุณาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสภาวิชาชีพบัญชีเลยที่เป็นการเลือกตั้งแบบระบบออนไลน์นะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าท่านใดเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกทีมใดเนี่ยผมขอเรียนเหมือนเมื่อสักครู่ครับว่าพยายามเข้าไปหาข้อมูลตอนนี้หาข้อมูลไม่ยากเลยเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มีคอนเทนต์ของทั้งสองทีมเต็มไปหมดนะครับใน Facebook ของสภาวิชาชีพบัญชีก็มีในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งโซเชียลชาแนลอื่นซึ่งทั้งสองทีมเนี่ยก็ได้พยายามโพสต์เข้าไปให้ศึกษานะครับพยายามศึกษาตัวนโยบายแล้วก็อย่างที่ว่านอกจากนโยบายแล้วดูประสบการณ์เขาที่เขาทำงานมาว่ามีประสบการณ์ที่สามารถพอที่จะพาสภาวิชาชีพบัญชีนั้นให้รอดตลอดรอดฟังไปในช่วงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้พิจารณาดูรวมทั้งตัวบุคคลด้วยนะครับลองดูคุณสมบัติของแต่ละคนใน12คนว่าเราคิดว่าทีมไหนน่าจะเป็นทีมที่น่าจะแข็งแรงพอที่จะเป็นผู้นำในการที่จะพาสภาวิชาชีพบัญชีนั้นให้สามารถเจริญก้าวหน้าแล้วทำประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับ
0: ค่ะแหมก็อย่าลืมนะคะวันที่15สิงหาคมนี้ตั้งแต่9โมงเช้าเป็น
2: ถึง10โมงถึง16นาฬิกาบ่าย4โมงก็ช่วงแรก9โมงเนี่ยเขาจะมีการเปิดประชุมก่อนตามกฎหมายเราเนี่ยต้องเปิดประชุมก่อนยังไม่มีการเลือกตั้งนะครับเปิดประชุมประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งของสภาวิชาชีพบัญชีก็จะเปิดห้องให้นะครับห้องที่ผมพูดห้องเนี่ยมันคือห้องอิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละก็คือเข้าไปเขาก็จะเปิดห้องอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเราก็เข้าไปใช้สิทธิ์กันไม่ยากเลยนะครับเข้าไปก็กดนะครับพยายามเลือกทั้งทีมนะครับอย่าไปเลือกบุคคลเพราะเลือกบุคคลแล้วเนี่ยเวลาที่มันได้ทีมแล้วได้สมาชิกปนกันเข้าไปเนี่ยมันทำงานไม่ได้นะครับทำงานไม่ต่อเนื่องไม่ค่อยมีประสิทธิภาพก็เลือกทั้งทีมถ้าเลือกทั้งทีมก็ง่ายเลยกดทั้งทีมจะเบอร์ไหนก็แล้วแต่แล้วกดยืนยันก็จบไปแต่เพียงแค่ว่าณขณะนี้ถ้าสมาชิกท่านใดลืมพาสเวิร์ดตัวเองไปแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าไปก่อนแล้วไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดเสียไม่งั้นแล้วในวันที่15เดี๋ยวก็จะไปบังงุมบังงาหลาลืมไปว่าพาสเวิร์ดตัวเองตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนำนะครับว่าเข้าไปเช็คสิทธิ์การเลือกตั้งของตัวเองก่อนว่า

0: กันนะที่จะไม่ได้สิทธิ์การเลือกตั้งก็ลองไปเช็คสิทธิ์ดูก่อน
1: ค่ะได้ค่ะก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะล่าระคังกันอีกสัปดาห์หนึ่งก็ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมก็แอบกระซิบแทนแล้วกันนะคะว่าเบอร์หนึ่งนะคะของอาจารย์วินิจฉ
0: ั
1: ย
0: ขอบคุณครับ
1: นะคะได้ค่ะอาจารย
0: ์
1: ว
0: ัน
1: นี้ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะคะยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดได้ทีมได้นี้ใหม่ยังไงต้องเชิญอาจารย์มาอีกรอบหนึ่ง
0: มาคุยกันแม่ผมคิดวันนี้จะคุยเรื่องความรู้นะเนี่ย
1: ค่ะไม่เอาเรื่องนี้ก่อนค่ะเพราะว่าสำคัญเดี๋ยววันที่15จะเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวพอเลือกตั้งเสร็จอาจารย์ได้ทีมมาแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเพิ่มนะคะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงนะคะที่นำเทคโนโลยีดีๆเข้าสู่สภาวิชาชีพบัญชีวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์รบกวนแค่นี้นะคะ
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพักสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณกิตพลไพศาลกิตค่ะ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
12: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
11: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
12: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
11: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให
12: ้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: วางแผนการเงินให้พร้อมโอกาสดีมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วพบกับ Thailand Smart Money สุราษฎร์ธานีอีเวนต์การเงินและการลงทุนที่รวมหลากหลายบริการการเงินไว้ในงานเดียวทั้งเงินฝากสลากสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจกองทุนประกันและการลงทุนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานและลุ้นรับแท่งเงินแท้หนัก50กรัมได้ทุกวันพบกันวันที่21-23สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี Thailand Smart Money เพราะทุกโอกาสทางการเงินควรเป็นของทุกคน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือ

0: ของคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOB KKN ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีคุณกิตพลค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณกิตพลตอนนี้เนี่ยค่ะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนาะก็นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นเยอะเลยแต่เข้าสิงหาก็กลับมาขายละแต่ทีนี้อย่างเฟดโก้ก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะกระทิงเต็มตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณกิตพลมองยังไงคะกับตลาดหุ้นเดือนสิงหาแล้วก็มันเป็นกระทิงแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: ต้องผมว่าเป็นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ถามว่าท่านดูแล้วจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตัวของตลาดหุ้นเราเนี่ยก็น่าจะดีมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคมเป็นต้นมาเลยนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะยังพอมองกันได้ว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลในเรื่องของตัวเกี่ยวกับปัจจัยด้านการเลือกตั้งนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าพอมีการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็สัญญาณต่างๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็คือมันก็ทำให้มองเห็นภาพของความมีเสถียรภาพของทางด้านของตัวการเมืองนะครับแล้วก็ทั้งซึ่งมันก็จะมาส่งผลต่อทางเศรษฐกิจก็เลยทำให้ตลาดเองก็จะมีรอบที่มันดีขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูว่าหลังจากเลือกตั้งไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็ผ่านมาสักประมาณช่วงหนึ่งเนี่ยพอถึงช่วงกุมภาเราก็มีบททดสอบเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องสงครามนะครับแต่ทีนี้เราก็เห็นว่าสงครามเนี่ยมันกระทบเราไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเข้ามาสู่ช่วงประมาณสักตัวของเดือนมีนาปลายมีนาก็เริ่มเห็นการเริ่มตั้งหลักกลับมาของตลาดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าตัวของทางด้านตลาดทางนั้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังเดินหน้าแบบเทียบจะเรียกว่าไม่ได้หยุดหรือถ้าพักก็พักน้อยมากเลยนะครับถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ผมคิดว่ามันมี 2-3 เหตุผลนะครับซึ่ง 2-3 เหตุผลเนี่ยเหตุผลที่1ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพใหญ่ของทางด้านการลงทุนในการลงทุนในโลกก็คือว่าเราเห็นว่าภาพของตลาดหุ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในการเติบโตของทีม AI เนี่ยมันใหญ่โตจริงๆนะครับใหญ่โตจนกระทั่งเงินนี่เข้าไปอยู่ในภาคส่วนนี้เยอะมากๆคำถามคือมันจะยังโตไหมกำไรจะยังดีหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าในหลายๆส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวกับ AI เนี่ยกำไรยังโตแต่คำถามคือโตแต่ตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากจะเพิ่มเม็ดเงินเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับกลุ่มดังกล่าวหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงนะครับคือต่อให้เราคิดว่ามันดีกำไรยังไปได้ต่อเนื่องแต่ว่าจากเดิมที่อาจจะเคยเห็นหุ้นกลุ่มนี้ซื้อขายในระดับราคาหนึ่งวันนี้กลายเป็นคือขายมาในอีกระดับราคาหนึ่งเนี่ยซึ่งสูงขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันดีแต่ว่ามันแพงแล้วมันคุ้มกับความแพงหรือเปล่าผมคิดว่านี่เป็นคำถามแล้วก็พอมีคำถามแบบนี้นักทุนเองก็จะเลยเริ่มเผื่อใจครับว่าถ้าอย่างนั้นเราถ้าใครที่เคยยังไม่มีก็อาจจะอยากหาจังหวะแต่ถ้าใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะคิดอีกแบบหนึ่งว่าเราต้องแบ่งขายบ้างไหมกับเก็บกำไรเข้ากระเป๋าบ้างหรือเปล่านะครับต้องกระจายไปซื้อกลุ่มอื่นทำไมเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันเลยเป็นคำถามที่ต่อให้เราเห็นหุ้นในกลุ่มนี้ยังไปได้ดีหรือว่าในเชิงของกำไรแต่ว่าในเชิงของราคาหุ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความท้าทายหรือมีจุดที่มันทำให้เริ่มมีการปรับสมดุลในมุมนี้มากขึ้นครับอันที่สองก็คือในฝั่งของทางด้านบ้านเราเองเนี่ยภาพใหญ่ของเราเองหลังจากที่หุ้นที่ตลาดที่เศรษฐกิจไทยจะดูไม่ได้มีแรงขับเคลื่อนจากอะไรมาเยอะหรือว่าถ้าจะมีก็มีแต่ภาพของบุญเก่าอะไรหลายอย่างนะครับตัวส่งออกที่มาจากยานยนต์ตัวของทางด้านการท่องเที่ยวแต่ไม่มีเรื่องใหม่ๆเลยใน10ปีที่ผ่านมาแต่วันนี้มันกลายเป็นภาพที่ว่าโดยที่เราอาจจะไม่รู้สึกตัวเนี่ยกลายเป็นว่าความที่เราอยู่ในจุดที่มันเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนะครับแล้วก็ในภูมิภาคนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่เราคนเดียวเรากลายเป็นว่าไอ้ Southeast Asia เนี่ยมันกลายเป็นภูมิภาคที่สำคัญด้านการลงทุนของโลกนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยความที่หนึ่งก็คือแถวนี้เราเป็นฮับของทางด้านการลงทุนด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับอาจจะด้วยความที่มาเลเซียเองก็มีความเก่งเราก็มีความเก่งเวียดนามก็มีความเชี่ยวชาญมันเลยกลายเป็นการประกอบกันที่เป็นคลัสเตอร์ที่ทำให้สามารถที่จะต่อยอดอยู่ในซัพพลายเชนที่มันเกี่ยวกับทางด้านของตัวเทคโนโลยีได้นะครับแล้วก็ในความที่แถวๆนี้มันก็ไม่มีประเทศที่มันใหญ่มากๆซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสมมติใครจะมาลงทุนเนี่ยวันนี้ถามว่าพออเมริกากับจีนปะทะกันเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่มีใครกล้าไปจีนแล้วนะครับจะไปไต้หวันก็โอ๊ยใกล้จีนเกินไปนะครับจะไปลงทุนแถวเม็กซิโกก็เอ้าใกล้อเมริกาเกินไปอีกนะครับมันเลยกลายเป็นว่าถ้าเราจะขายของให้คนทั้งโลกเนี่ยมันหาที่ลงยากจะไปตะวันออกกลางก็เอากลายเป็นว่ามันมีระเบิดเวลาบางอย่างอยู่นะสุดท้ายจะไปยุโรปตะวันออกก็มีปัญหาเรื่องต้นทุนก็ไม่ cover นะครับคือต้นทุนแถวนั้นก็ยังแข่งขันไม่ค่อยได้
2: สุดท้ายมองไปมองมาทั้งโลกที่มีเซาท์อีสเอเชียเนี่ยที่เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดนะในภาพตั้งแต่แบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในภาพของบ้านเรามันก็มีภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วกลายเป็นภาพความชัดเจนของทีม AI ที่มันมาเนี่ยมันกลายเป็นภาพที่ทำให้การส่งออกของแถวๆนี้มันดีขึ้นมาตามไปด้วยคือลองไปดูนะครับจะเห็นว่าตัวเลขส่งออกที่ของเราที่ดีเนี่ยมันดีทั้งจีนก็ดีจีนก็โตแบบระดับ 20% นะครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็โตระดับ20แล้วก็เวียดนามไต้หวันคือแถวๆนี้ไปพร้อมกันหมดในทางเดียวกันเลยนะครับซึ่งมันจะคนละเรื่องกับยุโรปเลยนะยุโรปเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาก็น่าจะแย่กว่าเราเพราะว่าอาจจะด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นฐานการผลิตด้วยดังนั้นในรอบที่ถามว่าถ้าเศรษฐกิจโลกกับเรื่องของตัว AI เรื่องของการเติบโตมันกลายเป็นเซาท์อีสเอเชียเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผลที่ได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าประเด็นที่3ซึ่งอาจจะเป็นภาพปัจจัยที่อธิบายแล้วนักลงทุนทั่วไปอาจจะทำความเข้าใจได้ยากที่นึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการที่สถานะทางด้านการเงินบางอย่างหรือเงื่อนไขทางด้านการเงินเนี่ยมันกลายเป็นภาพที่มันส่งผลบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับถามว่ามันอันนึงที่1ก็คือถ้าเราคิดออกง่ายๆแล้วเราคุ้นเคยคือหุ้นไม่แพงนะครับปันผลใช้ได้นะครับ 4% กว่าบางตัวหุ้นใหญ่ๆ 5-6% แต่ทีเนี้ยสถานการณ์แบบนี้มันถ้าเราย้อนไปดูจะเห็นว่าวันนี้ในฝั่งของตราสารหนี้ในคนที่ลงทุนตราสารหนี้วันนี้กลายเป็นคนที่เหนื่อยนะในฝั่งของในตลาดไทยเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเห็นว่าพันธบัตร10ปีเราเนี่ยอยู่ที่ 2% นะครับใครลงทุนหุ้นกู้วันนี้ก็จะซื้อแล้วเนี่ยได้ตัวที่ขายกันอยู่ตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณ 3% ถึง 4% นะครับแล้วก็ถามว่าถ้าจะเอายิวให้ได้แบบ 5% อันนี้ต้องยอมรับตัวของทางด้านพันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งไม่ค่อยดีแหละถึงจะได้ตัวเลขที่มันสูงไประดับที่มากกว่า 4% ถึง 5% แล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเราอยู่แค่ 1% ซึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ดอกเบี้ยนโยบายต่ำสุดในโลกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับแถวยุโรปแถวอเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไป3ไปปลาย 4% 4% กว่าไปแล้วในบางประเทศ 6% เนี่ยสถานการณ์แบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าถ้ามามองดูแล้วในฝั่งตราสารที่บ้านเราเนี่ยคนลงทุนได้ดอกเบี้ยก็จริงได้คูปองแต่ว่าโอกาสที่จะได้แคปิตอลเกนไม่มีครับคือถามว่าแคปิตอลเกนฝั่งตราสารนี้มันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมันมีการลดดอกเบี้ยแล้วทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรมันลดลงไปด้วยดังนั้นวันนี้สถานการณ์ของตราสารหนี้บ้านเราเลยเหมือนหลังพิงฝาคือพิงฝานี่แปลว่าโอกาสกำไรพิเศษไม่มีแต่ถ้าเจอการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆเศรษฐกิจเราดีขึ้นในช่วงสัก8เดือนข้างหน้าหรือถึง1ปีข้างหน้าเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายขึ้นดีไม่ดีเราจะ NAV กองตราสารหนี้ขาดทุนด้วยเนี่ยนะครับสถานการณ์ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพอชั่งน้ำหนักระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้หุ้นอาจจะมีความเสี่ยงก็จริงแต่หุ้นมีอัพไซด์นะคือมันกลายเป็นว่า risk reward ในฝั่งหุ้นมันดีกว่าแต่ในขาของตราสารหนี้กลายเป็นว่าวันนี้อัพไซด์ไม่ค่อยมีแต่ risk เนี่ยอาจจะมีเพียบเลยนะเกิดไปเจอบริษัทที่มันเครดิตไม่ดีนะครับกลายเป็นว่ามันโดนเต็มเลยนะดังนั้นสถานการณ์แบบนี้มันเลยทำให้มันทำให้เงินโยกมีโอกาสโยกเข้าสู่หุ้นนะครับหรือสมมติว่าถามว่าถ้าวันนี้ผมเป็นฟันด์เมเนเจอร์ของบริษัทประกันซึ่งปกติเป็นผู้เล่นรายหลักในตลาดตราสารหนี้เนี่ยโอ้มันกลายเป็นว่าผมต้องนั่งคิดแล้วนะถ้าสมมติว่าเรามีเงินที่เรารู้ว่าเราไม่ใช้ 2-3 ปีแล้วซื้อตราสารนี้เราทำได้แต่คำถามคือถ้าเกิดมันมีเหตุอะไรให้เราต้องปรับพอร์ตในช่วงสัก1ปี2ปีข้างหน้าเนี่ยโอ้เราจะต้องปรับพอร์ตในสถานะขาดทุนนะเพราะว่าดอกผลตอบแทนบัตรในอนาคตข้างหน้ามันควรจะสูงกว่าปัจจุบันดังนั้นตรงนี้ครับผมคิดว่ามันเลยกลายเป็นว่าเงินที่จะเติมเข้าตราสารนี้ในวันนี้มันคงไม่เข้าง่ายๆหรือถ้าจะเข้าก็จะเป็นส่วนที่น้อยแต่ว่าในฝั่งของหุ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าหลายคนได้มากกว่านะสถานการณ์3อย่างรวมกันครับผมคิดว่ามันทำให้ภาพของปีนี้เราเคยคุยในรายการกันว่าเมื่อกี้มันจะดีแต่งงๆนับแต่ผมคิดว่าวันนี้หลายคนก็จะเริ่มมีความฮึกเหิมมีความมั่นใจมากขึ้นครับ
0: ค่ะทีนี้เราก็จะสังเกตค่ะคุณกิพลคือนักลงทุนต่างชาติก็เข้ามาซื้อเยอะแม้ว่าจะมียอดหน่อยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็รวมแล้วก็ยังเยอะนักลงทุนไทยก็ซื้อเยอะป๊อปเทรดก็ซื้อเยอะแต่กองทุนหายตลอดเลยเนาะค่ะแต่เขามอง
1: จริงๆแล้ว
0: มองตลาดไม่ดี
1: คือผมคิดว่าไม่ใช่กองทุนลงตลาดไม่ดีเพราะจริงๆกองทุนก็ทำตามที่เราให้ทำครับคือสมมติว่าบางท่านลงทุนไว้ในช่วงปีที่แล้วหรือบางท่านอาจจะเคยลงทุนมาก่อนหน้านี้การกลับมาแถวประมาณ1,600นี่คือเรากลับมาจุดสูงในรอบหลายปีเหมือนกันนะครับคือถามว่าอาจจะมีคนที่ติดสูงกว่านี้แต่ว่ามันหนังน้อยเนี่ยมองรวมๆกันแล้วต้องถือว่าเฮ้ยสำหรับนักทุนรายย่อยที่ลงทุนพวกกองทุนพวกนี้ไว้เนี่ยหลายคนก็คือมาหลุดเอาในรอบนี้นะนั่นหลายคนก็อาจจะเฮ้ยไหนๆก็มาถึงแล้วขอชักออกมาบ้างนะแต่นั้นผมคิดว่าในฝั่งที่นักลงทุนสถาบันต้องขายเนี่ย
2: มันก็เกิดมาจากการที่นักลงทุนในประเทศเองก็หลายคนเริ่มถึงจุดที่มันได้หรือบางคนอาจจะมี LTF RMF มานะครับแล้วโอ้โห
0: ค่ะ
2: 2-3ปีที่ผ่านมาเจอ1,100-1,200เนี่ยมันติดอยู่อะแต่ทอยวันนี้มันขึ้นมาได้เอ้ยอย่างน้อยสุดบางคนขาดทุนเหลือนิดเดียวแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลับมากำไรแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็เลยทำให้ในฝั่งของการปรับพอร์ตทั้งสถาบันเนี่ยมันก็เลยมีในส่วนนี้ครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเรื่องของดัชนีอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็ยังอื่นๆอยู่แถวเนี้ยนะคะมันไม่ไป1,630ไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แต่ผมต้องบอกว่าผมยังคิดว่าตลาดดีนะครับแล้วก็หลังจากการปรับพอร์ตอะไรไปบ้างตรงนี้ผมคิดว่ามีโอกาสที่เราจะเห็นบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยปรับเซ็ตอินเด็กซ์ไทเก็ตขึ้นจากปัจจุบันนะครับถามว่าเป็นเพราะอะไรคือด้วยความที่ถ้าเราติดตามข้อมูลเนี่ยเราจะเห็นว่าวันนี้เวลานักวิเคราะห์ออกเปเปอร์มาในช่วงเวลานี้ถ้าเราลองไปไล่ดูนะครับอย่างผมอาจารย์มีใช้บริการของบูมเบิร์กเนี่ยเราก็รับข้อมูลเนี่ยเราก็จะเห็นเขาก็จะมีขึ้นมาให้แหละว่าเอ้ยบริษัทไหนออกผลวิเคราะห์อะไรบ้างนะปรับราคาขึ้นปรับอะไรปรับคำแนะนำขึ้นหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้80-90%ปรับขึ้นครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาพของทางด้านตัวของไอเวลาปรับขึ้นเนี่ยบูมเบิร์กเขาจะมีการเอาไอราคาเหมาะสมของหุ้นที่เราที่นักวิเคราะห์ทำเนี่ยครับเอากลับไปประกอบร่างรวมกันกลายเป็นเรียกว่าเซ็ตอินเด็กซ์ทาร์เก็ตคือพูดง่ายถือสมมติว่าเราเห็นอย่างสมมติว่ากราฟวันนี้อาจจะ60 กว่าบาทเกิดนักวิเคราะห์ทำราคาเหมาะสมกราฟเฉลี่ย80นะครับเขาก็แน่นอนว่าพอมันเป็นกราฟ80เนี่ยเอาไปmarket cap ที่มันจะเพิ่มขึ้นปัจจุบันมันก็จะเป็น market cap ที่ไปเพิ่มให้ set index ด้วยนะดังนั้นถ้าเราเอาราคาเหมาะสมของหุ้นทุกตัวที่นักวิเคราะห์ทำเนี่ยมารวมกันเป็น set index เนี่ยเราจะได้เหมือนเป็น target set index นะครับแล้วทีนี้ถามว่าตัวเลขมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้นปีอ่ะตัวเลขอยู่ประมาณ 1,300 กลางๆนะครับวันนี้ผมดูมาล่าสุดวันศุกร์1,797นะฮะมันจะ191หรือไงประมาณแถวๆนี้คือต้องบอกว่าเฮ้ยคือจะเห็นว่าวันนี้เอ้ยตลาดอยู่ประมาณ1,600
0: ต
2: ้
0: นๆเลยนะค่ะ
2: ตลาดยังอยู่1,600ต้นๆนะคือตอนต้นปีเนี่ยมันอยู่ประมาณ1,300กว่าต้นตลาดเราจะอยู่1,200กว่าๆอย่างเงี้ยนะครับก็ห่างกันสัก100จุดเนี่ยวันนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยตลาดอยู่1,610ตัวเลขนี้ขึ้นไปเกือบถึง1,800แล้วครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้หลายคนบล็อกเนี่ยบล็อกเกอร์ยังทำราคาเหมาะสมก็อยู่1,600-1,650เพราะนั้นผมคิดว่าด้วยภาพแบบนี้ครับมันทำให้หลังการประกาศงบไตรมาส2ผมเชื่อว่าบริษัทหลักทรัพย์จำนวนมากจะมีการปรับอินเด็กซ์ทาร์เก็ตขึ้นมาสู่โซน1,700หรือมากกว่าครับ
0: โอเคคุณกิพลขอนาทีเดียวอย่าเกิน
2: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นนักลงทุนควรจะถือต่อหรือขายก่อน
2: ผมคิดว่าปรับได้ไม่ใช่การไม่มีน้ำหนักครับคือควรจะมีหุ้นเพียงแต่ว่าถ้าเรามีหุ้นที่กำไรเยอะๆขายบ้างแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มนี้ underperform อย่างพวกกลุ่มfinance กลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มการแพทย์มีหุ้นดีๆหลายตัวในกลุ่มพวกนี้หรือแม้กระทั่งกลุ่มค้าปลีกที่ออกก็ยังขึ้นน้อยนะดังนั้นก็คือสลับพอร์ตในหุ้นครับยังไงต้องมีน้ำหนักในหุ้นแต่ว่าพยายามหมุนบางส่วนล็อกกำไรบ้างแล้วหมุนไปในกลุ่มที่ยังไม่ขึ้นครับ
0: โอเคขอบคุณมากๆค่ะคุณกิตพลแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยกันใหม่วันนี
2: ้
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: คุ
0: ณฟังค่ะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาพบคุณผู้ฟังใหม่พรุ่งนี้นะคะใหม่2เป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
3: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
4: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
8: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
9: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
10: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
9: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
10: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
9: หรือร้านจองยากก็จัดให้
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
12: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหน่วยงานด้านการศึกษาร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมดูแลสุขภาพใจเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
17: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
19: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
20: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
19: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
20: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
19: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
20: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
14: หน่วยงานด้านการศึกษาร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมดูแลสุขภาพใจเชิงรุกให้เห็นผลชัดเจนภายใน90วัน
21: นายศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษานายศนันท์กล่าวเน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาและจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในระยะสั้นจะมีแผนเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนที่เกิดเหตุโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุกกับบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการลูกหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงการคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาทางนี้จะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงถึงผู้เชี่ยวชาญการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทรัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยรัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนันทิกาคิดปาโลรายงาน
14: ตำรวจสอบปากคำพยานเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไปแล้วกว่า10ปากพร้อมตรวจสอบที่มาของกระสุนปืน
22: พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพยานเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่ต้องสอบปากคำมากกว่า20ปากขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปาก ยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนว่าได้มาจากที่ใดหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนซ้อมโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดชวนันท์มาลีรายงาน
14: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกให้เพียงพออุปโภคบริโภค
0: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกพร้อมสั่งเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนให้ภาคการเกษตรรองรับหน้าแล้งและหน้าน้ำหลากควบคู่กับจัดหาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าเพื่อให้เข้าถึงแหล่งน้ำอย่างทั่วถึงนายสุชาติกล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและเป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญของประเทศซึ่งสร้างรายได้จากการส่งออกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจตั้งแต่เกษตรกรสวนทุเรียนโรงคัดบรรจุการขนส่งและตลาดต่างประเทศโดยข้อมูลปีการผลิต2569จันทบุรีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 478,000 ไร่คาดว่าจะมีผลผลิตกว่า 683,000 ตันขณะที่ทุเรียนไทยมีตลาดส่งออกหลักอยู่ที่จีนดังนั้นน้ำไม่ใช่แค่เรื่องการอุปโภคบริโภคแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรด้วยซึ่งการบริหารจัดการน้ำต้องคิดล่วงหน้าต้องมีน้ำต้นทุนเพียงพอและต้องทำให้เกษตรกรมั่นใจว่าสามารถประกอบอาชีพได้โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
14: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะแพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทั่วโลกทุกๆวันเสาร์ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลครับครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปที่วัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีวัดท่าผาเป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนคุณแม่บุเรือนโตบุญเติมที่เรือนไทยต้องย้อนนิดนึงฮะครับภาพถ่ายที่ใช้กันทั่วไปเลยนะถ่ายจากวัดท่าผาสมัยที่2498คุณแม่บุเรือนมาร่วมสร้างพระอุโบสถที่วัดท่าผานะฮะแล้วก็ภาพถ่ายนี้ก็คือเอมอมตะคุณแม่บอกว่าจะอัดขี่ล้านครั้งก็แล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมนะวันนี้เราจะพามารู้จักกับท่านพระอาจารย์มหารุ่งธรรมเจ้าวาดวัดท่าผาท่านบริเวณ8ท่านเป็นสืบสานตำนานความเชื่อความศรัทธาของคุณแม่บุเรือนโตบุญเติมนะได้จัดให้มีพิธีช่วงเช้าหน้าวัดท่าผาจะมีประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางเข้ามาที่วัดท่าผาเพื่อจะมาให้ครูบาวัชรินทร์เจอมืออันนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามาที่หน้าเรือนไทยพระเกจิอาจารย์108องค์นะสวดคาถาพุทธชง7พุทธชง7นะเกี่ยวเรื่องของสุขภาพร่างกายเกี่ยวเรื่องท่านที่มีความทุกข์ความโศกเกี่ยวเรื่องของท่านที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงพระอาจารย์มหาลุงธรรมก็ได้นำสวดพระเกจิอาจารย์108องค์สวดคาถาพุทธชงตัวหน้าเรือนไทยนะฮะเราให้เห็นบรรยากาศนะฮะนี่ครับพระ108องค์สวดพระคาถาพุทธชงนะครับที่หน้าเรือนไทยและได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้มอบพัดและย่ามพัดย่ามพัดตายจตุปัจจัยให้กับอาจารย์ธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติอาจารย์สัญญาพรนารายณ์แล้วก็คุณแม่กำไลดร.แม่กำไลหวังประกอบคุณเพื่อนำมาถวายให้กับอาจารย์พระมหารุ่งธรรมนี่ครับในพิธีนะครับก็มีจุดเทียนเสริมเพิ่มเติมต่อชะตานะฮะท่ามกลางพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์108รูปจากนั้นก็จะมีเจ้าแม่สายมูทั้ง2คนก็คืออาจารย์พิมพ์พิมพ์นิยมก็มาเจิมมือเจิมหน้าลงรักปิดทองนะเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาลายมือบางคนนี่มันเลือนมันหายมันขาดอาจารย์ทั้งสองก็จะทำพิธีให้ก็คืออาจารย์จิ๊บที่จุมพรแล้วก็อาจารย์พิมพ์นิยมนะเราให้ดูบรรยากาศนี่ครับจุดเทียนครับยิ่งใหญ่ครับดูประชาชนนะฮะที่มาร่วมในพิธีนะโอ้โหนับไม่ถูกแล้วก็ทีมสังขั้นเทพก็มาเป่าสังประโคมเพื่อเชิญเทพเทวดานี่ครับบรรยากาศนะฮะให้เห็นกันชัดๆเลยนะต้องขอบคุณท่านอนันต์นิมนนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชาอุปถัมภ์ท่านก็มาเป็นเกียรติในงานแล้วก็เสียอีทท่าผาก็เป็นเจ้าภาพในการถวายจตุปัจจัยหนึ่งพระเกจิอาจารย์108รูปอาจารย์สัญญาพรละลายนักร้องเสียงซึ้งเจ้าของตำนานเพลงมากมายครับมาร่วมในงานแล้วก็มีประชาชนต้องใช้คำว่าคนดังๆ เยอะแยะมากมายผมก็จำไม่ได้นี่ครับพระอาจารย์มหารุ่งธรรมนะฮะก็ได้นำจุดเทียนนะจุดเทียนเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาในพิธีสวดพุทธชง7พุทธชง7นี่เขาจะสวดตอนที่ว่าเรื่องของขับไล่เสนียดจังไรขับไล่พูดผีปีศาจท่านที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็มาฟังสวดพุทธชง7ท่านก็จะเป็นผู้ที่หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรครับนี่ครับมังกร โอ้โหมังกรนี่ด้วยความศรัทธาพอรู้ข่าวก็มาเลยมังกรนะครับมาเลยนี่ครับเราให้ดูคลื่นของประชาชนต้องใช้คำว่าวัดแทบแตกหรือวัดแตกในพิธีก็ยังมีสัง 2,000 ขอนแล้วก็ศิลาน้ำศิลาน้ำเอามาจากที่วัดสารนาที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของคุณแม่บุญเรือนได้อธิษฐานไว้แล้วคุณแม่ด็อกเตอร์กำไลก็ได้มอบสัง 2,000 ขอนให้มาประกอบพิธีแล้วก็ยังมีโหเยอะมากต้องใช้คำแล้วก็ยังมอบน้ำมหาสังในขวดที่มีเบี้ยจันทร์500ขวดนะครับนี่ครับเห็นเลยพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับก็นี่ท่านอนันต์นิมานนท์นะนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยนี่ครับผมก็เป็นตัวแทนจุดเทียนให้กับทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนะครับมันเยอะมากทางเดินไม่มีครับขยับไม่ได้เลยเนี่ยครับนี่ครับเราเห็นพระ108องค์สวดโพชฌงค์7แล้วก็ชยันโตครับท่านที่อยู่ในพิธีวันนั้นกลับไปแล้วก็ขอให้โชคดีขอให้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสน่ห์จังไรจะคิดการใดก็จะสมความปรารถนารวยรวยเฮงเฮงแบบไม่มีเหตุผลทุกๆท่านเลยนะครับเราให้ชมบรรยากาศต่างๆไปเลยนะพิธีเจิมมือเดี๋ยวจะต่อที่นี่ครับผมก็บรรยายแล้วก็จะมีพิธีเจิมมือโดยครูบาวัชรินทร์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะวัดเดิมบางอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีได้นำตำราของหลวงพ่อแบนและหลวงพ่อควยวัดโคจิตารามนะนำมาผสมผสานเป็นยันเจิมมือก็เรียกว่าเปิดดวงเศรษฐีเปิดโชครับทรัพย์สุขสิ่งทุกอย่างนะครับทุกอย่างมันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีอะไรเสริมนี่ครับเราให้ดูประชาชนนะที่หน้าเรือนไทยคุณแม่บุญเรือนแล้ววันนั้นเราก็มีแจกกล้วย 1,000 หวีนี่แจกก่อนงานก็จะหมดอยู่แล้วนะครับนี่ครับเจ้าแม่สายมูอาจารย์พิมพ์พิมพ์นิยมครับอาจารย์จิ๊บชุมพรก็เราเจิมมือเปิดดวงขีดเส้นลายมือบางท่านลายมืออาจจะเลือนอาจจะหายอาจจะขาดนะครับอาจารย์ทั้งสองก็จะมาทำพิธีเปิดให้ก็มีคนรอคิวกันเยอะมากต้องใช้คำว่าผมนับไม่ถูกไม่รู้จะบรรยายยังไงนะถ้าลองดูวิดีโอก็ลองเหตุลองดาวเหตุการณ์อยู่นะจากนี้เราก็จะพาทุกท่านไปสู่ที่ศาลาการเรียนไปต้อนรับครูบาวัชรินทร์ที่จะเปิดพิธีเจิมมือเศรษฐีเจอมือรวยเจอมือสิ่งที่ดีๆนะนี่ครับเราให้ดูภาพบรรยากาศนะฮะนี่ครับก็จะมีกล้วยแจกนะจะมีน้ำพุทธมนต์แล้วก็จะอาทรคุณอาทรต้องบนก็นำล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนทำมา 1,000 องค์นะเพื่อที่จะมอบให้กับสาธุชนนะแล้วก็น้ำมนต์อีก 1,000 ขวดนะที่จะมอบให้กับสาธุชนในเวลาเจอมือนะฮะนี่ครับคาถาคุณแม่บุญเรือนครบไปเลยนะนี่ครับเราเห็นบรรยากาศภายในเรือนไทยของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะฮะครับก็นี่ครับผมก็บรรยายนี่ครับข้างหลังนี่คือกล้วยนะกล้วยหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับเนี่ยกล้วยพันหวีมันเยอะมากแล้วก็แจกแจกก่อนตอนที่จะทำพิธีนะนี่กล้วยเนี่ยเยอะแยะมากมายนะนี่ครับเจ้าแม่สายมูนะก็เจิมก่อนเลยก็เจิมจนถึงเวลาที่จะประกอบพิธีแล้วก็คนก็มารอเจิมกันเป็นแถวต้องใช้คำว่านี่อาจารย์พิมพ์นิยมนะครับนะอาจารย์จิ๊บนะชุมพรนะครับสองอาจารย์ท่านก็ติดตามได้ในเพจของอาจารย์สายมูทั้งสองนะท่านจะติดต่อสอบถามหรือจะเข้าไปทีนี่ดูคนนะพี่มาเข้าแถวนะมาเข้าคิวบางคนนี่ทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วแต่ศรัทธาวันนั้นศรัทธาเจอมือเนี่ยก็ได้เงินประมาณครูบาวัชรินทร์ค่าขันครูเนี่ยก็ได้ประมาณนี้ครับนี่ครับแม่กำไรนะก็ได้ถวายคุณอาทรได้ถวายล็อกเก็ตได้ถวายน้ำแม่กำไรก็ถวายสังถวายเยอะแยะมากมายนะครับเราเห็นบรรยากาศนะ
3: ฮะอะไรอะไรมาเดี๋ยวให้ออกข้างไหนให้พีเอ็กซ์ก็ถวายซองอาพีเอ็กซ์ไปอยู่นอกสีครับพีเอ็กซ์ไปอยู่นี่เลยถวายซองผ้านะพีเอ็กซ์มานี่ตรงนี้
4: ไม่ละมากนะเลยลงเครื่อง
3: นี่ถวายเทียองเลย
5: อันนี้ครับจุดเทียนให้ลูกศิษย์
3: เสียเอ๊ะจะเจ้าภาพนะทั้งหมดเนี่ย108องค์เอ๊ะจะเจ้าภาพทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเดินบนเลยครับเดินบนเลยครับอ้าวครับเสียเอ๊ะเป็นเจ้าภาพ108องค์นะครับครับอาจารย์ลุงธรรมนิมนต์หน่อยอาจารย์ลุงธรรมอาจารย์ลุงธรรมไปไหนเดี๋ยวจุดเทียนเนี่ยอาจารย์โจ้
6: จ้าจุดเทียนเสร็จยัง

ท่านสายันเลย

0: เชิญครับ
1: ครับก็สตางค์นะครับทั้งหมดผู้บ่าวผู้ลูกตังเนี่ยเราจะถวายให้จากที่วัดเลยนะกับถวายให้คุณแม่เพื่อจะนำเงินนี้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาเรือนไทยอาจารย์ลูกพันเนี่ยกำลังสร้างอีกหนึ่งหลังนะตอนนี้กำลังรวบรวมไม้อยู่นะครับท่านที่จะมีจิตศรัทธาเสาต้นเนี่ยผมจำไม่ผิดนะน่าจะ 25,000 ตอนนี้ก็มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคไปเยอะแล้วคนที่มาขอโชคขอลาภกับคุณแม่ก็หลั่งไหลกันมาเพราะทุกคนมาอธิษฐานมาจับปิงปองมาจุดธูปก็ได้โชคได้ลาภไปเยอะมากเลยนะเดินทางมาจากต่างประเทศกันเยอะเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มีจริงนะครับขอให้ท่านมีความเชื่อมีความศรัทธาเชิญเลยนะครับ
2: อาจารย์อะไรได้
3: ดูของ
0: ครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่คุณแม่ศาลาคุณแม่อุเรือนที่วัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครูบาวัชรินทร์นะวัดเดิมบางจะมาเจิมเขาเรียกว่ามือเศรษฐีมือรวยให้กับทุกท่านที่มาที่วัดท่าผานะมากราบมาไหว้คุณแม่เรือนตั้งแต่เวลาบ่ายโมงแล้ววันนั้นจะมีศิลปินแห่งชาติมาเป่าขลุ่ยนะอาจารย์ธนิตศรีอินดีจะมาถวายเสียงขลุ่ยกับคุณแม่เรือนเชิญทุกท่านครับคุณแม่เรือนต่อบุญเติมวัดท่าผาแล้วก็ครับก็เดี๋ยวจะให้ทุกท่านเนี่ยจะรับโชคนะครับโชคใครโชคมันนะครับอือล้วงเลยลงเอา3ใบเลยนะนี่ครับปากรนี่ดิครับแล้วก็3แล้วก็5นะฮะโชคใครโชคมันดวงใครดวงมันนะฮะขอทุกท่านรวยรวยเฮงเฮงแบบไม่มีผลทุกท่านเลยครับครับเราจะพาทุกท่านมาที่ศาลาการเรียนอันใหญ่ที่เป็นสถานที่เจิมมือครูบาวัชรินทร์เปิดดวงเศรษฐีก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราให้ทุกท่านไปฟังเสียงคุยอาจารย์ธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติแล้วก็อาจารย์สัญญาพรนารายณ์จะเป็นผู้ขับร้องเพลงเสียงคุยเรียกทรัพย์จริงๆมันเสียงคุยเรียกนางนะฮะผมก็เปลี่ยนได้เลยเสียงคุยเรียกทรัพย์นะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านไปฟังพร้อมกันเลยครับ

0: ก่อนที่ครูบาวัชรินทร์จะเจิมนะท่านจะอธิบายฟังว่าการเจิมมือนี้ไม่ใช่ใช่มาเจิมแล้วท่านไม่ประกอบสมาชีพแล้วท่านจะรวยจะเฮงไม่ใช่นะครับเจิมเสร็จแล้วทุกคนต้องประกอบสมาชีพชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นมานะเรียนเชิญทุกท่านไปฟังครูบาวัชรินทร์พูดถึงเรื่องก่อนที่จะเจิมมือเรียนเชิญทุกท่านเลยครับ
1: ให้มาประกอบพิธีเชิญโครงการประสานงานต่อพระสาธารณวาสได้ประกอบด้วยพระราชการไทยทุกท่านได้ติดต่อไปที่สำนักงานวัดเถรวาทว่าให้ครูบากำหนดวันพิธีแล้วก็นิมนต์มารับสัมภาระที่วัดพระมหาเจดีย์เขาฝากท่านได้กำหนดวันไว้ว่าวันที่4 มีนาคมนั่นก็คือวันนี้เวลา5 บ่ายเพื่อทางรัฐธรรมนูญในการเชิญมาดูเรื่องนี้ตำหนักของพระแปลงบาปที่โผล่การรวมเป็นผีข้าพูดถึงพระคุณพระคุณเปิดตัวเปิดโลกเปิดหน้ารับสิ่งมงคลให้เข้ามาในชีวิตใครจะมาเพียงด้วยเธอเดิมกับพระบาทของพ่อมาอันแรกลงเล่นเพียงความหมู่เท่านั้นแต่ถ้าใครโดยเดิมกับพระบาทแล้วลงได้20,000 พอกันก่อนจะเข้ามาให้ลบทานประชาชนมีรับคนตามกำลังสภาและในวันนี้หลังจากเชิญความรู้เสร็จทราบข่าวจากท่านอาจารย์ว่าความแต่รกเก็ตตับติดของคุณยายเรือนเป็นที่เหลือด้วยแห่งกับผู้ที่มาร่วมพิธีท่านฝ่ายในวันนี้เจ้าพระบาทก็จะเชิญความรู้ให้

เราจะให้ทุกท่านไปดูบรรยากาศในวันที่ครูบาวัชรินทร์เจิมเปิดดวงเศรษฐีเปิดมือรวยเปิดมือเฮงนะบรรยากาศท่านดูครับประชาชนนี่มันเยอะแยะมากมายนะครับนี่ครับครูบาเจิมแล้วก็มีคนมาเอามาลัยมาถวายแล้วก็ขันครูเนี่ยครูบาไม่ได้กำหนดเลยนะแล้วแต่ท่านศรัทธาตั้งหนึ่งบาทขึ้นไปพอเจิมเสร็จแล้วก็จะไปรับล็อกเก็ตจากทางเจ้าวาดนี่ครับอาจารย์เทนิสศรีกินดีศิลปินแห่งชาตินะฮะครับก็ท่านก็เมตตาท่านก็มาร่วมป่าคุยถวายเสียงคุยเรียกทรัพย์นะฮะแล้วก็นี่ครับก็เสร็จแล้วก็จะมารับล็อกเก็ตจากพระที่คุณอาทรถวายมา 1,000 แล้วก็น้ำมหาสังนะที่มีข้างในมีเบี้ยที่คุณแม่ดร.กำไรถวายมา500ขวดนะฮะครับบรรยากาศท่านเด็ดนะครับนี่ทุกคนมาเจอมือกันหมดเลยนะแล้วก็บรรยากาศแล้วให้ดูบรรยากาศสุดๆแล้วก็จะมีตลกชื่อดังมาร่วมในพิธีคือคุณเชษฐ์เชิญยิ้มได้ข่าวก็รีบมาเลยนะครับมาร่วมพิธีนี่ครับนี่คุณอนันต์นิมนนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาอุปถัมภ์นะฮะท่านก็มาร่วมงานแล้วท่านก็เมตตาเขียนข่าวลงให้เยอะแยะมากมายตั้งแต่ก่อนงานจนถึงหลังงานเสร็จก็ประมาณ 3-40 หัวของเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์นะฮะบรรยากาศเป็นไงครับคนนี่นับไม่ถูกเขาเรียกว่าวัดแตกบางคนก็บอกวัดแทบแตกนะฮะครูบาก็เจิมตั้งแต่เช้าตั้งแต่บ่ายประมาณบ่ายโมงไปจนถึง5โมงเย็นนะครับที่ลงทะเบียนที่เป็นบัตรเนี่ยประมาณ 1,700 คนแต่ที่ไม่ได้ลงบัตรที่มาตอนหลังแล้วก็ล่วงหน้าเป็นแขกของท่านเจ้าวาดเป็นแขกของวัดเนี่ยอีกประมาณ 4-500 คนแล้วที่ตามมาตอนหลังอีกว่าคิดแล้วสรุปแล้วก็ประมาณน่าจะ 2-3,000 ขึ้นลงนะขาดเหลือไม่เท่าไหร่นะรายได้ทั้งหมดที่คนมาบูชาขันครูก็ได้เงินเนี่ยประมาณแสนขึ้นลงหรืออาจจะแสนฝ่านะฮะครูบาก็ถวายให้กับวัดหมดเลยครูบาไม่ได้เอากลับเลยนะนี่คือครูบานี่เมตตาสุดๆนี่คือทีมสังฆเทพก็มาเป่าถวายเรียกเทพเรียกเทวดานะฮะเราจะให้ไปดูบรรยากาศทั่วๆไปเลยครับ

กดแล้ว 1,000 ใบนี่กดแล้วจะพอคนไหมน่ะดูคนสิ

มดแล้วจะหมดแล้วคนไหนน่ะดูคนสิโอ้ครูบาวัชิริวนะครับวันนี้ท่านมาเจอฝ่ามือที่วัดท่าผาจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้ผมก็มาเจอครั้งที่2ครั้งแรกนี่เขาจะเจอฝ่ามือเดียวก่อนนะครับครั้งที่สองมาเนี่ยเจิมสองฝ่ามือนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับคนที่มาเจิมฝ่ามือกับครูบาเนี่ยเปิดดวงฤาษีเนี่ยมีโชคนะถูกรางวัล48ล้านนะครับวันนี้ก็มาโอ้โหนี่ชาวบ้านมาต่อคิวบัตรคิวเท่าไหร่นะพี่4,000เลยใช่ไหมบัตรคิวอ่ะบัตรคิว4,000คนนะครับก็ใ

0: ต้องอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะนะโมพุทธายะพุทธพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็มาอาอุแล้วก็จ่าภาคกษัตริย์นะฮะครับมาอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะคิดอะไรสมความปรารถนาเป็นผู้ที่ปราศจากทุกโศกโรคภัยเสนียดจังไรทั้งหลายนะขอทุกท่านระลึกถึงพระพุทโธคังและคุณแม่บุญเรือนโตบันเติมทุกท่านจะประสบพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตท่านจะคิดจะทำอะไรก็สมความปรารถนาทุกๆประการสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขึ้น FM 97นะฮะจะนำเรื่องราวพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องพระใน YouTube ในแฟนเพจครับวันนี้เรามีแขกพิเศษรับเชิญครับครับสวัสดีครับคุณสุภาวดีตะก้องบอกหน่อยสำนักอยู่ที่ไหน
1: อยู่จังหวัดชุมพรค่ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดชุมพรมีตำบลไหม
1: ตำบลบางหมากค่ะ
0: บางหมากนะเบอร์โทรศัพท์
1: 0835392932
0: ครับคุณสุภาวดีนี่ก็เป็นเจ้าแม่สายมูที่เปิดสำนักใช้ชื่อสำนักอะไรครับ
1: บ้านมหาทรัพย์ค่ะ
0: บ้านมหาทรัพย์นะก็คือทำพิธีเจิมลายมือลงณใช่ไหม
1: ค่ะลงณ
0: แล้วก็ทำพิธีต่างๆได้ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทำพิธีอะไรบ้างครับ
1: มีลงณหน้าทองสักลายมือเสริมดวงสักยันแล้วก็เสริมเสน่ห์เมตตาลงมนต์เสน่ห์นางควรค่ะ
0: ครับนางควร
1: นางควร
0: เรียนที่ไหนมาถามหน่อย
1: เรียนกับแม่ครูหนึ่งเนธิ
0: พอ๋อที่สุพรรณ
1: ที่ราชบุรี
0: ค่ะราชบุรีแม่ครูหนึ่งนี่มันมีหลายที่นะที่สุพรรณก็มีนะอยู่บางประม้าแล้วก็อ๋อผมน่าจะรู้จักนะแล้วก็เรียนกับใครนะ
1: แล้วก็อาจารย์พ่อจิรัตค่ะ
0: จิรัตอยู่ที่ไหน
1: อยู่กรุงเทพค่ะ
0: เหรอเขามีสำนัก
1: ไม่ได้มีสำนักแต่เปิดสอนที่วัดเทพพลค่ะ
0: วัดเทพพลอ๋อมาเรียนที่วัดเทพพลนะ
1: ค่ะ
0: จากแม่ครูแม่หนึ่งอาจารย์เทพรัตน์แล้วก็มีพระมีเรียนของจากองค์ไหนบ้าง
1: พระยังไม่มีเรียน
0: อ๋อยังไม่มีเรียนนะคือเรื่องของลงณเอาก่อนเนี่ยเอาณหน้า

0: ถ้า3 ครั้งก็จะเป็นภาษาของทางเหนือแม่ครูไม่ให้เผยแพร่ค่ะ
1: เรียกท่านก็คือจะเป็นนามะนามะพะทะป่ะ
0: นามะพะทะด้วยค่ะแต่ว่าน
1: ามะพะทะมันก็ธาตุสี่อยู่แล้วไง
0: ค่ะ
1: แล้วไม่มีองค์การไม่มีขึ้นครูไม่มีบูชาครูใช่ไหมมาถึงก็ขึ้นธาตุแล้วก็ลงเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อ๋ออันนี้คือครูน้ำหนึ่งใช่ไหม
0: ค่ะแม่ครูหนึ่งเนติ
1: ลงทองแล้วก็ลงทองเนี่ยจะลงที่แผ่น
0: 6 แผ่นค่ะ
1: หกทำไม6 แผ่น
0: ที่ลิ้น1 แผ่นค่ะ
1: อ๋อลง5 5 5แผ่น
0: ที่5จุดที่หน้าผากที่แก้ม2
1: อ๋อลงทั้งหมดแล้วก็ที่ลิ้นความหมายรู้ไหมความหมายคืออะไร
0: ก็หน้าผากก็คือจะเสริมด้านเมตตา
1: เมตตา
0: ที่จมูกก็คือความรัก
1: ความรัก
0: ความซื่อสัตย
1: ์ครับ
0: ค่ะที่แก้มก็คือหนุนดวง
1: หนุนดวง
0: ที่ปากก็คือเสริมทั้งหมด
1: เสริมทั้งหมด
0: วาจาที่ลิ้นก็คือแบบคำพูด
1: อะลิ้นเป็นเอกน
0: ะ
1: ก็เรียกสาริกาลิ้นทอง
0: ใช่ค่ะ
1: จากลงเสร็จแล้วเราก็มีคาถาสวดอะไรสวดตอนนี้ถามว่าการบูชาขันครูเนี่ยต้องใช้อะไรบ้าง
0: ก็จะมีพานไว้ให้ค่ะ
1: พานไว้ให้
0: มีพานไว้ให้แล้วก็เตรียมอัดมา
1: เตรียมปัจจัย
0: ค่ะ
1: คนนะเท่าไหร
0: ่ก็ถ้าลงหน้าทองก็
1: 999เราก็ไม่ได้มีวัตถุมงคลให้ใช่ไหม
0: ไม่
1: มีให้ก็มีแผ่นทองให้6 แผ่น
0: ค่ะ
1: แผ่นทองเราเขาต้องเตรียมมาเรื่องเราเตรียม
0: ไว้ให้หมด
1: แล้วก็ขันครูมีอะไรบ้างมีดอกไม้
0: มีดอกไม้แล้วก็มีของมงคลในขัน
1: ของมงคลดอกไม้ธูปเทียนนะดอกอะไรก็ได้แล้วแต่เราจัดใช่ไหมอ๋ออันนี้คือลงหน้าทองครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะท่านชมแล้วก็โปรดใช้วิทยาในการชมในการดูหน้าทองนี่มันมีตั้งแต่โบราณนะฮะเกจิอาจารย์ชื่อดังๆครับท่านก็ลงหน้าทองแต่บางครั้งบางคราวก็เปิดเผยไม่ได้จากหน้าทองแล้วเป็นอะไร
0: ก็เป็นลงมนต์เสน่ห์นางควร
1: ลงตรงไหนลงตรงไหน
0: ลงที่ตัวค่ะ
1: ลง
0: น้ำมัน
1: ลงน้ำมันลงข้างหลังลงหน้า
0: ลงข้างหลังค่ะ
1: ลงหลังเสน่ห์นางควรนี่จากตำราอะไร
0: ก็แม่ครูค่ะทางเหนือไทยใหญ่เหมือนก
1: ัน ไทยใหญ่แล้วเสน่ห์นางควรนี่มันคือความหมายอะไร
0: ก็เป็นมนต์เสน่ห์สายล่างดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วก็เสริมครอบคลุมหมดทุกเรื่อง
1: ครับเสน่ห์นางควรน
0: ะ
1: แล้วพระคาถานี่ลงน้ำมันก็ได้ลงหมึกก็ได้ใช่ไหม
0: ไม่ค่ะเป็นตัวนางควรแล้วก็หมุนลงน้ำมันลงคาถา
1: ตัวนางควรเป็นไง
0: เป็นคล้ายประหลัดขิกแล้วก็มีตัว
1: ผู้หญิง
0: ตัวผู้หญิง
1: ครับก็นี่คือเรื่องราวของนางควรก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังได้สร้างประหลัดนางควรหลวงพ่อคงวัดหวังสับปะรดนะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะครับประหลัดนางควรนะ นางควรก็คือผมก็เคยสอบถามมาเขาบอกว่าประหลัดก็คือพระศิวะตัวแทนของพระศิวะผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลนางควรก็คือมีนางควรนางแอ่นก็เป็นสัญลักษณ์ของพระแมวมาเรื่องของอำนาจเรื่องของเสน่ห์เรื่องของมหานิยมครับก็หลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดก็แนะนำเอาไม้กะละปังหามาแกะเอาเขาฝ่ายมาแกะแล้วก็พวกไม้ดำดงแล้วก็ยังมีหลวงพ่อยิศหลวงพ่อยิศก็พบน้อยวัดหนองจอกที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบแล้วก็มาหลวงพ่อนนท์หลวงพ่อนนท์นี่ก็มีคนแกะไม้ท่านลงนางควรนางควรนางแอ่นก็เป็นวิชาโบราณนะฮะครับก็ท่านชมแล้วก็ลองดูนะครับหลวงพ่อคงเนี่ยท่านก็ทำประหลัดนางควรปัจจุบันครับก็มีงาตวงหนึ่งนะฮะแกะจากงาผมขอซื้อเขาเอาตั้ง500,000นะสมัยที่หลวงพ่อคงยังไม่ละสังขารผมก็มีความสนิทกับท่านหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดอยู่ที่จันทบุรีผมก็มีเก็บนางควรของท่านไว้น่าจะหลายๆตัวนะฮะจากนางควรแล้วไปอะไร
0: ก็เป็นสักยัน
1: สักยันยันนี้สักเป็นแบบไหน
0: ก็เป็น5แถวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นลายต่างๆ
1: ยันห้ายันห้าแถวมันคืออะไร
0: ก็ปักฮงจุ้ยค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นตัวอักขระหรือตัว
0: ของ
1: เป็นเราอ่านว่าอะไร
0: ก็มันปักฮงจุ้ยอะค่ะ
1: มันไม่ใช่ยันห้าแถวเนี่ยจะเป็นนโมพุทธายะนามะพระธาจะพระกัสคือจะเป็นอักขระแล้วจำได้ไหมว่าเป็นอักขระเขาอ่านว่าอะไรอ๋อใช่ๆมันก็คือเป็นการที่เรียนมาเป็นอักขระคือบางเรื่องบางราวเนี่ยเป็นอักขระที่ว่าเป็นภาษาที่อาจารย์เขาผสมผสานขึ้นมานะฮะ ครับแล้วก็ไม่ใช่ภาษาที่ว่าจะทั่วไปบางทีอักขระต่างๆ

0: มันจะเกิดจากนิมิตของครูบาอาจารย์มานะจากยันห้าแถวแล้วไปแหละ
1: ก็สักพกนชาลิติ
0: ค่ะนชาลิติก็คือ
1: เรียกทรัพย์
0: เรียกทรัพย์เป็นนชาลิติ
1: ค่ะ
0: เป็นรูปอะไรมีไหมเป็นรูป
1: มีรูปก็มีค่ะแล้วก็มีเป็นถุงเงินถุงทองมีหมดอะค่ะตามมีหนังสือให้เลือก
0: มีถุงเงินถุงทองเอาที่จำได้แล้วมีอะไร
1: ก็สาลิกา
0: สาลิกามีถุงเงินถุงทองสาลิกาแล้วก็นางฝักมีไหม
1: มีค่ะ
0: แล้วก็อะไรนะผมก็จำผมก็ไม่เคยรู้เนี่ยพวกสายเสน่ห์เนี่ยนะจากสักเนี่ยเรามาถามถึงเรื่องหมึกที่สักเนี่ยใช้หมึกอะไร
1: หมึกจะมียี่ห้อของอเมริกาค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่ไม่ได้ผสมอะไรใช่ไหม
1: ไม่ได้ผสมค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นหมึกโดยตรง
1: นะ
0: ครับก็สำเร็จเลยนี่ก็ใช้หมึกสำเร็จถ้าโบราณเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของหมึกนะจากนำพวกน้ำมันจากครูบาอาจารย์ต่างๆน้ำมัน9กลิ่นน้ำมัน3กลิ่นแล้วก็น้ำมันที่สกัดจากพวกเกสรหรือน้ำมันจากครูบาอาจารย์มาผสมกับหมึกนะครับแล้วก็สักลงไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นตำราโบราณจากว่านมหาเสน่ห์ครับจะมีเสน่ห์จันเขียวจันขาวเสน่ห์ว่านพญาดอกทองสาวหลงเนี่ยจะผสมลงไปนะฮะนี่คือตามหลักนะฮะเขาอาจจะผสมไปแล้วนะนี่คุณสุภาวดีก็เลยมาสักตรงนี้นะครับสักแล้วต้องปฏิบัติแบบไหน
1: ก็ทางเราไม่ได้ให้เข่งคัดให้นับถือครูบาอาจารย์แล้วก็กตัญญูต่อพ่อแม
0: ่
1: ผู้มีพระคุณ
0: ให้อยู่ในศีล5ศีล8ศีล10
1: ใช่อยู่ในศีล5พอ
0: ศีล5พอนะศีล8ไปไม่ถึงพอขับรถไปแล้วน้ำมันหมดนะศีล5นะจากสักเสร็จแล้วมีไหมที่ทำพิธีหนักๆเลยเนี่ยทำพิธีแบบว่าให้นอนทำพิธีแล้วก็ทำเอาผ้าคลุมอะไรพวกนี้มีไหม
1: ยังไม่มีค่ะ
0: ยังไม่มีนะแล้วก็อาบน้ำมนต์มีไหม
1: ยังไม่มีค่ะ
0: ยังไม่มีนะ
1: ค่ะ
0: ครับก็คือขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็ลองไปสอบถามดูนะครับคุณสุภาวดีตักกล้องอยู่สำนักบ้านมหาทรัพย์นะอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเบอร์โทรศัพท์จดไว้เลยนะครับ0835392932โทรไปสอบถามโทรไปจองคิวเพราะต้องจองคิวนะเพราะคุณสุภาวดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าแม่สายมูเบอร์ต้นๆ นะครับก็จะมีเจ้าแม่สายมูฝั่งลาวฝั่งไทยอันนี้ก็คือเจ้าแม่สายมูฝั่งลาวไอ้ฝั่งไทยอยู่ที่ภาคใต้นะฮะแต่นี่ถามว่าปฏิบัติอย่างเงี้ยเราเป็นครูบาอาจารย์เราเปิดสำนักเนี่ยเราต้องสวดมนต์ไหม
1: สวดมนต์ค่ะ
0: สวดมนต์ตอนไหน
1: เช้าเย็นค่ะสวดมนต์แล้วก็พอลูกศิษย์มาทำกับเราเรียบร้อยเราก็จะไปทำบุญเงินบางส่วนแบ่งทำบุญทุกคร
0: ั้
1: ง
0: เงินเขาเรียกขันครู
1: ค่ะ
0: ครับบางท่านไม่ต้องตกใจนะขันครูคือการบูชาเทพบูชาเทวดาบูชาครูบาอาจารย์ครับบางส่วนก็ต้องแบ่งไปทำบุญนะครับทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมดเลยนะท่านพร้อมท่านก็ไปไม่พร้อมก็มีปัญหานะเจ้าแม่สายมูตัวนี้ก็จะมีหลายคนอย่างของอาจารย์จอมฝันที่ประเทศลาวเวียงจันทน์แล้วก็ลูกค้าแขกเยอะแยะมากมายจะมาเมืองไทยทีก็มีปัญหาเยอะเพราะว่าลูกค้าจองคิวไว้เยอะแล้วก็มาอาจารย์พิมพ์นิยมนี่ก็นางแบบนางงามแล้วก็กำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่นะที่มหาวิทยาลัยกรุงธนบุรีกรุงเทพอันนี้ก็เป็นเจ้าแม่สายมูก็จะมีงานต่างๆเยอะนะฮะก็ไปรับไปงานไปนั่งเจิมหน้านะฮะเจิมหน้าเศรษฐีเปิดทรัพย์เปิดสิ่งที่ดีๆครับคุณสุภาวดีก็เคยไปเปิดขุมทรัพย์ที่วัดสารนาถเรายังให้ดูบรรยากาศเรายังเห็นภาพที่วัดสารนาถก็มีคนมาเข้าแถวเข้าคิวอันนั้นเจิมอะไร
1: เจิมลงณสุวรรณหัตถาแบมือได้เงินค่ะเป็นยันสุวรรณหัตถาแบมือได้เงิน
0: สุวรรณหัตถาคืออะไร
1: เป็นยันนะคะ
0: ไม่ใช่ชื่อคาถานี่อะไร
1: เป็นคาถาของหลวงปู่ทองวัดราชโยธา
0: โอ้วัดหลวงปู่ทองวัดราชโยธาสุวรรณคาถาครับแหมภาษานี้ผมก็ไปไม่ถึงเลยเนี่ยหลวงปู่ทองท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เก่งวัดราชโยธานะครับสุวรรณคาถาลงแล้วลงได้เดียวไหนลงทอกไหนวัดคาถาไหน
1: นโม3จบก่อนแล้วก็มือขวาเราจะเป็นยัน
0: อะไรมือขวาก็เลยลงยันของ หลวงปู่ทองหรือ
1: สองมือเลยค่ะสองอย่าง
0: หลวงปู่ทองตัววันคาถาแล้วก็ท่องเนี่ยบริกรรมคาถาอะไรตอนที่เราลงเนี่ยนึกได้ไหมไม่เป็นไรนึกไม่ได้นะฮะครับนี่คือเรื่องราว
1: คือตื่นเต้น
0: ไม่เป็นไรคือต้องนั่นอยู่แล้วบางทีมาถึงเหมือนผมเนี่ยผมมาทำรายการบางครั้งผมก็จำไม่ได้นะบางทีก็จำไม่ได้แต่พอไม่นั่งก็จำได้อันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคือลงนะด้วยสีพึ่งเดี๋ยวจะให้สีดูสีพึ่งนะผมว่ามอบไปให้นะสีพึ่งอันนี้เหมือนกันสีพึ่ง100ปี100พระเกจิอาจารย์แล้วก็หมื่นพระเกจิอาจารย์ที่ปลูกเสกก็จะมีรวมสีพึ่งจากครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับจะเป็นลูกศุกวัดปากคลองมังขามเท่าจะหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงเอี่ยมวัดหนังหรือจะเป็นหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่หรือจะเป็นสีพึ่งหลวงพ่อกันเนี่ยก็รวมอยู่แล้วมาผสมกับการกวนสีพึ่งสมัยก่อนใช้รังพึ่งฝังตะวันนะแล้วก็เกสรดอกไม้แล้วก็ทำพิธีข้างในก็ยังมีฝังของนะฝังของที่เป็นมงคลนะจะเป็นกระปังหาแดงจะเป็นสาลิกานะจะเป็นเสือจะเป็นเบี้ยนะคืออยู่ครบหมดนะสีพึ่งนี่ได้ประกอบพิธีมาหลายวาระก็ยังมีหลวงปู่ศิลาได้อธิษฐานจิตมาน่าจะนานแล้วนะสมัยที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักนะแล้วก็เกจิอาจารย์ดังๆเรายกมาอย่างสมเด็จธงชัยอย่างเงี้ยสมเด็จพระมหาราชองคมุนีท่านก็อธิษฐานจิตให้นะแล้วก็หลวงมหาตุ่มวัดศรีวิชัยอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามก็มีเกจิอาจารย์เยอะนะผมก็มอบไปให้อาจารย์สุภาวดีเพื่อให้ไปลงณนะหรือว่าเจิมหน้าด้วยแกนมหาสังเนี่ยนี่แกนแบบนี้นะเอาถือว่านี่คือแกนมหาสังนะแกนมหาสังก็เป็นใจกลางของจักรวาลที่เอาสังมหาสังตัวใหญ่เอาเฉพาะแกนเนี่ยราคาก็พอสมควรนะครับก็ท่านที่จะลงณนะฮะลงเจิมหน้าผากด้วยพระคาถาด้วยเรียกว่ามหานิยมมหาโชคมหาลาภเปิดขุมทรัพย์รับโชครับทรัพย์หรือว่าสิ่งที่ไม่ดีท่านที่โดนเข้าโดนของโดนคุณโดนใสมันก็จะมารายหายสิ้นนะนี่คือความเชื่อของแต่ละคนนะฮะครับตอนนี้มาถึงลงนะด้วยสีพึ่งเสร็จแล้วไม่ได้มีอ่านทั้งหมดนะ
1: ไม่มี
0: ล้างใช่ไหม
1: ไม
0: ่
1: มี
0: ค่ะอ๋อไม่มีล้างนะแล้วเวลาเราไหว้ครูเนี่ยเคยไหว้ครูยัง
1: เคยไหว้แล้วค
0: ่ะต้องเชิญครูยังไงไหนลองอธิบายก่อนนะ
1: ทางนี้จะให้พามจัดการหมดเลยค่ะ
0: อ้าวแล้วเราเป็นคนเป็นเจ้าพิธีเราจะต้องกล่าวอะไรเชิญครูหรือว่าเอารูปครูบาอาจารย์มาตั้งเอาวัตถุมงคลมาตั้งเอาเป็นพวกฤาษีมีไหม
1: เอามาตั้งค่ะ
0: มาตั้งพระพุทธมี
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็พวกเทพอ่ะมีเทพอะไรบ้าง
1: มีเทพมีพระศิวะมีแม่อุมามีแม่ลักษมี
0: อ๋อครับก็มาตั้งไหว้ครูจัดที่ไหนฮะ
1: ที่ชุมพรค่ะ
0: คนเยอะไหม
1: ก็ปีที่แล้วก็พายุเข้าก็ลูกศิษย์ก็มากันไม่ได้เยอะแล้วก็ตามมาทยอยให้ครอบเศียรให้ทีหลัง
0: อ๋อครอบเศียรครอบเศียรเรารับขันมาจากใคร
1: แม่คุณหนึ่งค่ะ
0: อ๋อที่บอกว่าแม่คุณหนึ่งนี่เสียงที่ครอบเป็นเสียงอะไร
1: เสียงของพระลักษ์ค่ะ
0: อ๋อเสียงของพระลักษ์
1: ที่จะครอบให้ทุกคน
0: อ๋อเสียงของพระลักษ์นะ
1: ค่ะ
0: ครับก็เรียนเชิญทุกท่านท่านที่จะไปหาคุณสุภาวดีตะก้องเนี่ยที่สำนักบ้านมหาทรัพย์นี่นะอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกทีนะฮะ0835392932ก็โทรศัพท์ไปบอกก่อนนะแล้วจะไปยังไงจะทำอะไรนะก็จะมีลงหน้าทองจะมีเจิมหน้านะแล้วจะมีสักนะสักเขาเรียกอะไรนะนางควรนางแอ่นคืออันเดียวกันนะครับแล้วจะทำพิธีรดน้ำมนต์ก็ยังนะ
1: ค่ะยังไม่เปิดค่ะ
0: ยังไม่เปิดนะแต่เรียนมาแล้วนะ
1: ค่ะมีบ้างมีศึกษามาบ้าง
0: รดน้ำมนต์เนี่ยก็คือเป็นความเชื่อคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเรามีปัญหามีอาการเนี่ยเราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเดินไปทางสามแพร่งเดินไปแล้วค่ำกลางคืนมีเสียงแล้วไปทักอาจจะโดนลมเพลลมพัดอาจจะโดนการกระทำย่ำยีของมนุษย์และเทวดาที่ไม่ปรารถนาดีการรดน้ำมนต์เนี่ยมันก็ต้องล้างสิ่งที่ไม่ดีล้างเสนียดจังไรให้มาลายหายสิ้นทีนี้น้ำมนต์เนี่ยอาจารย์จิ๊บมันก็อาจารย์สุภาวดีก็เกี่ยมน้ำมนต์ไว้หมด น้ำมนต์มาจากวัดต่างๆวัดโสธรหลวงพ่อทวดวัดพุทธชินราชอย่างที่ชุมพรก็จะมีของวัดหลวงพ่อทองวัดดอนสะท้อนหลวงพ่อมุมวนาศักดิ์นะหลวงพ่อจอมวัดดอนลวกนะหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสาราลอยที่เกจิต่างๆก็คุณชาภดีก็จะมาเกี่ยมในโอ่งน้ำมนต์นี่ก็เอาโอ่งน้ำมนต์ของวัดสารนาถของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมที่เอาไปใส่ผสมแล้วก็จะมาตักออกมาผสมกับอีกอันที่จะอาบรดน้ำมนต์ก็เชิญทุกท่านไปรดน้ำมนต์ได้เลยคนไหนคิดว่ามันไม่ดีนะเขาเรียกเพชฌกัปน้ำมนต์เพชฌกัปนะร้ายกับกายเป็นดีก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็คาถารดน้ำมนต์นี่ก็เหมือนกันนะใช่ไหมมีไหมคาถารดน้ำมนต์ที่ว่าสวดคาถาก็คือบริกรรมก็ใช้คาถาที่เจิมหน้าใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คาถาเจิมหน้านะก็เรียนเชิญทุกท่านนะอยากไปลงหน้าทองไม่ต้องเตรียมอะไรใช่ไหม
1: ไม่ต้องเตรียมอะไรค
0: ่
1: ะ
0: เตรียมสตังค์อย่างเดียวค่าขันครูต้องบอกตรงนี้ครับทุกอย่างเนี่ยมันจะมีครูบาอาจารย์นะครูเทพครูพระครูพักรักจำครูคารวะทุกคนต้องมีครูบาอาจารย์ที่จะประกอบพิธีให้ได้ไม่งั้นมันจะเข้าตัวนะแล้วก็ด้วยสีพึ่ง ของผมนี่นะมอบไปให้นะเป็นสีพึ่งที่ไม่มีขายไม่มีขายนะต้องเรียนตรงนี้นะไม่มีขายนะครับเพราะว่าผมเก็บรักษามาก็จากพระเกจิอาจารย์ท่านเลยละสังขารไปร้อยกว่าปีแล้วก็ได้มาตกทอดผมก็มาจำหน่ายแจกไม่จำหน่ายนะแจกให้กับเจ้าแม่เจ้าพ่อที่ว่ามาในสายนี้ที่มีความเชื่อแล้วทุกคนก็ไปลงอย่างอาจารย์จอมฝันเนี่ยใหม่ๆก็ไม่มีคนที่เวียงจันทร์มหานครเวียงจันทร์ผมก็เชิญมาที่พระธาตุพนมมาเจิมหน้าผมก็มอบสีพึ่งตอนนี้คนปีกตัวไม่ได้เลยต้องมีลูกน้อง9คนนะครับนี่คือเจ้าแม่สายหมู่ทุกวันนี้มันเป็นยุค8เธอรู้ไหมยุค8คืออะไรไอ้ยุค9ยุค9คือเป็นยุคที่ผู้หญิงเป็นใหญ่นะครับทุกคนต้องเข้ามาหาพวกสำนักที่เจ้าแม่สายหมู่นะฮะครับผู้หญิงเนี่ยเรียกว่าเป็นมหาเทพในภารตะหรือว่าในเทวสวรรค์ก็ยังมีผู้หญิงที่เป็นใหญ่อยู่นะฮะคือทั้งหมดปัจจุบันก็ผู้หญิงเป็นใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นไปครับที่สำนักบ้านมหาทรัพย์ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเบอร์โทรศัพท์0835392932โทรศัพท์ไปสอบถามนะไปหากับอาจารย์สุภาวดีท่านจะทำอะไรก็แนะนำหน่อยจะต้องไปถึงแล้วต้องทำอะไรบ้าง
1: ก็จะให้จองคิวทักจองคิวล่วงหน้าหรือโทรก็ได้จองคิวล่วงหน้า1วันค่ะ
0: เพราะว่าเราไม่ได้เกียม
1: จะมีคิวอยู่ตลอดค่ะเราได้ไม่ต้องมาร
0: อ๋อคือเราก็รู้ว่าเขามาทำอะไรเราจะได้เกียมถูกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจะได้เตรียมของเตรียมทองเตรียมอะไรด้วย
0: ใช่ไหมครับท้ายรายการนะทั้งหมดนี่คือความเชื่อขอท่านเชื่อและศรัทธาปาฏิหาริย์มีแน่นอนอ้าวท้ายรายการมีอะไรที่จะฝากกับท่านที่ชมรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศเชิญครับ
1: ก็ทางสำนักนะคะมีการลงณส่วนหัตถาแบมือได้เงินให้เจิมหน้าให้ฟรีกับคนที่เข้ามาที่สำนักค่ะแล้วก็จะต่อจากนี้ก็จะมีการรดน้ำมนต์ให้ฟรีด้วยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำนักบ้านมหาทรัพย์จังหวัดชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะเบอร์โทร0835392932ค่ะ
0: ครับก็นี่คือการรดน้ำมนต์นี่ต้องคนที่มาต้องเตรียมผ้ามาผัดนะ
1: ค่ะเตรียมผ้ามาด้วยนะคะ
0: ครับต้องเตรียมผ้ามาผัดนะเพราะว่ารดทั้งชุดนั้นคงไม่ได้นะครับก็อันนี้คือเรื่องราวของเจ้าแม่สายหมู่ปักใต้ประตูสู่ปักใต้คือจังหวัดชุมพรนะฮะ
2: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากขึ้นพร้อมย้ำไม่เห็นด้วยกรณีเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลไม่มีนโยบายให้ประชาชนพกปืน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางหลังเกิดเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่ารัฐบาลจะเน้นมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นขึ้นโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันมีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพื่อสร้างความอุ่นใจหากนำไปใช้แก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยเพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนทางนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนชี้การเข้าถึงอาวุธปืนง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เยาวชนกระทำผิดในคดีอาญาโดยเฉพาะคดีทำร้ายชีวิตและร่างกายมีแนวโน้มสูงขึ้น
9: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนพบคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติด รองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดการเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่า80%เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองรวมถึงยังเกิดปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอดังนั้นสถาบันครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งขุดลอกร่องน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณสะพานลากูน่าจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
10: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดลอกร่องน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณสะพานลากูน่าอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยการขุดลอกระยะทางประมาณ5 กิโลเมตรจะเพิ่มความลึกจากเดิมประมาณ2 เมตรถึง 3 เมตรใช้เวลาประมาณ55 วันกรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณเบื้องต้นกว่า1 ล้านบาทและอยู่ระหว่างผลักดันงบประมาณเพิ่มเติมพร้อมประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอใช้พื้นที่นากุ้งร้างเป็นจุดรองรับดินจากการขุดลอกเพื่อหลีกเลี่ยงการนำดินไปทิ้งในทะเลสาบสงขลานอกจากนี้ยังเตรียมขอเสนอบกลางต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขุดลอกเพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณปากคลองอู่ตะเภาสำหรับปีงบประมาณ2570เตรียมขุดลอกคลองอู่ตะเภาคลองร.1และคลองร.3เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับก็กลับมาเช่นเดิมนะครับเปิดวิทยุมาที่ 97.0 MHz แห่งนี้ก็มาพบกับผมอมรวรมาลีครับมานั่งดำเนินรายการจัดสรรเนื้อหากันในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับทุกอาทิตย์ก็จะเวียนกันมานะครับมารับฟังกันเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับท่านพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของรายการ13สยามไทยเนี่ยนะครับก็เชิญคุณพเดชภูรีปฏิภาณหรือว่าพยามไม้ของเรานะครับแห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดเนี่ยไปนั่งพูดคุยกันในรายการของท่านแล้วผมก็ขออนุญาตนะฮะนำเรื่องราวการนั่งเสวนาพูดคุยแล้วก็พูดง่ายๆว่าถกเถียงเรื่องของปัญหาบ้านเมืองนะครับในมุมมองของคนหนึ่งนะครับเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ก็รู้ลึกนะฮะแล้วก็รู้จริงในหลายเรื่องอีกคนหนึ่งก็คือสื่อมวลชนระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับที่ได้รับการกล่าวขานกันนะฮะว่าท่านเป็นคนที่รู้ลึกแล้วก็มองแบบหลายมิติในเรื่องของการเมืองในบ้านเรานะครับก็ทั้งสองท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำการนั่งพูดคุยเสวนาของท่านทั้งสองคนเนี่ยมาฝากท่านผู้ฟังรายการเนี่ยจะเป็นการเสริมเรื่องของความรู้นะครับเป็นการให้แง่คิดมุมมองที่มีความแตกต่างแล้วก็แน่นอนว่ามาจากเรื่องของประสบการณ์ที่สั่งสมนะครับน่าจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งไปรับฟังกันดีกว่าครับ
6: วันนี้มีแต่ปัญหาเกิดขึ้นในการบริหารงานของรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาให้กับตัวเองนะยังไม่เคยแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนเลยปัญหาที่รัฐบาลแก้อยู่นี่คือปัญหาในการบริหารงานของตัวเองที่ลอยถ้อยไม่เอาไหนก็มาแก้ปัญหาแทนที่จะแก้ปัญหาให้ชาวบ้านดูปัญหาที่เขามีแต่ละเรื่องเลยครับตึกถล่มไม่รู้จะแก้ยังไงหาคนผิดไม่ได้โกงสว.ที่เขาก็โดนใครลุกรัฐบาลลุกมันเองเลยทุจริตสอบท้องถิ่นก็ได้ลูกน้ำปลาซิวปลาสร้อยยังไม่ได้เลยได้ลูกน้ำสารพิษข้ามพรมแดนเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเนี่ยว่าพม่ามาแล้วมันจะได้จริงหรือเปล่า AI พาสปอร์ตเละเทะในการประกันสังคมพ่อทิพย์เงินกู้สี่แสนล้านกู้มาสองแสนล้านแจกอีกสองแสนล้านจะเอาไปทำเรื่องโซล่าป่านนี้ยังไม่มีโครงการเลยแล้วเงินสองแสนล้านกู้มาแล้วมันไม่ผิดหรือวะเนี่ยดูมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเกิดคดีฆาตกรรมมีคนร้องว่าไปแจ้งตำรวจแล้วแต่ตำรวจไม่สนใจแล้วแน่กันนั่นคือตำรวจออกมาขอโทษด้วยบอกว่าขอโทษทีตอนนั้นไม่ทันสนใจมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วที่แน่กันนั้นคือข้าราชการที่เป็นพวกฝ่ายรัฐบาลอยู่ยังยืนยงดูกสทดิกสทการสื่อสารประธานเขาบอกว่าขาดแล้วขาดความที่จะเป็นประธานแล้วบอกไม่ขาดกูอยู่ได้บอกแล้วมันจะจบตรงไหนวะเนี่ยแล้วมันจะจบตรงไหนวะเนี่ยแล้วงบกลางอีกตั้ง 6,500 ล้านเท่านี้ยังไม่พอนะครับนี่เขาเรียกความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอีกแล้วแบงค์พันแม่งหายไปเฉยๆอ่ะเราต้องตรวจสอบคนเข้าเมืองมีชื่อเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ไหมมันมาเล่นกลหรือเปล่าว่าแบงค์พันหายไป 1.4 แสนล้านอันนี้จะถามพี่ประเด็นเลยเพราะว่าท่านเดินถนนอยู่ท่านต้องรู้ดีว่า 1.4 พันล้านหายไปไหนแล้วคนบอกเนี่ย ไม่ใช่ชาวบ้านนะแบงค์ชาติเอาละสิมึงเอาละสิมึงก่อนปัญหาจะยุ่งเอาเรื่องเงินหายไปไหนสำคัญกว่าวันนี้มาชี้แจงด้วยตัวเองเลยนะครับสวัสดีครับพี่ประเดชครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: 1.4 แสนล้านมันหายไปได้ยังไงพี่มันเพียงเงินน้อยๆนะล้านหนึ่งมันกิโลนี่นะ 1.4 แสนล้านมันโอ้ย 1.4 แสนกิโลนะพี
7: ่ตัวเลขทางการเนี่ยนะที่ประเมินแล้วเนี่ยว่าต่ำสุดเนี่ยแต่ละปีเนี่ยจะมีเงินประมาณ 5 แสนล้านถูกเบียดบังออกไปจากงบประมาณแผ่นดิน
6: 5 แสนล้าน
7: ตัวเลขต่ำสุดแล้วนะจากการที่เป็นเบี้ยใบรายทางก็ดีจากการประมูลรับเหมาก็ดีตอนนี้ถ้าเผื่อมัน 5 แสนล้านเนี่ยมันหายไปในระบบเนี่ยนะฮะเงินเนี่ยคือหนึ่งก็ต้องไปอยู่กับคนเซ็นอนุมัติก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ
6: ่
7: สูงขึ้นไปนั้นก็ท่านรัฐมนตรีลงมาก็บริษัทรับเหม
6: า
7: และประธานรับเหมาก็อยู่กับตำแหน่งรัฐมนตรีเหมือนกัน
6: ใช่
7: บนกับล่างตรงกลางเหมือนกันรัฐมนตรีอนุมัติคิดโครงการแต่บริษัทรับเหมาก็บริษัทแต่เธอเห็นชอกันช่างชิโนไทยยูนิคไอ้พวกนี้แล้วไอ้พวกนี้นะก็มีอยู่เป๋งๆเนี่ยมีอยู่4ตัวเท่านั้นเองที่ได้งานไปทั้งหมดในขณะนี
6: ้
7: รวมกันแล้วเนี่ยประมาณ 150,000 ล้านจากตัวเลขที่เข้ามาทำในโครงการต่างๆเนี่ยนะตอนนี้ท่านคิดดู 500,000 ล้านเนี่ยวันนั้นเข้าบัญชีได้ไหม
6: ไม่ได
7: ้ผมเป็นคอร์รัปชันอยู่มั้ย
6: โอ้หนักเลยโอ้แล้วคําเงินแบงค์มันจะอยู่ยังไง
7: เรามีผู้แทนทั้งสภา700คนเรามีรัฐมนตรี36คนนะฮะแล้วเราก็มีข้าราชการระดับกระทรวงเนี่ยใหญ่ๆกับอธิบดีรวมๆแล้วสัก100กับอธิบดีได้มั้งเราเอา 500,000 ล้านหาด้วยตัวพวกนี้เลยรัฐมนตรีผู้มีอำนาจอนุมัติอาวุธกรมต่างๆเอา 500,000 ล้านหายกับหารนะสมมติว่ามันออกมาเป็นคนละเท่าไหร่ก็ตามแต่เงินพวกนี้เข้าบัญชีไม่ได้หรอกนะ
6: ใช่ครับ
7: แล้วก็เอาไปฝากแบงก์ก็ไม่ได้
6: ไม่ได
7: ้นะฮะก็ต้องเก็บไว้ที่บ้านใช่ไหม
6: ก็นี่ผู้ว่าแบงก์ชาติเขาบอกว่าต่อไปใครจะถอนเงินไปไหนเนี่ยเกิน5ล้านต้องมาบอกเขาก่อนแล้วเขาจ่ายเงินไป
7: ไอ้วิธีคิดไอ้วิธีคิดแบบว่าเรียกว่าบ้านเมืองตัวเนี่ยมันเป็นเทพไงนึกว่าเป็นเหมือนสิเวนไลไงไอ้วิธีแบบนี้เขาคิดกันที่สิงคโปร์ครับอิสราเอลเยอรมันญี่ปุ่น
6: เ
7: ขามาคิดในประเทศแคนยาไทยแลนด์อย่างนี้ไม่ได
6: ้
7: ไม่ได้
6: เปร
7: ีย
6: บเทียบไปเห็นบ้าง
7: คือท่านเรียนมาสูงก็จริงผมเรียนมาต่ำก็จริงแต่เวลาที่ท่านคิดอยู่กับประเทศของท่านเนี่ยมันไม่ใช
6: ่
7: ท่านแก้คอร์รัปชันยังไม่ได้จะไปพูดเรื่องเงินพวกนี้ได้ยังไง
6: ถูกต้อง
7: มันก็ต้องซุกสิวันนี้ผมกับเราสองคนเนี่ยเราอาจจะเคยทำชั่วไม่ทำชั่วแต่พรุ่งนี้จะทำชั่วสักทีเนี่ยได้เงินมาสองคนเนี่ยได้มา60ล้านจากทำโครงการสักอันนึงเงินทอนเนี่ยนะปวดหัวเลยนะเอาไว้ที่ไหนอ่ะเข้าแบงก์เดี๋ยวติดคุก
6: เข้าแบงก์ก็ต้องรับสารภาพ
7: เข้าแบงก์ก็ต้องรับสารภาพใช่ไหมเอาไปจากไหนเงินนี่ไม่ได้ไหม
6: ถามผู้ว่าแบงก์ชาติเขาถามเลย
7: ตอนนี้เราเข้าไปแบงก์เด็ดไอ้คนที่ให้เงินเรามามันอยากจะล่อเรามันโทรบอกตำรวจเนี่ยตอนนี้ที่หลังที่ในบ้านเนี่ยมันมีอยู่คนละ30 ล้าน
6: เอ
7: าในแมงวันโคตรเอาเจอตายอีกมันถึงมีเงินหลงอยู่ตามหน้าประตูบ้านเงินซุกอยู่ในกล่องของขวัญ12 ล้านไม่รู้เงินของใครท่านคนนึงไปติดคุกเลยมีทองมูลค่า20,000 บาทรวมแล้ว1,500 ล้านมีประหลัดเทศบาลประหลัดหนึ่งจะมีเงิน70 ล้านไปเจอเข้าก็เงินพวกนี้ไงฮะที่มันหายไปไงนี่คือก้อนแรกที่หายคือ500,000 ล้านเนี่ยแต่เขาพูดถึงหายประมาณ1,400,000 ถึง 2,000,000 ล้าน
6: เออใช่ฮะ1,400,000 ล้านเลย
7: ไอ้ตัวนี้หายไปตัวหนึ่งละนะฮะอีกตัวหนึ่งไปไหนพม่
6: า
7: คนชายแดนเขาใช้เงินบาทเขาไม่ใช้เงินจัสเงินพม่าเขาเก็บเงินบาท
6: เออทำไมพี่เด็ดรู้อ่ะ
7: ใช่ไหมฮะ
6: เออเขาบอกมันใช้เงินได้จริงลาวก็ใช้เงินไทย
7: ลาวก็ต้องถือเงินไทยเพราะเงินไทยเราเนี่ยในอาเซียนเนี่ยเราแข็งแรงเป็นอันดับที่2นะแต่ว่าในโลกเนี่ยเราอยู่ที่อันดับที่3ความแข็งของเงินเรานะค่าของเงินเนี่ยเพราะนั้นการถือเงินไทยเนี่ย มันดีมันคุณมีความมั่นคงไม่ว่าเขมรเนี่ยในบ่อนเขาเยอะแยะไปหมดไม่ก็นาขายทำของเถื่อนทั้งหมดเนี่ยเอาก็เอาเงินไทยกับเงินดอลลาร์เป็นตัวแลกเปลี่ยนใช้เงินไทยดอลลาร์ลาวไม่ต้องพูดเลยใช้เงินบาทเกือบหมดทั้งประเทศอ่ะ12ปันนาไปเลยจากจีนไปถึง12ปันนาไปถึงเนี่ยก็ยังมีเงินบาทอยู่เวียดนามนี่ใช้เงินบาทได้เงินบาทก็ใช้ได้เต็มที่มาเลเซียก็น้อยหน่อยเพราะเขาแข็งแรงกับเราเขาสะอาดกับเราหน่อย
6: ครับ
7: นะก็เพราะนั้นเงินพวกนี้ก็อยู่ชายแดนเนี่ยทั้งนี้ชายแดนมีการค้าขายหมดทุกมุมเนี่ยตรงไหนในชายแดนไทยที่ไม่มีค้าขายไม่มีของเถื่อนปากใต้อ่ะ
6: โอ้โหเพียบเลย
7: มหาศาลพวกนี้ต้องเอาเงินแต่เอาเงินมาเข้าไม่ได้แสดงไม่ได้ซุกอย่างเดียวซุกอย่างเดียวอันนี้ก็จบละอีกทีหนึ่งก็อะไรเงินเราก็เป็นคนที่ว่ามีอะไรอยู่บ้างในประเทศนี้ใช่ไหมท่านเคยได้เงินจากอะไรบริษัทอะไรที่มันเขาจะขอบคุณอะไรแล้วเขาจะเซ็นซองมาไงไม่ใช่เงินสดไม่ใช่เงินเช็คไม่ใช่เอิญ
6: ค
7: นแต่เป็นซองก็เรียกว่าเมื่อก่อนเรียกซองขาวไอ้นี่ก็เงินเก็บนะนี่ก็เงินเก็บที่มันซุกอยู่ตามบ้านต่างๆไม่เดี๋ยวนี้เวลาตอนพอปฏิวัติปั๊บทหารเข้าบ้านข่าวออกเลยไปทุบกำแพงบ้านรัฐมนตรีคนนู้นเจอเงินกี่ล้านกี่ล้านมีข่าวตลอดนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือวันนี้รัชกาลที่แล้วเนี่ยท่านก็10ปีนะรัฐบาลนี้รัชสมัยที่9เชื่อไหมยังมีรูปในหลวงเก่าอยู่เต็มไปหมดเลยในแบงก์อ่ะถ้ามีคนมาให้เงินท่าน 5,000 บาท 10,000 บาทจะต้องมีในหลวงองค์เก่า
6: เง
7: ินพวกความจริงถ้าเงินนี่ไหลในระบบต้องหายหมดแล้วเพราะต้องพิมพ์ทุกวันใช่ไหมไอ้นี่เงินเพิ่งออกมาเพิ่งออกมาจากที่เก็บที่ซุกที่ซ่อน
6: อ
7: ันนี้ผมเคยรู้จักกับคนจีนคนหนึ่งเป็นคนที่เก่งมากในเมืองไทยมีไม่มากเป็นคนทำตู้เซฟแบบเก่งอ่ะแบบเก่งมากนักการเมืองจ้างหมด
6: ใช้บริการ
7: คนนี้ก็ไปทำตู้ตามบ้านต่างๆบ้านท่านรัฐมนตรีวันนี้ถ้าใครมีอำนาจนะไปคอบไปค้นดูนะจะเจอตู้เซฟไปนี้หมดนะฮะก็เป็นที่เก็บเงินสดเพราะว่าการใช้เงินโดยเปิดเผยเนี่ยในประเทศนี้วันนี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่สมัยเราเด็กอย่างนั้นได้เท่าไหร่ก็ยับเขาแบงค์ไปไม่ต้องกลัวใช่ไหมไม่ต้องมีเส้นทางเงินไม่ต้องมานั่งถามตอนนี้ซุกกันอย่างเดียวทั้งซุกทั้งซ่อนทั้งหนีบทั้งเอาไปฝากตอนนี้พวกที่มีเงินแล้วไปมั่งนั่งบ่อยๆก็เก็บเป็นหมื่นเหรียญสิงคโปร
6: ์
7: หมื่นเหรียญสิงคโปร์ก็20บาทตกใบละ200,000ล้านหนึ่งก็แค่5ใบเนี่ยเงินสิงคโปร์เนี่ยเป็นตัวเงินทำไมถึงดีสุดเพราะว่านักคอร์รัปชันในเขตประเทศนี้ทั้งหมดเนี่ยในรอบๆตัวสิงคโปร์เนี่ยเก็บเงินสิงคโปร์หมดของเรานี่ก็อย่างว่าถ้าเราวันนี้มีแบงค์หมื่นแบงค์ 5,000 จะอยู่หมดครบที่จะหายไปคือแบงค์หมื่นถ้าวันนี้เรามีแบงค์แสนบาทแบงค์หมื่นก็จะหายหมดแบงค์แสนก็จะหายก็จะไปถูกเก็บแทนอันนี้มันเรื่องปกติฮะมันเรื่องปกติมากๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามว่ามันไปไหนมันไปอยู่ตามซอกเล็กซอกน้อยของบ้านแต่ละหลังของท่านผู้มีอำนาจวาสนาทั้งหลายเนี่ยฮะก็น่าจะตอบได้แค่นี้เองสำหรับเรื่องเงินหายไปไหน
6: แต่มันเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับพี่เดชเงินมันหายไปจากนี่เยอะมากเลย
7: ก็มันก็ไปอยู่ตามมันก็ไปถูกฟอกบ้างมันก็ไม่หายหมดนะมันก็ไปฟอกกันออกมามั่งเพราะนั้นท่านผู้มีอำนาจศาสนาหลายก็ชอบไปตั้งสมาคมบอลใช่ไหมเพราะสมาคมบอลเนี่ยมันสะดวกในการที่จะแปรรูปเงินครับเพราะว่ารายได้จากสมาคมบอลปีนี้ร้อยสองร้อยล้านแต่มันค่าใช้จ่ายก็หายไปก็นี่อันหนึ่งอีกพวกนึงก็คือพวกท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีตัวใหญ่ของเราเนี่ยชอบประมูลงานอะไรนะงานเหนือทำความสะอาดนะฮะงานรปภ.ก็พวกเนี้ยเต็มกันทีอย่างเงี้ยสาอย่างสนามบินเราเนี่ย5สนามบินเนี่ย 7-8,000 ล้านเนี่ยสัญญากัน30ปีเนี่ยก็มันต้องมีลูกจ้างเป็นพันเป็นหมื่นคนก็เอาเงินไปก็เอาไปค่าใช้จ่ายก็เอาเงินสดไปแต่พอรัฐบาลต้องจ่ายหนี้มาก็จ่ายมาครับไปแต่ในประเด็นคลีนนิ่ง7,000 ล้านเงินก็ขาว อันนี้เป็นการฟอกเงินอีกแบบนึงเพราะวันนี้เรื่องการฟอกเงินกันในการทำให้เงินมันสกปรกเป็นเงินขาวเงินเทาเป็นเงินขาวเงินดำเป็นเงินเทาเงินเทาเป็นเงินขาวเนี่ยมันอยู่เต็มไปหมดพอรัฐบาลวันนี้เกิดทำท่าจีนมาสั่งปูปับปูปับเฮ้ยไม่ได้เรื่องเงินทุนเงินเทาเราก็บ้าเราก็บ้าจี้ตามจีนหน่อยคือไม่บ้าจี้ทำตามคำสั่งเขาเงินหายหมดเลยไห
8: ม
7: เกลี้ยงเลยกลายเป็นเศรษฐกิจฝืดเคืองนั่นเองเพราะเราเนี่ย 50% ของเราเนี่ยของบ้านเราเนี่ยอยู่กับเงินนอกระบบทั้งหมดแต่นี่เงินนอกนึงมันหายไปเนี่ยอย่างเลือดเรานี่มีเลือดอยู่ตีซะว่า80ลิตรเอ้ยไม่ใช่มากไปน้ำหนักตัวคือ80ตัวของ 80% ของน้ำหนักตัวเป็นเลือดก็ประมาณ 50หายไปครึ่งนึงก็ตายประเทศไทยก็ไปอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วก็มีเงินเนี่ยเป็นเหมือนโลหิตอยู่ดีคืนดีก็ไอ้เงินเทาหายไปเลือดแม่งลงไปต่ำมากวันนี้ก็กลายเป็นคนขาดเลือดยาก็ไม่เดินอาหารก็ไม่กินเนี่ยแต่นี่วิธีแก้คนที่พูดเรื่องนี้คือท่านผู้ว่าแบงค์ชาติใช่ไหม
8: ใช่วีไทยเห็นมันบอกเลยว่า
7: วิธีแก้ทำไงไหมเจ็บปวดที่สุดเลยท่านบันทึกไม่ได้มีเงินเก็บไว้ที่ไหน
8: ครับ
7: เพราะพระเจ้าผมจะพูดเนี่ยจะทำให้เราเดือดร้อน
8: ค
7: ู่เปลี่ยนไปที่บอกอีก6เดือนแบงค์ทั้งหมดจะเปลี่ยนสกุลละโดยเฉพาะแบงค์พันจะมีการพิมพ์ใหม่ให้ใครมีก็เอามาแลกนะถ้าไม่แลกกลายเป็นคงเต็ก
8: เรียบร้อยเลย
7: กลายเป็นแบงค์คงเต็กนะผมว่าเกิดการเคลื่อนไหวกันครั้งใหญ่เงินจะออกมาพังครูเต็มตลาดไปหมดครับมันจะมากลายเป็นมาซื้อบุ้งซื้อบ้างกันโอ้โหเงินออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ขาดแคลนเลยรับรองมันเขาจะเปลี่ยนเอาไปฟอกกับแบงก์ก็ต้องบอกเขาว่าเอาอะไรมาแลก
8: ใช่ฮะ
7: อ้าวในประเด็นขอเอาเงินมาแลกไป 5,000 ล้านบาท100ล้านบาทก็ถามว่าเอ๊ะเอามาไปไหนวะเนี่ยผมบอกผมสะสมไว้ตั้งแต่โอ้โหเก็บไว้ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณปู่เก็บไว้ผมคนเดียวมันก็ยังพอจะฟังได้นะ
8: ฟังไม่ได้ก็ต้องฟังเพราะพ่อผมตายไปแล้ว
7: นะผมก็นี่แหละก็มันก็จะเกิดอินเดียเคยใช้มาทีหนึ่งมาเลย์ก็เคยใช้ตอนต้มยำกุ้งมหาเดชบอกสั่งเปลี่ยนแบงค์เปลี่ยนรูปแบงค์เลยอย่างเงี้ยผมว่าทะลักทุกแห่งทะลักหมดไอ้ต่างไอ้ที่เก็บไว้ตามชายแดนก็ต้องรีบเอามาเปลี่ยนกลับแต่นั้นก็เปลี่ยนได
8: ้
7: ใช่ไหม
8: เขา
7: หลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็เปลี่ยนหมดแต่คนที่มีฐานะธรรมดาเป็นพระหน้าท่านพวกนี้เหนื่อยต้องเปิดเซฟขนเงินมาไม่รู้จะเอาจะมาเปลี่ยนรูปร่างยังไงผมว่าไหนๆท่านพูดว่าแบงค์ชาติก็พูดมาแล้วพอทำได้เลยแต่ว่าคงทำยากอ่ะเพราะคนที่มีอำนาจมากกว่าท่านเนี่ยเขามีเขาเป็นคนเก็บเงินอยู่
8: ก็ไอ้คนที่จะบอกเปลี่ยนเนี่ยนะครับขอโทษนะไปดูให้ดีก่อนนะว่าเขายอมหรือเปล่าเขาทุบโต๊ะทีเดียวเขาบอกอ๋อนี่มึงจะเล่นกับกูเหร
7: อ
8: ก็เรียบร้อยเลย
7: แล้วก็ยังพวกยังมีพวกท่านบันนะพวกท่านนายพลทั้งหลายแหล่ที่รับราชการมาจะมีเงินสะสมเยอะๆเนี่ยนะ
8: อ
7: ันนี้เหมือนกันนะพอเห็นดีแคร์กัน70-80ล้านไอ้ที่ดีแคร์แล้ว70นี่แปลว่าของจริงต้อง10เท่านะ
8: ใช่จำได้ไหมมีคดีหนึ่งโจรขึ้นบ้านอดีตปลัดกระทรวง
7: ครับได้ทับรอง
8: แล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้ของกลางเนี่ยเงินน่ะหายไป10กว่าล้านไอ้โจรบอกไอ้เหี้ยกูเห็นเป็นพันไอ้เหี้ยกูขโมยเยอะมึงจะบอกกูขโมยน้อย
7: กูแบกไม่ไหว
8: กูแบกไม่ไหวรถไม่มีทะเลาะกันที่ไหนไอ้โจรนี่ไปปล้นทะเลาะกันที่ไหนบอกทำไมมึงไม่บอกว่ารถพี่ย่ามขันอย่างเงี้ยขนไม่หมดเลยโอ้โห
7: เนี่ยเพราะว่าเงินนี่มันอยู่นอกระบบเนี่ยเกือบ 48% เนี่ยผมว่ายังต่ำนะนี่เป็นตัวเลขที่เป็นทางการนะว่าเงินที่อยู่นอกระบบเราจะเกือบครึ่งหนึ่งของเงินในระบบแต่ผมเชื่อว่าจริงๆนะมันต้องมากกว่านี้เพราะมัน 140,000 ล้านหายไปเนี่ยมันหายจากระบบไปเลยกระดาษใบนี่แผ่นเนี่ยมากไหมมหาศาลนะเราทำภูเขาทองได
8: ้สิงคโปร์มันมีแบงค์ใบละ1,000เหรียญเลย1,000เหรียญมันก็แบงค์ใบหนึ่งก็ปาเข้าไปถึง20,000
7: 10,000
8: 20,000 กว่าบาท
7: เหรียญนี่มี 10,000 นึงนะ
8: ฮะเพราะว่าเหรียญสิงคโปร์มัน30ใช่มั้ยฮะ25 26หรือเปล่าผมจำไม่ได้แน่เหรียญนึงมัน ก็20กว่าเท่าของมันใบละ 1,000 เหรียญก็ใบละ 25,000 เราใบละ 1,000 เดียว
7: คนไทยก็ถือว่าเยอะ
8: เออใช่ใช่
7: คนนั้นก็ไปถึงนู่นก็ใบแรกเก็บไว้ก็มามันบางดี
8: ใช่
7: แล้วเงินต่างชาติก็เก็บไว้มันดีกว่าแล้วก็เขาแข็งแรงมากเงินเขา
8: สิงคโปร์โอ้โหมันสุดยอดเลย
7: เขามีเงินเขามีเงินสะสมในประเทศที่มีพลเมือง
8: ห้าล้าน
7: ห้าล้านนี่เป็นคนที่มาอยู่ในสะสมในประเทศเขาแต่สิงคโปร์จริงๆประมาณ3.6 ล้านสามล้านหกเขามีเงินฝากในบัญชีเขา55 ล้านล้าน
8: โอ้โห
7: ล้านล้านนะของเรานี่3 ล้านต้องกู้8 ล้านไอ้800,000นะของเขามีในบัญชีนะ55 ล้านล้านรวยกับเราขนาดไหนขนาดที่เกาะเล็กนิดเดียวเพราะนั้นสิ่งที่ถามว่าทำไมสิงคโปร์ถึงดีเขามีรัฐบาลดีเขามีรัฐบาลดีเขามีคนรับผิดชอบประเทศที่แข็งแรงแล้วก็เก่งนะแล้วก็เป็นพัฒนาถูกทางด้วยของเรานี่ก็ยังถือว่าเป็นที่สองนะ
8: ครับ
7: แต่ว่ามันจะเป็นที่สองได้กี่วันก็ไม่รู้นะเพราะว่าที่อื่นมันก็พึ่งต่อไปเนี่ยมาเลก็เหนือกับเราไปแล้วนะฟิลิปปินส์วันนี้ก็ทำท่าจะดีกว่าเวียดนามมาแล้วก็คงจะอยู่รอบๆ บ้านเราเนี่ยตะวันออกตะวันตกทิศเหนือเราก็ไม่รู้จะแข็งแรงได้แค่ไหน
5: ครับผมเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวในช่วงที่สองมานั่งฟังสองท่านนั่งคุยกันต่อพักสักครู่ครับ
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตSmart Social Bank for All Lives
5: ถึงในช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวเราไปฟังพระเด็จภูริปฏิภาณหรือว่าพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับนั่งพูดคุยกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับถึงปัญหาของบ้านเมืองของเรานะครับแล้วก็หลายเรื่องนะครับที่เอามานั่งถกกันน่าสนใจแล้วก็ไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับ
7: ที่อื่นมันก็พึ่งต่อไปเนี่ยมาเลก็เหนือกับเราไปแล้วนะฟิลิปปินส์วันนี้ก็ทำท่าจะดีกว่าเวียดนามมาแล้วก็คงจะอยู่รอบๆ บ้านเราเนี่ยตะวันออกตะวันตกทิศเหนือเราก็ไม่รู้จะแข็งแรงได้แค่ไหนในแบงค์เหตุที่แบงค์หายไป
8: อันนี้ถามพี่เดียบตรงๆเลยนะตอนที่เงินมันหายไปอย่างเงี้ยมันทำให้การเงินเราแย่ลงไปหรือดีขึ้น
7: มันไม่ดีฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะร่างกายเราเนี่ยมีเลือดอยู
8: ่
7: ถ้าเลือดเราหายไปครึ่งหนึ่งมันก็คือเลือดไหลออกจนตายอ่ะเวลาเราโดนมีแผลโดนยิงตายหรือถูกอุบัติเหตุเลือดไหลออกจนตายอ่ะตอนนี้มันมีแต่ไหลออกไงเศรษฐีใหญ่ค้าขายแบบเป็นเจริญได้เงินไปลงทุนการก่อสร้างไปเสร็จแล้วก็เอาไปลงทุนเมืองนอกหมด
8: เป็น
7: เจ้าของห้างในอังกฤษเป็นเจ้าของนู่นนี่โรงแรมมหาศาลหมดไปลงเมืองนอกหมดเมืองนอกเนี่ยเขาไปกู้เงินไม่ได้นะเขากู้จากแบงก์ไทยไปแล้วก็ไปลงเมืองนอกแต่ในนี้เป็นตัวแดงหมดวันนี้ถ้าพวกเขาล้มเมื่อไหร่คือบันไลทันที
8: เราบันไล
7: เพราะว่ามาตรการของรัฐบาลในการคุมพวกเศรษฐีใหญ่พวกนี
8: ้
7: มันไม่มีเขาเป็นผู้ปกครองตัวจริงของประเทศนี้ทหารนักการเมืองที่อยู่ตอนนี้ก็เรียกว่าไม่เท่าไหร่1ใน10เนี่ยคือพ่อค้าใหญ
8: ่
7: แล้ว1ใน10ของพ่อค้าใหญ่ก็คือ90%ของคนมีเงินแล้วก็เป็น1%ของรายได้ทั้งที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเพราะนั้นวันนี้ กองทัพอ่อนแอก็ไม่เป็นไรการเมืองอ่อนแอก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่พอค่ายใหญ่มันปัญหาอยู่ถ้าพอใหญ่ทั้งหมดเขามีปัญหาปังเราจะตายแน่นอนตายแน่นอนเราคือเดือดร้อนกันแบบบ้าบอคอแตกเลยนะอย่างตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอย่างคนขายเหล้าเนี่ยเราแม่โขงจากเราไปนะแม่โขงในอดีตเป็นเหล้าแพะเหล้าแดงดังมาก
8: เหล้าของรัฐบาลนะ
7: เป็นไงโอ้โหเมื่อก่อนนี่ประมูลตอนที่เรายังทองยัง4บาท3บาทเนี่ยประมูลกันเป็นพันล้านนะนะ
8: ใช่แม่โขงแล้วก็มีแม่โขงมีกวางทองหงทองอะไรเยอะแยะ
7: ตอนนั้นโอ้โหเป็นพันล้านนะตอนที่ทองยังแค่3บาท4บาทเนี่ยแล้ววันนี้แม่โขงหายไปแล้วมันกลายเป็นเค้าหายไปจากตลาดหายไปจากถ้าถามว่ามันช่อลาดบางหลวงไหมอันนี้ชัด
8: ไม่มีนะพี่เด็ดแม่โขง
7: หายไปเลยไงก็ไปกลายเป็นกลายเป็นเหล้าในเครือข่ายเขาก็ออกกฎหมายมาให้มันหมดสภาพไปแล้วก็กลายเป็นเหล้ายี่ห้อของเขาขึ้นมาเป็นในตลาดนี้ครองตลาดนี้แทน28ดีกรีบางยี่ขันก็หายไปหายหมดอะไรที่เป็นสมบัติของชาติจริงๆของประเทศจริงๆมันหายหมดโทรศัพท์ก็เป็นของรัฐบาลไอ้เป็นของเอกชนไปนะโรงไฟฟ้านครหลวงฝ่ายผิดนะภูธรวันนี้กลายเป็นโกดังเก็บของเพราะคนรวยจริงไม่ใช่ละไม่ใช่
8: ในทุนพลังงานเนี่ยเขาดักจะตาย
7: เนี่ยฮะมันทั้งหมดนี่มันคือการช่อราดบังหลวงทั้งหมดเลยซึ่งเราวันนี้ก็ไม่มีการแก้แล้วก็คงจะไม่มีทางแก้นอกจากจะมีการลื้อกันแบบมโหฬารเนี่ย
8: อันตรายนะครับพี่เดชเพราะว่ามีนักการเมืองน้ำดีท่านหนึ่งเขาบอกว่าผู้ที่มีพรรคคือเจ้าของพรรคตัวจริงเนี่ยเขามีส.ส.ที่จะต้องดูแลในสังกัดเนี่ย300คนเพราะว่าไม่300คนก็อยู่ในรัฐบาลไม่ได้300คนค่าใช้จ่ายต่อคนเนี่ย 400,000 บาทเงินเดือน 200,000 มีอะไรอีกแสนนึงรวม 400,000 บาทพี่เด็ดคูณเดือนนึงเขาต้องใช้ 2,000 ล้าน
7: ก็เขามีรายได้ทั้งหมดของงบประมาณแผ่นดิน
8: อันนี้ใช่ไหมฮะก็คือดีเลยออกมาตัวพิสูจน์เลยว่า
7: เจ็ดสิบเปอร์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเงินเดือนนะฮะของเงินทั้งหมดเนี่ยสามล้านล้านเนี่ยนะประมาณ70%เป็นเรื่องของเงินเดือนค่าราชการอีก4%เนี่ยเป็นดอกเบี้ยที่ใช้จ่ายไปของเราเหลือให้สำหรับประเทศเหลือไว้เนี่ยสำหรับพลเมืองอีก65ล้านคนเนี่ยเพื่อการพัฒนาประเทศเนี่ยเราเหลือ800ล้าน
8: ใช
7: ่หารด้วยจำนวน
8: 6
7: ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดแล้วเงินทั้งหมดใช้ไปในการก่อสร้างถนนหนทางประพัดและมีบริษัทที่ทำงานพวกนี้ได้แค่4บริษัท
8: เท่านั้น
7: จบ
8: เราจบแล้วตกลงแล้วเนี่ยมันจะผสมสีกันหรือเปล่าแดง
7: ส้มเอาไหนก่อน
8: เอาแดงก่อนเลยเพราะว่าชักน้ำเขาลึกระหว่างประเทศคอยไว้ก่อนเพราะในประเทศมันจะไปไม่รอดแล
7: ้
8: ว
7: ก็เรื่องนึงแหละที่ชักน้ำเขาคืออย่างนี้ในข้อเท็จจริงที่เรารู้กันอยู่ในโลกใบนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนนอกหรือคนรอบบ้านเราเนี่ยคือพม่าวันนี้มีนอปิด
8: อ
7: กับร่างกุ้งอยู่ตรงกลางหัวเป็นไข่แดงส่วนไข่ขาวทั้งหมดเนี่ยเป็นศัตรูหมดนะเป็นเรื่องที่เขาก็จะไปปราบแล้วก็ปราบไม่ได้การทั้งหมดไม่จะเป็นกอทัวเลไม่ว่าจะเป็นมาทางฝั่งเมืองการทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่พม่าปัญหาชายแดนเราไม่ได้มีพม่ามันมีตัวกันชนเป็นพวกคนกลุ่มน้อย
8: โอ้โหแรงนะ
7: แล้วเป็นกำลังอาวุธรุนแรงแล้วก็ได้มันสิ่งที่มันชัดๆก็คือว่าพม่าไม่สามารถปราบปรามเขาพวกเขาได้แล้ว
8: ไม่มีทางเลย
7: วันนี้ทำได้อย่างดีก็บินมาทิ้งระเบิดแล้วก็กลับบินไปทิ้งระเบิดแล้วก็กลับนะส่วนการยึดครองทางภาคพื้นดินเบ็ดเสร็จเลยก็เหมือนอเมริกากับอิหร่าน
8: เป็นไปไม่ได้เลย
7: ฮะเหมือนอเมริกาอิหร่านน่ะก็บินมาทิ้งระเบิดแล้วก็กลับ
8: พม่าเนี่ยนะคนกลุ่มน้อยพี่เด็ดเดินเท้ามาเนี่ยนะรับรองฝนมาก่อนเลยไม่ได้เดินเป็นวันนะ
7: เพราะนั้นการรับกับบินออนไลน์ตัวเนี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นแก้เป็นน้ำกกปนเปื้อนเนี่ยมันถ้ามันจะอยู่มันก็มาจากคนกลุ่มน้อยไม่ได้มาจากร่างกุ้งหรือโนปิดอที่ไหน
8: นี่ล่ะก็พวกคนกลุ่มน้อยมันไปขุดทำเหมืองอ่ะ
7: แล้วมันเขาก็ต้องทำเพราะอะไรเพราะเขาจะอยู่ในภาวะสงครามไม่บานไรคือไม่มีคือไม่มีแปรเขาก็ต้องทำใช่ไหมวันนี้แต่ว่าผมว่า ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีเป็นวาระที่เรามองไม่ออกหรือว่าเขายังไม่พูดอาจจะบินออนไลน์อาจจะขอให้เราเป็นตัวกลางในการที่จัดการประชุมกับคนกลุ่มน้อยในบ้านเมืองเราเพื่อจะสร้างประเทศพม่าใหม่อาจเป็นได้นะเขาบินมาแล้วเราอาจจะบอกเอารัฐฉานนู่นนู่นมานั่งคุยถ้าไปคุยที่ล่างกุ้งเดี๋ยวมึงก็โดนยิงตายหมดแบบในอดีต
8: ขากลับกลับไม่ได้
7: ใช่ไหมแบบในอดีตล่ามาหมดแล้วก็ยิงตายหมด
8: เนี่ยขากลับกลับไม่ได้
7: ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยก็อันจะเป็นหน้าตาของเราเรื่องหนึ่งอนุทินอยากจะสร้างความเป็นรัฐบุรุษ
8: นี่เขาอยากได
7: ้แต่เขายังไม่ถ้าเขายังไม่คิดก็ช่วยคิดให้หน่
8: อ
7: ยนะฮะเพื่อให้ฝั่งนี้ตะวันตกเนี่ยมันสงบเราจะอยู่กันได้ดีๆผมว่าถ้าไม่ได้คิดอยู่ช่วยคิดหน่อยแต่ท่านคิดกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ก็ทำไปเลยนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะถ้ามันไม่ใช่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องการอยากคบหากับร่างกุ้งโดยตรงหรือแลกเปลี่ยนกับประโยชน์กับนปด.โดยตรงเราจะมีศัตรูอยู่ชายแดนทั้งหมดเลยเพราะพวกนี้เขาจะโกรธแล้วถ้าเผื่อเขามาขอให้เราเนี่ยยันไม่ให้พวกนั้นยันไม่ให้พวกนั้นเข้าเพื่อความมาจะบีบเข้ามาให้พวกนี้ตายอ่ะถ้ารัฐบาลเราไปรับเรื่องนี้เป็นภาระของเรานะอันนี้งานเศร้า
8: อ
7: ันนี้งานชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน
8: นี่เลย
7: ทันที
8: ทันทีเลย
7: นะเพราะสิ่งเนี้ยไม่ว่าท่านต้องเล่นให้แบบให้เจ๋งๆมากเลยถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยงานเนี้ยจบมันจะไม่ใช่ปากใต้ละมันจะเขมรก็ไปแล้วนะปากใต้นี่ก็เละนะถ้าตะวันตกเละอีกนะ
8: หมดเลย
7: โอ้โห
8: ทะเลาะสา
7: ดทิศเหนือตะวันตกเฉียงเหนือก็มีว่าแดงทำท่าจะไม่มีปัญหากับมันนะ
8: นะเอา
7: เอาถ้าเอาชายแดนทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยเป็นศัตรูด้วยนะไปทางนี้มีเขมรนะเราเหลือชาติเดียวนะเหลือลาว
8: เออใช่ใช่
7: มาเลยก็ไป

0: ที่มันยิงทหารหน้าศพอะไรเนี่ยผมอยู่เห็นว่าเมื่อวานนี้ยิงกันตายไปกี่คนแล้วก็ไม่รู้ที่บุกเข้าไปอ
1: ่
0: ะ
1: แต่สิ่งที่ท่านประวิตรอาจจะอยู่ในยุคเดียวกับผมอย่าลืมนะก่อนวันมหาวิปโยคนะจงพระถนอมต้อนรับในพลเนวินนะ
0: เออใช
1: ่มาเยือนไทยนะ
0: ใช่ใช
1: ่เป็นรัฐบาลเผด็จการเหมือนกันนะแล้วเราก็ทมหนอยังมีการเลือกตั้งแต่ก็เรียกว่ายังเป็นก้ามกึ่งเป็นพิดิบมีเรื่องเป็นเผด็จการบวกประชาธิปไตยอย่างละครึ่งก็ต้อนรับท่านเนวินก็มาปังหอตกพอหอตกเสร็จนักข่าวก็เราไปดูมีเก้งมีอะไรอะไรอยู่มีหัวกระทิงอยู่ในหอ
0: ทหาร
1: ในหอทหารนักข่าวก็รู้หมดแล้วทั้งโรงพิมพ์รู้วันนั้นท่านจอมพลถนอมตื่นสายมันหรือก็มางานที่สวนลุมพินีนักข่าวก็ถามท่านคะท่านวันนี้หอตกท่านทราบไหมคะก็ทราบมาราชการรับตอนของท่านเนวินหรือเปล่าคะอ้าวเอ้ยดีนี่ว่าเราบอกใช่ใช่ใช่ก็พดพาอกนะคือเวียนหอตกหอทหารตกก็เป็นเรื่องไปทำงานตกไม่เป็นไรแต่เขาลดทุกโรงพิมพ์มีหัวกระทิงหมดแล้วพอวันรุ่งขึ้นจอมพลก็เรื่องหอตกเอากระทิงเขาเต็มหมดไทยรัฐเดนิวมีหัวกระทิงเต็มหมดจอมพลก็เสียคนเสียคนจากนั้นมาเนี่ยก็เกิดวันมหาปิโยคน้ำมันขาดเศรษฐกิจล้มเหลวกำลังจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่อะไรก็ตามเนี่ยเหมือนในวันนี้เป๊ะเพราะถามเอมินออนไลน์ในคนผมบอกตายชากเลยครบสูตรพอดี
0: ชะตาชีวิตลิขิตซ้ำเลย
1: เนี่ยอันนี้คือประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะฉะนั้นผมก็บอกโอ้โหทำไมมันตรงเป๊ะอย่างเงี้ยมันทำไมมันจะต้องซ้ำอีกทีแต่ก็ขอให้ผ่านพ้นไป
0: มันจะผ่านไหมก็นี่ยากนะครับเพราะว่าไอ้ตอนก่อนเนี่ยการสื่อสารมันยังไม่ดีมันก็เรากับพม่าตัวตอนเนี้ยการสื่อสารมันดีทั้งโลกมันกดดันเราเลยว่าเฮ้ยมึงไปฟอกขาวให้เขาทำไมอ่ะเขาฆ่าคนนะเขาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะเขาจับไอ้องซานซูจีไปขังเลยนะจากให้อยู่บ้านกูขังคุกเลยเนี่ยแล้วก็ฆ่าแหลกใครที่ไม่ใช่เผ่าพันธ
1: ุ์ก็อยู่ที่ท่านอนุทินแหละท่านจะไปร้องเพลงร่วมกับมีน้องไลน์เขาเปล่าจะไปเล่นดนตรีชิ้นไหนยังไม่รู
0: ้
1: นะฮะก็หวังว่าท่านคงต้องใจทำให้ดีหน่อยเพราะถ้าไม่ดีปั๊บท่านก็ดูจงพลถนอมเป็นอุทาหรณ์
0: เลยนะโอ้เหตุการณ์มันนั่นแหละแล้วนี่ถ้าเผื่อไอ้วันนี้เพิ่งมาเมื่อเช้าเห็นรับกันชื่นมื่นเลยไปแม่สุปฏีสุภาอะไรมาไปกันเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้ว่ามันจะเจรจาเรื่อง
1: ก็
0: ดินแดนหรือว่าจะไปทำอะไร
1: แก้น้ำกบปนเปื้อน
0: เออได้ไหมล่ะอันเดียว
1: ก็เอางี้นะท่านรุทินกับท่านมินองลายช่วยนั่งคอลำเดียวกันไปแถวชายแดนหน่อยได้ไหม
0: เออ
1: ไปดูน้ำกบอยู่ตรงไหน
0: เออ
1: โอ้ว่าพระชนกบน้อยคงต้อนรับท่านอย่างดีจริงอ่ะ
0: มันจะยิงสวนขึ้นมาเดี๋ยวโ
1: อ้ผมต้อนรับท่านอย่างสมเกียรติ
0: เออจริงอะเพราะเขาปกครองไม่ได้หมดนะเขาไปไม่ได้
1: คือเวลาที่พูดเนี่ยมันเล็กน้อยจนมันจะเป็นรังมัดกับรัฐจะเจอกัน
0: ใช
1: ่แค่น้ำกบไม่ได้อยู่ที่เมลดีไม่ได้อยู่ที่เนี่ย
0: ไม่ได้อยู่เมบิด
1: อมาอยู่ใจใจเรา
0: เออมาอยู่ติดกับทาง
1: มันก็ป่ากับภูเขาเต็มไปหมดเพราะจริงๆเรียกมาอ้างมันไม่สมเหตุสมผล
0: ครับ
1: เนี่ย
0: โ
1: อ้ก็หวังว่าคงเป็นเรื่องดีนะถ้าไม่ดีก็รับกันเองหนองประภาสมัยนั้นท่านวันมหาวิปโยคอะใกล้กันมาเต็มทนแล้ว
0: ผมว่าน่าจะยุ่งนะเพราะอันแรกเนี่ยเขาบอกคนที่อยู่ตามตะเข็บชนกลุ่มน้อยเนี่ยเขาไม่แฮปปี้นะไทยใหญ่เขาไม่แฮปปี้บอกอันไหนเฮ้ยเราอยู่ติดกันแล้วกูเนี่ย
1: เขาระแวงเราสิครับ
0: ใช่เขาระแวงว่าเฮ้ยมึงไปเล่นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันบุกโจมตีมากูถอยไม่ได้เขียนมือม
1: ึงอั
0: ด
1: ระแวงถ้าคุณพูดให้มันชัดว่าเพื่ออะไรมันก็ชัดถ้ายังคุมเครือนี่ไม่มีใครเชื่อหรอกมาแก้เรื่องน้ำกบใครจะเชื่อ
0: ครับผมยังไม่เชื่อเลย
1: มันไม่ใช่ตรงน้ำกบมันไม่ได้อีกมีนอร้ายนี่มันมากล้าไปมั้ยล่ะกล้าไปล่องเรือที่น้ำกบไหม
0: มันเป็นผลกระทบทางสุขภาพปลากินไม่ได้น้ำใช้ไม่ได้แต่มันไม่ได้กระทบทางความมั่นคงนะ
1: เพราะฉะนั้นมันเป็นการ มันเป็นการโกหกแบบไม่เนียน

0: มองเห็นชัดว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้แต่มาเรื่องอะไรนั้นเราไม่รู
1: ้เราไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ยอมบอกตรงๆนะครับถามพี่เด่นหน่อยว่าวันนี้เสี่ยหนูแกเสี่ยงคุยกับมินออนไลน์เอามินออนไลน์มาฟอกข่าวตามภาษาที่สื่อเขาลงนะฮะเอามาฟอกข่าวเนี่ยเสี่ยงกับเพื่อนบ้านถล่มทลายเสี่ยงกับคนกลุ่มน้อยไม่ว่าจะตั้งแต่หัวสังขยาที่แปะมาไทยใหญ่กันเหลียงไล่มาตลอดเนี่ยเขาไม่แฮปปี้กับเราเลยคุ้มได้ไหม
0: เราก็ไม่รู้อย่างหนึ่งมันไม่คุ้มอยู่แล้วฮะมันไม่คุ้มอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณอยากจะให้มันคุ้มคุณต้องพูดความจริงว่ามาเจอกันเรื่องอะไร
1: แถลงข่าวด้วย
0: ถ้ามันมีความจำเป็นของทั้งสองชาติก็ว่ากันหรือเราจะช่วยเป็นสถาบันแล้วก็ทำเขมรสามฝ่ายมาแล้วนี
1: ่
0: ให้มีฝ่ายเดียวแล้ววันนี้ไอ้ฝ่ายเดียวก็ลบกับเรากันแม่ฝ่ายเดียวก็ลบกับเราอยู
1: ่มันลบอะไรไม่มันเราไปลูกไล่มาเลยนะเนี่ย
0: ไอ้ตอนนั้นนะถ้าเป็นผมนะผมบอกก็ได้ก็ได้อยากเป็นไรแต่กูขอก็คงคืนได้ไหมประจุประจันคีรีเขตประจุคีรีการประจันขอนี้ได้ไหมในไหนเราก็จะทำให้เขาสงบสักทีแล้วกูขอตรงนี้คืนได้ไหม
1: ของกูนะ
0: ของเรานะ
1: คนที
0: ่ไม่ขอมาอันนักเดี๋ยวมันมากไป
1: เ
0: ด้งคงลำบากเอาเฉพาะทุกคนที่พูดภาษาไทยเนี่ยกลับมาได้ไหมขอแค่นี้เพื่อให้พระดำริของพระองค์ท่านในอดีตเนี่ยยังสมบูรณ์แบบอยู่เพราะท่านเป็นคนสร้างประจันคีรีเขตเพื่อคู่กับประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยทำงานให้เขา อย่างนั้นเราหลงฟรีนี่ก็ทำบุญบูชาทำบุญบูชาโคตรโปรดสัตว์ได้บาปปฏิญาโทษโปรดสัตว์ได้บาปสร้างเขาจนแข็งแรงแล้วไปยิงกับเขา
1: แล้วก็เขาก็ไปยิงเราด้วย
0: ไปยิงกับเราแล้วมาลูกชายแดนเราอีก
1: แล้วก็ไปตบโพดาทั่วโลกด่าเราอยู่เนี่ย
0: มันไม่ใช่มาลีนมาลี
1: ใช่ใช่เห็นด้วยนะแล้วเราเนี่ยประเทศแข็งแรงกว่าเขาลบกันไม่ได้แต่เราลบไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าทั่วโลกมันไปบุกซะจนกระทั่งทั่วโลกจิ้มเราจิ้มเราว่าเฮ้ยมึงรังแกเขามึงทั้งที่เรา
0: ก็ทั่วโลกก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าไม่เชื่อว่าผมกับคุณมาต่อยไอ้บัวขาวล้มอ่ะใครจะไปเชื่อไม่เชื่ออยู่แล้ว
1: โอ
0: ้แล้วบัวขาวร้องพี่เดชพี่บรรลุอย่างแกผมไม่ถู
1: กแต่เอาแค่ไหนพวกเราล้อโอ้ยโอ้ยอย่าละแกผมไม่จะตาย
0: จบดีกว่า
1: ใช่ฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่คุ้มแน่นอนทายใจท่านนายกอนุทินทำไปทำไมวะ
0: เรายังไม่รู้เขาเรายังจงกับเขาจะแถลงออกมาแต่ที่เขาพูดเนี่ยผมเชื่อว่าโกหกนะนี่แต่ถ้าโกหกก็ไม่แปลกอะไรก็ขณะนี้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ยินอะไรที่มันเป็นสัจจามาตั้งหลายนานแล้ว
1: โอ้โหแต่แฟนๆเขาถามมาอีกว่าแล้วทุจริตสอบเข้าเสียหายใหญ่โตสอบแค่ทิพดีคนเดียวคนอื่นไปไม่ถึง อย่างนี้เรียกมวยล้มไหมครับพี่เด็ดในฐานะที่เป็นนักข่าวอาวุโส
0: อันนี้ต้องไม่เรียกมือล้มฮะเรียกว่าปล้นคนดู
1: ปล้นคนดูเลยไอ้สามที่ดีเว้ย
0: ปล้นคนดูเลยมือล้มไม่ใช่ฮะมือล้มอันนี้ปล้นคนดูเลย
1: โอ้โหโอกาสเป็นอย่างนั้นเขากระโดงต้องไปอาศัยน้องเสรีของผมไม่รัฐบาลไม่แตะต้องอะไรเลยทั้งฝ่ายค้านก็ไม่แตะต้องฝ่ายค้านก็ไม่แตะต้องแต่พ่อไอ้ติมเงินยังดีไปแตะต้องเรื่ององสวไม่ใช่หัวแล้วแต่นี่เล่นโกงสวเลยก็ถือเป็นงานโบแดงแต่เขาก็โด่งเนี่ยท่านอดีตผู้ชายหลวงแค่คนเดียวนะครับเสรีรุ่นน้องผมเนี่ยชอบกันรักกันเนี่ยน้องเสรีเนี่ยลุยคนเดียวลุยเดียวเลยนะไปพักโรงแรมของเนวินเคาะประตูบ้านเนวินเคาะประตูบ้านชัยชนกเคาะประตูบ้านศักดิ์สยามบุกสนามไอ้ช้างเซอร์กิตเคาะประตูบ้านอนุทินแมวยังไม่มีเลย
0: เดี๋ยวนี้ถ้าเลือกตั้งเดี๋ยวนี้นะคุณท่านเสรีอาจจะมี10คน
1: ต่อผมว่าได้นะ
0: ถ้าเดี๋ยวนี้นะ
1: เดี๋ยวนี้ถ้าคะแนนเสียงมาใหญ่เลย
0: ท่านอาจจะมี10คนแล้วก็ภูมิใจไทยอาจจะหายไป
1: เป็นไปได้อย่างพี่เด็ดว่านะเพราะตอนนี้ตามสื่อเนี่ยมันตั้งแล้ว
0: คือไม่ใช่เสรีคนเดียวนะ
1: ฮะ
0: สื่อเกือบทุกร้อยสื่อร้อยละร้อยก็ไม่เรื่องเขาก็โดนก็ถือว่าเป็นของรัฐและของหลวง
2: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการ เสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเด็จภูรีปฏิภาณ
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
6: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
10: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
11: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: นราพงศ์วัยวัฒน์
13: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
12: ชัดทุกประเด็น
13: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
12: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: แลชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
3: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีสู้สัตว์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ปูนปูนสวัสดีครับเต็มใจเต็มที่เต็มร้อยสวัสดีครับพบกับผมปางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับบริการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569เข้าสู่สัปดาห์ที่32ของปีแล้วนะครับยังไม่ทำอะไรก็รีบทำซะอีก20สัปดาห์เองนะครับก่อนจะไปสรุปข่าวโลกสีน้ำเงินที่พูดถึงการข่าวของประเทศต่างๆทั่วโลกเห็นที่ยังบอกว่ามาหยุดที่โรงเรียนเทพศรินทร์ประเทศไทยก่อนนี้ถัดๆไปจะขอเล่าเรื่องโรงเรียนเทพศรินทร์ก่อนว่าชาวต่างชาติสื่อต่างชาติเขานำเสนอข่าวที่แตกต่างจากข่าวของไทยอย่างไรและไทยก็ไปเกี่ยวเอาข่าวของเขามารายงานอย่างไรบ้างดีไหมเราเป็นโลกสีเงินเนาะเราต้องมองจากดวงจันทร์มามองประเทศไทยขี่บนดวงจันทร์แล้วมองว่าเอ๊ะเราถูกมองว่ายังไงดวงจันทร์ที่ถูกชนนะ4-5ตันของก็ทิ้งเขาตลอดมัดนี่แต่เราก็จะอยู่บนนั้นมองลงมาว่าเอ๊ะเขามองว่ายังไงและสื่อเราก็จะไปอ้างอิงเขาว่ายังไงบ้างสื่อเขาอ้างอิงเราว่าอย่างไรบ้างนี่คือบรรยากาศของโลกสีน้ำเงินก่อนที่จะไปรายงานอาเซียนทำอะไรเอเชียทำอะไรยุโรปทำไมเกกาทำอะไรแล้วก็สงครามทำอะไรดีไหมส่วนข่าวเกี่ยวกับไทยและกัมพูชาก็อย่าไปสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เคยมีข่าวว่า99ชาติที่พูดภาษาฝรั่งเศสก็ลงมติแซงชั่นไทยแอนตี้ไทยเกี่ยวกับปัญหากัมพูชานั้นขี้หกทั้งเพ่ขี้หกทั้งเพ่เขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับด้านการเมืองเพราะปฏิของ99ชาติที่พูดภาษาฝรั่งเศสเขาไม่มีมติบังคับผูกพันหรือกดดันทางทหารอย่างนั้นใครไปทะเลาะกับพวกประเทศพวกนี้ก็อันนั้นสิไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นส่วนเบรกสุดท้ายเนื่องจากว่ามีการพูดว่าบูลลี่เป็นอะไรระดับโลกระดับประเทศไทยพูดถึงบูลลี่เป็นอย่างไรจะได้ให้พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองและเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันเองระมัดระวังคำพูดคำจาอย่างไรและกระทรวงศึกษากระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับด้านบริการสุขภาพสนับสนุนบริการสุขภาพนี่ต้องร่วมมือกันอย่างไรอย่างจริงจังเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกนะเหตุการณ์ที่โรงเรียนจุดๆที่นนทบุรีมีตั้งแต่หาแรกแล้วผมโทรไปเช็คแต่หาแรกแล้วบอกว่ามีการบูลลี่กันโรงเรียนนี่อย่างหนักมากไม่งั้นไม่หนักคงไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นทำไมบอกว่าหนักมากพอโทรไปถามปั๊บสมาคมผู้ปกครองกลุ่มผู้ปกครองโดยเด็กนักเรียนเขาไลน์ผู้ปกครองว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรเกิดขึ้นอย่าปิดข่าวเลยพูดออกมาตรงๆเถอะพูดออกมาเลยนี่ใช้ภาษาวัยรุ่นหน่อยพืดออกมาเลยเป็นพืดออกมาเลยดีกว่าเพราะผมก็โทรไปถามนิดเดียวผู้ปกครองและเด็กก็ให้ข้อมูลตรงกันว่าที่นี่มีการบูลลี่เยอะเหลือเกินบูลลี่นี่มันเป็นปัญหาของประเทศไทยมากนะถ้ามีเวลาจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังแต่ตอนนี้ไปดูต่างประเทศก่อนว่ามองข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอยเตอร์มองอย่างไร AP มองอย่างไร CNA ของสิงคโปร์มองอย่างไร BBC ของอังกฤษมองอย่างไร CNN มองอย่างไรนะสตรีทไทม์มองอย่างไรและสตาร์ไทม์มองอย่างไรมารวมกันดูซิว่าต่างชาติเขามองเหตุการณ์นี้อย่างไรบางทีเขามองทะลุมิติเข้าไปว่าอีกเมื่อหลายปีก่อนเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรอยเตอร์รายงานว่ารอยเตอร์นี่เป็นสำนักข่าวสำนักข่าวแรกเลยนะครับที่รายงานข่าวต่างประเทศแรกและประเทศอื่นมาเกี่ยวเอาข่าวนี้ไปเกี่ยวเอาข่าวนี้ไปเนี่ยขอชื่นชมรอยเตอร์ บอกว่ามีผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนได้หลังจากเด็กนักเรียนคนหนึ่งเปิดฉากยิงภายในโรงเรียนทางตอนเหนือของกรุงเทพรอยเตอร์ได้อ้างถึงพันตำรวจโทภัสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนและเหตุเกิดขึ้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรอยเตอร์ได้รายงานภาพที่พื้นที่เกิดเหตุซึ่งเผยเห็นถึงนักเรียนทยอยเดินทางออกจากโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะที่รถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเข้าปฏิบัติงานมีผู้บาดเจ็บถูกนำขึ้นเปลและอีกคนกำลังได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์นี่คือข้อดีของสำนักข่าวต่างประเทศคือเขาสามารถดึงข้อมูลออกมาทันทีเลยบอกว่าเหตุยิงดึงข้อมูลเปรียบเทียบได้ทันทีเหตุการณ์อย่างนี้ที่อำเภอหาดใหญ่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนเสียชีวิตโดยเป็นความรุนแรงในสถานศึกษาที่เพิ่งเกิดขึ้นเมืองไทยเมื่อต้นปีและรอยเตอร์ยังเป็นต้นเขาของการเผยแพร่ภาพไปยัง CNN Straits Times และ The Starส่งผลให้สื่อสารไปยังต่างประเทศอย่างรวดเร็วข่าวนี้เผยแพร่อย่างรวดเร็ว AP ว่าไง AP Press AT Press บอกว่าพาดหัวข่าวเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยว่า Police respond to the shooting at a high school in Thailandตำรวจรับมือเหตุยิงภายในโรงเรียนมัธยมในประเทศไทยโดยระมัดระวังกับข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันขณะที่ไม่ได้ขยายไปถึงข้อสรุปเกี่ยวกับแรงจูงใจหรือปัญหาเชิงโครงสร้างในทันทีส่วน CNA Channel New Asia ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์และสำนักข่าวสากลของสิงคโปร์คนสิงคโปร์ถือหุ้นอยู่นะครับCNA สิงคโปร์รายงานว่ายังไงรายงานแตกต่างออกไปบอกว่าการขยายบทบทของเหตุการณ์ที่โรงเรียนไปสู่ปัญหาปืนในประเทศไทยโดยรายงานระบุว่ามีครูเสียชีวิต1คนและผู้บาดเจ็บอีก4คนอันนี้ต้นของเหตุการณ์นะครับอย่าบอกว่าโอ้โหบางอย่างรายงานผิดหรือเปล่าไม่ใช่ต้นของเหตุการณ์ CNA เขารายงานว่าอย่างนี้โดยในจำนวนนี้เป็นนักเรียน3คนขณะที่ผู้ก่อเหตุเป็นเด็กนักเรียนเสียชีวิตจากการปลิดชีพตัวเองนะและที่น่าสนใจก็คือสถานการณ์อาวุธปืนของไทยระบุว่าประเทศไทยมีอัตราการครอบครองอาวุธปืนสูงในระดับต้นๆของภูมิภาคโดยมีปืนหมุนเวียนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกหรือคิดเป็นประมาณ1กระบอกต่อประชากร7คนนี่ในขณะที่รอยเตอร์รายงานเรื่องเหตุการณ์เก่าที่หาดใหญ่ CNA มารายงานเพิ่มเติมว่านี่ไงอาวุธปืนของไทยมีตั้ง10ล้านบอกและสื่อมวลชนของไทยก็โค้ดคำพูดนี้ไปรายงานข่าวอีกเยอะหรือทุกช่องเลยแหละเอาคำพูดเอาหมายเหตุของ CNA เข้าไปรายงาน CNA บอกว่าไทยเคยมีความพยายามเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมอาวุธปืนที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหาดใหญ่ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2026และเหตุสงครามหมู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อเดือนตุลาคมของปี2022ก็ปี65เนาะรวมถึงเหตุการณ์กราดยิงที่สยามพารากอน เมื่อปี2023ซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนเช่นเดียวกันนะซึ่ง CNA รายงานละเอียดมากเกี่ยวกับอาวุธปืนเกี่ยวกับอาวุธปืนคนนี้เหลือเกินในสิงคโปร์เนี่ยประเทศเขานี่พกปืนไว้ได้ดีล่ะมีอาวุธปืนหมุนเวียนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกหรือคิดเข้าๆเป็น1กระบอกต่อประชากร7คน7คน1กระบอก10ล้านกระบอกโดยมีข้อมูลจากปี2017หรือ2560เคยทำสถิติของ Small Arm Survey ประเมินไว้ว่าไทยมีอาวุธปืนในมือของพลเมืองประมาณ 10.34 ล้านกระบอกหรือ 15.1 กระบอกต่อประชากร100คน เขาเอา15ไปหาร100น่ะได้7แต่จำนวนนี้ประมาณ 6.22 ล้านกระบอกเป็นปืนที่จดทะเบียนถ้าอ่านไม่มีจุดก็ต้องอ่านว่า6ล้าน220,000กระบอกเป็นปืนที่จดทะเบียนแล้วก็4ล้าน120,000กระบอกเป็นปืนที่ไม่ได้จดทะเบียนบาทเกือบครึ่งตัวเลขดังกล่าวทำให้ไทยมีอัตราปืนในพลเมืองสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นไหมอ้าวเป็นแสงกันไปเรามีอาวุธปืนมากที่สุดฉะนั้นเพื่อนใจเย็นนิดหนึ่งเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับนายกพูดยังไงเกี่ยวกับปืนไงรอโลกสารขันพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังต่อสถานการณ์รวบมากขึ้นยิ่งขึ้นนี่รายงานก่อนนิดเคลื่อนไหวเปลี่ยนอีกดูซิว่าใครจะทำหน้าเข้มๆบ้างนายกทำหน้าเข้มๆยังไงรัฐมนตรีศึกษาทำหน้าเข้มๆยังไงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่ายังไงเดี๋ยวในรายการโลกสารคันทูมอโร่นะค่อยว่ากันค่อยว่ากันเอ้ากลับมาดูโลกสีน้ำเงินก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นข่าวอาชญากรรมไปนักวิทยาศาสตร์บอกว่าจรวดสเปกเอ็กหนัก7ตันพุ่งชนดวงจันทร์เสียค่าปรับด้วยหรือเปล่าเนี่ยพุ่งชนดวงจันทร์สัปดาห์ก่อนนู้นสัปดาห์ก่อนนู้นน่าจะ2สัปดาห์ก่อนนู้นสำหรับข่าว BBC เคยทำสกู๊ปข่าวเรื่องนี้ไว้ดีมากถ้าเพื่อนสนใจข่าวนี้ไปอ่านให้ละเอียดที่สำหรับข่าว BBC เด้อไม่มีเวลาอ่านให้ฟังเด้อไม่มีเวลาค้นคว้าฟังเด้อเพราะมันเยอะส่วนปลาโลมาได้อุ้มลูกน้อยตายแล้ว6วันหลังจากสูญเสียเป็นตัวที่5โอ้โหอิมแพคหัวใจมากส่วนสถานการณ์เอลนีโญสหประชาชาติบอกว่ารุนแรงยิ่งขึ้นซ้ำเติมโครงการพลังงานฟอสซิลเห็นไหมคำว่าเอลนีโญและโลกเดือดโลกร้อนคนที่รายงานเรื่องนี้ก็รายงานไปแต่คนที่ดีใจและสะใจเหตุการณ์นี้ก็มีนะคนที่เห็นแย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าภาวะโลกร้อนไม่ได้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ไม่ได้เกี่ยวกับฟอสซิลไม่ได้เกี่ยวกับอะไรหรอกคนนั้นคือใครคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไงนะไอ้ที่พายุเข้ามาถล่ม 3-4 ลูกอ่ะญี่ปุ่นจีนไต้หวันเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับอันนั้นล่ะเพราะว่าโลกร้อนมันเกิดที่ธรรมชาติอ่ะนี่นะถ้าทรัมป์แกชอบพูดอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยฉะนั้นแกไม่ค่อยเห็นด้วยกับลาวออกจากภาวะโลกร้อนเลยไอ้เพราะไอ้นี่แหละนี่แกไม่มีความเชื่อแกว่ามันเป็นเพราะโลกยังไงฝรั่งเศสอิตาลีสเปนอะไรก็มีภาวะโลกร้อนอยู่เลยดีเห็นไหมแล้วคุณจะว่าไงเอ้าฝ่ายโลกสีเขียวว่าฟังหน่อยสิส่วนเรื่องฟุตบอลโลกอินฟานติโนยกเลิกนะตอนแรกว่าจะขายหุ้นฟุตบอลโลกไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วดีจะขายแล้วคนที่ถูกหน้าเตะมากที่สุดคือคุณนั่นแหละไม่เตะบอลแล้วเตะตาฟานอินเตโนนี่แหละแหมกลมๆนี่นะศีรษะนี่แหมบูลลี่ของเขาอีกแหละไปบูลลี่ไม่ได้บูลลี่เขาอันนี้มันเรื่องของจริงเขาโตแล้วเขาคงรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ได้คำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่การบูลลี่นะครับเพราะโตแล้วตะบูลลี่เป็นบูลลี่เป็นเรื่องอื่นนะอ้าวกลับมาที่อาเซียนกันบ้างนะครับนั่นข่าวโลก ตอนนี้มาข่าวอาเซียนข่าวอาเซียนที่น่าสนใจมากสุดเดี๋ยวเอาไว้วันไหนพรุ่งนี้เนาะตอนท้ายๆรายการก็ได้เห็นมินออนไลน์มาอยู่ประเทศไทยนี่มายินประเทศไทยเดี๋ยวท้ายรายการจะมีเวลาจะเล่าให้ฟังว่าผลกระทบยังไงบ้างองซานซูจีเขาพบผู้แทนการชาติสากลเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะส่วนที่มาเลเซียแอร์ไลน์สั่งตรวจสารเสพติดนักบิน1,260คนหลังจากจับได้ว่าขนยาอีที่ไปที่อินโดผมรายงานไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกยาเสพติดนี่มันนอกจากแอร์ไทยแล้วยังมีกัปตันอีกเด็กชายมาเลเซียขึ้นศาลในคดีฆ่าเพื่อนเด็กนักเรียนเห็นไหมเกิดการบูลลี่กันเนี่ยหญิงเด็กผู้ชายฆ่าเด็กผู้หญิงเนี่ยอันนี้ข่าวใหญ่ไม่อ่านให้ฟังเดี๋ยวจะจูงใจสั้นๆไทเติ้ลเขาพอกลุ่มสิทธิมนุษยชนบอกว่ายังไงนายกรัฐมนตรีมาเลเซียทบทวนแผนส่งชาวโฮฮิงญากลับเมียนมาด่วนเพราะเกรงจะไม่ปลอดภัยส่วนที่ประเทศฟิลิปปินส์แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์นอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ประชาชนแตกตื่นตอนนี้ยังไม่รับความเสียหายอะไรที่อินโดนีเซียเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอินโดนีเซียผลพวงมาจากมาเลเซียจับผู้ช่วยนักบินมาเลเซียขนยาอี 70,000 เม็ดซุกที่กระเป๋าเดินทางส่วนเรือข้ามฟากเกิดไฟไหม้ผู้โดยสารหนีตายพบแล้ว5ศพหายอีกเยอะส่วนที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ฝนเลยถล่ม2มณฑลบ้านเรือนพัง3,445หลังอพยพประชาชนกว่า 6,500 คนและก็ได้เกิดไฟไหม้โกดังเก็บยางควันขโมงที่เมืองชิงเต่าและจีนก็เตรียมออกมาตรการตอบโต้สหรัฐหลังมีกำแพงภาษีใหม่60ประเทศของเราก็โดนไปแล้ว 12.5 ใช่ไหมผมเล่าให้ฟังแล้วสัปดาห์ที่แล้วว่าภาษีมันเป็นยังไงไปเก็บกันตอนไหนไปเก็บตอนที่เอาออกจากท่าเรือเอาออกจากสนามบินนั่นแหละนะนั่นแหละจะพอออกปั๊บ 12.5 ไอ้ที่อยู่ยังไม่ออกสักทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเก็บแค่10พอจะออกเขานี่เป็น 12.5 ถ้ายังไม่ออกเขาเรียกว่าสินค้าปลอดภาษีไปแอบซื้อกันได้เขาจะขายไหมล่ะไม่รู้เด้อเนี่ยสินค้าปลอดภาษีเหมือนดอนมุงดอนเมืองอะไรพวกนี้แหละก็เรียกสินค้าปลอดภาษีถ้าออกไปเมื่อไหร่ก็ตอนนั้นแหละเขาเก็บเงินกันตอนนั้นฉะนั้นการหามาตรการตอบโต้อยู่มาจอดอยู่ท่าเรือไม่เป็นไรถ้าออกไปถูกเก็บทันทีเกาหลีใต้ฝนตกหนักเนาะพายุเข้าเนาะอะไรตามมาน่ะแทนที่จะมีปลาลอยน้ำมากลายเป็นทุ่นระเบิดจากเกาหลีเหนือลอยมาเกยหาดโอ้มันเป็นอย่างนั้นเนาะนะและกรุงโซลก็ประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสูงเป็นครั้งแรกคาดว่าจะสูงถึง38องศาโอ้38องศาชาวอีสานสบายพันนะหรือ42องศาสบายประเทศไทยสบายสบายสบายสบายกระโดดน้ำตู้มหายไปนอนใต้ร่มไม้หายเห็นไหมของเขานี่เสียชีวิตไปแล้วตั้ง16รายเด้อของเรายังไม่มีข่าวข่าวของเราจะมีข่าวข่าวเรื่องเสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นหนาวเนาะหนาวนี่หนาวตายเขาพวกเขาฟังข่าวหนาวตายของประเทศไทยเราก็คงจะเขาคงจะขำเนาะขำอะไรว่าหนาวตายมีด้วยเหรอเขาชอบนะเป็นขนาดหรือเปล่าส่วนที่เกาหลีเหนือนี่แปลกกว่าเพื่อนร้อนๆอย่างนี้เหรออยากอะไรอ่ะทำอะไรปังเงี้ยกินเนื้อสุนัขสิคลายร้อนโอ้ขอบินไปกินสักคนได้ไหมนี่นะบอกว่าคลายร้อนเพื่อบรรยากาศมันร้อนแล้วกินเนื้อสุนัขระวังนะถูกจับไปขายเลยแถวฝั่งโขงอ่ะเนี่ยและมีการยิงขีปนาวุธวิสัยใกล้ในขณะที่อเมริกากับเกาหลีใต้จะซ้อมรบกันฉันก็ขู่ไปหมดแหละผมเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับว่าน้องสาวของคิมจองอึนมาบอกว่าจะให้ฉันยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เป็นไปไม่ได้ผมก็เห็นด้วยนะครับเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่เป็นไรหรอกไว้ขู่จีนไว้ขู่อเมริกาไว้ขู่รัสเซียมั่งใช่ไหมมีแมวตัวนี้ไว้สักหน่อยก็ดีเหมือนกันใช่ไหมครับก็มีเอาไว้หน่อย ไม่ใช่เราไม่มีอะไรเลยเขาก็ขู่เราตายดิเออเขายุ่มเราตายดิเดี๋ยวก็ว่าขอตั้งฐานทัพเรือแล้วก็อ้างเหตุผลเสร็จแล้วก็ซื้ออาวุธเขาอืมเข้าใจตามนี้นะคิดไปเรื่อยๆเขาจะเข้าใจเองไม่ใช่ว่าเออเกาหลีเหนือจะมีพิษมีภัยอย่างเดียวผลประโยชน์ก็มีเรายังคงสินค้าไปขายเขาเลยโดยทางอ้อมนะส่วนที่ญี่ปุ่นสั่งอพยพ260,000คนเพื่อรับมือไต้ฝุ่นดอลฟินยกเลิกเที่ยวบิน500เที่ยวผมเปิดดูข่าวไม่ใช่ข่าวสิแผนที่โลกแผนที่โลกเห็นเป็นวงกลมเลยไต้ฝุ่นทั้ง3 ลูกอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากเพื่อนๆครับบรรยากาศประเทศไทยที่เป็นปัจจุบันเนี่ยก็เพราะพวกพายุนี่แหละพวกพายุ3 ลูกนี่แหละบินวิววิวกลมกลมกลมกลมกลมกลมอ่ะเพื่อนๆที่เล่นเน็ตเป็นอยากดูว่าบรรยากาศโลกเป็นยังไงเปิดดูเลยไปถามดูก็ได้ถาม Google ถาม ChatGPT ก็ได้ดูแผนที่โลกเอาอากาศโลกไม่ต้องจํามากถามมันมาตอบเองจะบอกเวิร์ลไวด์เว็บเสียเวลามีใครจดหรอกเชื่อผมอืมบอกแค่นี้เราก็ทําไม่ได้ก็จะจดยิ่งยากกว่าเดิมอีกส่วนที่ญี่ปุ่นอีกที่เดิมนะครับอากาศร้อนจัดสิงโต3 ตัวตายในสวนสัตว์ในสวนสัตว์โตเกียวเอ้าไปผลกระทบกับนู่นอีกผลกระทบกับสิงโตอีกส่วนเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วอาคารห้างสรรพสินค้าถล่มนี่ทางบริษัทได้แสดงความเสียใจนะครับเพราะว่าให้พนักงานไปเก็บเงินไปเก็บเงินเสียชีวิตเห็นไหมเงินกับชีวิตเนี่ยเงินยังหาได้แต่ชีวิตหาได้ไหมเราผมก็กระแทกแรงๆอย่างนี้แหละส่วนที่นิวซีแลนด์ห้ามแล้วนะการแข่งขันวิ่งเร็วของสุนัขเกรฮาวด์เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วถ้าอยากจะแข่งไปแข่งที่โน่นไปแข่งที่ออสเตรเลียโน่นสุนัข150 ตัวก็เลยต้องไปวิ่งกันที่โน่นอ้าวคอยดูต่อไปว่าไปขึ้นแข่งที่โน่นแล้วจะมีข่าวคราวมาอย่างไรบ้างเมื่อแคนนอนไปที่ออสเตรเลียก็ดูซิออสเตรเลียมีอะไร2 นักฟุตบอลหญิงอิหร่านเมื่อก่อนทุกอะไรอ่ะช่วงฟุตบอลโลกเนาะไปตีฟุตบอลนู่นเลยขออยู่ที่นู่นเลยได้สัญชาติออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วส่วนนักการเมืองที่ออสเตรเลียมีแชทหลุดบอกว่างานโคตรน่าเบื่อไปเขียนพิมพ์ข้างโคตรนะก็ซียูปั๊บเป็นยังไงอ่ะในระหว่างการประชุมสภาเนี่ยส.ส.ไทยมีไหมมีไปพิมพ์อย่างนี้ไหมส.ส.ไทยไม่มีพิมพ์คำว่างานโคตรน่าเบื่อครับสสไทยทำอะไรแล้วก็มีแต่เปิดดูหนังโป๊สสไทยแล้วก็บอกโอ้มันหลุดมาของเขางานโคตรน่าเบื่อของเขาแล้วแชทไปอย่างอื่น เป็นอย่างนั้นไปนะส่วนนกทะเลก็ตายหมู่นะครับจากไข้หวัดนก H5 เป็นครั้งแรกที่ออสเตรเลียต้องรีบหานะครับไม่งั้นบินเข้ามาประเทศไทยเลยยุ่งเลยมันถ้าเกิดโรคมันบินมาไม่ทันเนาะประเทศไทยค่อนข้างจะไกลแต่ก็ไม่ประมาทเกิดเกาะมากับเรือยุ่งอีกติดมากับคนก็ยุ่งอีกอ่ะหันไปทางทิศตะวันตกบ้างนะครับปากีสถานนี่เดี๋ยวนี้ถ้าไปทําข่าวปากีสถานต้องระมัดระวังหน่อยโอ้เกิดเป็นนักข่าวมันยากแท้เสียงก็เสียงเนาะเพื่อนที่ฟังข่าวผมเจอเพื่อนหลายคนนะครับเพื่อนก็คือคนที่ไม่ประกอบอาชีพข่าวบอกว่าฟังอยากเป็นนักข่าวจังเลยมันดูมีความสุขโอ้ผมว่าพี่ถ้าโดยเนเจอร์แล้วโดยจิตชีวิตจิตใจจิตวิญญาณพี่ไม่มีความเป็นนักข่าวพี่อย่าเป็นเลยอย่าเป็นเลยอย่าเป็นมันไม่มีความสุขหรอกครับผมว่าอย่างนี้เลยดูข่าวเหอะดูข่าวเหอะจะเห็นว่ามีการต้อนรับขับสู้นักข่าวไปยังไหนกันนะพี่อย่าคิดอย่างนั้นเลยเอาจริงๆมันไม่ได้สว่างไสวใจสะอาดขนาดนั้นอาจจะลําบากเหมือนอย่างนี้เหมือนปากีสถานนี่ไหมถ้าไปรายการข่าวนอกเมืองใหญ่เขา3 เมืองนี้ต้องห้ามต้องนั่นต้องนี้ถึงแก่ชีวิตก็ยังมีส่วนที่เนปาลนะครับรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็บอกว่ามีนักปีนเขาได้เสียชีวิตตั้ง10 ศพในการปีนเขาตอนนี้เขาไว้อะไรแล้วนะครับก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเนปาลนี่เขามีพื้นที่ภูเขาเนาะรายได้ของเขาคือปีนเขาคือการท่องเที่ยวโดยการปีนเขาส่วนบังคลาเทศนะครับบอกว่าให้ใช้โทษประหาร ชีวิตในคดีบังคับสูญหายหากเหยื่อเสียชีวิตเห็นไหมของเราเนี่ยฆ่าหมดเลยก็ดีผมจะฆ่าอีกทีก็เอาอีกแล้วคนเดิมแหละผู้หญิงคนเดิมแหละที่ผมไม่เคยอ่านข่าวให้อ่ะนั่นแหละอ้าวศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียนหลังจากฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มบังคลาเทศศรีลังกาเป็นประเทศเป้าหมายของประเทศไทยนะเป้าหมายอะไรล่ะตั้งแหมเป้าหมายที่จะเอาประชาชนพลเมืองของเขามาค้าแรงงานที่ประเทศไทยกำลังทำ MOU อยู่กับกระทรวงแรงงานใช่ไหมกระทรวงแรงงานก็เรามี MOU ที่เมียนมาเวียดนามแล้วก็สปป.ลาวแรงงานก็ยังไม่พอฉะนั้นเราอยากได้แรงงานบังคลาเทศอาบังสองอาบังบังคลาเทศกับศรีลังกามาใช้ในประเทศไทยฉะนั้นเวลามีข่าวสองประเทศนี้ผมจะอ่านให้ฟังเยอะๆเด้อส่วนที่อียิปต์เกิดแผ่นดินไหว5.4นอกชายฝั่งอียิปต์นานๆอ่านข่าวนี้ทีข่าวอะไรสภาเสี่ยววงเดือนแดงรู้จักไหมมันหลังเอาอ่านให้ฟังก่อนวันนี้มันตีคู่ไปกับสภากาชาติของโลกของศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามเนี่ยนะมีสภากาชาติเชียงใหม่บวกส่วนของเขานะฮะจะมีสภาเสี่ยววงเดือนแดงนะเห็นไหมของประเทศมุสลิมนะครับถึงเยอะนะอ้าวไปที่อเมริกากลางบ้างกุติมาลาภูเขาไฟเริ่มปะทุโอ้โหปะทุนี่ปะทุสูงมากนะครับเพื่อนครับจนต้องอพยพผู้คนไป1,600คนออกไปที่ว่าสูงถึง6กิโลสูง6กิโลเครื่องบินเนี่ยบินปกตินี่9กิโลดีนะถ้าเครื่องบินพาณิชย์นะครับบิน9กิโลถึง12กิโลจากพื้นดินนะครับจากพื้นดินเนี่ยเครื่องบินที่บินไประหว่างประเทศอ่ะทำไมต้องบินถึงสูงอากาศมันบางประหยัดพลังงานบินไม่ปื้ดแต่6กิโลนี่ก็มองสูงนะ6กิโลนี่ควันที่ขึ้นไป6กิโลของภูเขาไฟที่กัวเตมาลานี่ระยะทางประมาณสัก280กิโลเมตรนี่สามารถมองเห็นนะยิ่งทัศนวิสัยดีๆนี่ควันฝุ่นที่ขึ้นไปเนี่ย300กิโลยังมองเห็นเขาว่าอย่างนั้น300กิโลในจากกรุงเทพไปไหนอ่ะไปทะลุโอ้บุรีรัมย์สุรินทร์มั้งใช่ไหมบุรีรัมย์สุรินทร์มองเห็นควันไฟขึ้นเห็นไหมมองเห็นภูเขาไฟน่ะเห็นไหมใหญ่แค่ไหนอ่ะเกิดปุ้มขึ้นมาโอ้นึกภาพไม่ออกมากกว่านั้นจะทำยังไงส่วนที่เปรูนะครับอินคารู้จักไหมไม่ใช่วงดนตรีนะเป็นเผ่าอินคาเครื่องบินลกตกเล็กตกขณะที่บินชมมรดกโลกในเปรูเสียชีวิตยกลำ13ศพนะข้ามาฝั่งของสหรัฐอเมริกาบ้างประธานาธิบดีดูนทำสั่งเก็บภาษี 15% ชิปและโซลาเซลล์ที่ใช้โพลีซิลิคอนเพื่อนั่นแหละจีนอีกแหละจีนอีกทุกทีอ่ะสำหรับเรื่องอเมริกาเรื่องสงครามเดี๋ยวพักไว้สักครู่เดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าพักกินน้ำกินท่ากินน้ำส้มของปังแหงก่อนแป๊บเดียวแล้วกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายโปนโปน

ปูนกลับมาทางนี้นะครับจากอเมริกากลางอเมริกาใต้ขึ้นไปอเมริกาตัวจริงหน่อยก่อนที่จะแวะไปยุโรปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีคําสั่งอะไรบ้างบอกว่ายังไงตอนนี้ใครจะไปคลอดที่อเมริกาไปคลอดมันได้เลยนะไอ้เบิร์ดทัวริซึมไม่มีแล้วนะระวังเด้ออืมคลอดแล้วเห็นไหมเขายังออกกฎหมายได้ของเราแรงงานต่างด้าวคลอดเสรีอืมพูดแล้วคันขนาดอเมริกาเขารวยกว่าเราเขายังไม่มีการคลอดเสรีนะทำไมเสียงของสิทธิมนุษยชนมันเงียบจังเลยอ่ะส่วนคนจับอาวุธเอาอยู่แล้วมีติดอาวุธแล้วไปที่สนามกอล์ฟแล้วครั้งหนึ่งก็เคยยิงธนาธิบดีโดนทรัมป์ที่สนามกอล์ฟนะครับนะก็ว่าก็จะเอาครั้งที่สามเหรอพอละมั้งอืมพอละมั้งขอให้แกไปตามวัยตามสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมไม่ได้เหรออืมอย่างที่อาจารย์ยอดว่าไม่ได้หรือไงปล่อยเขาไปเหอะอืมปล่อยเขาไปเหอะแต่อีขอบแกหน่อยอืมคิดถึงอาจารย์ยอดเลยพูดอย่างนี้ตอนส่งอาจารย์ยอดผมก็ไปนะครับผมถือว่าเป็นศิษย์เอกของอาจารย์ยอดคนหนึ่งฟังท่านทุกเกือบทุกคลิปเลยอ่ะส่วนสำนักบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา FAA บอกว่ายังไงสั่งตรวจสอบโบอิ้ง737แม็กกว่า470ลำหลังจากพบรอยร้าวโครงสร้างเครื่องบินปาดอยู่แท้470ลำที่เคยซื้อไปมันไม่สะดุ้งเหรอเนี่ยส่วนค่าเงินเยนตกต่ำตกต่ำมากสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นเลยจับมือกันต่ำสุดในรอบ40ปีทำให้เงินต่ำอย่างนี้ไหมเขารักกันดีสองประเทศนี้ค่าเงินต่ำมีผลกระทบเยอะนะครับเยอะนะครับเงินคือสินค้าประเภทหนึ่งถ้าตกต่ำหรือไปนี่แหละไอ้ที่สามฟอเร็กไอ้ที่บอกว่าเก่งเรื่องเงินเรื่องทองแล้วต้มเข้าไปเนี่ยนี่แหละฟอเร็กเนี่ยเขาแลกเปลี่ยนเงินตาหลายประเทศคุณจะได้กำไรยังไงเพราะบางประเทศมันตกต่ำฉลาดบ้างฟังข่าวบางแห่งก็ให้ฉลาดขึ้นมาอีกนิดนึงเอ็กเชนจ์คือวันทูหนึ่งประเทศหนึ่งไปทั่วหนึ่งไอ้ฟอเร็กซ์คือแลกเงินตาหลายประเทศหลายประเทศบางประเทศสลับไปสลับมาเด็กเท่าหัวเข้าคำปั้นจะมีความรู้ขนาดนั้นหรือขนาดผู้จัดการแบงก์ยังทําไม่ได้เลยศาลสหรัฐอเมริกาสั่งให้เมตาจ่ายเงิน1.8 หมื่นล้านบาทเพราะสร้างภัยสาธารณะทำร้ายสุขภาพจิตเด็กเห็นไหมโอ้ปรับกันเยอะชอบเล่นกงเล่นเกมเล่นอะไรเนี่ยอ้าวเป็ดยางอันนี้ภาพสวยงามมากเป็ดยาง90,000ตัวถูกปล่อยลงแม่น้ำชิคาโก้ระดมทุนช่วยนักกีฬาพิการและได้โอกาสโอ้โหเมื่อวานเพิ่งไปคุยกับผอ.เขตบึงกลุ่มเองเนาะเมื่อวานไปพร้อมกับใครอ่ะไปพร้อมกับท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินไปเจอหน้าโอ้ผมมาบึงกลุ่มเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยเคยไปแต่บางกะปิไม่รู้ว่าบึงกลุ่มอยู่ตรงนี้แล้วข้างหน้ามีบึงกลุ่มอยู่ทำไมเกี่ยวกับเป็ดแล้วก็คุยเรื่องเป็ดนี่แหละพอ.บึงกลุ่มบอกว่าเขตประเวศที่ฉันเคยอยู่เนี่ยมีเป็ดนะโอ้โหเลยงานสนทนานั้นเลยคุยเรื่องเป็ดตัวใหญ่ๆยังอยู่อีกโอ้โหท่านบอกว่ายังอยู่อีกอ้าวก็อยู่ยังมีอยู่อีกด้วยความสนุกสนานท่านรองผู้ตรวจการแผ่นดินที่ปรึกษาก็คุยเรื่องเป็ดอีกมาดูเรื่องเป็ดเพื่อนอยากดูเรื่องเป็ดไปเปิดดูเป็ดนะเป็ดที่แม่น้ำชิคาโก้ปล่อยลงไปสวยงามสีเหลืองอร่ามนะส่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอรายงานไปว่ามีหมอคนหนึ่งคือในฟาวซีเนี่ยไม่บอกว่ามาจากไหนต้นกำเนิดของโควิดมาจากไหนตอนนี้ถูกเล่นงานแล้วนะสวของสหรัฐจะเอาผิดแล้วนะไม่เธอไม่บอกได้ยังไงฉันถามเธอดีๆฉันขอใช้สิทธิ์ไม่ได้มันต้องมีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์สิว่าเอามาจากไหนยังไงบันทึกอย่างนี้มันไม่มีหลักฐานนี่จะป้องกันได้ยังไงเบิกเงินอย่างเดียวหรือไงนะส่วนควันป่าไฟป่านี้มันลามไปทั้งอเมริกาลามไปทั้งยุโรปนะครับยุโรปนี่แม่น้ำแอตแลนติกกันเด้อควันไฟป่าจากวอชิงตันทำให้อพยพถึง67,000คนเนี่ยจะต้องจับผู้ต้องสงสัยที่ทำให้ควันป่าเกิดขึ้นเป็นผู้ร้ายที่เคยฆ่าพ่อตัวเองอีกโอ้ยนี่เลวจัดฆ่าพ่อตัวเองยังไม่พอยังเผาไฟป่าอีกไปจับภาพองค์กรปิดจับได้มีชายคนหนึ่งดุมๆดอมๆอยู่ตรงนั้นนะ
ส่วนไฟป่าได้ลุกลามที่เมืองสโปเคนเผาอาคารกว่า700แห่งเห็นไหมเยอะไหมล่ะนักตกปลาชาวสหรัฐตกปลาได้ปลาอะไรถึงทำมันเป็นข่าวก็ตกได้ปลาลูกปลาฉลามเสือนอกพื้นที่นั่นเกิดภาวะโลกร้อนนี่ถ้าเจอลูกแล้วก็ต้องเจอแม่มันเขาต้องอนุมานว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปภาษีถ้ำที่ไปเก็บเขามาตอนนี้ต้องคืนเขาแล้วคืนมาแล้วเท่าไหร่3.3 ล้านล้านบาทไหม3.3 ล้านล้านบาทเราได้มาสักบาทไหมนี่ได้คืนบ้างไหมเราไม่ได้นะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องไปเคลมรีฟันกันเอาเองอีซีเจ็ตซึ่งเป็นบริษัทเครื่องบินต้นทุนต่ำตกลงขายกิจการให้สหรัฐเรียบร้อยแล้วมูลค่า 5.7 พันล้านปอนด์ส่วนอาจารย์มาลาเคนบิดต้องลาออกเมื่อไปคัดลอกเป็นด็อกเตอร์แล้วยังไปลอกวิทยานิพนธ์เขาอีกถูกไล่ออกเลยถูกไล่ออกในขณะที่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการแฮกข้อมูลเนี่ยรูปนายกอุรัฐมนตรีคนผู้มีชื่อเสียงหลายคนออกมาที่เมตาเวิร์ดเขาอ่านสั้นๆเมตาก็ยอมรับ AI ได้เชื่อมโยงกับเน็ตแล้วไปแฮกข้อมูลคนอื่นเข้ามาเหมือนกันนะความผิดพลาดของระบบผิดไหมความมาความผิดพลาดนั้นมาถึงเมืองไทยด้วยหรือเปล่าเนี่ยส่วนประปาที่มินิโซตานี่มันจะไปเกี่ยวกันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันบอกว่าถูกแฮกเกอร์ของอิหร่านมาแฮกเกอร์ทำให้ปลาไม่ไหลโอ้โหเนี่ยเป็นเรื่องเยอะกลับมาที่ยุโรปมีอะไรเกิดขึ้นยุโรปนี่ไฟทั้งไฟไหม้ทั้งน้ำแห้งใช่ไหมทั้งน้ำแห้งทั้งน้ำแห้งความร้อนพุ่งขึ้นสูงที่ข่าวที่ตามมานี่โอ้โหจะว่าเป็นข่าวที่น่ารักก็น่ารักเหมือนกันข่าวที่น่ากลัวก็น่ากลัวเหมือนกันปรากฏว่าพอแห้งไปเรื่อยๆพบปืนใหญ่สมัยความโลกลูกปืนกระสุนปืน400ลูกอ่ะโอ้400ลูกแล้วก็ซากเรือรบของนาซีเมื่อระดับน้ำแม่น้ำดานูบลดลงเอาแหมโอ้มันสุดยอดเหมือนกันแล้วเนี่ยของเรียกว่าอะไรน้ำลดต่อผุดน้ำลดต่อผุดต่อที่ว่านี่เป็นเรือรบนาซีและลูกกระสุนปืนใหญ่ตอนนี้ก็อพยพผู้คนวุ่นวายไปหมดนะครับไม่ว่าเป็นอิตาลีที่ฝรั่งเศสนะนี่คือขึ้นความร้อนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับคนที่หัวเราะย้อก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เด้อหัวเราะกักกักกักว่าไงล่ะไม่เห็นเกี่ยวกับนั้นเลยมันก็เกิดขึ้นมันเองโดยธรรมชาตินั่นแหละแล้วฝ่ายลูกสีเขียวจะว่ายังไงยั่วเลยมันแทนที่จะช่วยฉันกับหัวเราะกักกักอยู่ไม่ทำนั่นทำนี่ช่วยเพื่อนโลกเลยนะส่วนโมร็อกโกว่ายังไงบ้างครับโมร็อกโกกับสเปนที่มีการอพยพกันไปก็สมัครตัวเลขตอนนี้ไปอยู่ที่ 60,000 คนแล้วนะส่วนเสียชีวิตก็ต้อง57ศพแล้วนะภาวะสู่เริ่มสู่ภาวะปกติแล้วองค์กรสิทธิมนุษยชนก็บอกว่าระวังจะถูกล่วงเมื่อถูกหลอกไปค้าแรงงานไงค้าแรงงานข้ามพรมแดนไปกระทุบค้าแรงงานส่วน EU สหภาพยุโรปก็พร้อมที่จะเอางบไปช่วยเหลือเพื่อยกระดับการควบคุมชายแดนของมอร็อกโกไม่ให้

ส่วนเรื่องสงครามก็ยังอยู่ในภาวะที่จะต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับเฝ้าระวังอยู่นะครับผมขอมาคุยเรื่องการบูลลี่กันเลยดีกว่าการบูลลี่กันเลยดีกว่าว่าโลกสติโลกของการบูลลี่ที่พูดถึงที่ความห่วงใยน้องๆหนูๆและผู้ปกครองนะครับและฝากปัญหานี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถานศึกษาต่างๆสุขภาพจิตต่างๆสถิติจากทั่วโลกขององค์กรยูเนสโกบอกว่าไงเด็กประมาณ1ใน3เคยถูกบูลลี่นะโดยแบ่งออกเป็นการทำร้ายร่างกายการใช้คำพูดล้อเลียนการกีดกันทางสังคมและการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ไทยมีสติสูงถึงเป็นอันดับ2ของโลกนะรายงานนี้รายงานเมื่อปี2561นะ61นะการบูลลี่ร่างกายทางร่างกายก็ได้แก่ใช้กำลังทุบตีเตะต่อยหรือแย่งชิงทำลายข้าวของอันนี้เห็นได้จากหนังวัยรุ่นไทยจะนำเสนอแบบนี้เยอะจบข่าวยังไงล่ะชอบแสดงอิทธิพลไม่เอ่ยชื่อหนังเนาะนั่นแหละถ้าดูหนังแล้วก็แก๊งนั้นแก๊งนี้นี่แหละเขาเรียกว่าบูลลี่ทางกายภาพและบูลลี่ทางวาจามันจะมาพร้อมกับบูลลี่ข้อหนึ่งใช้คำพูดด่าทอล้อเลียนปมด้อยรูปร่างหน้าตาหรือฐานะทางสังคมบูลลี่ทางสังคมก็คือการกีดกันไม่ให้เพื่อนเข้าร่วมกลุ่มบอยคอตหรือจงใจตัดออกจากสังคมในโรงเรียนส่งข้อความข่มขู่สร้างข่าวปลอมหรือประจานกันผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละบูลลี่ทางสังคมที่เพื่อนทำภาพโป้ดึงภาพประจานเตะต่อยกระทืบเธอแย่งแฟนฉันแย่งแฟนเธอจะต้องถูกฉันแก้แค้นสถานที่พบบ่อยก็คือห้องในโรงเรียนและห้องโถงทางเดินของโรงเรียนโรงอาหารและบริเวณสนามเด็กเล่นรวมทั้งไปพื้นที่ที่กว้างที่สุดคือสื่อออนไลน์นี่แหละนะขยับมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือประเทศไทยบ้างศูนย์สุขภาพจิตที่7นี่ให้เครดิตหน่อยอุตส่าห์คลิกหามาได้บอกว่ายังไงรายงานเมื่อวันที่28มกราคมปี2561ห่างจากนี้ไปประมาณสัก8ปีตอนนั้นนอตอนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรรัตน์ยังเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ท่านรายงานบอกว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆน้อยๆนะเห็นไหมเตือนมาตั้งเติมเตปี2561แล้วนั่นครับเด็กถูกรังแกตั้งแต่ระดับอนุบาลโอ้โหนั่นไหมท่านนายแพทย์บุญเรืองท่านเตือนมาตั้งแต่ปี2561และที่น่าห่วงคือเด็กนะเข้าถึงสื่อง่ายพ่อแม่และครูมีเวลาให้เด็กน้อยเด็กเรียนรู้ความรุนแรงจากเกมสื่อต่างๆและไปให้กันกับเพื่อนนะฉันตัวใหญ่ฉันก็ข่มเธอได้เด็กที่ถูกรังแกในสถานศึกษามีประมาณ 600,000 คนปัจจุบันไทยอยู่ในอันดับ2ของโลกสูงที่สุดคืออันดับ2อยากได้ที่1มั้ยอ่ะที่1คือใครคือประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเคยเล่าให้ฟังเยอะแล้วเด็กญี่ปุ่นสอบเข้าไม่เข้าเข้าหรือไม่เข้ามหาลัยเนี่ยนะสอบไม่ได้ในคณะเข้าคือเข้าไม่ได้คณะที่ตั้งใจไม่เข้าคือสอบตกเนี่ยนะฆ่าตัวตายถูกกดดันจากพ่อแม่ถ้าไปดูซีรีส์ญี่ปุ่นดูซีรีส์เกาหลีจะเห็นว่าพ่อแม่ถ้าไปดูเด็กประถมจะถูกกดดันมากถูกกดดันมากนั่นแหละทำให้เด็กมีการเครียดซึมเศร้ามีปัญหาการเข้าสังคมจนโตหากถูกกดดันอย่างรุนแรงหรือเรื้อรังจะทำร้ายคนอื่นเพื่อแก้แค้นหรือทำร้ายตนเองรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายนะขณะที่แต่งแอมนะเห็นทีนะได้ทีก็กลายเป็นนิสัยอีกเห็นไหมกลายเป็นนิสัยอีกชอบรังแกเพื่อนไงตาแหงมอ่ะยกอย่างตาแหงไม่พอเพราะแหงมันเป็นได้ทุกอย่างเป็นพระเอกก็ได้เป็นตัวโกงก็ได้กลายเป็นนิสัยเคยชินจนเป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพใช้ความก้าวร้าวความรุนแรงต่อผู้อื่นความรู้สึกผิดน้อยใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาเป็นอันธพาลอาชญากรได้เพื่อนเพื่อนอาจจะตกใจปาแหงเป็นคนชอบบูลลี่คนเหรอผิดแล้วครับปาแหงไม่เคยชอบบูลลี่คนครับอย่างพี่เนติพี่เสือพี่ประการผมเนี่ยพี่ประการม่วงสุขขำเพื่อนผมเนี่ยแล้วพี่เนติแก้วเคนผม

0: รือเพื่อนทุกคนที่ผมพูดถึงหรือพี่มนุษย์คำหอมที่จากผมไปแล้วเนี่ยผมไม่เคยบูลลี่ใครเวลาผมเจอหน้าเพื่อนที่ทุกคนผมจะทักทายเขาว่าสวัสดีครับท่านเศรษฐีเห็นไหมทุกคนเป็นเศรษฐีหมดในสายตาของปาเงมนะฉะนั้นใช้คำพูดเพราะๆดีๆนะครับก็จะไม่มีการบูลลี่ทั้งฉะนั้นสังคมต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเพื่อลดการสูญเสียคุณภาพประชากรในสังคมที่เกิดจากการกระทบปัญหานี้ในระยะยาวนั่นไหมเตือนมาตั้งปี2561เด้ออืมและองค์การยูนิเซฟเนี่ยได้รายงานผลการสำรวจ Global School Based Student Health จากทั้งหมด122ประเทศทั่วโลกบอกว่ายังไงเยาวชนทั่วโลกมีอายุระหว่าง 13-15 ปีกว่าครึ่งราว 51%หรือประมาณ150ล้านคนเคยมีประสบกับความรุนแรงในโรงเรียนหรือเคยถูกกลั่นแกล้งจากสังคมรอบข้างผู้ที่เพราะเหมือนปาแงมเนี่ยแหละแล้วจะเจริญนะจากนักเด็กนักเรียนด้วยกันรวมถึงการถูกทำร้ายร่างกายโดยคุณครู150ล้านคนเยอะไหมล่ะรายงานยังระบุด้วยว่าอยู่รายงานของยูเนสโกเด้อเยาวชนในโรงเรียนประมาณ720ล้านคนทั่วโลกเขาสำรวจได้ดีแท้ไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่จากกฎหมายต่อรูปแบบการลงโทษทางร่างกายในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนที่จะเป็นสถานที่ปลอดภัยของเด็กๆสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้รับจากรายงานก็คือเกินครึ่งหนึ่งของเด็กวัยรุ่นทั่วโลกเคยเผชิญกับความรุนแรงในขณะที่อยู่ในโรงเรียนเป็นประจำเอ้าเด็กนักเรียนที่เคยบูลลี่เพื่อนๆลดลงเลิกซะลดละเลิกบูลลี่ดีไหมใช่ไหมลดละเลิกเล่าเข้าพรรษาปังแหมทำอยู่หลายปีแล้วนะแล้วต่อไปนี้ลดละเลิกบูลลี่ช่วงเข้าพรรษาดีไหมพูดกันเพราะๆเพื่อนน่ารักจังเสื้อสวยจังโอ้เพื่อนกินข้าวอร่อยนะโอ้ปีนุ้ยอย่างนี้กินข้าวอร่อยสิท่าอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมผลการวิจัยของยูเนสโกชี้ว่าเด็ก1ใน3ของโลกถูกบูลลี่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้สถาบันสถิติศาสตร์ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติยูเนสโกบอกว่า1ใน3ถูกกลั่นแกล้งรังแกแกล้งถูกบูลลี่มาก่อนโดยตอกย้ำปัญหาที่ส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กรายงานบอกว่าอย่างไงบอกว่าเยาวชนที่มีฐานะยากไร้และเกิดในครอบครัวผู้อพยพจะมีแนวโน้มถูกบูลลี่มากกว่าเด็กกลุ่มอื่นถูกต้องขณะที่เด็กผู้ชายมีประสบการณ์ถูกล้อมากกว่าเด็กผู้หญิงถูกต้องเด็กผู้ชายก็ต้องล้อกันหน่อยนะแหมมันคันเขี้ยวแล้วเนี่ยนะบางอย่างมันทำให้เบนเดอร์มีแต่ชมเพื่อนอีเซทีแต่ในประเทศที่มีปัญหาบูลลี่นั้นขั้นรุนแรงเด็กผู้หญิงมักจะถูกบูลลี่มากกว่าเด็กผู้ชายโรงเรียนควรจะเป็นเซฟโซนยูนิเซฟเขาว่าอย่างนั้นหรือสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเห็นด้วยครูด้วยเด้อบูลลี่เด็กไม่ได้นะเพราะการศึกษามีคุณภาพขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของเด็กๆผลการสำรวจแสดงเห็นว่าการบูลลี่เกิดขึ้นจากเด็กทั่วโลกตั้งแต่วัยรุ่นโอ้โหนี่ประเทศที่บูลลี่มากที่สุดทาจิกิสถานมีอัตราการบูลลี่ต่ำที่สุดถึงแค่ 7% ในขณะที่มากที่สุดคือซามัวถึง 74% ป๊าดล้อเรียนกันหมดทั้งโรงเรียนเลยเนี่ยทาจิกิสถานน่าไปเรียนนะครับแค่ 7% เอง 44% ของเด็กวัยรุ่นในอัฟกานิสถานเคยถูกล้อถูกแกล้งมาก่อนในขณะที่เยาวชนในแคนาดาเพนซิลเวเนียและอาร์เจนตินามีอัตราการถูกบูลลี่อยู่ที่ 33% 26% และ 24% โอ้โหแคนาดาเยอะนะ35เพนซิลเวเนีย26โอ้อาร์เจนตินา24โอ้โหมันจะน่าอยู่ไหมชีวิตนี้ถ้ามันบูลลี่กันเยอะๆแต่แม่ผมชอบผมชอบข่าวนี้จังมีคำว่าแต่การสำรวจที่พูดถึงข้างต้นนี้น่ะมีข้อจำกัดเนื่องจากเด็กบางคนไม่กล้าเปิดเผยประสบการณ์หรือเรื่องราวการถูกบูลลี่ในโรงเรียนดังตัวเลขนี้อาจจะสูงกว่านี้คาดเคลื่อนมากกว่านี้ใช่ไหมที่สำรวจได้คืออย่างนี้แต่เอาจริงๆแล้วอาจจะสูงกว่านี้เด็ก ผู้ชายมักถูกล้อหรือแกล้งมากเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชาย 32% เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่เมื่อเทียบกับเด็กผู้หญิงที่ถูกกลั่นแกล้งเพียงแค่ 28% ผู้หญิงก็ไม่มีใครกล้าพูดเนาะอยากจะจีบเขาไปบูลลี่เขาก็จะให้จีบนี่เขาก็หนีสิเห็นไหมฉะนั้นผู้ชายก็ถูกบูลลี่โอ้เองเตี้ยเองอ้วนเองต่ำเองผอมนะเองเล่นกีฬาไม่เก่งเองทึบเห็นไหมโอ้สอบอะไรก็ไม่เคยติดเลยเลิกพูดได้แล้วให้กำลังจังใจเพื่อนเขาอันเนี้ยนะเข้าใจไหมเนี่ยพูดอย่างนี้แหละผมรู้ฉะนั้นพูดในทุกใจฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นบวกเป็นบวกเป็นบวกพูดอะไรให้เป็นบวกเสถียรภาพทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนฐานะของผู้อพยพมีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กถูกล้อหรือถูกขันแกล้งนั่นข้อมูลจาก HBSC บอกว่าอย่างไรเด็กในยุโรปและอเมริกาเหนือที่พ่อแม่ร่ำรวยงานการงานดีมีโอกาสล้อหรือกันแกล้งเพื่อนในโรงเรียนมากกว่าเด็กกลุ่มอื่นมีฐานะดีก็ต้องแกล้งเขาเนาะนี่ในขณะที่เด็กยากจน 40% ถูกล้อถูกกันแกล้งนี่คือบรรยากาศของการบูลลี่จากการศึกษาบอกว่ากุญแจสำคัญไปสู่การเปลี่ยนแปลงฉะนั้นต้องเข้าใจองค์กรระหว่างประเทศองค์กรภาครัฐองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์คือ NGO ต้องเข้าถึงเด็กกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดนั่นนี่คือสภาพต้องปรับสภาพการศึกษาภาพแวดล้อมครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่บายบายปูนปูนสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้นหลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันทางการอิหร่านยืนยันการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยระบุว่าขอให้รอการสืบสวนของตำรวจในการหาข้อเท็จจริงขอสังคมอย่าเพิ่งคาดเดาส่วนสิ่งสำคัญขณะนี้คือการดูแลผู้บาดเจ็บซึ่งได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลอย่างเต็มที่เนื่องจากทราบว่ายังมีรายที่อาการสาหัส 1-2 รายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกพาออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพราะหากนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรง
3: เราก็จะต้องเน้นในเรื่องของอาวุธปืนได้คุยกับทางผู้บริหารก่อนแล้วแล้วก็คงต้องมีการปรับปรุงแม้กระทั่งออกกฎหมายเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะครับให้เข้มข้นมากกว่านี้แต่ในครั้งนี้ก็ยังผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมก็จะมีการเน้นในเรื่องของการตั้งด่านตรวจตรานะครับหรือว่าถ้าเราไปพบว่ามีการพกอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่สาธารณะที่ใดก็ตามพกอยู่ในรถออกนอกเขตสถานโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางราชการก็ถือว่าผิดกฎหมายจะดำเนินคดี
2: นายกรัฐมนตรียังระบุว่าไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีรวมทั้งไม่มีแนวคิดเปิดทางให้ปืนผิดกฎหมายกลับมาถูกต้องโดยผู้ครอบครองสามารถนำปืนส่งคืนที่กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจเพื่อบันทึกไว้ตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงพร้อมเตือนว่าหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกต้องนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วยซึ่งจากนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: หลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเร่งดูแลสุขภาพใจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
4: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทร์ระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายยศชนันท์เน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาซึ่งในระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม รวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและภายใน90วันจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยย้ำว่ารัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุด
5: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
4: ด้านนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความห่วงใยและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกประชุมสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทันทีเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษอย่างไรก็ตามจากการสอบถามเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุพบว่าไม่มีสัญญาณใดบ่งบอกถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
6: กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะมาทำรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการออกประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นการมาตรการที่จะยกระดับความเข้มมีทั้งกองทุนที่อยู่ในส่วนของกระทรวงมีทั้งครูบางท่านเป็นสมาชิกชปค.แล้วก็รัฐบาลเองก็มีเงินสงเคราะห์อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นในฐานะที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
4: ขณะที่นายนิกรสวมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่าจะให้นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเข้ามาเสริมการทำงานพร้อมยกระดับความปลอดภัยหน่วยงานและสถานดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในสังกัดของพม.ทั่วประเทศเช่นบ้านพักเด็กและครอบครัวศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระบุการเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เยาวชนก่อเหตุรุนแรงและมีแนวโน้มสูงขึ้น
7: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนโดยระบุว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนจะพบว่าคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติดรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่า80%เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองนอกจากนี้ยังเกิดจากปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมจะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอนอกจากนี้ประมาณร้อยละ 12.8 เกิดจากโรคทางจิตเวชซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคจิตเวชจากการใช้สารเสพติดโรคซึมเศร้าโรคเกเรจิตเวชที่เกี่ยวกับการอยู่ในสังคมที่ไม่เหมาะสมและพันธุกรรมดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดมาลัยชโยรายงาน
1: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีถูกกระสุนปืนยิงเข้าจุดสำคัญทุกรายส่วนผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่ต้องรอผลการสอบสวนพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีทั้ง8รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5รายผู้เสียชีวิตที่บ้านของผู้ก่อเหตุ2รายและผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าทั้ง8รายถูกกระสุนปืนยิงเสียชีวิตโดยมีจำนวนบาดแผลตั้งแต่1ถึง4นัดส่วนใหญ่ถูกอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่นั้นจากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปขณะที่วันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จนอกจากนี้ยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด36รายบาดเจ็บ28รายเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเสียชีวิตเป็น9รายบาดเจ็บวิกฤต10รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย13รายขณะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงถูกยิงที่ศีรษะญาติไม่ประสงค์ให้ปั๊มหัวใจขณะที่พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงการสอบปากคำพยานว่ามีมากกว่า20ปากโดยขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากโดยยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนมาก่อนหรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ 280,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า200ครัวเรือนช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งรองรับน้ำหลากและลดต้นทุนด้านพลังงานในการกระจายน้ำ นายสุชาติกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบันนี้ต้องตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจประชาชนและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการสร้างหรือขุดแหล่งน้ำแต่ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงน้ำและใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ยังช่วยลดต้นทุนการสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนในระยะยาวขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ยกระดับคุณภาพขยายตลาดสร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนภาคใต้ณบริษัทสิริมงคลคอร์ปอเรทกรุ๊ปจำกัดตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ใน7ด้านได้แก่การบริหารจัดการผลผลิตเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์การรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและการพัฒนาทุเรียนไทยอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโลกพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและจัดทำปฏิทินช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วยกระจายผลผลิตสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยี่ยมชมถ้ำน้ำลอดเขาแดงจังหวัดพัทลุงพร้อมสนับสนุนต่อยอดผลักดันพัทลุงเป็นเมืองหลักท่องเที่ยวภาคใต
9: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวณถ้ำน้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมพบปะประชาชนผู้นำท้องที่และหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณ์ของพื้นที่สำหรับถ้ำน้ำลอดเขาแดงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุงซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าจังหวัดพัทลุงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทะเลสาบภูเขาถ้ำแหล่งน้ำร้อนตลอดจนวัฒนธรรมและอาหารการกินซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันได้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมผลักดันให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวภาคใต้ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจนตามนโยบายรัฐบาล
10: นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนที่ชุมชนบ้านคอเอ็นอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมหารือแนวทางผ่อนผันและหาทางออกกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวบ้านในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังชุมชนชายฝั่งบ้านอ่าวกุ้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนโดยเน้นย้ำให้เร่งตรวจสอบสิทธิและจัดทำแนว เขตพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับวิถีชุมชนสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้านโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับราริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายฮัสซันกาชสกาวีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายละเอียดข้อสรุปของกรอบข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานของโลกอีกครั้งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและจะมีการประกาศในเร็ววันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟโดยระบุว่าข้อสรุปร่วมของอิหร่านกับโอมานอยู่ระหว่างการพิจารณาและอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างข้อตกลงซึ่งการเจรจาระหว่างสองประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากและจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หากไม่มีบุคคลที่3แทรกแซงกระบวนการนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้ผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนและบ้านเรือนประชาชนกว่า 50,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้โดยประเมินว่าจังหวัดโอกินาวาและเกาะอามานิในจังหวัดคาโกชิมะจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้หนักที่สุดขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกและทางใต้ของจีนระหว่างวันที่9ถึงวันที่10สิงหาคมนี้โดยสั่งปิดสนามบินนานาชาติในมณฑลเจ้อเจียงรวมถึงระงับเที่ยวบินเรือข้ามฟากและบริการรถไฟทั้งหมดตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปพร้อมเตือนถึงความเสี่ยงของน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่10 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น.
14: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
15: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงิน อาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life วัยเกษียณนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนที่มาพบกันเช่นเคยนะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนเราเกิดความวิตกกังวลได้มากเลยนะคะก็คือนึกภาพว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราคลำเจอก้อนเนื้อแปลกๆบนร่างกายของเราเนี่ยจะส่วนไหนก็แล้วแต่นะคะแน่นอนมันจะต้องทำให้เราจิตตกนะคะเราอาจจะเกิดความกลัวแล้วก็จินตนาการไปถึงโรคร้ายแรงที่ไม่มีใครอยากเป็นนั่นคือโรคมะเร็งนะคะวันนี้ก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังคุยนะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกในรูปแบบต่างๆนะที่เราอาจจะพบได้ในตัวของเราเองหรือในคนที่เรารักนะคะถ้าบังเอิญเราตรวจพบเจอก้อนเนื้ออยู่ในร่างกายของเราแล้วเราควรจะต้องทำยังไงนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วตำแหน่งที่เรามักจะคลำเจอก้อนเนื้อหรือตุ่มที่ผิดปกตินะคะในร่างกายเราเนี่ยที่พบบ่อยมากที่สุดเลยก็คือถ้าเป็นสุภาพสตรีนะเป็นคุณผู้หญิงก็คือเต้านมนะคะหรือการเจอก้อนเนื้อหรือติ่งเนื้อบริเวณผิวหนังส่วนต่างๆของร่างกายนะคะที่มีลักษณะคล้ายๆเป็นติ่งเนื้อนะเช่นตามใบหน้าที่คอที่แขนที่ขาหรือบางครั้งก็อาจจะเจอติ่งเนื้อที่โพรงจมูกหรือที่ทวารหนักที่เราเรียกกันว่าริศดวงนะคะนอกจากนั้นเราอาจจะพบเจอก้อนเนื้อได้ในอวัยวะภายในที่เราคลำไม่เจอแต่ว่าต้องตรวจพบเจอจากทางการแพทย์เท่านั้นนะซึ่งที่พบบ่อยมากก็คือเช่นมดลูกลำไส้นะคะพวกต่อมไรท่อหรือที่ตับที่ระบบประสาทหรือที่สมองก็มีการเจอเหมือนกันซึ่งก่อนหน้าที่จะเจอเราก็จะมีอาการผิดปกติที่เป็นสัญญาณเตือนเช่นมีอาการปวดท้องปวดศีรษะหรือ เวลาที่ไปตรวจสุขภาพทำการเอ็กซเรย์หรือทำซีทีสแกนอาจจะพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติได้นะคะเวลาที่เราเจอก้อนเนื้อที่ผิดปกติในร่างกายแน่นอนเราก็ต้องเกิดความสงสัยเนาะว่าเป็นก้อนเนื้อธรรมดาหรือเป็นซีสหรือน่ากลัวที่สุดก็คือเป็นมะเร็งหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างแล้วมีระดับความอันตรายที่ไม่เหมือนกันนะคะเรามาทำความเข้าใจนะที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างของตัวเนื้องอกนะคะซีสนะคะแล้วก็มะเร็งนะคะสามกลุ่มนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะว่ามันมีความเหมือนหรือว่ามันมีความต่างกันยังไงนะถ้าเกิดว่าเราบังเอิญคำพบเจอในร่างกายของเราเองเลยจะได้มีความรู้พื้นฐานไว้ไม่ตื่นตระหนกมากเกินไปนะคะเรามาดูอันแรกก่อนนะคะคือลักษณะที่เป็นก้อนเนื้อหรือเนื้องอกนะคะอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะมันเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่มันเจริญเติบโตขึ้นนะคะเนื้องอกเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะคือชนิดแบบธรรมดาแล้วก็ชนิดที่เป็นเนื้อร้ายก็คือมะเร็งนะคะเนื้องอกธรรมดานะคะหรือที่เราเรียกว่าเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงเนี่ยนะคะจะมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อที่มันโตขึ้นผิดปกตินั่นแหละแต่มันจะโตช้านะคะลักษณะเด่นชัดของเนื้องอกก็คือมันอาจจะมีการเพิ่มจำนวนหรือขยายขนาดของเซลล์ให้ก้อนเนื้อเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันจะไม่ลุกลามเข้าไปในเนื้อเยื่อต่างๆมันจะไม่ลุกลามเข้าไปในต่อมน้ำเหลืองหรืออวัยวะใกล้เคียงมันจะอยู่ในที่ที่ของมันอย่างนั้นแหละนะคะไม่แพร่กระจายไปในเส้นเลือดหรือกระแสเลือดต่างๆนะแต่ก้อนเนื้อเนี้ยมันอาจจะโตขึ้นเรื่อยๆจนไปกดทับหรือไปเบียดอวัยวะส่วนอื่นนะคะแต่มันจะไม่ร้ายแรงนะมันจะไม่ลุกลามนะคะอันเนี้ยเป็นจุดเด่นของเขานะคะเวลาที่คุณหมอเขาพิจารณาว่าก้อนเป็นก้อนเนื้อธรรมดาหรือเป็นมะเร็งเนี่ยเขาจะดูตรงไหนได้บ้างเขาจะดูในเรื่องของขอบเขตความชัดเจนของมันคือเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะของเนื้อเยื่อที่มีการถูกพันหุ้มเป็นเปลือกนะทำให้ก้อนเนื้อนี่มันไม่ลุกลามไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียงต่างๆแล้วก็เวลาที่คุณหมอจำเป็นต้องผ่าตัดสมมตินะก็สามารถที่จะรัดเลาะไอ้พวกเซลล์ตรงนี้ที่มันเป็นเซลล์ผิดปกติเนี่ยออกไปได้อย่างง่ายแล้วก็ไม่เหลือเซลล์ที่ตกค้างนะคะแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกมันเติบโตช้าบางทีนะ บางก้อนอาจจะใช้เวลาหลายปีที่จะขยายขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือในบางกรณีก็อาจจะยุบหรือว่าหยุดเติบโตแล้วก็หดตัวลงไปเองโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยก็ได้นะคะหรือบางก้อนอาจจะแค่ใช้ฮอร์โมนหรือเป็นการรักษาบางอย่างไปกระตุ้นให้มันฝ่อตัวลงอันนี้ก็ทำได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคุณหมอเขาจะดูว่ามันไม่อันตรายต่อเมื่อมันไม่แพร่กระจายไปสู่ต่อมน้ำเหลืองหรือกระแสเลือดอันนี้สำคัญนะคะทีนี้ถ้าเป็นลักษณะของซีสล่ะนะคะลักษณะของซีสมันก็จะเป็นมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าส่วนใหญ่แล้วซีสมันจะเป็นถุงน้ำที่มีของเหลวหรือกึ่งของเหลวอยู่ข้างในซีสมักจะเกิดขึ้นได้ในหลายๆตำแหน่งของร่างกายเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วแน่นอนมันไม่เป็นอันตรายเราก็ตำแหน่งที่พบได้บ่อยๆก็คือถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็จะเป็นที่เต้านมนะคะบางคนคำพบก้อนที่บริเวณเต้านมแล้วก็เกิดความกังวลกลัวว่าจะเป็นมะเร็งแต่พอไปหาคุณหมอตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วตรวจอัลตราซาวด์ดูแล้วพบว่าเป็นแค่ซีสเป็นแค่ถุงน้ำซึ่งเรื่องซีสกับถุงน้ำเนี่ยมันรักษาได้ง่ายมากเลยเพียงแค่ใช้เข็มนะคะเจาะเข้าไปแล้วก็ดูดน้ำออกมานะคะซึ่งซีสที่เป็นถุงน้ำลักษณะนี้มันสามารถที่จะเกิดได้หลายๆจุดเลยอย่างในเต้านมเนี่ยอาจจะเจอได้ไม่ใช่ตำแหน่งเดียวจะมีหลายตำแหน่งแล้วเมื่อเจาะออกไปแล้วก็สามารถที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้นะคะบางคนเนี่ยเป็นถุงน้ำเป็นซีสถุงน้ำเนี่ยทุกปีนะตรวจร่างกายทุกปีก็เจอทุกปีให้หมอเจาะออกทุกปีนะอันนี้ก็ไม่เป็นอันตรายนะแต่หรือบางคนนะไปพบซีสหรือถุงน้ำบริเวณมดลูกหรือรังไข่นะส่วนใหญ่พวกนี้จะไม่ค่อยมีอาการแต่ว่าถ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วมันทำให้ส่งผลให้มีการปวดท้องนะปวดหน่วงท้องน้อยหรืออาจจะทำให้มีประจำเดือนผิดปกติบางเดือนก็ประจำเดือนมามากบางเดือนก็หายไปเลยคือมาไม่สม่ำเสมอนะคะหรือบางทีบอสช่วงมีประจำเดือนก็จะปวดท้องมากเลยพวกอาการต่างๆเหล่านี้นะบางทีมีท้องอืดแน่นท้องปัสสาวะบ่อยพวกนี้เป็นสัญญาณที่เราจะต้องถ้าเกิดมีลักษณะนี้ก็คือต้องไปตรวจแล้วนะคะซีสมันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุเนาะเช่นอาจจะเกิดจากการอุดตันของท่อต่างๆในร่างกายหรืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อบางอย่างหรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมส่วนใหญ่แล้วซีสนะคะมันถ้ามันสามารถที่จะยุบหายไปเองได้หรือถ้ามันไม่ยุบนะทำการผ่าตัดเมื่อกี้ที่บอกเจาะไปเจาะดึงดูดน้ำออกมาเนี่ยมันก็จะหายถ้าใครคลำเจอก้อนเนื้อแล้วก็ไม่แน่ใจนะว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นซีสหรืออันนี้มันเป็นก้อนเนื้อผิดปกตินะก็ควรจะไปคุณหมอตรวจเช็คให้ละเอียดให้แน่นอนแล้วก็ทำการรักษาที่ถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของมะเร็งนิดนึงนะความแตกต่างของมะเร็งมะเร็งเนี่ยมันก็เป็นเนื้องอกอย่างที่เมื่อกี้บอกนะเป็นเนื้องอกที่เกิดจากการแบ่งเซลล์ผิดปกตินะคะแต่ว่ามันเป็นเนื้องอกชนิดร้ายแรงที่สามารถที่จะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายแล้วก็สร้างความเสียหายทำลายระบบอวัยวะต่างๆภายในทั้งได้ทั้งหมดเลยนะคะลักษณะเด่นของมะเร็งที่มันแตกต่างจากก้อนเนื้อก็คือมันเติบโตเร็วมากผิดปกติเลยแหละนะคะจนร่างกายไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็มันรามแล้วก็แพร่กระจายไปยังที่อื่นๆแล้วก็สามารถที่จะแทรกซึมไปตามพวกเนื้อเยื่อข้างเคียงกระจายไปในอวัยวะหลายๆที่ในร่างกายผ่านพวกระบบน้ำเหลืองผ่านกระแสเลือดนะคะซึ่งการรักษามะเร็งเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนยุ่งยากมากกว่าการตัดเนื้องอกหรือการตัดซีสอยู่แล้วนะคะจะต้องมีการผ่าตัดมีการให้เคมีบำบัดหรือรังสีรักษานะคะแล้วแต่ตำแหน่งแล้วแต่ประเภทของมะเร็งแล้วแต่ระยะที่ลุกลามนะคะนี่เราจะสงสัยว่าสาเหตุในการที่จะทำให้เราเกิดเนื้องอกหรือซีสหรือมะเร็งเนี่ยนะมันเป็นสาเหตุเดียวกันหรือเปล่านะคะการที่เราเกิดก้อนเนื้อผิดปกติในร่างกายก็มีจากหลายสาเหตุด้วยกันนะในวงการแพทย์เขาก็ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตลอดเลยนะแต่จริงๆแล้วหลายๆกรณีเขาก็ยังไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้ว่าการที่ร่างกายของคนเราเกิดก้อนเนื้อที่ผิดปกตินี่มันเกิดจากอะไรกันแน่มันเกิดจากพันธุกรรมมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมอาหารหรือเปล่านะคะแต่ทางการแพทย์เขาก็พอสรุปมาให้เห็นความแตกต่างคร่าวๆได้อย่างนี้ก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะสาเหตุของการเกิดเนื้องอกหรือก้อนเนื้อที่ไม่ร้ายแรงเนี่ยที่ผิดปกติทำให้ร้ายแรงเนี่ยอาจจะมีสาเหตุปัจจัยหลักมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมนะคะซึ่งอันนี้ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของเราก็ได้นะคะ หรืออาจจะเกิดจากการได้รับรังสีหรือสารเคมีบางชนิดจากสิ่งแวดล้อมหรือการติดเชื้อไวรัสบางประเภทสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะกระตุ้นให้เซลล์ของในร่างกายของเราเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วก็เกิดเป็นเนื้องอกขึ้นมาได้ในบางกรณีเพิ่งมีการอักเสบเรื้อรังหรือมีความผิดปกติของภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายก็อาจจะทำให้เกิดเนื้องอกได้เช่นกันส่วนการสาเหตุของการเกิดซีสต์นะคะก็มีการทำการศึกษากันว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุของการเกิดซีสต์มักจะแตกต่างจากการเกิดเนื้องอกและมะเร็งโดยทั่วไปตรงที่ซีสต์มักจะเกิดจากการอุดตันของต่อมต่างๆในร่างกายทำให้เกิดการสะสมของของเหลว

0: เวลาที่เราเกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อบางอย่างก็อาจจะทำให้เกิดซีสต์ได้นะคะหรือบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาภาวะฮอร์โมนผิดปกติก็อาจจะทำให้เกิดซีสต์ในรังไข่ได้เหมือนกันส่วนสาเหตุของการเกิดมะเร็งนะมันก็เกิดจากพันธุกรรมได้เช่นกันแล้วอาจจะได้ยินแพทย์หลายๆคนก็บอกมาว่าการกลายพันธุ์จากยีนต่างๆในร่างกายที่อาจจะเกิดจากพันธุกรรมหรืออาจจะเกิดจากการเจริญเติบโตหรือการเสื่อมสลายไปอย่างผิดธรรมชาตินะคะอาจจะเกิดจากอายุก็ได้หรือเกิดจากการพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเองก็ได้เช่นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือเราไปได้รับสารที่จะกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเช่นแสง UV หรือแสงอัลตราไวโอเลตมากเกินไปถูกสารเคมีบางอย่างหรือติดเชื้อไวรัสบางประเภทเช่น HPV หรือไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C ที่เป็นตัวการก่อให้เกิดโรคมะเร็งก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าอ้วนหรือการที่ไม่ออกกำลังกายก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นกันแต่ยังไงก็ตามนะถึงแม้ว่าเราจะพอรู้พวกปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเนื้องอกหรือซีสต์มะเร็งแล้วนะคือเราก็อย่านิ่งนอนใจโดยที่เราอาจจะมองว่าเอ้ยเราไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเราคงไม่เป็นหรอกนะคะวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการที่เราจำเป็นเราต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเราก็สังเกตความผิดปกติของร่างกายเราอย่างสม่ำเสมอนะคะนั่นคือวิธีที่สุดที่ดีที่สุดเลยที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดพวก เนื้องอกที่ผิดปกติในร่างกายของเราได้ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปทุกคนนะอันนี้แนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจร่างกายเป็นประจำอย่างน้อยนะคะปีละครั้งนะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะก็จะมาคุยเจาะลึกโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรงนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเนี่ยนะคะเรามาดูกันว่าเราสามารถที่จะพบได้ในบริเวณไหนบ้างที่เราควรจะต้องระมัดระวังนะคะแล้ววิธีการรักษาเราสามารถที่จะรักษาได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะพักสักครู่ค่ะ
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
0: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรงแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะคะว่าเราคนเราทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดเนื้องอกที่ไม่อันตรายได้ในเกือบทุกที่ของร่างกายเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วทางการแพทย์เขาพบเนื้องอกบริเวณไหนกันบ้างนะคะบริเวณแรกเลยที่เป็นกันบ่อยมากก็คือก้อนเนื้อบริเวณเต้านมของผู้หญิงนะคะที่คุยกันไปแล้วนะคะนั่นก็พบได้บ่อยหรือการพบติ่งเนื้อนะคะหรือเนื้องอกบริเวณผิวหนังที่เป็นเยื่อบุผิวต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะพบเจอได้ในอวัยวะหลายๆที่เลยนะคะเนื้องอกที่กระดูกหรือกระดูกอ่อนนั่นอันนี้ก็พบได้มากเหมือนกันนะคะหรือเนื้องอกที่เกิดขึ้นในปอดชนิดไม่ร้ายแรงนะคะอันนี้ก็พบได้บ่อยเนื้องอกบริเวณหลอดเลือดนะคะอันนี้ก็เกิดจากการเติบโตผิดปกติของหลอดเลือดซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นตุ่มแดงหรือเป็นสีแดงสีม่วงๆนูนขึ้นมาบนผิวหนังนะคะเนื้องอกที่เกิดจากเซลล์ไขมันใต้ผิวหนังนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนุ่มๆ มันอาจจะเคลื่อนที่ได้นะเวลาจับมันก็จะเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาอันนี้ก็พบได้เยอะเหมือนกันนะคะเนื้องอกบริเวณหลอดน้ำเหลืองพบได้ในเด็กค่อนข้างที่จะมากนะคะบางคนเป็นเนื้องอกที่เยื่อหุ้มสมองนะคะแล้วพอมันโตขึ้นมันก็จะไปทับสมองหรือไขสันหลังส่วนใหญ่พวกนี้เป็นเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรงเราก็สามารถที่จะผ่าตัดออกไปได้นะแต่ก็ถ้าเกิดว่าปล่อยให้โตมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นอันตรายถึงชีวิตเหมือนกันนะคะเนื้องอกในมดลูกเมื่อกี้ก็คุยกันไปแล้วเรื่องนี้ก็ถ้าเป็นชนิดที่ไม่อันตรายไม่ร้ายแรงนะก็อาจจะทำให้ปวดท้องแต่ก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ตัดออกไปได้นะเนื้องอกบริเวณระบบประสาทนะอันนี้ก็สามารถจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่พบได้บ่อยที่เป็นแผลที่เขาเรียกว่าคีลอยอันนี้ก็ถือเป็นเนื้องอกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เกิดขึ้นบนผิวหนังโดยเฉพาะเวลาที่ใครผ่าตัดแล้วก็มีแผลผ่าตัดแล้วมันแผลนั้นมันจะกลายเป็นคีลอยซึ่งมันก็จะนูนขึ้นมานะคะอันนี้ก็ถือเป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งเหมือนกันที่อย่างคนเป็นคีลอยเนี่ยสามารถที่จะจี้ ให้มันหายให้มันจางลงไปได้นะก็มีเทคนิค

0: วิธีหลายๆอย่างเหมือนกันวิธีสังเกตอาการนะคะอาการที่เวลาที่เรามีเนื้องอกไม่ร้ายแรงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกให้เราเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวได้บ้างนะลองดูในการเป็นเนื้องอกในมดลูกนะอันนี้สัญญาณเตือนแน่ๆเลยสำหรับคุณผู้หญิงก็คือประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะมีเลือดออกมากนะคะผิดปกตินะอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งละว่าอาจจะมีเนื้องอกในมดลูกก็ได้หรือเราสังเกตว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ผิวหนังของเราเองนะคะอาจจะเป็นได้ตั้งแต่จุดแดงๆที่มีขนาดเท่าหัวเข็มหมุดเป็นตุ่มเล็กๆนะคะแล้วก็ถ้ามีขนาดใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือบางคน เห็นเป็นตุ่มเป็นติ่งแล้วก็สีมันผิดเพี้ยนไปนะคะสีมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะหรือบางคนปวดศีรษะมากเวียนศีรษะมากอาจจะมีเนื้องอกที่เยื่อหุ้มสมองนะคะหรือบางคนเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะลดอาหารเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดเนื้องอกที่กระเพาะอาหารก็ได้นะคะหรือบางคนปวดกระดูกก็อาจจะเกิดเนื้องอกที่กระดูกชนิดไม่ร้ายแรงก็ได้นะคะเวลาที่ร่างกายของเราส่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของความผิดปกติของเนื้องอกในร่างกายของเราเนี่ยแล้วเราไปพบคุณหมอเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วทางแพทย์เขาก็จะทำการตรวจร่างกายของเรานะคะ เพื่อตรวจสอบว่าไอ้ตุ่มหรือก้อนเนื้อที่ผิดปกติหรือติ่งเนื้อที่ผิดปกติที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นประเภทอะไรกันแน่นะคะก็จะคุณหมอเขาจะสั่งตรวจตั้งแต่การตรวจชิ้นเนื้อก็คืออาจจะตัดชิ้นเนื้อออกไปตรวจส่องกล้องดูนะคะหรือว่าอาจจะทำซีทีสแกนทำเอ็มไอทำอัลตราซาวด์เพื่อจะให้เห็นรายละเอียดให้มันมากกว่านี้บางคนก็จะเอ็กซเรย์ดูก็ได้นะคะโดยเฉพาะเป็นพวกกระดูกต่างๆเพื่อให้เห็นความผิดปกตินะคะถ้าคุณหมอตรวจดูแล้วแล้วก็พบว่าเป็นเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรงนะส่วนใหญ่แล้วการรักษาก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นชนิดของเนื้องอกนะว่าเป็นเนื้องอกประเภทไหนแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นรวมถึงอาการของผู้ป่วยเองก็ได้ผู้ป่วยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องรับการรักษาหากพบว่ามีเนื้องอกที่มันไม่ร้ายแรงแล้วมันก็ไม่เติบโตนะคะแพทย์อาจจะแนะนำให้เฝ้าระวังไว้เฉยๆก่อนแล้วก็นัดมาดูผลหรือติดตามผลทุกๆ6เดือนทุกๆ1ปีหรือถ้าเกิดแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเนื้องอกที่เจอที่ถึงแม้มันจะไม่ร้ายแรงเนี่ยมันมีขนาดที่ไม่ควรจะทิ้งเอาไว้แล้วก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าพบก้อนเนื้อบริเวณเต้านมนะคะได้เจอประมาณ5ถึง2ถึง5เซนเนี่ยประมาณนี้แพทย์ก็อาจจะแนะนำให้ผ่าตัดแล้วก็ติดตามอาการนะคะหลังจากนั้นหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการฉายรังสีถ้าเกิดพบว่าเนื้องอกที่ตรวจพบเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เพื่อให้ขนาดนี้มันลดลงแล้วก็ค่อยผ่าตัดก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่ต้องผ่าตัดเนาะอาจจะใช้ยาควบคุมการเติบโตของเนื้องอกเนี่ยไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเนื้องอกที่เกี่ยวกับฮอร์โมนอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นซีสนะคะอย่างที่คุยกันไปตอนต้นก็คือถ้าซีสขนาดเล็กอาจจะเฝ้าระวังไว้ไม่ต้องมีการรักษานะคะแต่ถ้าใหญ่ขึ้นมาก็อาจจะเจาะระบายของเหลวออกนะคะหรือถ้ามันเป็นก้อนไขมันก็อาจจะต้องผ่าตัดแล้วก็เอาออกให้หมดเลยนะคะหรืออาจจะแนะนำให้ทานยาเพื่อลดการอักเสบติดเชื้อก่อนก็ได้แต่วิธีการรักษาสำหรับคนที่ตรวจพบแล้วว่าเป็นก้อนเนื้อชนิดร้ายแรงคือเป็นมะเร็งเนี่ยนะคะก็จะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นต้องผ่าตัดต้องทำเคมีบำบัดต้องทำรังสีรักษาต้องใช้ยามุ่งเป้านะคะหรือใช้การกระตุ้นภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอจะพิจารณาเดี๋ยวนี้เนี่ยการทำพวกรังสีรักษาเนี่ยนะคะมันมีวิวัฒนาการไปได้มากเลยนะคือเวลาที่เราพูดถึงรังสีรักษาบางคนก็อาจจะคิดถึงว่าอ๋อควรจะต้องเป็นมะเร็งถึงจะต้องทำการรักษาด้วยรังสีแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีพัฒนาการมาถ้าเกิดว่าเราเป็นเนื้องอกบางแห่งบางตำแหน่งยกตัวอย่างเช่น ป็นเนื้องอกที่เยื่อหุ้มสมองนะที่เกิดความผิดปกติคือมันเจริญเติบโตออกมาเป็นเนื้องอกที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะไปรบกวนการใช้ชีวิตของผู้ป่วยเช่นอาจจะทำให้ปวดศีรษะอาเจียนหรือบางคนเป็นมากก็อาจจะทำให้เกิดอาการชักได้นะคะหรือเดินเซแล้วมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการรักษานอกจากการผ่าตัดเพื่อที่จะเอาเนื้องอกออกให้หมดแล้วบางทีการรักษาด้วยรังสีรักษาก็จะเข้ามาช่วยในกรณีที่คุณหมออาจจะผ่าตัดได้ไม่หมดหรือมีข้อห้ามในเรื่องของการรักษาด้วยการผ่าตัดเช่นเนื้องอกอาจจะมีขนาดใหญ่เกินไปหรือเนื้องอกอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้สูงเพราะฉะนั้นการทำฉายแสงหรือรังสีรักษาก็อาจจะช่วยทำให้ควบคุมการขยายตัวของก้อนเนื้อได้ด้วยนะอย่างเป็นแผลคีลอยด์นะอย่างที่เมื่อกี้ก็บอกไปเนี่ยนะมันเป็นแผลที่มันไม่ได้อันตรายเลยแต่มันไม่สวยอ่ะผู้ป่วยบางรายอะที่มีแผลผ่าตัดใหญ่ๆแล้วมันที่มันเกิดคีลอยด์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้นอกจากไม่สวยแล้วก็เกิดอาการเจ็บคันหรือระคายเคืองได้นะคะวิธีการรักษาก็คือเขาจะมีการฉีดพวกสเตียรอยด์เข้าไปแล้วก็มีการใช้เลเซอร์นะคะเพื่อที่จะรักษาให้หายแต่บางทีการใช้เลเซอร์หรือการผ่าตัดมันรักษาไม่หายขาดนะเดี๋ยวนี้เขาก็เลยใช้การใช้รังสีการใช้รังสีหลังการผ่าตัดมันก็จะช่วยให้แผลที่เป็นคีลอยด์เนี่ยมันบางลงนะคะเรามาคุยกันนิดนึงว่าถ้าเรามีเนื้องอกถ้าเราตรวจพบว่าเรามีเนื้องอกเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพบว่าเรามีเนื้องอกหรือมีก้อนเนื้อบริเวณเต้านมนะคะแล้วมีการผ่าตัดไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยทิ้งไปเลยนะคะเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบเต้านมบริเวณนั้นบ่อยๆว่ามันมีก้อนใหม่ขึ้นมาไหมนะคะมันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะหรือถ้าเราพบเจอติ่งเนื้อหรือก้อนเนื้อบริเวณที่ผิวหนังนะคะเราไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะยังไม่ต้องทำการรักษาให้เฝ้าระวังวิธีการเฝ้าระวังก็คือเราก็ต้องคอยสังเกตตุ่มหรือติ่งเนื้อนั้นๆ นะคะว่ามันมีสีหรือรูปร่างหรือขนาดเปลี่ยนแปลงไปไหมนะคะซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณว่าเนื้องอกตัวนั้นมันกำลังเติบโตขึ้นคือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรอให้ไปพบคุณหมอตามเวลานัดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นความผิดปกติของติ่งเนื้อดังกล่าวนะเช่นมีรูปลักษณะที่เปลี่ยนไปมีสีเปลี่ยนไปหรือมีอาการเจ็บปวดบริเวณนั้นก็ไม่ต้องรอให้ถึงคิวนัดนะคะก็ไปพบคุณหมอเลยนะคะก็มีคำถามที่หลายคนสงสัยเหมือนกันว่าไอ้แล้วตัวเนื้องอกที่มันไม่เป็นอันตรายเนี่ยมันสามารถที่จะกลายเป็นมะเร็งได้หรือเปล่านะคะสิ่งที่ต้องระวังและมันสังเกตมากก็คือเนื้องอกชนิดที่ไม่ร้ายแรงบางชนิดนะคะอาจจะกลายเป็นมะเร็งได้ยกตัวอย่างเช่นพวกติ่งเนื้อในลำไส้บางชนิดเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเป็นมะเร็งได้นั่นคือเหตุผลที่ส่วนใหญ่แล้วแพทย์มักจะแนะนำให้ผู้ป่วยที่พบติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่นะตัดพวกติ่งเนื้อนั้นโดยเร็วแล้วก็ไปตรวจซ้ำในเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นระยะด้วยนะคะเราสามารถที่จะปฏิบัติตัวเองยังไงที่จะป้องกันไม่ให้เป็นเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรงคือเราก็ไม่อยากเป็นหรอกนะจะเป็นเนื้องอกจะเป็นซีสต์นะคะเราก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวเองแล้วเราก็มีวิธีการป้องกันได้ด้วยนะคะวิธีการป้องกันที่เราทำได้ด้วยตัวของเราเองก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะหรือเราใช้ชีวิตของเราให้เหมาะสมเช่นตรวจร่างกายประจำปีนะคะอันนี้บอกไปแล้วนะอันนี้จำเป็นมากเลยเพื่อจะดูความผิดปกติต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตไปนะคะเราก็หลีกเลี่ยงสารกระตุ้นทั้งหลายนะคะที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเนื้องอกนะคะถึงแม้จะมันไม่ร้ายแรงเช่นพวกสารพิษต่างๆเนาะพวกสารเคมีต้องลดไม่ควรจะสูบบุหรี่ถ้าใครสูบบุหรี่อยู่ก็ต้องเลิกนะไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะอาหารที่ทานก็ต้องเลือกนิดนึงนะคะต้องทานอาหารที่มีใยอาหารเยอะๆนะมีพวกผักผลไม้มากๆมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆนะคะพวกอาหารแปรรูปเนี้ยควรจะต้องทานให้น้อยลงเลยนะคะอาหารที่มีไขมันเยอะๆอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเพราะบางทีมันไปสะสมเป็นก้อนไขมันนะคะก็ต้องควบคุมน้ำหนักตัวด้วยใครที่มีน้ำหนักตัวเกินนะก็ต้องคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะเรื่องออกกำลังกายนี่ก็พูดทุกครั้งนะว่าควรจะต้องออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ ความเครียดก็ส่งผลให้เกิดก้อนเนื้อที่ผิดปกติได้เหมือนกันนะคะก็ต้องไม่เครียดนะคะอาจจะนั่งสมาธิเล่นโยคะนะคะแล้วก็ออกไปรับแสงแดดเป็นประจำนะเขาบอกว่าคนที่ได้รับวิตามินดีน้อยๆเนี่ยมีโอกาสเกิดเนื้องอกที่มดลูกสูงกว่าคนที่ได้รับวิตามินดีจากแสงแดดนะตอนเช้านะอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยมาเหมือนกันนะเขาบอกวิตามินดีเนี่ยมีส่วนช่วยในการที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นเนื้องอกโดยเฉพาะที่มดลูกได้มากนะแล้วสุดท้ายเราก็ต้องระมัดระวังป้องกันไม่ให้ติดเชื้อต่างๆนะการติดเชื้อต่างๆนี่ก็ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนนะเช่นวัคซีนป้องกันไวรัสนะคะหรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะเช่น HPV อันนี้ก็มีความจำเป็นเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงนะคะแล้วเรากลับมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสืดปราสาททองโอสถณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกเชิญชวนประชาชนร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้พุทธภูมินาคแป้นได้แชมป์รุ่นไม่เกิน25ปีชายจากการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสืดปราสาททองโอสถมวมปพวปรสีณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 18:03 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทด้วยนายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมักดาเลนาเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทด้วยนางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายอับเดสลัมอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทด้วยนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยพร้อมชุดครุยและประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรภัทรโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปประกอบพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีและห่มผ้าองค์พระศรีอริยะเมตไตรหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารเขตพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องนางชยานิสาคงยืนกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงประกอบพระราชกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาตินานนับประการในฐานะประสบกนิกรชาวไทยตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้การจัดบริการนี้เป็นระบบระเบียบดีก็เรารู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยพระราชกรณียกิจที่สืบต่อมาตั้งแต่ร.9แล้วก็พระพันปีหลวงแล้วก็มากับองค์พาก็รู้สึกว่าสงสารท่านที่ท่านต้องทานุบำรุงประเทศด้วยความเหนื่อยต้องมาให้เสร็จพระราชพิธี
2: ขณะที่นายเสียงทิพย์หนูสุวรรณกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของความอดทนเสียสละและมีเมตตาซึ่งได้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการครูมาตลอดจากนี้ตั้งใจจะปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีของแผ่นดินและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อแสดงความจงรักภักดี
4: ดีใจครับพระเจ้าว่าได้มากราบพระองค์ท่านครับต้องรอบเพราะว่าเป็นคนที่ศรัทธาในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นครูไทยก็รักชาติไทยครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำคัญของชาติเมื่อเสียพระองค์ไปนี่เราก็เสียใจเป็นธรรมดาครับมีทศพิธราชธรรมที่สำคัญมากตัวชาติหนึ่งชาติใดก็มีโอกาสรับใช้เรื่องอยู่คนลำบากทุกชาติไปครับ
2: สำนักพระราชวังได้แจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและการเข้าถวายสักการะพระศพในวันที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา 11:00 น.เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569พร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทย โอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีโดยได้เดินชมสินค้าต่างๆภายในงานทั้งร้านอาหารเครื่องประดับผ้าไทยสินค้างานฝีมือที่มาออกบูธสินค้าภายในงานพร้อมกล่าวทักทายและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการโดยยังกล่าวเชิญชวนประชาชนทุกคนให้มาเที่ยวชมงานและจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในงานโอท็อปศิลปาชีพซึ่งงานนี้มีลักษณะคล้ายกับงานโอท็อปแต่เน้นสินค้าของโครงการศิลปาชีพที่สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงให้การสนับสนุนทั้งนี้ระหว่างนายกรัฐมนตรีเดินตรวจเยี่ยมงานมีผู้ประกอบการหลายรายกล่าวชื่นชมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้มากขึ้นสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจะเปิดงานอย่างเป็นทางการวันที่10สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศภายในงานโอท็อปประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก76จังหวัดทั่วประเทศอย่างคึกคัก
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโซนจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งประชาชนจำนวนมากเตรียมรถเข็นส่วนตัวมาเลือกซื้อสินค้าทั้งงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์โอท็อปนางจรวยพรยืนยงสวัสดิ์หนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าส่วนตัวชื่นชอบผ้าไทยเป็นอย่างมากจึงตั้งใจมาเลือกซื้อนำไปตัดเย็บเป็นชุดสำหรับสวมใส่ในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยชื่นชมการจัดงานที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ
6: ตั้งใจมาร่วมงานดูผ้าไทยดูผ้าทุกอย่างชาวเขาใช่ตัดเย็บเป็นชุดไปจ้างเขาตัดตกแต่งชอบใส่ชุดไทยเนี่ยแม่ว่าดีมากนะที่รัฐบาลเขาจัดให้มีงานนี้เพราะว่าชาวบ้านจะได้มาออกร้านขายของกันชอบอยากให้เขาจัดทุกปี
2: ด้านนางคาโนะไซโตะชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า20ปีกล่าวชื่นชมงานโอท็อปอย่างมากเพราะเป็นงานที่รวบรวมทั้งอาหารเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับจากทั่วประเทศมาไว้ในสถานที่เดียวโดยเฉพาะผ้าทอมือผ้าไหมและผ้ามัดย้อมที่สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
7: ฉันชอบมาเดินงานโอท็อปนะคะชอบผ้าทอมือผ้าไหมมัดย้อมชาวคาวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเดินทุกวันนะคะก็รู้สึกว่าไปเที่ยวทั้งเมืองไทยทั้งประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: สำหรับภายในงานยังมีโซนที่รวบรวมอาหารและของดีจากทั่วทุกภูมิภาคครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศมีกิจกรรมร่วมสนุกและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมงานอาทิการแจกกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทจำนวน40รางวัลต่อวันปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงานส่งเสริมธุรกิจสมุนไพรไทยนำผู้ประกอบการกว่า50แบรนด์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และเปิดโอกาสให้ขยายตลาดดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.จัดงานเฮอร์บานอีราเฟสเพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจสมุนไพรไทยโดยนำผู้ประกอบการกว่า50แบรนด์มาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาทิสกินแคร์สปาเครื่องหอมอาหารและเครื่องดื่มสอดรับกับกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นซึ่งตลาดสุขภาพที่เชื่อมโยงกับสมุนไพรทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ220ล้านล้านบาทคาดว่าจะเพิ่มเป็น330ล้านล้านบาทใน 2-3 ปีข้างหน้าขณะที่ไทยมีศักยภาพในการขยายตลาดจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมสมุนไพรอย่างเป็นระบบทั้งด้านวัตถุดิบการผลิตและการตลาดรวมถึงการพัฒนาเมืองสมุนไพร18จังหวัดและการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพ
8: วันนี้ก็เช่นกันนะครับงานแสดงสินค้า Urban Era Fest อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของเรามาจัดแสดงปัจจุบันนะครับในเรื่องของกระแสการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมีความสำคัญนะครับอยากจะเรียนว่าสมุนไพรไทยเรายังมีแนวโน้มที่จะเติบโตแล้วก็สามารถที่จะขยายตลาดได้อย่างกว้างขวางนะครับก็ผู้ประกอบการก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าแนวโน้มในเรื่องของสมุนไพรไทยเรายังสามารถที่เติบโตต่อไปได้อย่างดีนะครับ
1: ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและสมุนไพรจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประมาณ 33,700 รายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ7ต่อปีสะท้อนถึงโอกาสเติบโตของธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้บ่มเพาะให้คำปรึกษาและเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมอบความช่วยเหลือเป็นเงินมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียในโอกาสของการประสานความร่วมมืออันแน่นแฟ้นกับรัฐบาลโคลอมเบียและยังถือเป็นส่วนหนึ่งของชุดความช่วยเหลือด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับโคลอมเบียเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กองกำลังความมั่นคงและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันพร้อมย้ำว่ามิตรภาพที่ยาวนานกว่า200ปีในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้กับสองประเทศและภูมิภาคลาตินอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเดินทางขึ้นเรือจู่โจมเร็วติดขีปนาวุธที่ฐานทัพเรือในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันในวันนี้เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมรบทางทหารประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมเป็นเวลา10วันโดยประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อกล่าวว่าการฝึกซ้อมรบนี้คือการใช้กำลังพลพื้นที่และยุทโธปกรณ์จริงในการทดสอบการประสานงานของศูนย์บัญชาการในการตอบสนองต่อการรบและขีดความสามารถในการป้องกันเกาะไต้หวันประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อยังย้ำว่ารัฐบาลจะยังคงทำงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมหวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะตอบสนองอย่างแข็งขันในระหว่างการฝึกซ้อมการประสานงานและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA รายงานโดยอ้างข้อมูลจากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติที่ระบุว่าผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประมาณ80%เป็นสตรีและเด็ก นอกจากนี้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขอย่างรุนแรงเนื่องจากมีประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ลดลงกว่าร้อยละ40ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา OCHA ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความหวาดกลัวเชื้อไวรัสอีโบลาและบริการสาธารณสุขกำลังขัดขวางไม่ให้สตรีมีครรภ์จำนวนมากเข้ารับการรักษาพยาบาลพร้อมย้ำว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชุมชนรวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรจะสามารถป้องกันและทำให้ประชาชนเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนีไลประเทศมาเลเซียนายพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นนำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่เหรียญเงินตกเป็นของนักปั่นชาวญี่ปุ่นและนักปั่นจีนคว้าเหรียญทองแดงไปครองนอกจากนี้นายภูมิใจไทยนาคแป้นก็ยังคว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายโดยเหรียญทองตกเป็นของนักปั่นจากญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเป็นนักปั่นเกาหลีใต้ส่วนรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยออกตัวช้าเล็กน้อยก่อนถูกเบียดจนเสียจังหวะทำให้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ไปอย่างน่าเสียดายโดยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าผลงานภาพรวมของนักกีฬาไทยถือว่าเป็นที่น่าพอใจแต่ได้กำชับให้ฮารี่เครฟหัวหน้าผู้ฝึกสอนกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องปรับแท็กติกของนักกีฬาให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเหลือระยะเวลาอีกไม่นานแล้วเพราะเป้าหมายสำคัญคือการคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชเตรินแก้วกาโชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์ไป2เซตรวด6-1และ6-2ขึ้นแท่นแชมป์หญิงเดี่ยวทันทีรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนโดยนับเป็นแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันหลังสัปดาห์ก่อนได้แชมป์ J60 ที่ประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังเป็นแชมป์ที่5บนเส้นทาง World Tennis Tour Junior ของโชเตรินอีกด้วยในขณะที่สอนวิสาได้รองแชมป์รับ18คะแนนด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชนักหัวชาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคูรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-3และ6-1ส่งผลให้วีรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยว World Tennis Tour Junior ได้เป็นครั้งแรกพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนส่วนคูรานุสุเกะซูซูกิรองแชมป์รับ18คะแนนประเภทหญิงคู่โชเตรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชพ่ายให้กับคู่เกาหลีใต้อันซุนมินกับจังจีวอนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-4 2-6และซุปเปอร์ไทเบรก2-10ส่งผลให้คู่เกาหลีใต้ได้ครองแชมป์รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนในขณะที่คู่ไทยได้คนละ 3.25 คะแนนด้านประเภทชายคู่ธรรมะโคเซริจากไทยกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นช่วยกันหวดเอาชนะพัชรพลหลีกุลกับไตรศรีเสนไป2เซตรวด6-2และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยคู่แชมป์ได้รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้คนละ 3.25 คะแนนวิวกุลวุฒิวิทิสารนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าช่วงนี้เดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่หลังหายจากอาการบาดเจ็บมาทำให้ต้องหยุดพักรักษาตัวไปสำหรับเอเชียนเกมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งเป้าหมายว่าจะทำผลงานคว้าให้ได้อย่างน้อย1เหรียญเพื่อแก้ตัวจากครั้งก่อนที่จีนซึ่งตกรอบ16คนสุดท้าย
13: ครับเอเชียนเกมก็อันนี้เป็นครั้งที่2อ่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากที่จะคว้าเหรียญหนึ่งเพราะว่ารอบที่แล้วที่เทครั้งแรกของเราเนี่ยเราทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับพอมาในปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้อย่างดีที่สุดครับ
12: ทั้งนี้กุลวุฒิวิทิสารเตรียมเดินทางไปร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้ก่อนจะไปลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมต่อไปสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งหนังสือถึงสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF เพื่อขอให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเมียนมาเพื่อร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสียจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในค่ำวันนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิชคาดนาครายงาน
14: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
17: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
6: ทุกเรื่องบ้านสร้างใหม่ต่อเติมด้วย EPD มวลเบาได้บ้านเย็นที่แข็งแรงแต่ถ้าบ้านเก่าสุดร้าวรั่วร้อนเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดแก้ไขได้ฟังรายการช่างรู้คู่บ้านทุกวันเสาร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 วันอาทิตย์เวลา 4:00 ถึง 5:00 เย็นช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบแก้ไขได้หรือโทร0917893563
7: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายและณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และเวลา 5:00 น.เย็นถึง 6:00 น.เย็นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์4โมงถึง5โมงเย็นและวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
9: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
10: อล์ฟเกรดเอกับมอนมัมมี่พิชชี่วรันธรโหปามกอล์ฟมาสเตอร์และโคคุปชมพัด
11: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
12: ้รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
13: ่ของเพื่อนๆชาวไก่ชนครับที่เคยเจออยู่แล้วครับก็คือปัญหาเรื่องที่ไก่เวลาเอาไปชนเวลาเอาไปแข่งขันโดนเขาตีแผลเยอะเหลือเกินครับแผลเยอะทำแผลไม่ไหวแล้วเลือดแตกคอแตกครับเป็นรองเยอะแยะสมอสแมเจียนแผลแหล่ไม่แผลแหล่ครับบางคนแก้ไขปัญหาด้วยการบนเจ้าที่บนเจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยแต่บางครั้งก็ช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลแต่ละที่นะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปครับผมกับผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดลดบวมครับผมบายบกแจ็คครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้เพื่อสถานการณ์ที่เราตกเป็นรองครับตัวนี้ช่วยได้ครับผมตัวนี้เป็นยาที่ป้องกันเรื่องของเลือดออกเยอะๆเห็นผลภายใน5นาทีครับห้ามเลือดลดบวมป้องกันหัวลั่นครับผมใช้กินครึ่งแคปซูลครับผสมกับน้ำครึ่งแคปซูลนะครับแล้วก็ส่วนวิธีใช้ต่างๆครับผมเราจะมีไว้ในข้อบ่งใช้ให้ครับผมว่าใช้ยังไงบ้างแต่เชื่อแน่นอนว่าดีกว่าไปบนเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนครับ420บาทค่าส่ง60บาทครับผมเห็นผลภายใน5นาทีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับผม
14: สวัสดีครับวันนี้รายการบกแจ็คออนทีวีครับเป็นเทปพิเศษอีกเทปนึงครับเพราะว่าเมื่อกี้สัมภาษณ์เอ็มมาลาไดไปแล้วครับแต่ว่ารถถังสระบุรีเพิ่งมาถึงไม่ยอมบอกว่ายังไงก็ต้องมีเทปนึงเพราะว่าคู่นี้เขาไม่ยอมกันอยู่แล้วครับ
15: เดี๋ยวดังกว่า
14: เดี๋ยวดังกว่าเดี๋ยวมาพบกับรถถังสระบุรีครับแล้วก็เอ็มพาราไดซ์รวมถึงพี่หมูครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
14: มาแล้วสมใจละ
15: โอ้รีบมาเลยผมอ่ะ
14: พี่นิกถามก่อนของพี่นิกที่พื้นเพคนจังหวัดอะไร
15: ยุทธยาครับบ้านเดียวกัน
14: ยุทธยาอ๋อบ้านเดียวกันเลย
15: ครับ
14: รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กไหม
15: ไม่ครับ
14: มารู้จักกันอีกทีตอนไหน
15: เล่นไก
14: ่
15: ผมเห็นเขา
14: เห็นเขาตอนแรก
16: เป็นเอฟซีอยู
14: ่ผ
15: มชอบดูเขาในยูทูบ
14: พอเห็นปุ๊บถูกชะตาเลยไหม
15: ผมก็ว่าเหมือนผมอะครับเหมือนผมเล่นบ้าๆบอๆดีผมเห็นที่ครั้งแรกที่สอบประการมั้ง
14: ครับ
15: สอบประการผมว่าไก่มันน่าจะราคาเสมอหรือเป็นรองเขาอะผมก็เห็นมันต่อ3ต่อ3ต่อ3ทั้งบ่อนเลยเขาลุมมันลูกค้า
14: ต่อ3
15: ลูกค้าเพียบเลย
14: น่าจะเป็นช็อตที่ผมเห็นตอนนั้นแหละมั้งที ่เขาลุมเอ็มพาราไดซ์กันอยู
15: ่ใช่ทั้งบ่อนเลยผมแบ่งอย่างเดียวเลย
14: อ๋อแบ่งตรงข้าม
15: แบ่งมันแหละครับเล่นอะไรผมก็แบ่ง
14: ได้ใจกันตรงนั้น
15: ครับ
14: จริงๆแล้วอยากจะถามว่าถ้าใครรู้จักคู่นี้เนี่ยผมอยากจะถามว่าอะไรเขาส่งให้มาเจอกันไม่รู้คนคู่นี้จริงๆเนี่ยโอ้โหเหมือนกันอย่างกระแกะ
15: ผมรู้จักกันแค่ประมาณ2ปีแต่ผมเหมือนแบบความรู้สึกผมเหมือนแบบ
14: สนิทกันมาก
15: โอ้โหผมสนิทกันมากนะผมกินนอนด้วยกันแบบกันบ้านผมเนี่ย
14: ครับ
15: คนเดียวที่สามารถเปิดไปนอนได้โดยที่แบบแล้วแต่มึงลูกเมียก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรคือนี่คือทุกคนจะรู้ว่านี่คือครอบครัวนี่คือแบบคือบ้านมันเหมือนกันอย่างเงี้ยครับ
14: ฉากแรกวันนั้นรักแรกพบโดนไปเท่าไหร่ที่สอบประกาศ
15: นั้นได้ตังค์ชนะเขา
14: เขาชนะด้วย
15: ใช่
14: กลับมาชนะ
15: ก็ชนะเลย
16: บกคิดดูแล้วกันนะผมเล่นไก่วันนั้นน่ะถามพี่หมูได้เลยผมเก็บตังค์ไม่รู้เก็บไม่หมด
15: เก็บไม่หมดอ่ะ
14: ลองแล้วมาหรือต่ออย่างเดียว
15: ต่ออย่างเดียว
16: แต่ไก่เสมอนะ
15: แต่ไก่ผมมองว่ายังไงก็เสมอหรือไม่ก็เป็นต่อเขาผมก็
16: เราก็เล่นเป็นต่ออย
15: ู่ผมก็คิดในใจว่าเขาคงโกงกันแหละครับ
14: เพราะว่าเท่าที่ผมรู้จักเอ็มพาราไดซ์ก็ถ้าเล่นขนาดนั้นปกติมันเปรียวจะตายถ้าเล่นขนาดนั้นก็ไม่น่าจะมีวัดดวงหรอกไม่รู้อะไรก็อะไรนะอันนี้สันนิษฐานนะครับต้องบอกว่าสันนิษฐาน
15: แล้วผมตอนนั้นผมก็เพิ่งกลับมาอยู่บ้านใหม่ๆก็ไม่ได้รู้จักใครก็ไปเล่นไก่ออกไปตามเล่นอยากไปเล่นที่ไหนก็ไปที่ไหนมีผมจะไม่ค่อยได้ไอ้นี่ใครแล้วก็เจออีกทีที่โคราช
14: ครับ
15: ไอ้ทายาทมังกร
14: อ
15: ่ะ ที่กะที่ตีไอ้อะไรมังกรหยกมังกรหยก
16: ท่านรส
15: อ่า
16: โอ้ไฟนั้นเกือบตายแล้วเนี่ย
15: โอ้โหผมเห็นมันวิ่งหนีแล้วนี่วิ่งหนีผมเนี่ยโอ้โหผมแบบโอ้แล้วมันเล่นอะไรของมันวะน่ะ
16: ติดเยอะไหม
15: โอ้ผมก็ติดเยอะมันก็ติดเยอะแล้วผมเดินไปพูดกับมันคำหนึ่งบอกว่าไก่ตัวนี้ถ้าใจเหมือนเพื่อนนะไม่แพ้ใครหรอก
16: วันนั้นตียกไหม
15: แต
16: ่4ยก
15: ผมมองแพ้เขาอะ
16: แต่เขาแต่เขาว่าได้ต่อ15เลยนะ
15: มันเดินหนีไปแล้วแล้วมันก็
16: หนีไป3รอบอะ
17: แล้วไม่แล้วไป
15: ไม่น่าเชื่อใครไม่น่าเชื่อเลยว่าผมมองว่า
16: หลายจากหลายลาหลายจาก
17: ก็จะเรียกว่าถ่ายวงสมัยก่อนคนแก่ก็ถ่ายวงก่อนแพ้ปุ๊บมันจะหันวงกลับมาต้นนั่นคือไก่ถ่ายวงที่เด็กยังไม่เคยเห็น
15: ไง

0: มันรักเจ้าของอ่ะผมคิดว่านี่นะมันรักเงินรักเจ้าของเพราะว่าโอ้โหถ้าคนที่แบบอยากจะแบ่งได้แบ่งเสียเนี่ยนะไม่ได้จะเสียเท่าไหร่เลยนะผมพูดจริงนะ
1: ถ้าคนดู
0: เอ้าถ้านี่ถ้าเป็นลูกพี่อ่ะ
2: ไม่รอดไม่รอดนี่ก็ถือว่าเปรียวคนนึงเหมือนกัน
0: โอ้ยังไงก็ต้องเอาคืนใช่ไหมวันสองวันแต่อย่างนี้ที่อย่างนิสัยผมคือเสียเท่า
2: ทน
0: เสียเท่าไหร่ก็เสียไป
2: ตัวนั้นเป็นเจ้ามังกรหยกของท่านรส
3: อเป็นไก่ตัวที่ท่านรสอให้ผมมาเลี้ยงชน
4: ที่เขาว่าฮือฮามากเรื่องความเหนียวเนี่ยนะ
2: ใช่ตอนนั้นฮือฮาเลยแล้วเรื่องความเพราะตอนนั้นน่ะไก่สายเลือดโกเซมเนี่ยเขาลือกันว่าเหนียวบางคนก็ว่าเหนียวจริงไหมเหนียวขนาดไหนอะไรเงี้ยผมวันนั้นน่ะตัวในมังกรหยกถึงมันจะไม่ชนะเขา
0: แล้วแผลประกอบมันปอนแพงจริงเนาะพี่หมูแผลประกอบคือหน้าดำหลังแตกคือแบบมันใช่ที่ว่าต้องหนีแล้วตีเชิง
4: คนตีเอาตีกับเชิง
0: ตีเชิงแล้วเจอเชิงเก่งเจอเชิงเก่งเลยแหละเก่งเลยแหละเชิงเก่งเล่นกันเยอะมากเล่นกันเยอะ
4: ไปเจนอยู่เจนอยู่เจนไป
0: ผมก็มองแพ้ตลอดเวลา
4: ส่วนตัวถามหน่อยแผลได้เลิก
2: ตัวนั้นได้ตังค์เล่นเลิกเขาไปอีก
4: เล่นเลิกเขาไปอีก
2: ใช่พี่หมูให้นะพี่หมูบอกว่า มึงเล่นเลิกไปเลย
1: ก็มันจะ
2: เข้าไปต่อ74คู่เลยพี่หมูต่อ
1: มันจะไปลอง15เขาแสนนึงอย่างเงี้ยวายเอ๊ะมึงลองทำไม15แสนมึงเล่นได้เลิกวัดกับเขาไปเลยยังมีรูรอดจริงป่ะ
4: อันนั้นเล่นได้เลิกราคาอะไรเท่านั้น
1: เข้าไปเราก็ตอนนั้นน่ะมันเลิกมันเหมือนได้เหมือนเลิก
0: ใช
1: ่54มีเหลื่อมๆเราเข้าไปแล้วก็ขย
0: ับออกวิ่งปุ๊บเขาก็ต่อเน
4: า
0: ะ
4: พอกลับมาสู้ปุ๊บก็ตื
0: ้อมันก็ราคามันก็ปั่นไปปั่นมาอยู่
2: พอปล่อยหาพี่หมูตั้งไก่ได้ก็พี่หมูก็ลุกต่อ74คูเลย
4: เราบางคนทำน้ำมานะ
2: โอ้ยว่าคูพวกนั้นเนี่ย
1: คูเลย
4: ตีหน้ายักคูไปก่อน
1: คูเลย
2: ผมก็อัดเลยอยู่ไม่ดีเงินเสียตอนนั้นล้านกว่า
4: โอ้โห
2: ครับผมมีตังค์ไปแสนกว่าบาท
4: อ้าว
0: สุด
4: เลยแล้วยังไงทีนี
2: ้เล่นไปล้านกว่า เล่นจนแบบถามพี่เก่งได้เลยผู้จัดการเก่ง
4: โกทายันมังกร
2: เป็นเจ้าของสนามอยู
4: ่
2: พี่เก่งนี่ด่าผมเลยนะ ไอเอ็มพอแล้วไอ้น้องมึงเล่นอะไรมึงไก่มันสู้ไม่ได
4: ้เออ
2: มึงพอพี่เก่งตะโกนด่าผมในสนามเลยนะไอ้หนิดนะพี่เก่งในเกาะสังเวียนเนี่ยผมจำได้เลยเก่งอย่างเงี้ยนะ
4: ร้อนกูแน่เดือดร้อนกูแน่ด้วยในใจ
2: เมื่อนั้นผมเล่น
0: ยอมรับ
2: ผมสู้ที่ผ่านเลยนะ
0: ไก่
2: มัน
0: ร
2: ัก
0: ต้องแพ้ครับมันไม่มองถ้าเราเล่นไก่แบบว่าตามตาเราเป็นเพื่อนไปเล่นหรือคนไปเล่น
2: แพ้3รอบ
0: มันไม่มีทางที่ว่าเราจะเล่นเลิกมันไม่มีอะไรโดนใจให้เราไปเล่นเลิกหรอกไม่มีอยู่ที่ว่าจะเล่น
4: จะเอาน้อย
0: ไม่เล่น
2: แต่ผมมั่นใจตรงที่ว่าพี่หมูเป็นคนให้น้ำเองวันนั้นพี่หมูครับพี่หมูกับแนทนะแนทพี่หมู
4: ส่วนตัวแผลมันพอแพ้ไหมพี่หมู
2: แพ้นะ
0: แผลมันต้องแพ้ครับหน้าดำหลังแตก
3: ลายเสือแม่งมีลูกเสือแท้ๆเลยล่ะ
1: ใส่แล้วไม่แล้วอ่ะแล้วไม่แล้วอ่ะคน
2: ไก่มาเนี่ย
1: แล้วไม่แล้วเราเพิ่งเจอมัน
0: คือพวกถ้าพี่ไปย้อนดูได้พี่ลองไปดูมันไม่มีทางที่จะอยู่มันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะบอกว่ามันจะไม่แพ้
4: ลาแล้ว
0: นอกจากความที่ว่า
1: หลายลา
2: หลายสามลาผมจำได้แพ้ไปสาม
4: รักเดิมพันรักเจ้าของกระสายเลือด
0: หัวใจมันอ่ะหัวใจมันจริงๆครับหัวใจ
3: ไปนะไปสุดตัวแล้ววิ่งชนสังเวียนตุ้มเลยนะพอจับประกบหัวยัดเข้าหว่างขา
4: ไ
3: ปเยอะ
4: ไม่มีที่ไป
3: ไม่มีที่ไป
4: ต้องมันม
3: ีพอตีมันสู้
4: ฮะ
3: ตีมันสู้พอมันจ้องจ้องจ้องมันหนี
4: ใจมันจะขาดเลยเนาะ
3: ใจมันจะไม่ไหวแล้วมันเต็มที
0: ่แต่เวลามันก็เยอะมันก็ไม่น่าจะแบบคือมองว่าผมก็มองอยู่ว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวพอถึงเวลานึงพอมันต่อเยอะๆเดี๋ยวเราก็คงได้บังบ้าง
4: ใช่ไหมเล่นกู
0: แต่ดูแล้วมันในมุมนึงผมก็เป็นคนที่วัดอยู่แล้วผมคิดสำหรับผมนะการพนันสำหรับผมมันคือการวัดดวง
4: พี่เป็นประเภทโรคจิตเดี๋ยวพูดตรงๆเลยคือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเวลาเล่นหน้าเดียวอย่างเงี้ย
0: ครับ
4: เพื่อประมาณนั้นของเอ็มวันนั้นติดอยู่ล้านกว่ามีแผนสำรองไหม
2: แผนสำรองแผนสำรองน่าจะเป็นรถลูกพี
4: ่
2: เพราะตอนนั้นพี่ชายมาอีกคนหนึ่งเขามาช่วยเชียร
4: ์อะไรนะมาช่วยเชียร์
2: มาช่วยเชียร์เฉย
4: แล้วเขาเอารถมารับเรา
2: คือเขาขับรถเบนซ์มา
4: อ๋อ
3: ขากลับรถตู้นะ
4: ขาจับกับรถตู้กับเราได
2: ้ก็ผมก็ถามมาแล้วพี่เอาไงเขาบอกสาดไปน้อง
4: โอ้โหสาดไป
2: แต่ไม่รู้ว่ามีตังหรือเปล่าก็ไม่รู้
4: ไม่ได้
2: รู้ว่าขับเบนซ์มา
4: ขับเบนซ์คนมีตังอยู่แล้วถึงเขาไม่มีเงินสดเงินบัญชีก็ต้องมี
2: ผมก็สาดไปเลย
4: ประทับใจพี่เขาเลยว่างั้น
2: ประทับใจมาก
3: เป็นเช่ามาผมไม่รู
2: ้ไม่รู
4: ้หลังจากไปนั้นเขาไม่ไปด้วยอีกเลยมั้งหลังจากไปนั้นเขาไม่ไปด้วยอีกเลยมั้งประทับใจเพื่อนคนนี้ตรงไหนดีกว่า
2: โอ้เพื่อนคนนี้เหรอ
4: ใ

0: วิธีการเล่นไหมสไตล์ที่ดุดันไหมแบบดุดันโลกจิตอ่ะ
1: ผมว่าสไตล
2: ์เรื่องเล่นมันชอบด่าผมมันชอบแบบว่าเล่นตอนไหนก็เล่นได้อย่างที่ผมบอกว่ามีคนสอนผมหลายคนว่าเล่นตอนไหนก็เล่นได้แต่ผมจะเป็นเรื่องส่วนตัวกันมากกว่าหรือเรื่องช้ำใช้ชีวิตประจำวันคือผมเป็นคนปากไม่ดีน
0: ะ
2: ครับพี่ก็
0: รู้
2: แต่จิตใจผมแล้วก็ความหวังดีแล้วก็ความรักที่มีให้เพื่อนเนี่ย
0: หัวใจเกินร้อย
2: ผมนี่นะไก่ชนสำหรับคนอื่นอาจจะคือเงินทองอาจจะคือทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่สำหรับผมมันคือ
0: มิตรภาพ
2: ผมได้เพื่อนได้พี่ได้น้องได้สังคมที่ดีมาก
0: ๆครับ
2: ผมมีความสุขกับตรงนี้ทุกวันคนรอบกายผมทุกวันนี้คือชีวิตผมขอแค่นี้แค่นี้แล้วผมมีความสุขมากที่มีเพื่อนแบบนี้มีพี่แบบนี้มีคนรอบกายแบบนี้ผมโอเค
1: คือเราอยู่ด้วยกันด้วยใจอ่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่าเขามีเงินกว่าผมอีก
0: อ้าวแน่นอน
1: รวยพ่อแม่เขารวยเป็นมหาเศรษฐี
0: ไม่งั้นไม่ได้รู้
1: นะประกอบผมอยู่กันเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองผมไม่เคย
0: ครับ
1: ไม่เคยนั่นกันเลยนะ
2: ผม
1: ไม่มีผลประโยชน์ด้วยกัน
2: เหมือนที่ผมบอกครับ
1: อยู่ด้วยใจ
2: เขตปลอดผลประโยชน์
0: เขตปลอดผลประโยชน
2: ์มันมีความสุขนะ
0: อันนี้คือสำหรับแกมีสมบัติได
2: ้ผมสองคนคือแบบเรื่องอื่นใครจะอาจจะเห็นผมชอบด่าชอบแย่กันแต่ใครไม่รู้ว่าในชีวิตผมสองคนเนี่ยเวลารู้ว่าใครมีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือแบบ
0: ใจถึงใจกันตลอด
2: ผมรีบผมจะเป็นคนแรก
0: ฮะ
2: ครับแล้วก็
0: ฝากถามหน่อยจาก FC เขาฝากถามมาเขาบอกว่าปกติเอ็มพาราไดซ์เขาเล่นอย่างนี้จริงไหมที่แบบว่าต่อมาตลอดแล้วทำไมออกข้างหลังออกเร็วจังบางทีแบบว่าแบ่งเกินอย่างเงี้ย พี่อยู่ใกล้ตัวพี่รู
2: ้ผมเนี่ยนะถ้านั่งข้างกันนะ
0: ฮะ
2: ผมไม่ต้องแกล้งลุกไปห้องน้ำไปซื้ออะไรกินเพื่อกลับเข้ามาให้ที่มันเต็
0: ม
2: นั่งดื
0: ่มให้พี่ได้นั่ง
2: สมองเสียเอ้าผมบอกว่าถ้าพี่ไม่เชื่อผมนะพี่ลองไปนั่งกลางมัน
0: พอรู้อยู่บ้าง
1: บกเชื่อไหมเมื่อก่อนผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะ
0: ฮะ
1: เชื่อไหมเมื่อก่อนผมก็เล่นอย่างมันเนอะถามพี่หมูได้เลยพี่หมูอยู่กับผมมาตั้งแต่ผมออกจากคุกมาใหม่ๆ
0: แล้วเหตุการณ์อะไรเราถึงทำให้เราเปลี่ยนเชิงคนอย่างนั้นน่ะ
1: พูดตรงๆเลยนะพาเมียกินมาม่าเป็นเกือบเดือน
0: เพราะเล่นอย่างนี้นะ
1: เพราะเล่นแบบนี
0: ้หลังๆเราเริ่มนึกขึ้นได้
1: หลังๆชักเป็นมวยก็ถีบเตะและดูระดับผู้อาจารย์อย่างพี่หมูเนี่ยดูจากหลายๆคนวัยเฮียเขาอยู่กันนานๆก็เพราะแบบนี้นี่วะ
0: ผักเพื่อนเข้าไปก่อน
1: ไอ้อย่างเราเนี่ยมันแทบไม่เหลือแล้วที่ว่าเล่นอย่างเราเนี่ยที่ว่าเล่นมาด้วยกันเนี่ยไปแบกลังเบียร์มั่งบางคน
2: เขาถึงบอกว่า
1: ไปทำนา
2: การพนันเนี่ย
1: เลี้ยงปลาไปกันหมด
2: เขาไม่ได้กลัวคนเล่นเยอะเล่นน้อย
0: ครับ
2: เขากลัวคนเลิกเล่นจริงไหม
0: พอเรารู้ปุ๊บเราก็เริ่มเปลี่ยนเชิงชนแล้วดิ
1: ครับผมกินมาม่าเมื่อก่อนผมเล่นเนี่ยเอาเถอะนะถ้าใครเจอผมตอนแรกๆเนี่ยพี่หมูยังบอกว่าเลยพี่หมูเจอผมใหม่ๆอ่ะถามพี่หมูด้วยว่าเจอผมใหม่พี่หมูคิดยังไง
3: โอ้โหนึกแบบนึกปลูกบ้านได้เลยตอนนั้นยังไม่สนิทกับมันนึกปลูกบ้านได้เลยแต่คราวนี้มันเข้ามาอยู่กับเราด้วยเนี่ย
0: อ้าว
3: บ้านช่องก็ไม่ต้องเสร็จแล้ว เตือนเป็นประจำแหละเรื่องมันชงทางมันชงทางความนิ่งของการมันนันมันยังไม่มี
0: ฮะ
3: คนเรามันต้องมีนิ่งมีสุขุม
0: ครับ
3: ทีขู่ต้องขู่ต้องมีลูกขู
0: ่ต้องมีลูกขู่ลูกปอบ
3: ใช่แต่คราวนี้เดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นแล้วเริ่ม
0: ดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยหลังๆเปียวมาก
2: เป็นคนเดียวที่เวลาเห็นเล่นอะไรแล้วผมกุ๊กไม่กล้าสบตา
0: ทำไมอ่ะ
2: ผมหันหน้าหนีเลย
0: สมมติว่าเขาลุกต่อถาม200,000นึงอย่างเงี้ย
2: โอ้ผมกลัวมา80,000เลยกลัวเลยผมกลัวมา
0: 80,000เลย
2: ผมหันไปเลยเมื่อวันเสาร์เจอผมซะเป็นไง
0: เออวันเสาร์เขาว่าไงบ้าง
2: แบ่งให้กลัวไปเลย 3-2 ปกติถ้าแบ่งกันเนี่ยเขาต้องแบ่ง 4,000 2,000 6,000 ผมล่อให้เท่ากันเลยมึงเอาไป 5,000 คนละครึ่ง
0: 3-2 นี่ 5,000
2: เออแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวคิดเฮ้ยเหี้ยคิดไม่ถูกเออเดี๋ยวกูคิดให้ผมก็เลยบอกงี
0: ้ต่อยัดก็ให้
2: ธร
1: รมดามันต่อมา 10,000
2: เต็มที่
1: ผมมันจะขอมัน 2,000 เพราะเราเงินน้อยใช่ป่ะยังมันเงินเยอะมันมีเงินเสียเยอะวันนั้นมันต่อมา 10,000 ถามมึงต่อมาอะไรกูต่อมา 10,000แบ่งกูมั่งเออเอามา 4,000 มันบอกเฮ้ยมึงเอาไป 5,000 คนละคร
0: ึ่งเริ่มผิดใจแล้วนะแบ่ง 5,000 เน
1: ี่ยไอ้เหี้ย 3,2 5,000 แล้วมันจะคิดยังไงบอกไม่ได้เอามา 4,000 มันบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกูคิดให้พักเดียวมันล่อ 2,1 มาอีกแล
0: ้
1: ว
0: ล่อ 2,1 มาอีก
1: 2,1 มึงต่อมาอะไรต่อมา 10,000 มึงเอาไป 5,000 ผมก็นั่ง
2: แล้วไก่มาเหลือเสมอ
1: ผมไม่ได้เล่นเลย 10,000
2: แบ่งอีก 5,000 แล้วลุกต่อ 5,4 8,000 แบ่งมากอีก
0: แบ่งทุกขุมว่างั้นเถอะ
2: แบ่งทุกขุม
1: ธรรมดาผมจะลุกเล่นปั๊บปั๊บปั๊บผมจะเร็ววันนั้นผมนั่งจดอย่างเดียว ไอ้นี่เล่นปุ๊บมันแบ่งเล่นแบ่งแบ่งแบ่ง
0: แล้วก็มอง
1: จนเราต้องถามว่าเอาแบบนี้ดีกว่ามึงเอาบัญชีไหมกูดูดิ
2: ไอ้ยูช่วงเดี๋ยวนี้มันเริ่มเช็คบัญชีผมนะมันไม่ได
1: ้มันแปลกอ่ะ
2: มันระแวงเกินไปเนี่ย
0: ระแวงไปหมดเลยนะ
1: มันระแวงไปหมดเนี
2: ่
1: ย
2: แล้วคู่ที่กินแน่นะมึงดูไหนเอาบัญชีมาดูดิโอ้ยสัตว์ได้มากกูอีกไม่ได้ต้องได้เท่ากันแน่กูที่กินแน่ต้องเอาเท่าผมอีกอ่ะ
0: แต่เตียงไม่เอาเลย
2: ไม่
0: โอ้อะไรนะหนามไม่เดินเลย
2: ตัวอย่าหนามไม่มีเหยียบเลยตัวนี้ไม่มีเหยียบหนาม
1: เหยียบไม่สู้เลย
2: โอ้เห็นหนามข้างหน้านี่นะไม่เหยียบเลย
0: รอพูดไปก่อน
2: โอ้โห
0: แต่วันนั้นพี่นิกอย่าว่าฟ้องนะเห็นจัดๆเลยนะ
2: ก็ผมบอก
0: ตาเลยนะตอนแรกไม่เชื่อว่าเอ็มบาราไดเล่นอย่างนี้เขาบอกว่าเอ็มบาราไดเล่นเยอะเวลาไก่ออกมาโอ้โหมันสู้ตายนะคนพูดหนาหูวันนั้นต่อ5 4มา 60,000 เห็นชัดๆเลย 60,000 แบ่งผมมา 6,000แล้วมันแบ่งเราว่า 60,000 เนี่ย M มัน 68,000 เนี่ยที่แบ่งไป M 68,000 ที่แบ่งไป
2: ก็ผมบอกแล้ว
0: เชื่อสิกูว่า M แบ่งเกินเชื่อสิไม่เกินหรอกพอมันไปให้น้ำพอมันคิดบอก M แบ่งไป 68,000 นะเออนั่นแหละถูกแล้วแบ่งเผื่อเดิมพัน
2: ฉันบอกแล้วอ่ะไอ้ตัวนี้โอ้โห
1: เมื่อก่อนเนี่ยเขาให้ฉายาเลยนะเสยลูกกระแสนเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะบอกให้วันนั้นน่ะทำไมมันถึงแบ่งเกินหรือว่าเอาจริงๆเลยนะอาจารย์ผมเลยดีกว่าโน่นอาจารย์ผมก็ไป
0: ได้ข่าวมา
2: ก็ไปโอ้โห
0: ได้ข่าวมาดิ
1: ทีนี้ด้วยความเป็นห่วงน้อง
0: ฮะ
1: เขาบอกไอ้เสมึงใจเย็นนะคู่สู้นี่มีคนเดินมาบอก
0: ค่าตัวเป็นแสน
1: ค่าตัวเป็นแสน
0: ผมพี่เก่งก็ไกลเก่งด้วย
1: เขาบอกมึงอย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวมันตื่นกันหมดเราก็ฮึบไปเลยฮึบเลย
0: รอตัวดีก็แล้วกูนี
1: ่โอ้โหแล้วมันตีเราเป้งลุกต่อ54,000เขาลอง 80,000
2: ตกใจไอ้นี่ใช่เลยไอ้นี่จะเป็นอย่างนี้เลย
0: ใช่เลย
2: เขาเล่นเยอะ
1: ใช่แล้วพี่หมูไม่หลอกกูแล้วแล้วเราก็ดูคนเล่นเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วการพนันนะเราเล่นไก่เราดูไก่ไม่ได้แล้ว
0: เ
1: ราต้องดูคนเล่นแล้ว
0: พี่เก่งยัดตรงให้ยัด
1: ลุกลองเราทีละ48,000เราก็ฉากลงมาผมเห็นบกอยู่ข้างหลังพอดี
0: โยนมาให
1: ้โยนมาให้บกเลย
0: โยนมา 6,000 นี้ออกไปทางซ้ายเลย
2: พอโยนมาให้บกปุ๊บเนี่ยพอหันกลับมาทีบกไปยังบกผมไปตั้งนานแล้วโอ้โหเร็วจัด
0: นนพจัญฉายวันนั้นพี่เอ็มแล้วสู้เอานนสู้ของพี่นี่ต่อมาออกข้างหลังนนอุ้มไว้มาที่ห้าตีต่อนนพจัญฉาย
2: ได้นนนั่งตรงที่เสียขาวได้นนจะไม่กล้าเล่น
0: โอ้โหแล้ววันนั้นผมจะบอกท่านผู้ชมวันนั้นสอสนั่นสอสนั่นนี่ซุ้มทางอีสานที่ชน10ล้านเนี่ยมานั่งดู
1: มาเชียร์มาเชียร
0: ์นั่ง
2: เชียร์กับพวกกัน
0: เออพอมานั่งดูเสร็จปุ๊บข่าวมาสกิดผมพี่ทำไมเขาไม่เล่นกันนะราคานี้มันน่าเล่นนะพี่มันมีอะไรหรือเปล่าขาวก็เล่นไปดิผมไม่กล้าเล่นหรอกพี่ตายดิผมไม่กล้าเล่นหรอกพี่หรอวันนั้นให้อะไรไปนะ
3: ให้53
0: รู้ไหมว่าใครที่นั่งข้าง
3: ไม่รู้หรอกใครก็ไม่รู้มานั่งข้างหรอก
0: หัวต้องทองอะเนาะ
3: เออผมบอกมันหน้าต่อนะบอกงั้นเอาไป 3,000
1: ผมซัด54ให้ไปไง
3: เสมอกับ54มาออก53นี่เขารู้แล้วว่าไม่ใช่คนภาคกลางเขาราคา53ภาคกลาง
0: ไม่ถูกแต่อีสาน
3: แต่เรารู้แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าสอสนั่นเขาบอกสอสนั่นมานั่งดูเราก็โดยความที่เราไม่ค่อยรู้จักใครหรอกนะไม่รู้ว่าไอ้หัวทองใครรู้ใคร53ไป3
0: ยัดได้53ไป3
3: รอดแล้วกูเออรอดแล้ว
0: เอาไปโอ้โหแล้ววันนั้นนนท์ประจันฉายบอกว่าโอ้โหพี่ไม่เสียทีที่ผมติดตามเอ็มบาราไดมาทีเด็ดจริงๆพี่วันนั้นนนพจัญฉายกินมา 80,000 กว่าออกให้ผม 6,000 พี่แจ็คเอาไปเลย 6,000 ผมเต็มใจออกให้พี่ 6,000 เที่ยวหน้าผมจะสู้ให้เต็มที่เลยบอกเฮ้ยนนใจเย็นๆนะปีนี้นึงปีเพิ่งชนะตัวแรก แต่ผมติดตามเขามานานแล้วนะพี่เ
3: หรอค่าตัวมันน่ากลัวค่าตัว
0: เนาะเก่ง
1: บกก็รู้มั้ง
0: รู้ไหมทำไมจะไม่รู
1: ้แล้วไม่บอกกันเลยโถแล้วบอกพวกกัน
0: ก็พี่เก่งบอกเอออย่างนี้ใส่พี่เก่งกองไก่เก่ง
2: โอ้โหตรงนี้มีซิกด้วยเหรอ
0: ผมมีซิกมาปุ๊บเลยพี่เก่งเออแบ่งจากพี่เก่งเข้าเนื้อมัน
2: นึกผมว่าโอ้โหไง
0: ดีใจกับเพื่อนนะดีใจกับเพื่อนแต่ดีใจทั้งน้ำตาเข้าเนื้อไป6,000
2: รีบทักหาผมเลยผมเชื่อพี่แล้วที่เขาบอกกันว่าแบ่งเกินนะบอกใช่ผมบอกเลย
1: ก็เรียกกันอยู่นั่นน่ะ
0: โอ้แล้ววันนั้นมีเหตุการณ์ประทับใจเหตุการณ์นึงจะว่านินทาก็ว่านินทาขาวสอสนั่นเขานั่งข้างไก่เอ็มพันไดคว้าไปได้เขาสะกิดพวกเขาเด็กเขาสะกิดสักพักผมเห็นแล้วสะกิดดูท่าทางจะชอบไปอีกเขาสะกิดมึงกะเอาแล้วขาวสอสนั่นเอาแน่นอน
1: ซุปเปอร์เล็กไงนะ
0: ซุปเปอร์เล็ก กะว่า
4: ย้ายค่ายแน่
0: ย้ายค่ายแน่นอนนี่เขาไปหันพูดเลยขาวถ้าชอบก็บอกยังไงเราพวกกันทางนั้นพี่คุยให้ได้ชอบอะไรครับพี่ก็ตัวนี้จะเอาคุยได้เอ็มมันพวกเราฮะผมไม่ได้ชอบเอ้าก็เห็นสะกิดกันสองรอบสามรอบมันร้อนพี่อากาศร้อนผมให้เงินไปซื้อน้ำเงินก็ไม่ไปสักทีบอกติดตัวนี้อยู่เรานึกว่าไปสองสนั่นแล้วนะบอกข่าวขำก้างเลยเนี่ยซูเปอร์เล็กฝากถึงซูเปอร์เล็กดีกว่าซูเปอร์เล็ก
1: นะ
0: ซูเปอร์เล็กตัวนี้แหละตัวที่จะย้ายค่าย
1: เป็นสองนั่นละสอง
0: เออ
1: เป็นลูกเพาะที่เอามาเพาะที่นี
0: ่แข่งดีมาก
1: แข่งดีเป็นสายไอ้แบ็กดราก้อน
0: แบ็กดราก้อนพร้อมเมื่อไหร่ตัวเนี้ย
1: พร้อมแล้วตอนนี้หาคู่ประมาณต้นเดือน
4: เดี๋ยวดิกูยังไม่พร้อม
0: ยังหมุนเงินไม่จ่าย
4: กูยังไม่พร้อม
1: กูพร้อมกับพี่หมูแล้ว
4: ดูดิ
1: กูสองคนพร้อมแล้ว
0: พร้อมหาคู่ที่สอง
1: ใช่ตีได้มัน
0: เป็นแบบ
1: ก้อนสองเนี้ย
0: แต่ต้องบอกตรงๆถ้าคุยแบบตรงๆไม่ขำคือเป็นไก่ที่แข่งดีมาก
1: แข่งดีมาก
0: แข่งดีถ้าคีบติดแล้วก็สามทีเท่านั้นแหละรู้เรื่อง
1: วันนั้นเจ็ดหนึ่ง
0: วันนั้นเจ็ดต่อหนึ่ง
1: ตีสามทีราคาเจ็ดหนึ่ง
0: ถูกคุณต่อสู้เก่งมากวันนั้นคุณต่อสู
4: ้ถ้าชนะเที่ยวนี้วุ่นวายเลยผมอ่ะไม่ได้นอนหรอก
0: ก็ต้องตีเป็นล้านนึงแล้ว
4: โอ้ไม่ใช่หรอกโทรทั้งวันคุยแม่งแต่เรื่องนี้เชื่อไหมไอ้นี่เชาเนี่ยตามหลอนผมไปถึงเวลาผมเข้าห้องน้ำอ่ะ จะอาบน้ำจะทำอะไรแม่งก็โทรมาน
0: ี่เชาอย่างเดียว
4: โอ้ไอ้นี่เชาเนี่ยโอ้รอบผมไม่ต้องทำอะไรกินกันเลยอ่ะต้องรับโทรศัพท์คุยแต่เรื่องไอ้นี่เชาว่าเฮ้ยเป็นไงมึงว่ามันยังงกอย่างเงี้ย
0: แต่เขายังชั่วนะเบาลงหน่อยนะถ้าวันนั้นเสือยิ้มชนะอีกตัวนึงนะก็คือคุยไม่รู้เรื่องวันนั้น2ตัวเขาไปตีเขาบอกทีเด็ดเลยพวกวันนี้มาเลยทีเด็ดแต่เอายาห้ามเลือดมาด้วยนะเขาบอกทีเด็ด2ตัวจากั่วตัวนึงจากั่วตัวนึงเสือ
5: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
6: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
10: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
9: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
10: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
14: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้ทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเน้นย้ำกำลังพลบูรณาการสกัดกั้นภัยคุกคามทุกรูปแบบและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุ
15: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากณกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรค่ายวชิรปราการโดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองกำลังนเรศวรพร้อมเยี่ยมชมห้องศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีติดตามภาพรวมการควบคุมและการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยติดตามสถานการณ์การสู้รบบริเวณโดยรอบชายแดนและประเมินภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจเตรียมกำลังตามแผนเผชิญเหตุปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
14: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการนำสายไฟลงใต้ดินระยะทาง3กิโลเมตรกำชับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
16: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนจิตบำรุงอำเภอเมืองสุรินทร์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองสุรินทร์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยะทางประมาณ3กิโลเมตรงบประมาณ300ล้านบาทกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและหากสามารถเสร็จก่อนกำหนดจะช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางพร้อมเน้นย้ำคุณภาพการปรับปรุงถนนหลังการขุดวางระบบสายไฟฟ้าต้องซ่อมแซมให้เรียบสนิทไม่มีหลุมบ่อและมีสภาพใกล้เคียงเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทางนี้โครงการดังกล่าวมุ่งยกระดับภูมิทัศน์เมืองสุรินทร์ให้สะอาดเป็นระเบียบสวยงามและเอื้อต่อการท่องเที่ยวกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
14: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานกว่า40ตันมูลค่ารวม9ล้านบาท
17: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยกองควบคุมมาตรฐานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับโดยบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการตรวจสอบโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งตามมาตรฐานบังคับเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งในพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจพบโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง1รายตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยพบการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งที่ไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานบังคับจึงสั่งอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งดังกล่าวจำนวน40ตันมูลค่า9ล้านบาทและเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
14: จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
18: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: ตีมอสองตาด้วย
4: ใช่
3: วันนั้นจะแพ้ให้ได้เลย
4: หันมองหน้ากันสอง
3: วันนั้นอุ่นเครื่องเออวันนั้นอุ่นเครื่องบางเปียบอกแม่งเอ้ยทำไมไม่เอาไอ้อะไรเนี่ยไอ้เสือยิ้มก็มาก่อนถ้าเอาเสือยิ้มเข้าปัดนี้คุณรวยไปแล้วเสือยิ้มเข้าคู่สองปล่อยไปดีแม่งเลย
4: มันรักเจ้าของนะมันรักเจ้าของ
3: มันไม่อยากให้เจ้าของเสียตังค์ก็ฝากด้วยครับฝากด้วยสำหรับซุปเปอร์เล็กเสสั่งลุยตัวนี้อีกตัวนึงที่น่าสนใจมากๆครับวันนี้สำหรับมิตรภาพดีๆสำหรับเพื่อนกับเพื่อนแล้วก็พี่หมูก็เป็นคนคอยดูแลคอยดูเรื่องการเลี้ยงคอยดูแลเรื่องไก่คอยดูแลเรื่องการให้น้ำครับก็มิตรภาพดีๆของคนทั้ง3คนครับวันนี้ฝากไว้กับบก.แจ็คออนทีวีเทปนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ญหาของเพื่อนๆชาวไก่ชนครับที่เคยเจออยู่แล้วครับก็คือปัญหาเรื่องที่ไก่เวลาเอาไปชนเวลาเอาไปแข่งขันโดนเขาตีแผลเยอะเหลือเกินครับแผลเยอะทำแผลไม่ไหวแล้วเลือดแตกคอแตกครับเป็นรองเยอะแยะสมอสมแเจียนแพ้แหล่ไม่แพ้แหล่ครับบางคนแก้ไขปัญหาด้วยการบนเจ้าที่บนเจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยแต่บางครั้งก็ช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลแต่ละที่นะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปครับผมกับผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดลดบวมครับผมบายบกแจ็คครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้เพื่อสถานการณ์ที่เราตกเป็นรองครับตัวนี้ช่วยได้ครับผมตัวนี้เป็นยาที่ป้องกันเรื่องของเลือดออกเยอะๆเห็นผลภายใน5นาทีครับห้ามเลือดลดบวมป้องกันหัวลั่นครับผมใช้กินครึ่งแคปซูลครับผสมกับน้ำครึ่งแคปซูลนะครับแล้วก็ส่วนวิธีใช้ต่างๆครับผมเราจะมีไว้ในข้อบ่งใช้ให้ครับผมว่าใช้ยังไงบ้างแต่เชื่อแน่นอนว่าดีกว่าไปบนเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนครับ420บาทค่าส่ง60บาทครับผมเห็นผลภายใน5นาทีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับผม
1: ผลิตภัณฑ์สาลาไทยโกรทฮอร์โมนบำรุงเซลล์ใช้คู่กันพ่อพันธุ์น้ำเชื้อแข็งแรงแม่พันธุ์ไข่ดกไก่หน้าแดงสมบูรณ์ไม่ซีดผลิตภัณฑ์ขมิ้นยาจางแดงจริงติดทนนานเนื้อละเอียดใช้งานง่ายรักษากรากสมานแผลแห้งไวผิวหนังแดงทนทานกล้าพิสูจน์กับคุณภาพที่เหนือกว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0618606633สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์รีเซ็ตแชมพูอาบน้ำไก่ชุดเลี้ยงชุดโดบพัฒนางานสมุนไพรเพื่อชาวไก่ชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ชาวไก่ชนเลือกใช้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0897171434หรือ ID JO001100 ไก่ชนmarket.com แหล่งรวมตลาดซื้อขายออนไลน์ของชาวไก่ชนแห่งใหม่ที่สามารถลงคลิปได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัดแหล่งรวมเทคนิคต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนชมฟรีถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนาม www.ไก่ชนmarket.com ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: สวัสดีครับวันนี้รายการบ้านไก่ชนออนทีวีครับพามาพบกับเรื่องราวดีๆครับเป็นการตามรอยเรื่องของสายพันธุ์นะครับเทปนี้เหมาะมากๆครับและพลาดไม่ได้สำหรับนักพัฒนาครับผมทุกคนนะครับเพราะว่าจะเป็นการตามรอยเรื่องของสายเลือดไก่ชนแพงเรียกได้ว่าเป็น3เจเนเรชันครับปู่พ่อแล้วก็ตัวของเขาเองครับเรื่องของพันธุกรรมเป็นพม่ามารอพม่าตีเชิงนะครับวันนี้พามาพบกับซุ้มของกรณัฐพลฟาร์มครับผมที่โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับสวัสดีพี่ต้นครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมเรื่องราวของตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าการนำเสนอในครั้งนี้ครับต้องขอบคุณพี่ต้นครับเพราะว่าพี่ต้นก็เป็นคนที่ตามเรื่องของสายพันธุ์ของกรณัฐพลของเจ้าเยียโกสุมมาตลอดครับ
2: ครับผม
0: แรกเริ่มเดิมทีต้องแนะนำตัวก่อนเพราะเรารู้จักกันมาประมาณ10ปีแล
2: ้
0: ว
2: ได้ครับผม
0: พี่ต้นที่มาที่ไปของพี่ต้นเมื่อก่อน
2: นี่ก็อยู่ลพบุรีทำเป็นไก่เชิงนะครับครั้งหลังก็คือพอไก่เชิงมันหาคู่ตียากแล้วก็เปลี่ยนตามยุคสมัยแต่คืออันไหนเก่งเราก็เปิดใจรับหมดแล้วทีนี้ก็เลยพอจังหวะเรามาทำงานเราคุกคีกับพม่าแล้วก็เล่นเปลี่ยนเป็นพม่าตอนนี้ก็มีแต่พม่าแล้วก็มาเดินสายพม่ามาก็มีตัวชูโรงที่ผมทำให้ผมมีชื่อเสียงทุกวันนี้เป็นที่รู้จักของเซียนระยองก็มีตัวสมองกลครับผม
0: เมื่อก่อนเราใช้ที่ซื้อต้นเงินเนาะ
2: ครับผม
0: ต้นเงินลพบุรี
2: ใช่ต้นเงินลพบุรีครับผม
0: คนลพบุรีรู้จักกันดีครับ
2: ครับผม
0: เมื่อก่อนตีแพง
2: ใช่ครับผม
0: แล้วก็หลังจากนั้นห่างหายไป
2: หลังจากนั้นพี่ก็มาทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่ระยองครับเป็นพนักงานบริษัทและตอนนี้ก็คือพอเราทำงานปุ๊บเราก็ยังหวนคืนเรายังรักและกีฬาไก่ชนเราก็เพิ่งลาออกจากงานใช่พอออกจากงานเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มมาเก็บสายพันธุ์ซึ่งก็ได้มาติดตามของกรณัฐพลฟาร์มที่ว่าตัวชูโรงของน้องเขาก็มีหลายตัวซึ่งเด่นๆตอนนี้ก็คือมีตัวเยียโกสุมที่เสร็จแล้วแบ่งไป
0: ล่าสุดแบ่งไปด้วยราคาเท่าไหร่นะ
2: 300,000 ซึ่งถูกมากแล้วพี่ก็มารู้ทีหลังเสียดายและก็เสียใจมาก
0: เรียกได้ว่าทางนู้นเห็นบอกว่าพอไปถึงที่นู่นยอดจองเท่าไหร่นะครับ
3: จองหมด 500แม่ครับ
0: อุ้ย500แม่วันเดียว500แม่
2: จองถล่มทลายเลยครับ
0: สอบถามพี่ต้นหน่อยทําไมถึงเลือกที่จะติดตามสายพันธุ์ของซุ้มของกรณัฐพลครับ
2: พี่ก็ติดตามของกรณัฐพลฟาร์มมานานพอสมควรเหมือนกันในพี่อยากชอบพม่าสไตล์ตีเชิงอยู่แล้วแต่ของน้องเขาก็ตีได้มาได้เชิงได้แต่ที่เด่นๆที่เห็นก็คือตีแต่เชิงอาชีพซึ่งทุกวันนี้หาไก่ตีเชิงอาชีพมันยากมาก
0: ครับ
2: ซึ่งไปตีแล้วบังเอิญตัวที่ไปตีที่จ่ายลูกล่าสุดที่พี่ไปรู้จักก็คือไอ้ตัวที่ไปชนะของน้องพี่ที่สารคามตีไม่ครบอัน
0: ตีไม่จมอัน
2: ไม่จมอันพี่ก็ยิ่งติดตามยิ่งอยากจะได้แม่ตัวนี้มาครอบครองก็เลยติดตามแล้วก็ทาบทามติดต่อน้องเขามาเรื่อยๆทั้งเสียโบแล้วก็เสียก๊อฟเนี่ยติดตามมาเรื่อย
0: ๆสอบถามเบื้องต้นก่อนครับทางของกรณัฐพลกรณัฐพลเนี่ยเริ่มแรกเดิมทีนี่คือพัฒนามานานหรือยังครับตรงนี้ครับ
3: ก็พัฒนามาประมาณมาทำพม่าปีเชิงจริงจังก็ประมาณ 3-4 ปีครับ
0: 3-4 ปีต้นสายต้นเหล่ามาจากไหนครับทางของที่ฟาร์มที่ใช้พัฒนาอยู่ครับ
3: ต้นเหล่าครับต้นเหล่าก็ได้มาจากรุ่นพี่ที่ชนไปชนไก่ด้วยกันครับที่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดคร
0: ับครับเริ่มต้นคือเราทำเป็นพม่าตีเชิงเลยหรือว่ายังไงครับ
3: ครับทำตีเชิงเลยครับ
0: เพราะว่าผมแล้วครับ
3: ก่อนหน้านี้ผมเลี้ยงปลาปล่อยก็ไปเห็นพม่าตีเชิงแล้วก็ซึ่งมันก็มีราคาสูงครับ
0: หรือราชนะราชนะมีราคาสูง
3: ใช่ครับเพราะว่าเชิงเราชนะหลายเที่ยวก็ไม่มีราคา
0: ก็เลยหันเหมาพัฒนาเรื่องของพม่าตีเชิงดีกว่า
3: ใช่คร
0: ับ สายเลือดที่เอามาเริ่มแรกเลยเอามาจากรุ่นพี่แล้วก็มาจากที่ไหนบ้างครับ
3: รุ่นพี่แล้วก็มีนำเข้าของพวกเสียเบิร์ดแล้วก็สายมาละครตามสายที่ตีเชิงครับครับที่ตีเชิง
0: จุดกำเนิดเขาว่าตัวที่มาจากพัทยานี่คือตัวไหนนะครับที่ทำให้ฮือฮาเลยเรียกได้ว่าลูกพ่อของเราทำให้แบบว่าคนรู้จักทั้งประเทศเริ่มต้นตัวนี้มาจากยังไงครับ
3: ตัวพ่อตัวเยโกสุ
0: ใช่ครับ
3: มาจากพัทยาครับน่าจะเมืองจำลองไหมครับ
0: เมืองจำลอง
3: ครับชนะร้าน
0: สถิติพ่อเขาก็คือชนะร้าน
3: สองเที่ยวครับ
0: ที่เราชอบเพราะว่าสไตล์เป็นไก่ครับ
3: สไตล์เป็นไก่ปากไวครับปากไวตีเพลตีแข็งลึก
0: เป็นมากตีเชิง
3: ครับใช่ครับ
0: ออกเป็นมาล่อไหมครับตอนนี
3: ้มีขยับล่อสั้นๆครับ
0: ชนะ1,540,000ใช่ไหม
3: คร
0: ับ แล้วก็นำเข้ามาที่ซุ้มเรา
3: ตัวมาถึงตัวพ่อ
0: ตัวพ่อเขาครับ
3: ตัวพ่อเป็นพี่ทีมงานซื้อมาทีม
0: อ๋อ
3: แล้วผมไปแบ่งลูกมา
0: ครับแล้วก็ได้มาเป็นตัว
3: เยโกสุม
0: ตัวนี้คือแรงมากทำให้พี่ต้นรู้จักเยโกสุมสถิติเขาประวัติเขาความเป็นมาเขาเป็นยังไงครับแม่เป็นสายไหนครับตอนนี้ครับ
3: แม่เป็นสายจักรินครับ
0: แม่เป็นสายจักริน
3: ครับ
0: เพราะออกมาครอบนี้ได้กี่ตัวพี
3: ่ครอบนี้มีข้อมูลที่ผมได้มานะ
0: ครับ
3: มีตัวผู้สองตัว
0: ครับ
3: แล้วก็ตัวเมีย3ตัว
0: ตัวผู้2ตัวตัวเมีย3ตัว
3: ครับ
0: แล้วก็ตอนที่มาอยู่กับเรานี้ชุดนี้มาอยู่กับเรากี่ตัวครับชุดเยโกสุมครับ
3: ชุดนี้ได้มาตัวเดียวครับ
0: ได้มาเป็นเยโกสุมตัวเดียวเลย
3: ตัวเดียว
0: ซื้อมาด้วยราคาเท่าไหร่ครับ
3: ซื้อมา 12,000 บาทครับ
0: ตอนเป็นลูกเจี๊ยบหรือว่าตอนเป็นหนุ่มเหรอครับ
3: ตอนเป็นหนุ่ม
0: เห็นเขาเตะ
3: ครับ
0: หรือว่าซื้อในบ่อนเลย
3: เห็นเขาเตะคลิปซ้อมครับ
0: เขาเปิดเท่าไหร่นะครับ10,000
3: เขาเปิด15,000ครับ
0: 15,000
4: ครับต่อซื้อมาปากมัน
3: น่าจะฉีกครับปากฉีก
4: ปลายปากฉีกแบ่งมาให้ราคานั้นมา
0: แล้วหลังจากที่เอามาแล้วก็ตอนนั้นมันไก่แข็งหรือสภาพพร้อมชนหรือว่าเป็นสภาพพร้อมไรอันครับ
3: เป็นไก
4: ่
3: แซมหนุ่ม
4: แซมหน
3: ุ่มติ่มครับ
0: เป็นไก่แซมมา
4: ครับผม
0: แล้วก็มาอยู่ที่เราก็เลี้ยงตีเลย
4: เขามาเลี้ยงตี
0: ไฟแรกเขาเป็นยังไงครับพี
4: ่ไฟแรกตีที่
3: สนามวาปีปทุมครับ44,000ครับ
0: ไฟแรกผลเป็นไงบ้างครับพี
3: ่ชนะอันกว่าครับ
0: อันกว่าฮือฮาเลยไหมเริ่มมีคนติดตามเลยไหม
3: ก็มีคนเริ่มติดตามครับติดตาม
0: ตอนนั้นก็คือตีเชิง
3: ตีเชิง
0: เที่ยว2ตีอีก
3: จะ2ปีอีกสนามเดิมครับ
0: สนามเดิมชนเท่าไหร่ครับไฟนี้ครับ
3: 176,000 ครับ
0: 176,000 ไฟนี้ชนะยกไหนครับ
3: ช นะยก3ครับ
0: อ๋อชนะยก3
3: ครับ
0: หลังจากนั้นก็เลี้ยงตีมาเรื่อยๆครับ
3: ก็เลี้ยงมาติดชนร้านอีก
0: หลังจากไฟนั้นคือชนร้านเลย
3: ครับ
0: ครับที่สนามไหนฮะ
3: ที่สนามตอแสงนครครับ
0: จังหวัด
3: ขอนแก่นครับหนองเรือคร
0: ับอ๋อที่หนองเรือขอนแก่น
3: ครับ
0: ไฟนี่เป็นไฟในคลิปป่ะครับ
3: ใช่ครับไฟในคลิปครับ
0: ชนพันเท่าไหร่นะครับตอนนั้น
3: 1ล้าน1แสนครับ
0: เจอเชิงตัวเก่งด้วย
3: ใช่ครับ
0: เ
5: จอเชิงตัวเก่งของชัยภูมิ
0: เก่งไม่เท่าไหร่เนี่ยมันใหญ่มากนะพี่เห็นในคลิปป่ะ
3: ครับ
0: ปล่อยหางวันนั้นราคายังไงครับ
3: สองสามช่วงตัวครับ
0: เป็นต่อหรือเป็นรองครับ
3: เป็นรอง
5: เป็นรองยังไม่ปล่อยไกลเลยสองหนึ่ง
0: เขาไล่ต่อเลย
5: ใช
0: ่แล้วหลังจากนั้นตีไปได้นานไหมครับเราถึงจับมาเป็นต่อ
3: ถึง5ทีครับ
0: ของเราเริ่มต้นเนี่ยตัวเยโกสุมเขาเป็นไก่ที่พอเข้าเชิงปุ๊บเขาออกวิ่งเลยไหมพี
3: ่ใช่ครับ
0: หรือว่าหาจังหวะก่อนตีไปก่อนเขาไปสักพักนึงค่อยวิ่งครับ
3: ก็เป็นไก่ชิ่งๆก่อนครับตอนแรก
0: พอออกวิ่งโฉบทำเชิงที่เราชอบได้ราคาก็กลับมาเป็นของเรา
3: ใช่ครับ
0: ยกแรกขาดเลยไหม
3: ใช่ครับยกแรกไป15 20นะ
0: ครับในคลิปก็คือแพ้ในยกที่2นั่นเลย
3: ครับยก2ครับ
0: หลังจากไฟนั้นมีคนมาให้ราคาหรือยังครับ
3: ก็มีให้มา1ล้านครับ
0: พม่าตีเชิงนี่เวลามันชนะมันฮือฮานะพี่เนาะใครเป็นคนให้มาไม่รู้ตอนนั้น
3: ก็เซียนจากชัยภูมิครับที่เขาตามมาเล่นตัวเชิงครับ
0: อ๋อชนะตัวเก่งเขา
3: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นได้ชนต่อไหมครับหรือว่าหลุดทาย
3: หลุดทายครับ
0: หลุดทายทายเสร็จตีอีก
3: ครับ
0: ตีอีกกี่เที่ยวเขาทั้งหมดครับ
3: ตีอีก3เที่ยว
0: หลังจากหลุดทายถ่ายเต็มไฟแรกชนเท่าไหร่ครับ
3: 110,000
0: 110,000
3: ครับ
0: ชนะยกไหนไม่รู
3: ้ชนะยก4ครับต้นยก4
0: ตีแต่เชิงมาทั้งชีวิตเลยครับไก่ตัวนี
3: ้ตีเชิงทั้งชีวิต
0: ไฟร้านอีก2เที่ยว
3: ครับ
0: ไฟร้านชนที่ไหน
3: ไก่ทองอินเตอร
0: ์ครับอันนี้คือไฟร้านไฟที่2ในชีวิตของเขา
3: ครับ
0: ตอนนั้นชนกับซุ้มอะไรครับ
3: ไฟที่ BM Farm
0: BM Farm อ๋อ BM Farm 1688 1,540,000 บาท
3: คร
0: ับวันนั้นชนะยกไหนพี่
3: ชนะยก4ครับเจอแต่ตัวเหนียวทั้งน
0: ั้นตีเชิงอีกแล้ว
3: ครับเชิงครับ
0: มันเหนียวไม่เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ดูด้านทางดูในป้ายมันคอยาวมันตัวใหญ่เหลือเกินดิพี่
3: ใช่
0: เป็นรองเขาไหมพี่ตัวนี้เที่ยวนี
3: ้ก็เป็นรองไม่เยอะครับเป็นรอง5-4-3-2ครับ
0: เป็นรองแค่5เสียงชนะไปในยกที่4
3: ครับ
0: ไฟสุดท้ายเขาอะครับพี
3: ่ไฟสุดท้ายก็ชน2,200,000
0: 2,200,000 บาทที่สนามไก่ทองเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
0: ชนกับซุ้มนักพนันหนุ่ม
3: ครับ
0: อ๋อของพี่นกของพี่นกเขาเล่นแต่เชิงนะซุ้มนี
3: ้ใช
0: ่ต้องเป็นรองเขาแหละเที่ยวนี้เป็นรองไหม
3: ก็เป็นรอง
5: เป็นรองเยอะครับ
3: เป็นรอง
0: บ่อยเขาไปเป็นรองเยอะเลยพี่
3: คร
0: ับ เพราะว่าเสียเปรียบหรือว่าเขาไปเจอตัวเก่งครับ
3: ก็ของเราเหมือนว่าเราชนไฟร้าน 500,000 มันก็แบบพักน้อยครับพักน้อยเจ็บเยอะตีหลายยก
0: แสดงว่าเวลาห่างกันใช้เวลาห่างกันประมาณเดือนนิดๆเองใช่ไหมฮะ
3: ครับ
0: เดือน
3: 4อาทิตย์ครับ
0: เดือนนึงกับประมาณ4วัน
3: ครับ
0: ปล่อยไปเป็นรองยกแรกหมดยกแรกกลับมาเป็นต่อเลยไหมครับ
3: ยกแรกเป็นต่ออยู่2-1
0: แล้วไปชนะยกไหนพี่
3: ยกสุดท้าย
0: ผ่าลากกันตลอดเลยนะวันนั้นได้เถียงกันเยอะ
3: ครับ
0: หลังจากไฟนี้ครับเยโกสุมก็ประจำการเป็นพ่อพันธุ์เลยใช่ไหมครับ
3: ครับ
5: พ่อพันธุ์แล้วก็ลูกขึ้นมาชน
0: รุ่นพ่อเขาก็ตีร้านตัวเยโกสุมนี่ก็ตัวมันเองนี่ก็ตีร้าน3เที่ยว
3: ใช่ครับ
0: ตัวนี้เป็นไก่ที่ให้ลูกชนร้านคร่าวๆประมาณกี่ตัวนะครับที่บอก
3: ประมาณ6ตัวครับ
0: 6ตัว
3: ครับ
0: มีตัวเด่นๆตัวไหนมั่งดีกว่า
3: ตัวเด่นๆที่ผมได้เลี้ยงชนก็มีหลักๆอยู่2ตัว
0: ฮะ
3: ครับ
0: ตัวสร้างชื่อของเราว่างั้น
3: ใช่ครับตัวสร้างชื่อ
0: มีตัวไหนบ้างครับ
3: ตัวแรกก็เทารับทรัพย์ครับ
0: เทารับทรัพย
3: ์ครับ
0: เทารับทรัพย์อยู่กับเราชนกี่ไฟครับ
3: อยู่กับผมชน ชมรมประมาณ4เที่ยว
0: ชมรม4เที่ยว
3: ครับยกเดียว
0: ตีอันเดียวมาตลอด
3: ยกแรกทุกไฟ
0: ตีเชิงอย่างเดียวครับ
3: ครับ
0: อ๋อก็คือชนหลักหมื่น
3: ครับชนหลักหมื่น
0: แล้วเขาขยับขึ้นไปตีแพงตอนไฟไหนครับ
3: ขยับไฟที่5ครับตี 300,000
0: ที่
3: สนามอารดิน101ครับ
0: อืม 300,000
3: ครับ
0: ชนะยกไหนครับ
3: ชนะยก2ครับ
0: ไฟนี้แม่ที่เสร็จเนโชคเจริญเขาดูอยู
3: ่ยังครับยัง
0: เอายังอีกคร
3: ับ
0: แล้วก็อีกไฟนึงชนที่ไหนครับ
3: อีกไฟนึงมาชน6,600ที่สนามไก่ทองอินเตอร
0: ์อันนี้ถือว่าเป็นไฟที่6เขาเหรอ
3: ครับ
0: ไก่ทองอินเตอร์ชนเท่าไหร่นะครับ
3: 600,000คร
0: ับ600,000
3: ครับ
0: วันนั้นชนะยกไหนไม่รู
3: ้ยกแรกครับ
0: ชนะยกเดียว
3: ครับยกเดียว
0: ตัวนี้เป็นเฮียโกสุมกับแม่สายไหนครับ
3: แม่เป็นพระจันทร์เสี้ยวแรปเตอร์ปีใหม่เขา35
0: ตัวแม่เขานี่เราซื้อมาจากเซเชมโดยตรง
3: ครับซื้อตอนเป็นลูกไก่มา 20,000
0: อันนี้คือเป็นคอกแรกเลยไหมเขารับทรัพย์นี่เป็น
3: ใช่ครับคอกแรกผสมไหมตอนชนะร้านไฟแรก
0: โอ้คอกแรกก็ได้เรื่องเลยเหรอ
3: ครับผม
0: แล้วหลังจากที่ชนะที่ไก่ทองเสียเนชอโชคเจริญ98
3: ครับ
0: เขาติดต่อมายังไงครับ
3: ติดต่อกับพี่ชายครับ
5: วันนั้นเขาไก่ไปชนมั้งครับ ทีนี้เขาเลยบอกว่ามีนายหน้าแหละครับมีเหมือนเขาเห็นเขาก็เลยบอกว่าขายไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยถามนึกว่าเขาถามเล่นๆน
0: ะ
5: ก็เลยแบบเราก็บอกว่าขายราคาตามป้ายนิดเกินป้ายนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าเขาจะซื้อจริงไหมเขาเลยตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักชอโช
0: ค
5: เยอะเท่าไหร่ตอนนั้นก็โทรมาเซนีโทรมาประมาณเกือบตีหนึ่งครับเที่ยงคืนตีหนึ่ง
0: แต่เขาได้ดูอยู่ด้วยแหละวันนั้น
5: เขาดูอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้บอกว่ามาจากชอโชคเขาไม่ได้บอกชื่อบอกอะไรเขาบอกว่ามาจากกาฬสินธุ์ตื่นเช้าเขาก็มาเลยครับฝานุก็มา
0: ตอนนั้นคือตบปากรับคำเขาตอนกลางคืนเลยว่าขาย
5: คือเขาบอกว่าเอาเลขที่บัญชีมาจะโอนมัดจำเลยตอนนี้อะไรเงี้ย
0: เอาแจ้งเข้าไปว่า600,000เงี้ยครับ
5: แจ้งเข้าไปว่าบอกเขาว่า900,000นะเขาเลยต่อลงมาเรื่อย
0: เหลือเท่าไหร่ครับ
5: วันนั้นได้700,000 บาทครับ
0: 700,000
5: ใช
0: ่ขอเลขที่บัญชีตัวนั้นเลย
5: ไม่ครับคือเขาโอนมาจำคืนนั้นน่าจะ50,000หรือเปล่าก็จำไม่ได้ครับวันนั้น
3: โอนมาจำมา50,000
5: ใช
0: ่แล้วตอนเช้ามาก็มา
5: ตอนเช้ามาเลยครับ
0: อ๋อมาทั้งป่านุด้วย
5: ป่านุก็มาครับ
0: ครับมาเอาที่นี่เลยครับ
5: มาเอาที่นี่ครับ
0: ไปอยู่กับเขาชนกี่เที่ยวครับ
3: ติดชนร้านเที่ยวเดียว
0: ติดชนร้านเที่ยวนึง
3: ครับชนะยก2ที่มหาลาภคร
0: ับ อ๋อชนกับตระกูลอ้อ
3: ใช่ครับ
0: 598
3: ครับ
0: 1,100,000 บาทวันเสาร์ที่4พฤศจิกา
3: ใช่ครับ
0: วันนั้นชนะอันกว่า
3: อันกว่า
0: หลังจากนั้นได้ชนอีกไหมครับ
3: หลังจากนั้นก็มาติดชน6,600,000ครับแล้วก็ผู้ชนถอน
0: อืมแล้วพอผลงานดีขนาดนี้แล้วลูกของเจ้าเยโกสุมคนไม่ตามกันมาเยอะเลยครับ
3: ก็ตามมาเยอะนะครับ
0: ครับ
3: แต่ด้วยสถานที่ด้วยการ
5: เราไม่ได้ผสมเทียมครับเราผสมจริงคร
0: ับ ผสมสด
3: ใช่ครับทุกแม่ครับ
0: ตอกสดให้อย่างเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: ก็เลยได้จำนวนค่อนข้างน้อย
3: ใช่คร
0: ับ ตอนนั้นขายคู่เท่าไหร่ครับ
3: ตอนแรกขายคู่ละ
0: 6,500
3: คร
0: ับ แล้วตัวเมียฝากผสมคิดยังไงครับ
3: คิดแม่ละ20,000
0: แม่ละ20,000
3: คร
0: ับ ก็ถือว่ายอดขายในระดับหนึ่งช่วงนั้น
3: ครับใช่ครับ
0: อีกตัวนึงที่บอกครับตัวไหนครับ
3: ตัวนึงก็เป็นตัวชื่อเดิมที่อยู่กับผมก็เยียแข้งพายุครับ
0: เยียแข้งพายุ
3: ครับ
0: แล้วย้ายไปอยู่กับซุ้มอะไรครับ
3: ฟาร์มตองหนึ่งครับ
0: ชัยภูมิอ๋อย้ายไปอยู่กับชัยภูมิ
3: ครับใช่ครับ
0: ตัวนี้ประวัติเขาเป็นยังไงครับเขาเป็นแม่สายไหนครับ
3: ตัวนี้แม่เป็นของพี่เบิร์ดครับซื้อมา 4,000 เองแม่นี่
0: เป็นสาย
5: เอาแสนมหานครเยียดำ
0: เอาแสนเยียดำแล้วก็มาเข้ากับเยียโกสุมเราเป็นชุดแรกป่ะครับ
3: ชุดแรกครับ
0: ชุดแรกอีกแล้ว
3: ครับชุดแรก
0: ได้มากี่ตัวครับชุดนี
3: ้ชุดนี้ได้มาม
5: ันเหลือแค่2ตัวครับคู่นึงเนี่ย
0: 2ตัวนี่คือเราเพาะได้แค่2ตัวหรือว่าลูกค้าซื้อไป
5: แบ่งไป
3: แบ่งลูกค้าไปครับ
0: แสดงว่าไอ้สองตัวที่อยู่กันแล้วนี่คือเหลือเลือกเขาต้องเลือกตัวสวยอยู่แล้ว
4: ใช่ครับ
5: คือเราคัดตัวสวยมาขายนะตอนเด็กๆ
0: คร
5: ับ
0: อ๋อก็เหลือไว้แค่ผู้เมีย
5: คร
0: ับ พอโตมาครั้งแรกโชว์เลยไหมครับแววออกมาเลยไหมว่าต้องตีร้านไก่ตัวนี
5: ้เก่งมาก
0: เก่งตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าแ
4: ค่เก่งครับเป็นไก
5: ่เด็กครั้งแรกเขาให้ห้ามเลยครับ
0: อืมจู่กับเราตีกี่เที่ยวครับ
4: ผมตี
5: สาม
4: ใช่ครับ
5: สามเที่ยว
0: สามเที่ยวมีไฟแพงๆไหมตอนอยู่กับเราครับ
5: มีไฟอยู่ไก่ทองอินเตอร์ครับ
0: 4,400 4,400
4: ครับ 4,400
0: ปกติเขาตีแสนกี่เที่ยวครับตัวนี้ครับ
5: เที่ยวเดียว
4: เที่ยวเดียวครับ
0: เที่ยวนี้เนาะ
4: ครับ
0: 4,400 วันนั้นชนกับซุ้มอะไรไหมเนาะ
4: KF พักดีเจริญ
0: เพราะที่บอกว่าเป็นน้องพี่นะ
2: ใช่ครับผมอันเดียวไม่เหลียวแลเลยครับ
0: น้องพี่เอาก่อนไปตี
2: ใช่ครับ
0: วันนั้นตียกเดียวแพ้เลยคร
4: ับยกเดียว
0: แล้วทางตองหนึ่งฟาร์มเขาเห็นหรือว่ามีคนติดต่อไปหรือยังไงครับ
5: เขาแกว่าแกดูไลฟ์สด
4: แกดูไลฟ์สด
0: อ๋อมีไลฟ์สดพอดีแล้วติดต่อกันยังไงเขาเราเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับ
5: ตอนนั้นเปิดราคาตามป้ายครับ
0: ส่วนใหญ่เราจะตามป้ายตลอดนะ
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: สี่แสน
5: ครับผมเปิดเป็น4,400คร
0: ับ เจ๊ก็ต่อไหมคร
5: ับ ก็แกมาถึงแกก็จับดูไก่นะครับจับดูไก่
0: เปิดนี่ดู
5: แป๊บเดียวแกว่า350,000เอาโอนทันทีครับไม่ถาม
0: มาที่นี่เหมือนกัน
5: ใช่ครับ
4: มาที่นี่ครับซื้อจบกันภายใน5นาทีครับ
0: เขาตั้งใจแค่มาดูปีกดูตำหนิ
4: เปิดดูขอบัญชีแล้วแกครับยังไม่บอกว่าซื้อใครซื้อครับ
0: เขาจะก็มาเองเหรอครับ
4: ไม่ครับแฟนแก
5: มาเนี่ย
0: รีบไปรีบกลับ
4: ครับ
5: ไม่บอกเลยจบไม่บอกเลยครับว่า
0: ซื้อเหมือนกลัวใครรู้เหมือนกัน
4: ครับ
5: เอาไปได้4หรือ5วันครับก็เลยได้คู่เลยครับเอาจากนี่ไปได้4หรือ5วันนี่ครับ
0: ติดประจำตีเท่าไหร่ครับ
5: ตี5,500,000
0: ซื้อ350,000ตี5,500,000เลย
5: ใช
0: ่
5: คร
0: ับ พอปะอันนี้คือป้าย
5: ใช่คร
0: ับ อ๋อที่ตีที่สนามเจ้าสัว
4: ใช่
0: วันนั้นได้ไปดูไหมครับต้องไปดูอยู่แล้วไปบ้านนะเนาะ
4: ไปดูครับ
0: ยกแรกเข้าไปเหตุการณ์เป็นยังไงครับวันนั้น
5: ยกแรกผัดกันเป็นต่อเป็นรองครับแต่วันนั้นเหมือนแบบฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับปกติมันจะวิ่งทุกยกครับยกสองไม่วิ่งครับ
0: จังว่าแล้วใจเลี้ยงผิดมือเนาะ
5: ใช่ครับ
0: รู้มันเร็ววันไป
4: น่าจะ
5: เร็ววันนี่แหละครับเข้าไปได้ไม่กี่วันครับพออาทิตย์ตีเลย
0: เราอ่ะจะรู้ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะไก่อยู่ที่เราว่าบินดีไม่ดียังไงวันนั้นบินไม่ค่อยดีครับ
5: บินไม่ค่อยดีวิ่งไม่ค่อยดีครับครับผม
0: แต่เป็นต่อเขาอยู
5: ่เป็นต่อปลายยกก็สูสีอ่ะแต่ยกสองเนี่ยมันไม่วิ่งแล้วมันยืนที่เขาทุบแล้ว
0: เปลี่ยนไปหน่อย
5: ใช่ครับเปลี่ยนกันทุบตอนชนะเนี่ยเป็นรอง
4: 3-1-4
0: มาชนะยกไหนมีเนาะ
4: ยกสาม
5: ยกสาม
0: เป็นรอง3-1-4ตีไม่กี่แข้งแพ้เลยห้าล้านห้า
4: ครับพิกไม่ได้ออกตัวนะคร
0: ับ พิกไม่ได้ออกตัวนี่คือต่อข้ามไม่ได้
4: ใช่คร
0: ับ เพราะราคาทั้งที่ราคาเป็นรองเนี่ยนะใช่ไหมครับชนะ
5: มันตีตอนนั้นเป็นรอง3-1-4-1ครับตอนที่ชนะครับมันขึ้น2-3 ลำครับตามมืดสองข้าง
0: ครับอ๋อพอมืดแล้วก็ย้ำใหญ่
5: ใช่ครับย้ำประมาณ 3-4 นาที
0: หลังจากนั้นเข้าไปชนอีกไหมครับตัวนี
5: ้เขา
0: หรือว่าก็เป็นพ่อพันธุ์เหรอเขาไปเลย
5: ไม่ครับเขาจะเอาไปชนต่อแต่มันป่วยครับป่วยตอนนี้ตายแล้วคร
0: ับ อ๋อเสียดายคอกนี้ตัวเมีย
5: ยังอยู่คร
0: ับ ยังอยู่ใช่ไหมฮะ
5: ครับ
0: หลังจากนั้นลูกเยียโกสุงมีที่ชนร้านอีกไหมครับที่ลูกค้าเอาไปที่อะไรไปก็ส่งข่าวมาตลอดเหมือนก
5: ัน ครับมี
4: ครับมีส่งข่าวมาเรื่อยๆครับ
0: มีจากซุ้มอะไรไปบ้างครับที่เขาส่งข่าวมา
4: ซุ้มที่ชน
0: ขึ้นป้ายร้าน
4: ขึ้นป้ายร้านก็มีของเสียจอร์ก็ได้ชนร้านครับราชสีสันแล้วก็ที่บนเขาไม่บอกซุ้มครับแต่บอกว่าชนะ
0: คือพูดง่ายๆว่าตัวเยียโกสุมเนี่ยจ่ายลูกชนล้าน6ตัวแล้ว
4: ครับ
0: โหแต่ละตัวถ้าชนะขายราคาแพงเนาะเต็มไม้เต็มมือเลยเหมือนกันนะ
4: ครับ
0: แล้วที่พี่ต้น
2: ครับผม
0: มาหาที่เขาเนี่ย
2: ครับ
0: คุยกันว่าเรามาแบ่งสายพันธุ์อะไรเข้าไป
2: ก็คือเมื่อผมเห็นในคลิปว่าเสี่ยเบิร์ตมาซื้อยาตัวสุ่มไปแล้วซึ่งผมติดตามแล้วผมอยากได้สายพันธุ์มากเมื่อเสี่ยเบิร์ตซื้อยาตัวสุ่มไปแล้วผมก็ต้องการแม่พันธุ์หลักที่ไปจ่ายลูกที่ว่าลูกเขาตีร้านผมก็เลยลองทาบทามน้องซึ่งมันเป็นยากมากที่จะได้แบ่ง
0: ถูก
2: เพราะว่าแม่พันธุ์หลักแล้วก็ราคาที่ว่าผมคิดว่าผมไม่มีปัญญาจับต้องแน่เลยเพราะว่าคงสูงมากแต่คุยกับน้องไม่รู้ว่าเข้าคอถูกคอกันท่าไหนก็เลย
0: พี่คุยภาษาอีสานเนี่ยผมได้ยินอยู่เมื่อกี้
2: อาจจะมีส่วนครับก็เลยบอกว่าพี่ก็มีตัวชูโรงของพี่คือตัวสมองตีร้านตัวนึงก็เลยให้สัญญาใจกับน้องไม่มีการซื้อขายกันแต่ขอแบ่งราคาไหนก็ได้ไอตัวเมียที่ว่าแม่พันธุ์หลักที่ว่าจ่ายลูกตี5ล้าน5กับ6ล้านมาก็เลยหลังจากเอามาทับแล้วพี่จะทับกับสมองแล้วก็จะแบ่งลูกให้น้องมาเลือกเอาเลยคู่หนึ่ง
0: ตัวแรกนี่คือเราเอาตัวไหนไปนะครับ
2: คู่ตัวแรกก็คือเป็นคู่เกิดของตัวที่ตี5ล้าน5ของเจ้ามหานครจุฬาเป็นแม
4: ่เป็นแม
2: ่เป็นแม่เลยแม่จ่ายเลยเป็นตัวแม่หลักที่จ่ายลูก
0: แม่นี้1แม
2: ่ครับ
0: มูลค่าเท่าไหร่ครับ
2: แม่นี้ 200,000 ครับผม
0: พร้อมกับสัญญาใจยังไงนะ
2: สัญญาใจก็คือหลังจากที่พี่ทับกับลูกไก่ของพี่ก็จะให้น้องไปเลือกเอาที่ซุ้มเลย1คู่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยทั้งสิ้นครับผม
0: แล้วก็อีกตัวนึงครับอ
2: ีกตัวนึงก็คือแม่ของเขารับทรัพย์ก็ทับกับสมองจนหลังจากนั้นเสร็จก็ให้น้องไปเลือกเอา1คู่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม่เขารับทรัพย์นี่เป็นสายไหนนะครับ
3: พระจันทร์เสี้ยวแรปเตอร์ปีใหม่เท่า2005
0: เราเอามาจากหนุ่มโรงหมีโดยตรง
3: ใช่ครับ
0: ราคาเท่าไหร่ครับซื้อมาตอนนั้น
3: ซื้อมาตอนลูกไก่20,000ครับ
0: ซื้อเดียวมาตัวเดียวเลยหรือเป็นคู่ครับ
3: ซื้อตัวเดียว
0: 20,000
3: ครับ
0: 20,000ขาย 200,000 ก็ถือว่าโอเคนะ
2: ไม่นะซื้อ150,000
0: เขาซื้อ150,000
2: ครับผม
0: แต่ก็ต้องบอกว่าเขาจ่ายลูกมาขนาดนี้แล้วก็หายากนะ
2: ใช่ครับ
0: ก็อย่างที่พี่บอกนั่นแหละเขาไม่คิดหรอกว่าเขาจะขายราคานี
2: ้ถูกครับ
0: แล้วคิดว่าจะเอาไปทำกับพ่อสายไหนครับ
2: ก็คือเบื้องต้นก็คือจะไปพับกับเยโกสุมทางเสียเบิร์ดเพื่อเอาเก็บสายแล้วไว้ชน
0: ครับ
2: แล้วก็จะทับกับสมองกลเพราะว่าลีลาชั้นเชิงเหมือนกันแล้วพี่เอาไปเติมโครงสร้างครับผมเพราะว่าสมองกลโครงสร้างจะไม่ค่อยใหญ
0: ่ได้ยินชื่อสมองกลเป็นพ่อพันธุ์หลักของพี่
2: ใช่ครับผม
0: ประวัติเข้าไปยังไงตัวนี
2: ้สมองกลเนี่ยคือปั้มมา6อันนะไม่เคยจมอัน
0: แล้วก็มาจากไหน
2: ไก่ตัวนี้นำเข้ามาจากราชบุรีเป็นไก่โครงสร้างจะไม่ค่อยใหญ
0: ่ได้ยินชื่อสมองกลเป็นพ่อพันธุ์หลักของพี่
2: ใช่ครับผม
0: ประวัติเข้าไปยังไงตัวนี
2: ้สมองกลเนี่ยคือปั้มมา6อันนะไม่เคยจมอัน
0: แล้วก็มาจากไหน
2: ไก่ตัวนี้นำเข้ามาจากราชบุรีเป็นไก่ของเสียลาซึ่งพี่เขาคัดมาให้ซึ่งพ่อของสมองกลเป็นของสายจักรินครับผม

0: นำเข้ามาด้วยราคาน
1: ำเข้ามาราคา15,000 บาทครับ 15,000 ครับผม
0: มาอยู่กับเราม
1: าอยู่กับ
0: กี่เที่ยวครับ
1: อยู่กับเรา3เที่ยวครับผมก็มาตีปั้มมาปั้มบ่อนปลาไม่ครบอัน3เที่ยวนะครับแล้วก็ไปตีที่บ้านฉางชนะไก่เชิงตัวเก่ง17 นาทีครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตีที่ซอยสุพรรณ
0: ครับ
1: ซอยสุพรรณซึ่งซอยสุพรรณแต่ก่อนนะสมองกลน่ะคือผมขายไปแต่พอขายไปแล้วก็คือมีสัญญาใจคนที่ซื้อไปก็คือผมร้องไห้คิดถึงไก่ตัวนี้เพราะว่าตอนนี้ผมซื้อให้แฟนไก่สมองกลตัวนี้ก็เลยขายไปพอขายไปเสร็จขายไป 50,000 พอวันรุ่งขึ้นก็ไปซื้อคืนกลับมา 60,000 แต่ให้เขาเลี้ยงไฟนึงเพื่อว่าที่ให้สัญญาใจว่าผมไม่ได้เอาไปขายเพราะตอนนั้นมีคนให้สมองกลถึง 200,000
0: อ๋อ
1: ครับผมหลังจากไฟชนะ 20,000 มา
0: ก็มาอยู่ที่เรา
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็หลังจากนั้นก็ติดตีร้านกับโชคทรายทองก็คือของโอรสสวรรค์
0: ครับ
1: ครับที่สนามสมชาย
0: รู้สึกมีไลฟ์สดด้วยมั้ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมมีไลฟ์สด
1: แล้วก็มีไลฟ์สดก็วันนั้นก็เสมอกันครับผมเสมอกันก็ติดตาเซียนเป็นยอดไก่ตีเชิงตัวหนึ่งวันนั้นก็เสียเปรียบเยอะครับ
0: เป็นไก่เพลงชนยังไง
1: เป็นไก่หน้าหงอนเปิดปีก
0: อั
1: ดวิ่งล่อสวยงามวิ่งเร็ววิ่งขาด
0: ก็เลย
1: แต่ลูกทีเด็ดคือตีหูแล้ว
0: พี่ก็เลยหาสายพันธุ์ที่เพลงชนคล้ายๆกับเขา
1: ถูกต้องครับผม
0: คิดจะทำขายไหมพี่ที่เราไปที่ซื้อไปแพงๆที่บอกว่า
1: ก็จริงๆก็อยากพัฒนาเพื่อมาตีร้านแต่ถ้าสำหรับคนที่สนใจก็จะเปิดแบ่งแค่แม่ละคู่ก็คือคู่ละ50,000ครับผม
0: ตอนแรกคือความตั้งใจแล้วว่าจะเอาไปพัฒนาเพื่อการพนันอย่างเดียว
1: ถูกครับผมเพื่อแนวสายเพื่อพัฒนาให้เกตชนแพงเมื่อวัตถุดิบเพียงพอแล้วเราพัฒนาจนเรามั่นใจแล้วเราก็จะแบ่งให้กับทีมงาน FC ที่สนใจสายพันธ
0: ุ์ลงทุนไปเท่าไหร่ทั้งหมด
1: ลงทุนที่มาหาน้องนี่ประมาณร่วม 700,000 ครับโดยที่เมียไม่รู้เลยตัวนี
0: ้อ๋อเมียไม่รู้ก็จะรู้ก็คงวันนี้แหละ
1: ครับผมก็คงรู้ก็คงวันนี้จริงๆเมียไม่รู้เลย
0: ถามหน่อยพี่ต้นโทรมาไอ้ยังไงนะที่พี่บอกว่าเอะโอนเอะโอนเลยพี่คุยง่ายมั้ย
2: ถามอยู่ไม่กี่คำครับ
0: ฮะ
2: ส่วนมากก็ถามแต่เลขที่บัญชีครับ
0: เขาเจาะมาเลยไหมเขาแบบเวลาคุยเขาเจาะมาเขาเอาแม่ไหนเขาจะเอาแม่ไหนเขาเจาะเลยไหมเขาทำการบ้านมาก่อนไหมครับ
2: ครับเขาก็ยับมาผมก็เหมือนเขาทำการบ้านมาอยู่แล้ว
0: แล้วก็มีที่นำเสนอแล้วก็ให้รายละเอียด
2: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่จะถามเรื่องราคาอย่างเดียว
2: ส่วนใหญ่ก็น้องจะเอากับพี่เท่าไหร่กี่บาท
0: น้องจะเอากับพี่เท่าไหร่
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

อ่ะแม่แน่นอนนะจะบอกว่าเป็นคําแก้ตัวยอดฮิตของช่วงนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับแต่ก็มันก็คงต้องพูดเลยฮะก็คือว่าช่วงนี้ผมไม่สบายครับ อ่ะครับคืนนี้เราจะมาอยู่กันยาวๆครับกันตั้งแต่ช่วงเวลา21 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ21 นาฬิกา 40 นาทีเป็นต้นไปไปจนถึงเวลาช่วงเวลาเที่ยงคืนครับและใครเองที่กําลังขับรถกลับบ้านอยู่นะครับหรือว่าใครที่กําลังทํางานกะกลางคืนใครที่นั่งเฝ้าร้านหรือว่ากําลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วบอกกับตัวเองว่าอีก5นาทีจะนอนเนี่ยแต่ผ่านมาแล้วเกือบ1ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่นอนเนี่ยนะครับคืนนี้ลองเปิดรายการของเราเนี่ยเอาไว้เป็นเพื่อนได้เลยครับเชื่อว่าทุกท่านเองจะหลับเลยทันทีครับ แหมไม่ใช่เซ่นะฮะเราเนี่ยจะอยู่กันเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังครับไปจนกระทั่งจบรายการในช่วงเวลา24 นาฬิกาโดยประมาณเลยนะครับและในส่วนของโปรเจกต์เกมครับในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรายการกีฬาที่ไม่ได้ขังตัวเองอยู่ในสนามใดสนามหนึ่งนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเริ่มต้นครับจากตลาดในส่วนของตลาดนักเตะพรีเมียร์ลีกในเวลานี้ครับที่ต้องบอกได้เลยครับว่ากำลังวุ่นวายครับแล้วอีกช่วงนึงครับก็อาจจะมีการพูดถึงอีกหลากหลายประเด็นนะครับในกีฬาอื่นด้วยแล้วเราเองก็จะไปปิดท้ายครับในช่วงสุดท้ายกันด้วยเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกากันนะครับหรือบางทีเนี่ยแหมเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเลยครับถ้าเกิดว่าออกทะเลกันไปไกลจนกระทั่งจบรายการครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเราจะพูดถึงแล้วก็สิ้นสุดกันที่ตรงไหนนะครับแต่ก่อนเกมจะเริ่มครับก่อนที่จะไปพูดถึงว่าตกลงแล้วเนี่ยนักฟุตบอลคนไหนจะได้ย้ายไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เองในช่วงที่ปิดฤดูกาลแบบนี้ผมเชื่อว่านอกจากสถานการณ์ที่หลายๆทีมเนี่ยกำลังเตรียมทีมในช่วงปีซีซั่นแล้วสิ่งที่คุณผู้ฟังหลายท่านเองน่าจะต้องสนใจติดตามอยู่ก็คือเรื่องของข่าวสารการย้ายทีมของพวกบรรดาซูเปอร์สตาร์นักเตะที่มีชื่อเสียงหลายๆคนนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยฟุตบอลสโมสรเองในช่วงที่ยังไม่ได้เปิดฤดูกาลกันแบบเต็มรูปแบบเนี่ยอู้ต้องบอกว่าโลกฟุตบอลเองมันไม่เคยเงียบไปเลยนะครับบางทีมเนี่ยกำลังทัวร์ปีซีซั่นอยู่ที่ต่างประเทศครับแล้วนักเตะบางคนเองเนี่ยก็เพิ่งจะเดินทางกลับจากศึกฟุตบอลโลกด้วยซ้ำไปครับแล้วบางคนเองก็ต้องบอกว่ายังไม่ทันที่จะได้จัดกระเป๋าเข้าบ้านได้ดีเลยนะครับก็ต้องแพ็คกระเป๋าใหม่ครับเพื่อที่จะเตรียมตัวย้ายเมืองกันแล้วนะครับแล้วเมื่อเช้าครับต้องบอกว่านักเตะบางคนเนี่ยอย่างกรณีของแอสตันวิลล่าเองครับในช่วงเช้าตัวของเขายังเป็นสถานะของนักเตะแอสตันวิลล่าอยู่เลยครับแต่พอตกบ่ายเองก็กลายเป็นนักเตะของเชลซีไปแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยแฟนบอลยังบอกเลยครับว่าคนนี้คือหัวใจของทีมครับพวกเราเองจะไม่มีวันขายครับอีกไม่กี่วันสโมสรนี่ก็ออกมาปล่อยวิดีโอขอบคุณพร้อมกับประโยคคลาสสิกว่าขออวยพรให้นักเตะคนนี้ประสบความสำเร็จในเส้นทางต่อไปครับมันคือช่วงเวลาที่แฟนบอลเองต้องทำใจให้แข็งแรงนะครับเพราะสำหรับคำว่า untouchable เองหรือว่าผู้เล่นที่แต่ต้องไม่ได้เนี่ยในตลาดซื้อขายปัจจุบันบางครั้งครับแปลว่ายังไม่มีใครยื่นราคาหรือว่ามูลค่าที่ตรงใจหรือว่ามูลค่าที่มากพอเข้ามานั่นเองครับตลาดพรีเมียร์ลีกในฤดูร้อนปี2026เนี่ยเริ่มที่จะเปิดตัวกันมาตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าก็เหมือนกับอีกหลายๆซีซั่นที่ผ่านมาครับในส่วนของตลาดนักเตะเนี่ยจะไปปิดวันที่1 กันยายนนะครับนั่นหมายความว่าณเวลาที่พวกเราเนี่ยคุยกันอยู่ครับยังเหลือเวลาอีกตั้งเกือบ1เดือนครับที่มันจะเกิดเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะครับและจากสิ่งที่เกิดไปแล้วต้องบอกว่ารอบนี้สโมสรจากอังกฤษเองใช้เงินกันไปไม่เบาเลยครับดีลที่มีรายงานค่าตัวสูงสุดในเวลานี้ก็ประกอบไปด้วยคนแรกเลยก็เพิ่งพูดกันไปบอกใบ้กันไปครับนั่นก็คือตัวของมอร์แกนโรเจอร์ครับที่ย้ายจากแอสตันวิลล่าไปอยู่กับทางฝั่งของเชลซีด้วยค่าตัวที่ประมาณ117 ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับคนต่อมาครับคนที่2เป็นทางด้านของเอลเลียตแอนเดอร์สันครับจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ย้ายไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวที่ประมาณ116 ล้านปอนด์ครับส่วนคนต่อมาเองครับเป็นทางด้านของซานโดโตนาลีนะครับที่ย้ายจากสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปอยู่กับทางทอตแนมฮอตสเปอร์ครับมูลค่าค่าตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ100ล้านปอนด์ครับแล้วคนต่อมาก็ยังคงอยู่กับทีมเดิมครับนั่นก็คือทางฝั่งของมาเตอุสฟานันเดสครับเขาย้ายจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปอยู่กับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับด้วยค่าตัวที่ประมาณ85ล้านปอนด์ครับโดยตัวเลขเหล่านี้เนี่ยนะครับ
เป็นค่าตัวที่สื่อเนี่ยราย

0: งานออกมาครับส่วนรายละเอียดในเรื่องของโครงสร้างเงินต้นโบนัสแล้วก็เงื่อนไขของแต่ละดีลเนี่ยอาจจะมีส่วนที่แตกต่างกันออกไปนะครับแค่ฟังสี่ชื่อรวมกันแล้วก็รู้สึกเหมือนเงิน100ล้านปอนด์เนี่ยกลายเป็นราคาที่ใครๆเนี่ยเริ่มที่จะเอามาพูดถึงกันได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าดีล100ล้านเนี่ยที่เกิดขึ้น1ครั้งเนี่ยแฟนบอลทั้งโลกเนี่ยต้องหยุดดูเลยกันเลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวนี้เกิดติดต่อกัน2ถึง3ดีลเลยก็ว่าได้นะครับเรายังต้องถามกันต่อนะครับว่า100ล้านเนี่ยรวมโบนัสแล้วหรือยังครับต้องบอกว่าโลกฟุตบอลในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากจริงๆนะครับแต่คืนนี้เองเราจะไม่มาคุยกันเพียงแค่ว่าใครย้ายจากทีมไหนไปทีมไหนครับเพราะว่าการเปิดเว็บไซต์แล้วอ่านรายชื่อให้ครบเนี่ยผมเชื่อว่าใครๆก็ทำได้ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือทำไมสโมสรเหล่านี้จึงยอมจ่ายเงินในระดับนี้เพื่อซื้อนักเตะเหล่านี้เนี่ยไปร่วมทีมครับพวกเขาซื้อนักเตะเพราะนักเตะเนี่ยคือคำตอบที่ทีมนั้นต้องการจริงๆหรือว่าเพราะว่าตลาดเนี่ยกำลังร้อนครับคู่แข่งเองกำลังขยับแล้วไม่มีใครอยากจะเป็นทีมที่ถูกแฟนบอลนั้นตั้งคำถามนะครับว่าแล้วทีมของเราเนี่ยไม่คิดที่อยากจะทำอะไรกันบ้างหรอคืนนี้ครับเราจะมาลองแยกกันนะครับว่าทีมไหนกำลังซื้อคุณภาพและทีมไหนกำลังซื้อตัวตนใหม่และทีมไหนอาจจะกำลังซื้อความสบายใจของแฟนบอลอยู่ครับเอาไว้ก่อนที่ฤดูกาลนั้นจะเริ่มต้นขึ้นนะครับแต่ก่อนจะไปเปิดโต๊ะตลาดนักเตะกันแบบเต็มรูปแบบเลยครับในค่ำคืนนี้ผมขออนุญาตนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการของเรากันก่อนนะครับกับรายการ Follow the Game ครับที่ได้รับการสนับสนุนโดย All New Suzuki Front The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครันAll New Suzuki Front ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki นะครับเอาละครับกลับเข้ามาสู่ Follow the Game กันต่อนะครับกับคำถามแรกของค่ำคืนนี้เลยครับว่าทำไมตลาดรอบนี้ถึงดูรีบถึงดูแพงแล้วก็มีดีลใหญ่ๆเนี่ยออกมาติดๆกันเลยหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกครับคำตอบส่วนหนึ่งก็คือทัวร์นาเมนต์ทีมชาติเนี่ยทำให้ตลาดเนี่ยถูกบีบในเรื่องของเวลาครับหลายสโมสรเองเนี่ยติดตามนักเตะมานานแล้วแต่ไม่อยากจะปิดดีลก่อนฟุตบอลโลกครับบางทีมเองเนี่ยต้องขอรอดูในส่วนของสภาพร่างกายก่อนนะครับแล้วบางทีมเองก็รอให้นักเตะนั้นเสร็จสิ้นภารกิจกับทางทีมชาติก่อนบางทีมเนี่ยเขาก็กลัวว่าหากรีบจ่ายก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยแล้วนักเตะนั้นเกิดบาดเจ็บหนักขึ้นมาเงินก้อนโตก้อนนี้จะกลายเป็นภาระไปในทันทีครับเหมือนกับแมวที่บ้านผมเลยนะฮะเจ้าไดมอนด์ฮะเป็นภาระขึ้นมา แมวบอกโอ้อยู่ดีผมก็โดนแหละเนี่ยนะแต่ในมุมกลับกันครับการรอจนฟุตบอลโลกนั้นจบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีราคานะครับเพราะว่านักเตะนั้นเกิดทำผลงานขึ้นมาได้ดีคนทั้งโลกเองจะเห็นไปพร้อมๆกับคุณครับและจากเดิมครับที่มี2ทีมสนใจอาจจะเพิ่มได้มากถึง5ทีมด้วยกันนะครับจากราคาเองที่เคยคุยกันเงียบๆต้นสังกัดเองสามารถเพิ่มหรือว่าบวกตัวเลขขึ้นไปอีกทวีคูณได้ทันทีครับตลาดหลังจากทัวร์นาเมนต์ใหญ่เนี่ยจึงมีทั้งโอกาสและกับดักนะครับโอกาสคือเราอาจจะได้เห็นผู้เล่นคนหนึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถจะรับมือกับแรงกดดันที่ถือว่าเป็นแรงกดดันแบบระดับโลกได้มากขนาดไหนครับแต่อีกแง่มุมหนึ่งครับในส่วนของกับดักก็คือผลงานดี5หรือ6นัดในฟุตบอลโลกอาจทำให้คนลืมดูผลงานที่ผ่านมาในตลอด 40-50 นัดกับสโมสรแน่นอนนะครับว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับแต่ไม่ได้มีรูปแบบเกมเหมือนกับในส่วนของพรีเมียร์ลีกที่เล่นกันในทุกๆสัปดาห์ครับคุณอาจจะเล่นได้ดีมากในทีมชาติเพราะว่าระบบนั้นมันอาจจะเหมาะสมกับคุณมีพื้นที่มากกว่าคู่แข่งเองก็ไม่ได้เพรสเหมือนกับฟุตบอลสโมสรหรือว่าโค้ชใช้คุณก็ใช้แค่ในส่วนของหน้าที่ที่เฉพาะเมื่อกลับมาเล่นยังในส่วนของฟุตบอลลีกคุณอาจจะต้องลงสนามทุกๆ3 วันต้องรับมือกับเกมที่คู่แข่งนั้นรู้รายละเอียดของคุณ หมดทุกสิ่งทุกอย่างและคุณเองต้องเล่นหนึ่งในระบบซึ่งไม่ได้สร้างตัวไม่ได้สร้างทุกอย่างขึ้นมาลายล้อมรอบตัวคุณเพราะฉะนั้นครับการซื้อผู้เล่นหนึ่งคนหลังจากศึกฟุตบอลโลกเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่ถ้าซื้อจากความตื่นเต้นเพียงอย่างเดียวใบเสร็จอาจอยู่กับทีมไปอีก 5-6 ปีเลยครับแน่นอนครับว่าวันนี้ผมจะมาเริ่มต้นพูดถึงแจ็คดิวที่แพงที่สุดในตลาดตอนนี้ก่อนนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นก็คือทางด้านของมอร์แกนโรเจอร์ครับมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยต้องบอกว่าเขาย้ายมาจากทางแอสตันวิลล่าไปอยู่กับทางเชลซีนะครับโดยเชลซีเนี่ยยืนยันว่าเจ้าตัวนั้นได้เซ็นสัญญาไปจนถึงปี2033นู่นเลยครับและจะเข้ามาร่วมทีมของโค้ชใหม่อย่างชาบีอลอนโซครับในช่วงฤดูกาลนี้ครับฤดูกาล2026ถึง2027นะครับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโรเจอร์เองเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่โด่งดังขึ้นมาเพียงเพราะว่าศึกฟุตบอลโลกนะครับเขาเนี่ยสร้างชื่อในพรีเมียร์ลีกมาก่อนหน้านั้นแล้วเขามีสภาพร่างกายที่ถือว่าแข็งแรงครับสามารถพาบอลขึ้นไปยังแดนหน้าได้เล่นได้ทั้งตำแหน่งตรงกลางด้านข้างและพื้นที่ระหว่างกองกลางกับกองหลังครับและเขาเองไม่ได้เป็นนักเตะเป็นประเภทแบบพวกปีกที่ยืนรอบอลอยู่ริมเส้นเพียงอย่างเดียวนะครับและไม่ได้เป็นหมายเลข10แบบที่ต้องได้รับบอลให้ตรงกับตัวต้องรับบอลแล้วเข้ากับทุกจังหวะเขาเนี่ยสามารถจะถอยลงมารับบอลพาบอลผ่านแนวรุกชนกับบรรดากองกลางได้แล้วก็ขึ้นไปจบสกอร์เองได้อีกด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นลักษณะผู้เล่นที่โค้ชในยุคใหม่นั้นชอบใช้งานมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเกม1เกมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนรูปแบบไปนักเตะเองไม่ต้องถูกปรับเปลี่ยนหรือว่าถูกเปลี่ยนออกในทันทีครับจากระบบ 4-2-3-1 เองเขาอาจจะเล่นเป็นตัวรุกตรงกลางได้แต่พอปรับระบบการใช้งานมาเป็น 3-4-2-1 เขาสามารถจะขยับไปยืนด้านในฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาก็ได้เหมือนกันครับหรือว่าถ้าทีมเองต้องการเล่นในสไตล์แบบ counter attack หรือว่าเกมโต้กลับเขาก็สามารถเป็นคนพาบอลขึ้นไปยังแดนหน้าด้วยตัวเองได้นะครับและถ้าต้องเจาะเจอกับบรรดาพวกทีมที่ตั้งรับต่ำเนี่ยเขายังสามารถรับบอลระหว่างลายและใช้ร่างกายของตัวเองในการรักษาหรือว่าครอบครองบอลเอาไว้ได้อีกด้วยนะครับและนี่คือเหตุผลเลยครับที่ดีลนี้ดูมีตรรกะทางฟุตบอลมากกว่าใครครับแล้วโรเจอร์เองก็บอกกับเรานะครับว่าแนวทางของชาบีอลอนโซนั้นมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจในการย้ายมาร่วมทีมเชลซีครับแต่ปัญหาก็คือเรื่องของราคาครับเมื่อคุณเนี่ยถูกซื้อด้วยตัวเลขระดับ100กว่าล้านปอนด์เนี่ยคนไม่ได้รอให้คุณนั้นปรับตัวใน2ปีนะครับแค่เกมแรกผ่านบอลเสีย3ครั้งคนก็เริ่มที่จะตัดคลิปออกมาปู้ยี่ปู้ยำกันแล้วผ่านทางโซเชียลครับถ้าเกิด5นัดแล้วยังยิงไม่ได้คนจะเริ่มตั้งคำถามเปรียบเทียบกับค่าตัวและหาก10เกมแรกยังไม่โดดเด่นจะมีคนเริ่มถามขึ้นมาว่าเชลซีนั้นจ่ายเงินขนาดนี้ไปเพื่ออะไรนักเตะนั้นไม่สามารถจะควบคุมราคาที่สโมสรนั้นตกลงกันได้ก็จริงนะครับแต่สุดท้ายแล้วราคานั้นจะวิ่งตามตัวของเขาไปทุกคนทุกแห่งในเวลาที่ตัวของเขาลงสนามในทุกๆสัปดาห์ครับโรเจอร์เนี่ยจึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องของโจทย์ที่จะต้องตัวของเขานั้นต้องเล่นให้ได้ดีด้วยนะครับเขาเนี่ยต้องพิสูจน์อีกนะครับว่าเชลซีเองไม่ได้ซื้อเขามาเพียงเพราะว่าเขาเป็นนักเตะอังกฤษเล่นดีในศึกฟุตบอลโลกและคู่แข่งหลายทีมนั้นกำลังสนใจอยู่แต่ต้องตอบให้ได้นะครับว่าซื้อเพราะว่าเขาสามารถกลายเป็นศูนย์กลางของเกมรุกชุดใหม่ของทีมสิงโตน้ำเงินคลามได้ขึ้นมาจริงๆครับเอาละครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเบรกแรกครับของรายการ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ฟังพาคุณผู้ฟังไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับติดตามกันต่อกับเนื้อหาสาระดีๆครับในช่วงของเบรกที่2ของรายการกันนะครับFollow the games
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
3: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
5: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงอุดรธานีรองรับการจัดมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงให้เป็นไปตามแผนงานรองรับการจัดมหกรรมพืชสวนโลก
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในการลงพื้นที่ตรวจราชการณสถานีรถไฟอุดรธานีเพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับศักยภาพระบบขนส่งทางรางรองรับการเดินทางของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยนายสิริพงษ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการติดตาม3ประเด็นสำคัญได้แก่โครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าการเตรียมความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลก2569โดยวางแผนเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางรางเข้ากับพื้นที่จัดงานของจังหวัดอุดรธานีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและการจัดการพื้นที่ทับซ้อนมีการบูรณาการการทำงานระหว่างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นและลดผลกระทบเชิงพื้นที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปุริมปราโสภาภาครายงาน
1: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประกาศสอนออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมนี้หลังอดีตครูที่ถูกเลิกจ้างแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงลักษณะคุกคามต่อสวัสดิภาพของบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยออกประกาศจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เนื่องจากชาวต่างชาติซึ่งเป็นอดีตครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษที่ถูกเลิกจ้างเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมามีการเผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีเนื้อหาหรือพฤติการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการยั่วยุปลุกปั่นข่มขู่หรือคุกคามสร้างความวิตกกังวลและความตื่นตระหนกแก่คณะผู้บริหารบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดเหตุอันอาจกระทบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินโรงเรียนจึงกำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้รวมทั้งจะทบทวนประเมินและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นตลอดจนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ใกล้กรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนายทิมูทคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทางทหารประจำกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟในวันนี้ที่ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศบริเวณเขตโรวารีทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเคียฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายและบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้บ้านเรือนประชาชนและยานพาหนะยังได้รับความเสียหายขณะที่กองทัพอากาศของยูเครนประกาศเตือนถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากบริเวณทางตอนเหนือของประเทศพร้อมสั่งให้ประชาชนเร่งหาที่หลบภัยโดยทันทีทั้งนี้รัสเซียยกระดับการโจมตีกรุงเคียฟมากยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยใช้ขีปนาวุธซึ่งยากต่อการสกัดกั้นโจมตีเข้ามาเป็นระลอกใหญ่ในรูปแบบการโจมตีฉับพลันระยะสั้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
3: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
1: กีฬาพารวย
2: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: นราพงศ์ไวยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
5: ูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
6: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
11: Follow the games
12: เอาละครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับช่วงเบรกที่2ครับของรายการ Follow the Game นะครับในค่ำคืนนี้ก็อยู่กับผมสลันพงษ์น้อยสำลีนะครับขณะที่พี่มุกเองเนี่ยจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าผู้ดำเนินรายการหลักเนี่ยจะเป็นทางพี่มุกสดสวรรค์จันทรคุปนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้พี่แกเนี่ยติดภารกิจนะครับก็เลยทำให้วันนี้ผมเองต้องจัดรายการเพียงคนเดียวไปก่อนนะฮะก็สัปดาห์นี้นานๆมาเจอกับผมบ้างครับเพราะว่าหลายๆสัปดาห์เนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ว่าบางทีเนี่ยผมก็ติดภารกิจโดยเฉพาะในช่วงนี้เองเนี่ยโอ้ลีกของบาสเกตบอลเยาวชนเองกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งนะครับกับในส่วนของบาสเกตบอลยูธบอลเลอร์ลีกครับหรือว่า YBL นะครับก็ตัวผมเองเนี่ยไปเป็นผู้บรรยายในส่วนของรุ่น GYBL อยู่ที่นั่นด้วยนะครับก็เลยเดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็น่าจะหายไปอีกแหละนะครับสลับกับทางพี่มุกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไงก็วันนี้ก็ฝากรบกวนนะครับติดตามผมด้วยนะครับอ่ะในส่วนของโปรเจกต์เกมเองครับก็ต้องบอกว่า ในช่วงเบรกที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงมอร์แกนโรเจอร์กับทางเชลซีไปเดี๋ยวในช่วงเบรกนี้ครับมาดูนักเตะรายอื่นกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างว่ามีใครครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมครับมาอย่างที่บอกครับว่าในวันนี้เนี่ยเราเองครับเราจะมาดูกันว่าแต่ละทีมเนี่ยทีมไหนกำลังซื้อผู้เล่นที่ถือว่าเป็นคุณภาพทีมไหนกำลังซื้อผู้เล่นที่ถือว่าเป็นตัวตนใหม่ของพวกเขาและทีมไหนที่อาจจะกำลังซื้อเพื่อความสบายใจของแฟนฟุตบอลของตัวเองเอาไว้ก่อนที่ฤดูกาลนั้นจะเริ่มต้นขึ้นนะครับแต่ก่อนจะไปเปิดโต๊ะตลาดนักเตะกันต่อครับขอมาขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการกันก่อนนะครับกับรายการ Follow the Game ครับที่ได้รับการสนับสนุนโดย All New Suzuki FrontThe Iconic Drive นิยามใหม่ในการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครันที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับSuzuki ครับและอีกหนึ่งดีลครับซึ่งถือว่าราคาเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับนั่นก็คือตัวของเอเลียตแอนเดอร์สันครับตัวของเขานั้นย้ายมาจากทางสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับไปอยู่กับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และเซ็นสัญญากัน5ปีครับโดยที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองยืนยันหลังจากดีลนี้ที่เขานั้นกลับมาจากภารกิจกับทางทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งจบศึกฟุตบอลโลกด้วยอันดับที่3ครับหลายคนเองเห็นราคาแล้วอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าแอนเดอร์สันเองมีอะไรดีครับมันถึงได้มีมูลค่าแพงขนาดนี้ต้องบอกนะครับว่าคำตอบนี้เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีภาพจำในแบบที่เป็นนักเตะที่ยิงมากถึง25ประตูแต่เป็นกองกลางที่ทำได้หลายอย่างเพื่อให้ทีมนั้นอยู่รอดครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยออกมาเปิดเผยเองนะครับว่าไม่มีผู้เล่นพรีเมียร์ลีกสักคนเลยครับที่สัมผัสบอลไปมากกว่าตัวของเอเลียตแอนเดอร์สันครับเขาเนี่ยยังมีตัวเลขที่โดดเด่นด้านการสามารถเอาชนะการดวลการแย่งการครองบอลคืนและการเรียกฟาวล์ได้อีกด้วยนะครับคำว่าสัมผัสบอลมากเนี่ยอย่างเดียวมันไม่ได้แปลว่าต้องเก่งเสมอไปนะครับแต่เมื่อรวมกับการเอาชนะการดวลการแย่งบอลและการสามารถในการที่จะขับเคลื่อนพาบอลหนีจากแรงกดดันเราเริ่มจะเห็นภาพที่ชัดๆนะครับว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเขาไม่ได้ซื้อคนเพื่อเข้ามาเป็นตัวทำไฮไลท์ในทุกๆสัปดาห์ครับแต่พวกเขานั้นซื้อกองกลางที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบการครองบอลของพวกเขาได้นะครับนักเตะที่สามารถรับบอลจากกองหลังหันหน้าและพาบอลผ่านคู่แข่งช่วยทีมนั้นหนีเพรสซิ่งและพร้อมกับวิ่งกลับไปแย่งบอลคืนเมื่อทีมนั้นสูญเสียการครอบครองบอลนี่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่โค้ชเนี่ยชอบมากๆนะครับแม้ว่าบางครั้งแฟนบอลเองอาจจะไม่ได้พูดถึงเขามากที่สุดก็ตามแต่ถ้าโรเจอร์คือการซื้อพลังของเกมรุกและความสามารถเฉพาะตัวแอนเดอร์สันเองคือการซื้อโครงสร้างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยกำลังบอกพวกเราแบบเป็นในๆนะครับว่าพวกเขาเองต้องการกองกลางซึ่งเล่นได้ในทุกสภาวะเกมที่ครองบอล 70% ก็สามารถเล่นได้เกมที่ต้องต่อสู้กันกลางสนามก็สามารถเอาอยู่เกมที่คู่แข่งไล่เพรสก็ไม่สามารถจะทำให้ผู้เล่นคนนี้นั้นตื่นตระหนกไปได้และที่สำคัญครับอายุของเขามีเพียงแค่23ปีเท่านั้นกับสัญญา5ปีหมายความว่าทีมเนี่ยไม่ได้ซื้อเพียงแค่ฤดูกาลหน้าเท่านั้นนะครับแต่กำลังซื้อผู้เล่นที่อาจจะอยู่ในแกนกลางของสโมสรไปตลอดช่วงสำคัญของอาชีพครับอย่างไรก็ตามครับราคา100กว่าล้านปอนด์เนี่ยยังถือว่าสูงมากนะครับแอนเดอร์สันเนี่ยจึงต้องแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เล่นที่สามารถทำหลายๆอย่างได้ดีครับแต่สามารถยกระดับจากดีมากไปสู่ควบคุมเกมระดับทีมลุ้นแชมป์ได้นั่นเองครับและถ้าทำได้คนจะย้อนกลับมามองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองสามารถที่จะซื้อนักเตะคนนี้ก่อนราคาจะแพงไปกว่านี้ได้ครับแต่ถ้าทำได้ไม่สำเร็จครับคำว่ากองกลาง100กว่าล้านเนี่ยจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงทุกครั้งที่ทีมนั้นเสียบอลในแดนกลางไปนั่นเองครับและถ้าถามว่าทีมไหนดูจริงจังที่สุดกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่สุดในตลาดรอบนี้ หนึ่งในคำตอบที่ต้องมีก็ต้องเป็นชื่อของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ทั้งตัวของซานโดโตนาลีและมาเตอุสเฟรนันเดสครับโดยตัวของโตนาลีเนี่ยย้ายมาจากสโมสรนิวคาสเซิลนะครับส่วนตัวของมาเตอุสเฟรนันเดสเนี่ยย้ายมาจากทางสโมสรเวสต์แฮมครับและสเปอร์เองก็ยืนยันนะครับว่าโตนาลีนั้นเข้ามาร่วมทีมกับทางฝั่งของโรเบโต้เดเชบีได้มีการพูดคุยกับทางกุนซือชาวอิตาเลียนด้วยกันครับซึ่งถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยและนักเตะเองก็ยอมรับนะครับว่าตัวของโรเบโต้เดเชบีเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากครับต่อการตัดสินใจของตัวเขาส่วนมาเตอุสเฟรนันเดสเองก็พูดไปในลักษณะทิศทางเดียวกันครับว่าโค้ชคนนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัวของเขานั้นตัดสินใจย้ายทีมได้ง่ายขึ้นครับและนี่คือรายละเอียดที่ผมถือว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการบอกว่าสเปอร์นั้นไม่ได้เพียงแค่โยนเงินซื้อผู้เล่นเก่งๆเข้ามา2คนครับแต่พวกเขากำลังซื้อผู้เล่นให้เข้ากับวิถีของทางโค้ชของพวกเขาด้วยนะครับโดยเดเชบีเนี่ยต้องการกองกลางที่ไม่กลัวบอลครับกล้าที่จะรับบอลในพื้นที่แคบและไม่รีบเตะทิ้งเมื่อถูกวิ่งไล่กดดันสามารถที่จะดึงคู่แข่งเข้ามาหาก่อนจะส่งบอลผ่านแนวกดดันออกไปครับโตนาลีเนี่ยถือว่าเจ้าตัวนั้นมีทั้งประสบการณ์ทั้งความดุดันการวางบอลยาวและความเข้าใจในจังหวะของเกมครับขณะที่ตัวของมาเตอุสเองให้พลังหนุ่มการเคลื่อนที่การพาบอลและความสามารถในการช่วยทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับครับแล้วเมื่อจับ2คนนี้มาอยู่ในแดนกลางเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าสเปอร์เองไม่ได้พยายามที่จะเปลี่ยนนักเตะเพียงแค่ตำแหน่งเดียวนะครับแต่พวกเขาเองกำลังเปลี่ยนวิธีที่ทีมนั้นจะพาบอลจากกองหลังไปสู่กองหน้าครับนี่คือความแตกต่างระหว่างซื้อผู้เล่นที่กำลังดังกับซื้อผู้เล่นเพื่อสร้างฟุตบอลในแบบที่โค้ชนั้นต้องการครับแต่ความเสี่ยงเองก็ถือว่ามีอยู่นะครับประการแรกก็คือค่าตัวของทั้งคู่นั้นรวมกันถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือฟุตบอลของเดเชบีเองต้องการความเข้าใจในระบบของเขานั้นสูงมากนะครับถ้าผู้เล่นรับบอลผิดมุมยืนห่างกันมากเกินไปหรือว่าช้ากว่าคู่แข่งเพียงแค่ครึ่งหรือเสี้ยววินาทีสิ่งที่ตั้งใจจะเป็นการล่อเพลสอาจจะกลายเป็นเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองแล้วแฟนสเปอร์เองจึงอาจจะได้เห็นทั้งเกมที่สวยงามมากและเกมที่นั่งดูแล้วก็ต้องตั้งคำถามอีกว่าจำเป็นต้องต่อบอลกันถึงตรงนั้นหน้าบ้านของเราหน้าปากประตูกันด้วยหรอและนี่คือแพ็กเกจของฟุตบอลประเภทนี้ครับคุณอาจจะได้ความกล้าแต่ก็ต้องพร้อมรับกับเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะครับผมขอกลับมาที่ทางฝั่งของถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์อีกครั้งนะครับและต้องบอกว่าเชลซีเองพวกเขาไม่ได้หยุดเพียงแค่เรื่องของการซื้อตัวโมแกนโรเจอร์เข้ามาสู่ทีมนะครับเพราะพวกเขาเองยังคว้าตัวของแม็กซองราคัวกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสครับจากสโมสรคริสตัลพาเลซมาด้วยสัญญาเซ็นกันยาวเลยครับจนถึงปี2032นู่นเลยเขาเพิ่งผ่านฟุตบอลโลกกับทีมชาติฝรั่งเศสมาและถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกพอตัวอยู่ทีเดียวครับและนี่คือการซื้อที่ถือว่ามีเหตุผลชัดเจนอีกแบบครับเชลซีเองต้องการกองหลังที่เร็วรับมือกับพื้นที่หลังจากแนวรับได้และไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวกับความเร็วของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแต่อย่างใดครับภายใต้กุนซืออย่างชาบีอลอนโซเองมีโอกาสสูงครับที่ทีมนั้นจะดันขึ้นเพื่อที่จะไปตั้งแนวรับขึ้นสูงและเมื่อแนวรับสูงกองหลังเองต้องวิ่งถอยหลังเก่งด้วยนะครับต้องตัดสินใจให้ไวและต้องกล้าเล่น1ต่อ1ในพื้นที่กว้างนั่นเลยทำให้ทางตัวของแม็กซองลาครัวเนี่ยเหมาะสมกับโจทย์นี้ครับเชลซีเองไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้อผู้เล่นเข้ามาราคาแพงในการสร้างกระแสนะครับเรากำลังเห็นพวกเขาจากโครงสร้างของทีมและโค้ชใหม่โรเจอร์เองช่วยพาบอลแล้วก็สร้างเกมรุกและลาครัวเองช่วยให้ทีมนั้นกล้าดันพื้นที่ขึ้นสูงครับถ้า2ดีลนี้ทำงานร่วมกันเชลซีเองจะเล่นฟุตบอลของชาบีอลอนโซได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าโครงสร้างไม่ลงตัวกองหลังถึงแม้ว่าจะมีความเร็วมากแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถวิ่งแก้ปัญหาให้กับทีมได้ในทุกๆจังหวะนั่นเองครับเรามาดูกันที่ทางฝั่งของทีมขวัญใจมหาชนแฟนบอลชาวไทยกันบ้าง นะครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตลาดรอบนี้เนี่ยพวกเขาเริ่มต้นด้วยการคว้าผู้เล่นแดนกลาง2คนที่มีลักษณะแตกต่างกันคนแรกก็คือตัวของอังเดรซานโตสครับเขาย้ายมาจากทางเชลซีนะครับและอีกหนึ่งคนนั่นก็คือทางด้านของยูริตีเลอร์มัน กัปตันทีมชาติเบลเยียมครับที่เซ็นสัญญากันยาวจนถึงปี2031นู่นเลยนะครับทางนี้เนี่ยทางสโมสรเองยืนยันนะครับว่าทั้ง2คนเป็นส่วนหนึ่งของทีมภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกครับสำหรับอันเดซานโตสเนี่ยนะครับเขาคือผู้เล่นพลังหนุ่มที่วิ่งขึ้นลงได้เข้าสกัดเติมเข้าเขตโทษและมีโอกาสพัฒนาต่อในระยะยาวครับส่วนตีเลมันเองคือคนที่ผ่านพรีเมียร์ลีกมาอย่างโชคโชนเขารู้ว่าจะควบคุมจังหวะนั้นอย่างไรวางบอลได้ยิงไกลได้และไม่ตื่นเมื่อเจอกับเกมใหญ่ๆครับการซื้อ2คนนี้เข้ามาพร้อมกันจึงเหมือนกับว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองพวกเขานั้นยอมรับว่าตอนนี้ทีมเองกำลังต้องการทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้ครับต้องการคนที่ช่วยทีมได้ในทันทีและต้องการคนที่ยังสามารถเติบโตต่อไปในอนาคตได้และความน่าสนใจอยู่ที่คาริกเองครับเขาเคยเป็นกองกลางซึ่งเข้าใจวิธีการยืนตำแหน่งแบบนี้การหมุนบอลและการควบคุมจังหวะในการเล่นเกมเป็นอย่างดีครับถ้าเขาสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับแดนกลางชุดใหม่ได้แน่นอนครับว่ายูไนเต็ดนั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องพึ่งเกมที่วุ่นวายในตลอด90นาทีไม่ต้องรอให้มีใครยิงไกลแบบมหัศจรรย์หรือว่าวิ่งสวนกลับเพียงอย่างเดียวครับทีมเองอาจจะเริ่มต้นจากการควบคุมการแข่งขันได้มากขึ้นแต่คำถามเดิมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็ยังคงอยู่นะครับปัญหาของทีมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เกิดจากนักเตะเพียงแค่คนเดียวครับแต่ว่ามันดันเกิดขึ้นจากโครงสร้างครับถ้าแดนหน้านั้นไม่เพรสแดนหลังยืนกันต่ำและกองกลางต้องวิ่งปิดพื้นที่ซึ่งมันกว้างมากเกินไปเนี่ยต่อให้ซื้อมิดฟิลด์เก่งๆเข้ามาอีก2คนพวกเขาก็อาจจะถูกลากไปเล่นในเกมที่ไม่มีใครสามารถควบคุมอะไรได้เหมือนเดิมครับดังนั้นครับดีลของยูไนเต็ดเองจะดีหรือไม่ไม่ได้วัดกันเพียงแค่ฟอร์มของอันเดซานโตสกับยูริติเลมันนะครับแต่จะวัดกันว่าคาริกสามารถสร้างทีมซึ่งช่วยให้ทั้งคู่นั้นเล่นง่ายขึ้นได้หรือไม่ครับมาต่อกันที่ทางฝั่งของแชมป์ล่าสุดกันบ้างนะครับอย่างอาร์เซนอลเองต้องบอกว่าอาร์เซนอลนั้นก็ขยับตลาดได้อย่างน่าสนใจครับแน่นอนครับว่าพวกเขานั้นได้ตัวของเปียโรอินกาปิเอนะครับเข้ามาเสริมทัพแบบถาวรครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของคริสตอสโซลิสครับก็ย้ายมาจากทางฝั่งของคลับบูชโดยโซลิสนั้นเซ็นสัญญาระยะยาวครับหลังจากทำผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นเลยกับสโมสรคลับบูชในเบลเยียมนะครับและอาร์เซนอลเองก็ยืนยันแล้วครับว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะฤดูกาลใหม่ของพวกเขาครับสิ่งที่น่าสนใจก็คืออาร์เซนอลนั้นเป็นทีมที่มีระบบค่อนข้างจะชัดเจนโครงสร้างที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเอาชื่อที่ใหญ่ที่สุดในตลาดครับเพียงแต่ว่าต้องหาคนที่ถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับทางมิเกลอาร์เตต้าอีกหนึ่งคนครับแน่นอนครับว่าอินกาปิเอเนี่ยเล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กฝั่งซ้ายนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ช่วยทีมนั้นลงสลับระหว่างเกมได้ครับส่วนคนที่ซื้อมาใหม่ครับอย่างโซลิสเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ช่วยเพิ่มความเร็วการลากตัดเข้าในและการทำประตูจากทางด้านข้างได้แชมป์ที่ดีไม่ใช่ทีมที่คิดว่าเราชนะแล้วและทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบนะครับแต่เป็นทีมที่พร้อมจะตั้งคำถามว่าคู่แข่งจะหาวิธีหยุดเราแบบไหนในปีหน้าครับเพราะเมื่อคุณเป็นแชมป์ทุกทีมเองจะศึกษาคุณอย่างละเอียดขึ้นและสิ่งที่เคยทำแล้วได้ผลอาจจะถูกเตรียมแผนรับมือเอาไว้แล้วและการเติมนักเตะที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างจึงทำให้ทีมนั้นมีตัวเลือกในคำตอบเพิ่มมากขึ้นครับเอาละครับมาปิดท้ายครับกันที่ในส่วนของสโมสรสุดท้ายครับของเบรกนี้นั่นก็คือทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเองไปคว้าตัวทางด้านของเจอร์มี่ชักเก้มาโดยกองหลังวัย20ปีจากรันเนี่ยนะครับดีลนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเองได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับให้นักเตะนั้นเล่นอยู่กับรันต่อจนจบฤดูกาลครับก่อนจะย้ายมาแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์โดยมีค่าตัวรายงานอยู่ที่ประมาณ55ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีกประมาณ5ล้านปอนด์ครับนี่คืออีกหนึ่งด้านครับของตลาดในขณะที่หลายทีมเองรอฟุตบอลโลกแล้วก็ต้องแข่งขันกันซื้อในราคาที่สูงขึ้นลิเวอร์พูลเองกับเลือกที่จะปิดดีลกันแบบล่วงหน้าแน่นอนว่ามีความเสี่ยงนะครับนักเตะเองอาจจะบาดเจ็บนักเตะเองอาจจะฟอร์มตกหรือว่าพัฒนาการของเขาไม่เป็นไปตามคาดครับแต่ข้อดีก็คือทีมเนี่ยไม่ต้องเข้าไปประมูลหลังจากทัวร์นาเมนต์ใหญ่ ไม่ต้องเผชิญกับผลงานเพียงไม่กี่เกมไปช่วยดันราคาเพิ่มสูงขึ้นและมีเวลาในการเตรียมแผนว่านักเตะจะเข้ามาแล้วมารับบทบาทใดกับทีมครับผู้เล่นวัย20ปีเนี่ยนะครับถูกซื้อมาด้วยราคาระดับ60ล้านปอนด์ซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ยังถือว่าแพงมากนะครับแต่ลิเวอร์พูลเองไม่ได้ซื้อมาเพื่อแก้ปัญหาในสัปดาห์หน้าพวกเขาซื้อกองหลังที่หวังว่าจะใช้งานต่อไปได้อีกหลายปีนี่ถือว่าเป็นการซื้ออนาคตนะครับโดยพยายามกำหนดราคาเสียก่อนที่ตลาดนั้นจะกำหนดราคาให้กับตัวของพวกเขาครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมว่าเราจะสามารถแบ่งทีมในตลาดรอบนี้ได้ออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คือประเภทแรกครับการซื้อเพื่อสร้างตัวตนทีมอย่างสเปอร์ครับซื้อซานโดโตนาลีมาเตอุสเฟรนันเดสนะครับเชลซีเองซื้อโรเจอร์กับลาครัวพวกเขาไม่ได้เพียงแค่เติมตำแหน่งที่ว่างนะครับแต่กำลังพยายามทำให้ทีมนั้นเล่นฟุตบอลในแบบสไตล์ของโค้ชของพวกเขาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่คือการซื้อที่แม้ว่าจะแพงแต่เราเองยังเห็นเหตุผลในเชิงของแท็กติกครับประเภทที่2ครับก็คือซื้อเพื่อยกระดับในสิ่งที่มีอยู่ครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เองพวกเขาซื้อเอเลียตเอเดอร์สันอาร์เซนอลนั้นซื้อตัวของอินกาปิเยแล้วก็โซลิสนะครับขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีข่าวด้วยว่าเตรียมตัวที่จะได้ตัวของบรูโน่กิมาไรส์มาด้วยนะครับทีมเหล่านี้ต้องบอกเลยครับว่าพวกเขาไม่ได้รื้อบ้านนะครับแต่กำลังเปลี่ยนเครื่องบางชิ้นเสริมผนังและเตรียมรับมือกับฤดูกาลที่ยากขึ้นอย่างแน่นอนครับและประเภทสุดท้ายครับประเภทที่3ก็คือซื้อเพราะว่ากลัวตกขบวนครับตลาดทุกปีก็จะเห็นทีมในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเห็นคู่แข่งซื้อคนแรกแฟนบอลจะเริ่มกดดันและเมื่อเห็นคู่แข่งเปิดตัวผู้เล่นคนที่2ผู้บริหารเองจะเริ่มรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสุดท้ายอาจจะได้ผู้เล่นดีจริงครับแต่อาจไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมาะสมกับโค้ชนะครับมันอาจจะไม่เหมาะกับระบบของทีมด้วยซ้ำหรือเล่นตำแหน่งทับกับคนเดิมและนี่คือการซื้อตัวเพื่อให้ได้มีข่าวในการเปิดตัวซื้อเพื่อให้แฟนบอลนั้นรู้สึกว่าสโมสรเองก็กำลังทำงานครับและซื้อเพื่อไม่ต้องไปตอบคำถามว่าทำไมคนอื่นเสริมทีมกันหมดแล้วแต่สโมสรของเรายังเงียบกันอยู่ล่ะต้องระวังให้มากนะครับกับพวกทีมประเภทที่3นี้เพราะนักเตะที่ซื้อจากความกลัวเองมักจะกลายเป็นปัญหาเมื่อความตื่นเต้นในช่วงเปิดตัวนั้นหายไปรูปเปิดตัวสวยๆใช้ได้ประมาณเพียงแค่วัน2วันเท่านั้นโดยเฉพาะในยุคโซเชียลที่อะไรมันก็มาไวไปไวแบบนี้หลังจากนั้นครับนักเตะเองต้องลงสนามจริงขึ้นมาโอ้มันกลายเป็นคนละเรื่องไปเลยครับและก่อนปิดเบรกนี้ครับผมขอเลือกแบบมิสเตอร์หานนะครับสัก3หมวดครับดิวที่ผมชอบที่สุดในเชิงฟุตบอลครับในส่วนของซัมเมอร์นี้ผมเลือกให้กับดิวของเอเลียตแอนเดอร์สันของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่ได้แปลว่าการซื้อนี้มันถูกต้องไม่ได้แปลว่าราคาถูกแน่นอนครับว่ามันไม่ถูกแน่นอนแต่เป็นนักเตะที่คุณสมบัตินั้นเข้ากับสิ่งที่ทีมตอนนี้กำลังต้องการอยู่พอดีครับผู้เล่นที่สามารถรับบอลพาบอลแย่งบอลและเล่นเกมในลักษณะที่ใช้เทคนิคก็ได้หรือว่าจะเล่นเกมแบบที่ต้องไปปะทะก็ได้เหมือนกันและที่สำคัญยังเป็นนักเตะที่อายุยังน้อยด้วยนะครับหากเขาสามารถปรับตัวเข้ากับจังหวะการครองบอลของซิตี้ได้แน่นอนครับว่าดีลนี้จะช่วยทำให้แดนกลางของทีมแข็งแกร่งขึ้นไปอีกหลายต่อหลายปีเลยครับต่อมาดีลที่มีเพดานสูงแต่รับแรงกดดันได้มากที่สุดผมเลือกให้กับมอร์แกนโรเจอร์ที่ย้ายไปเชลซีครับความสามารถของเขาแน่นอนว่าตัวของเขานั้นมีไม่เป็น2รองใครอยู่แล้วนะครับร่างกายที่แข็งแรงแน่นอนว่าตัวของเขาก็มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันครับและประสบการณ์ในการเล่นเกมใหญ่ๆในพรีเมียร์ลีกเองแน่นอนว่าเจ้าตัวนั้นก็มีและโค้ชเองก็ต้องการเขาด้วยนะครับทุกอย่างดูจะเหมาะสมครับสิ่งเดียวที่หนีไปไม่ได้ก็คือเรื่องของราคาครับแน่นอนว่าตัวของเขานั้นจะถูกเปรียบเทียบกับผู้เล่นระดับแพงที่สุดของลีกในทันทีขึ้นมาครับไม่มีช่วงทดลองงานแบบเงียบๆนะครับและต้องพิสูจน์ว่าสามารถเป็นมากกว่านักเตะดีของทีมใหญ่ครับต้องเป็นคนที่เปลี่ยนผลการแข่งขันได้ด้วยและทีมที่ผมนั้นอยากดูมากที่สุดในส่วนของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ผมเลือกไปที่ทางฝั่งของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับไม่ใช่เพราะเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับแต่พวกเขากำลังลองสร้างทีมที่มีบุคลิกที่ถือว่าชัดเจนมากซานโดโตนาลีมาเตอุสเฟรนันเดสและฟุตบอลของโรเบโต้เดชาบี มีโอกาสออกมาสนุกมากหรือว่าจะวุ่นวายมากและบางคืนอาจได้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกันซึ่งในฐานะคนทำรายการกีฬาเองต้องบอกว่าเป็นทีมที่มีเรื่องให้พูดถึงเยอะแน่นอนในซีซั่นนี้นะครับและทั้งหมดนี้ครับคือบรรยากาศตลาดนักเตะหลังจากศึกฟุตบอลโลกตลาดที่ตัวเลขสูงขึ้นการแข่งขันรวดเร็วขึ้นและทุกทีมเองรู้ว่าหากช้าเพียงไม่กี่วันเป้าหมายอาจใส่เสื้อของทีมอื่นไปแล้วแต่สิ่งที่เราต้องจำไว้ก็คือว่าตลาดซื้อขายไม่ใช่การแข่งขันที่จะสะสมชื่อนะครับและทีมไม่ได้ชนะกันเพราะว่ามีกราฟิกเปิดตัวนักเตะมากที่สุดและก็ไม่ได้คว้าแชมป์เพียงเพราะว่าใช้เงินมากที่สุดในตลาดเดือนกรกฎาคมและไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าแฟนบอลนั้นชนะการโต้เถียงในโซเชียลมีเดียครับสุดท้ายโค้ชเองต้องนำผู้เล่นเหล่านั้นไปวางไว้ในสนามต้องกำหนดให้ชัดว่าใครจะเป็นคนเล่นบอลใครจะวิ่งโดยไม่มีบอลใครจะยอมถอยไปช่วยเพื่อนแล้วเมื่อเกมไม่เป็นไปตามแผนใครจะสามารถก้าวขึ้นมาแก้ปัญหาเหล่านั้นได้การซื้อไม่ใช่เพียงแค่ความผิดนะครับแต่ว่าการซื้อผู้เล่นที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ตรงไหนนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวต่างหากล่ะตอนนี้แฟนบอลทุกทีมเองจึงมีสิทธิ์ตื่นเต้นครับแต่ยังไม่ควรที่จะรีบประกาศไปว่าพวกเรานั้นจะเป็นแชมป์เพียงเพราะว่าการเปิดตัวของนักเตะคนนั้นคนนี้เพราะเสื้อเปิดตัวอาจจะพอดีตัวถ้าถ่ายรูปออกมาดูดีแต่เรายังไม่รู้นะครับว่าเมื่อเจอลมเจอฝนเจอเกมเยือนในคืนวันจันทร์เองแล้วถูกคู่แข่งไล่เตะตั้งแต่นาทีแรกผู้เล่นที่ราคาแพงเหล่านี้จะตอบสนองกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไรครับเอาละครับพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามพูดคุยกันต่อในเบรกที่3ของรายการครับ
13: Follow the games
14: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
15: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
14: แล้วพบกันนะครับ
16: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EP ดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
17: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
18: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
19: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
20: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97 ดำเนินรายการโดยภูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
0: ้รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
21: Follow the game.
12: เอาละครับกลับเข้ามาสู่เบรกที่3ของรายการนะครับกับรายการ Follow the game ครับวันนี้ก็ยังอยู่กับผมมิสเตอร์หันสลัมพงษ์น้อยสำลีเหมือนเดิมนะครับแล้วต้องบอกว่าสองเบรกแรกเนี่ยเราใช้เวลาอยู่กับพรีเมียร์ลีกเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเต็มอิ่มเลยนะครับเราก็คุยกันมาพอสมควรเลยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดนักเตะพรีเมียร์ลีกนะครับเราก็เลยมาขออนุญาตครับมาพูดถึงทีมใหญ่อื่นๆกันบ้าง นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งของสเปนอิตาลีเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสครับต้องบอกว่าลีกพวกนี้พวกเขาไม่ได้ยืนดูเฉยๆนะครับบางทีการซื้อผู้เล่นใหม่เพื่อเพิ่มคุณภาพเนี่ยบางทีมเองก็กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนยุคและบางทีมครับก็กำลังขายคนที่เคยถูกมองว่าเป็นอนาคตออกไปครับและบางทีมเองก็ยังไม่ได้ซื้อใครมาแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับเพราะว่ากำลังวุ่นวายกับการต่อสัญญาผู้เล่นคนสำคัญของพวกเขาเองอยู่ครับวันนี้เราจะไปเริ่มต้นไปเดินตลาดฟุตบอลยุโรปกันนอกอังกฤษแบบรวดเดียวเลยนะครับไปเริ่มจากสเปนต่อที่เยอรมนีลงไปอิตาลีแล้วก็ปิดท้ายกันที่ฝรั่งเศสครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรากันก่อนนะครับกับ All New Suzuki Front The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครันที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki เอาละครับไปเริ่มกันที่ทางฝั่งของลาลิก้าสเปนกันก่อนนะครับที่เรอัลมาดริดครับข่าวใหญ่ของมาดริดในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องการเปิดตัวนักเตะคนใหม่นะครับแต่เป็นอนาคตของวินิซิอุสจูเนียร์ครับวินิซิอุสเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสัญญาตอนนี้ของเขากำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายครับและการเจรจาสัญญาฉบับใหม่เองยังไม่มีข้อยุติครับรายงานเนี่ยระบุนะครับว่าตัวนักเตะกับสโมสรเนี่ยยังหาจุดลงตัวเรื่องของค่าตอบแทนไม่ได้ครับขนาดเดียวกันเองอาร์เซนอล นั้นก็ตกเป็นข่าวว่ากำลังสนใจจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะรายนี้อยู่นะครับและตัวของวินิซิอุสเองเนี่ยเพิ่งกลับจากศึกฟุตบอลโลกครับเขายิงประตู4ลูกนะครับให้กับทางฝั่งของทีมชาติบราซิลครับถึงแม้ว่าทีมนั้นจะตกรอบเพียงแค่16ทีมสุดท้ายเองก็ตามสำหรับทัพเซเลซาวนะครับเจ้าตัวเนี่ยมีการพูดถึงการทำงานกับกุนซือใหม่อย่างโชเซ่มูรินโญ่ด้วยนะครับในเชิงบวกโดยบอกว่าต้องการเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขแล้วก็แสดงออกถึงตัวตนของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่แต่ต่อให้บรรยากาศระหว่างผู้เล่นกับโค้ชนั้นดูดีเรื่องของสัญญาก็ยังคงเป็นปัญหาคนละส่วนกันอยู่ดีครับและนี่คือสถานการณ์ที่เรอัลมาดริดนั้นจะต้องจัดการอย่างระมัดระวังนะครับถ้าต่อสัญญาได้พวกเขาจะรักษาหนึ่งในตัวรุกที่อันตรายที่สุดของโลกเอาไว้ได้ครับแต่ถ้าการเจรจานั้นยืดเยื้อความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนนะครับเพราะเมื่อผู้เล่นเข้าสู่ช่วงท้ายของสัญญาแล้วอำนาจในการต่อรองจะค่อยๆย้ายจากสโมสรไปอยู่กับตัวนักเตะครับราคาที่เคยตั้งได้เต็มที่อาจจะลดลงทีมที่สนใจจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยและทุกครั้งที่มินิทิอุสเองเล่นไม่ดีครับจะมีคำถามว่าเขาเนี่ยยังมุ่งมั่นอยู่กับทีมแบบเต็มร้อยหรือไม่และในทางกลับกันครับทุกครั้งที่เขาเล่นดีมันก็จะกลายเป็นคำถามที่ว่าทำไมสโมสรถึงยังต่อสัญญาเอาไว้ไม่ได้ครับขณะเดียวกันครับเราขอข้ามจากเรอัลมาดริดนะครับมาสู่แอตเลติโกมาดริดครับในส่วนของดีลจากทางคูเลียนอัลบาเรสครับกับศึกที่ถือว่าเป็นดีลกระทบศักดิ์ศรีมากกว่าฟุตบอลครับคูเลียนอัลบาเรสเนี่ยเคยถูกเรอัลมาดริดนั้นยื่นข้อเสนอมากถึง150ล้านยูโรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางต้นสังกัดเนี่ยมีการออกมาปฏิเสธในทันทีครับโดยทางฝั่งของแอตเลติโกเองยืนยันนะครับว่าพวกเขาไม่ได้พิจารณาจากข้อเสนอในส่วนนี้ด้วยซ้ำครับและนักเตะเองก็มีค่าฉีกสัญญาสูงสุดมากถึง500ล้านยูโรด้วยกันนะครับเรื่องนี้

อาเลติโกเองจึงต้องปฏิเสธครับด้วยเหตุผลของฟุตบอลและศักดิ์ศรีครับส่วนอัลวาเรซเองเคยเปิดเผยนะครับว่าต้องการย้ายออกเพื่อทำตามความฝันของตนเองมีทั้งเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาและปารีสแซงต์แชร์แมงที่ถูกเชื่อมโยงเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นเรื่องนี้ยังไม่ใช่เรื่องที่ปัญหานั้นมันจบไปนะครับข้อเสนอของเรอัลมาดริดเนี่ยถูกปฏิเสธไปแล้วแต่คำถามว่าอัลวาเรซเองจะยังคงอยู่กับอาเลติโกหลังจากตลาดปิดหรือไม่เนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อครับทางฝั่งของบาร์เซโลนาเองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาก็กำลังเปลี่ยนหน้าตาของเกมรุกอย่างชัดเจนนะครับหลังจากที่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เองย้ายไปเล่นให้กับทางชิคาโกไฟในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐครับและมาครับแรดฟอร์ดเองก็เดินทางกลับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วหลังจากหมดสัญญายืมตัวตอนนี้บาร์เซโลนาเองก็เริ่มที่จะดึงผู้เล่นเกมรุกเข้ามาอย่างชัดเจนถึง2คนด้วยกันคนแรกก็คือแอนโทนีกอร์ดอนจากนิวคาสเซิลครับและคนต่อมาก็คือคาริมอาเดเยมี่ครับจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์อาเดเยมี่เนี่ยเคยเซ็นสัญญากับสโมสรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเซ็นกันไปจนถึงปี2031ครับด้วยค่าตัวที่รายงานเนี่ยโอ้โหถือว่าไม่ได้แพงมากเลยครับ22ล้านยูโรบวกเงื่อนไขเพิ่มเติมเท่านั้นเองครับจุดเด่นของเขาเนี่ยเด่นชัดที่สุดนะครับก็คือเรื่องของความเร็วครับเขาเคยทำสถิติวิ่งเร็วระดับ36.65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในศึกบุนเดสลีกาของเยอรมันครับและกำลังจะได้ทำงานร่วมกับทางฮันซี่ฟริกกุนซือที่เคยให้โอกาสเขาในการประเดิมสนามให้กับทีมชาติเยอรมันในชุดใหญ่มาแล้วและสิ่งที่บาร์เซโลน่านั้นกำลังทำก็คือเปลี่ยนจากกองหน้าที่ใช้ประสบการณ์การยืนตำแหน่งและการจบสกอร์แบบเลวันดอฟสกี้ไปสู่แนวรุกที่มีความรวดเร็วการโจมตีพื้นที่และการสลับตำแหน่งกันมากขึ้นและถ้ามองในแง่ของแท็กติกแล้วมันเหมาะสมกับผู้เล่นที่มีอย่างลามินยาเมาเปรดีกาบี้และดานิโอโมเอามากๆนะครับเพราะเมื่อตัวรุกสามารถจะวิ่งโจมตีจากทางด้านหลังกองกลางจะมีเป้าหมายในการจ่ายบอลมากขึ้นแต่สิ่งที่บาร์เซโลน่านั้นต้องทดแทนได้ก็คือประตูครับความเร็วทำให้เกมนั้นอันตรายได้ขึ้นจริงครับแต่ตอนจบสกอร์ยังต้องมีคนส่งบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายครับเลวันดอฟสกี้เนี่ยเคยทำได้มากถึง120ประตูในช่วง4ปีที่บาร์เซโลนาการเปลี่ยนเขาออกจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนผู้เล่นเพียงแค่1ตำแหน่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าทีมเองต้องกระจายภาระการยิงประตูไปยังผู้เล่นหลายคนด้วยครับถ้าอาดิลเยมี่กับทางตัวของกอร์ดอนเนี่ยสามารถทำได้แนวรุกของบาร์เซโลนาเองจะสดและรวดเร็วมากครับแต่ถ้าเกมที่ต้องการเจาะประตูคู่แข่งที่ตั้งรับกันลึกไว้แล้วไม่มีพื้นที่ให้วิ่งพวกเขาเองอาจจะคิดถึงกองหน้าที่สามารถยืนชนรักษาบอลและจบโอกาสเพียงแค่ครึ่งจังหวะได้อยู่เหมือนกันครับเราไปต่อกันที่จุดหมายที่2นะครับนั่นก็คือประเทศเยอรมนีครับจากสเปนครับเราไปต่อกันที่บุนเดสลีก้ากันเลยดีกว่าครับสำหรับลีกบุนเดสลีก้าเนี่ยจะเปิดตัวฤดูกาลใหม่กันในวันที่28สิงหาคมนี้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นนี่ต้องบอกว่าทางฝั่งของบาเยิร์นมิวนิกกับบอสเซียดอร์ทมุนด์เองจะได้วัดกันก่อนครับในศึกฟานเบเกนบาวเออร์ซูเปอร์คัพนะครับในวันที่22สิงหาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับเพราะเราเองจะได้เห็นกันทันทีเลยนะครับว่าการเสริมทีมของ2ยักษ์ใหญ่ของเมืองเบียร์เองเนี่ยจะเริ่มผลิดอกออกผลได้เร็วเพียงใดครับทางฝั่งของบาเยิร์นเนี่ยนะครับพวกเขากำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ในฐานะทีมที่คว้าดับเบิลแชมป์ของเยอรมนีครับโดยมีแกนหลักอย่างแฮร์รี่เคนไมเคิลโอลิเซ่ยอชัวคิมมิชจามาลมูเซียล่าและหลุยดีอาร์สยังเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงมากนะครับผู้เล่นใหม่ที่น่าสนใจก็คือทางด้านของอิสมาเอลไซบีรีครับกองกลางตัวรุกครับทีมชาติโมร็อกโกเขาเพิ่งผ่านศึกฟุตบอลโลกทำ3ประตูในรายการและก่อนพลาดรอบรองชนะเลิศกับทีมชาติฝรั่งเศสเพราะว่าเจ้าตัวนั้นมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับไซบารีเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ถือว่ามีร่างกายที่แข็งแรงครับพาบอลไปยังแดนหน้าได้เข้าเขตโทษได้และเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรุกกับพื้นที่ด้านข้างครับบาเยิร์นเนี่ยยังมีผู้เล่นใหม่อย่างทางด้านของนาเธเนียลบราวน์ครับเพิ่มทางเลือกในแนวรับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือบาเยิร์นนั้นไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องซื้อผู้เล่นใหม่ถึง10คนครับพวกเขามีทีมที่ชนะอยู่แล้วและหน้าที่ของตลาดจึงเป็นการเติมความสดการสร้างการแข่งขันและลดภาระของตัวหลักครับคำถามความสำคัญก็อยู่ที่เรื่องของสุขภาพของบรรดาผู้เล่นอย่างแฮร์รี่เคนจามาลมูเซล่าและอัลฟองโซเดวิสครับและผู้เล่นคนอื่นๆที่ถือว่ามีช่วงอาการบาดเจ็บรบกวนในฤดูกาลที่ผ่านมาถ้าทุกคนพร้อมบาเยิร์นเองยังคงเป็นทีมที่เหนือกว่าคู่

0: แข่งในประเทศอยู่อย่างแน่นอนครับแต่ถ้าผู้เล่นสำคัญหายไปพร้อมกันแบบนี้ช่องว่างที่เคยมีมันก็อาจจะลดลงไปครับโดยเฉพาะเมื่อดอร์ทมุนด์เองกำลังเสริมเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์เข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยการไปเสริมตัวผู้เล่นหลังจากที่พวกเขานั้นเสียคาริมอเดเยมี่ให้กับบาร์เซโลนาแต่แทนที่พวกเขาจะไปซื้อผู้เล่นอายุ 28-29 ปีในราคาสูงเพื่อเข้ามาทดแทนการขาดหายไปทันทีเนี่ยพวกเขากับเลือกแนวทางที่สโมสรนั้นทำได้ดีมาโดยตลอดนั่นก็คือการซื้อคนหนุ่มที่มีโอกาสพัฒนาเป็นดาวและคนใหม่ที่เข้ามานั่นก็คือทางด้านของคอนสแตนตินอสคาเรซัสครับคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวรุกของทีมชาติกรีซนะครับเจ้าตัวนั้นย้ายมาจากเก๊งเซ็นสัญญากัน5ปีจนถึงปี2031นอกจากนี้ยังมีดาวรุ่งอย่างจัสตินเลอร์มาและทาคาโมโตะยามาโมโตะซึ่งต่างทำประตูได้ตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องในนัดแรกของตัวเองครับสิ่งที่ดอร์ทมุนด์เนี่ยกำลังทำมันไม่ได้แปลกใหม่นะครับพวกเขามักสร้างทีมด้วยเด็กเก่งให้โอกาสแล้วพัฒนาและใช้ความสดกับความกล้าเข้าต่อสู้กับทีมที่มีงบประมาณสูงกว่าข้อดีคือทีมเนี่ยได้พลังสดใหม่อยู่ตลอดเวลาครับแต่ข้อเสียก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอผู้เล่นอายุ 18-20 ปีอาจเล่นยอดเยี่ยมใน3เกมแล้วเงียบไปอีก1เดือนอาจชนะไบเยิร์นได้ในเกมใหญ่แต่แต้มหล่นกับทีมกลางตารางในสัปดาห์ถัดมาและนี่คือเหตุผลที่ดอร์ทมุนด์นั้นมักดูน่าตื่นเต้นแต่การวิ่งในระยะยาวเพื่อเป็นแชมป์ยังต้องการคนที่เข้ามารักษาระดับได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมยาวไปจนถึงปีพฤษภาคมปีหน้านู่นเลยครับและในส่วนของคาร์เรซัสเองอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเพชรเม็ดใหม่นะครับแต่ก็ไม่ควรถูกกดดันให้แบกทีมในทันทีเพียงเพราะว่าอเดเยมี่นั้นย้ายออกไปครับเราไปดูลีกอื่นๆกันบ้างครับจากเยอรมนีลงไปกันที่เกาโชเซเรียครับลีกที่แชมป์เก่าอย่างอินเตอร์มิลานเองกำลังพยายามรักษาความแข็งแกร่งยูเวนตุสเองก็กำลังพยายามกลับมาและนาโปลีเองก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นครับโดยอินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับพวกเขาคว้าแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาภายใต้การคุมทีมปีแรกของคริสเตียนคิวูครับทีมที่ทำเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมยิงมากที่สุดในลีกในช่วงของการลุ้นแชมป์และสร้างช่องว่างจากคู่แข่งได้อย่างชัดเจนครับตลาดรอบนี้ต้องบอกว่าพวกเขานั้นเสริมตัวผู้เล่นแบบฟรีเอเจนต์มาอย่างจอห์นสโตนครับกองหลังทีมชาติอังกฤษวัย32ปีด้วยสัญญา2ปีหลังจากหมดสัญญากับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ถือว่าเป็นดีลที่เข้ากับฟุตบอลอิตาลีของอินเตอร์มานะครับสโตนเองไม่ได้เป็นเพียงแค่เซ็นเตอร์แบ็กครับเขาสามารถขยับขึ้นมาเล่นแดนกลางได้พาบอลได้ผ่านบอลตัดแนวได้และช่วยให้ทีมนั้นเริ่มเกมจากแดนหลังได้นะครับสำหรับระบบที่พวกเขานั้นใช้กองหลัง3คนเนี่ยการมีผู้เล่นที่กล้าพาบอลขึ้นแดนหน้าทำให้ทีมเนี่ยไม่ต้องส่งบอลออกข้างเพียงอย่างเดียวประสบการณ์ของสโตนเองก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเขาผ่านการลุ้นแชมป์กับทีมในพรีเมียร์ลีกผ่านแชมเปี้ยนลีกและผ่านเกมระดับทีมชาติมาและการแข่งขันในระดับสูงนั้นเจ้าตัวก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับข้อกังวลมีเพียงแค่เรื่องของสภาพร่างกายเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเขาเนี่ยสามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องอินเตอร์เนี่ยถือว่าได้ผู้เล่นคุณภาพเข้ามาโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าตัวเลยแม้แต่แดงเดียวครับแต่ถ้าการบาดเจ็บเนี่ยยังคงตามรบกวนอยู่สัญญาที่ดูคุ้มค่าก็อาจจะกลายเป็นการจ่ายเพื่อรอให้เขานั้นกลับมาพร้อมเล่นครับอย่างไรก็ตามครับในมุมของทีมแชมป์เองนี่ถือว่าเป็นการเสริมทีมที่มีเหตุผลมากนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนระบบครับแต่เพิ่มผู้เล่นที่ทำให้ระบบนั้นมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นครับไปดูกันต่อทีมที่2ครับนั่นก็คือทางฝั่งของยูเวนตุสครับทีมที่ซื้อทั้งตัวที่พร้อมใช้และอนาคตครับคนแรกครับที่พวกเขาเติมเข้ามาก็คือตัวของร็อกดาวโคโลมัวนี่นะครับกองหน้าดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงครับค่าตัว38ล้านยูโรพร้อมกับโบนัสตามผลงานซึ่งอาจจะเพิ่มได้สูงสุดถึง12ล้านยูโรด้วยกันครับเส้นสัญญายาวจนถึงปี2031นะครับและนี่คือการกลับมายังยูเวนตุสอีกครั้งของโคโลมัวนี่ครับหลังจากเคยเล่นแบบยืมตัวในช่วงครึ่งซีซั่นหลังจากในช่วงฤดูกาล 2024-2025 และยิงไป10ประตูจาก22นัดเขาจึงไม่ใช่นักเตะที่ต้องเริ่มทำความรู้จักกับสโมสรใหม่ทั้งหมดนะครับเขารู้จักลีกดีอยู่แล้วเขารู้จักความกดดันและรู้ว่ากองหลังอิตาลีจะเล่นกับเขาอย่างไรครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของเคริมอลายเบโกวิชครับปีกดีกรีทีมชาติบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกเวนาวัย18ปีนะครับซื้อมาจากทางสโมสรเบลเลอร์คูเซนครับด้วยค่าตัว30ล้านยูโรครับเขาทำไป13ประตูจาก44นัดในช่วงที่ลงเล่นให้กับทางเรดบูลซาวสบวกและทำผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นกับทีมชาติบอสเนียในศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาครับแน่นอนครับว่ายูเวนตุสเองจึงซื้อผู้เล่น2กรอบเวลาครับ โคโลมัวนี่คือคนที่ต้องช่วยทีมในทันทีส่วนอาลายเบโกวิชเองคือผู้เล่นที่อาจจะพัฒนากลายเป็นตัวลุกตัวหลักในอีก 2-3 ปีขึ้นมาครับและนี่ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีหากโค้ชเองสามารถจัดการบทบาทของนักเตะได้อย่างชัดเจนสิ่งที่ยูเวนตุสนั้นต้องแก้ไขไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของจำนวนประตูนะครับแต่มันคือบุคลิกของทีมครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพวกเขามีช่วงเวลาที่เล่นดีมากสลับกับช่วงเวลาที่ระดับตกลงไปอย่างน่าตกใจครับและท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็พลาดพื้นที่ในส่วนของการไปเล่นเวทีแชมเปี้ยนลีกผู้บริหารจึงไม่ได้ต้องการแค่ฝีเท้าครับแต่ต้องการคนที่เพิ่มการแข่งขันเพิ่มความกล้าและทำให้ผู้เล่นเดิมนั้นรู้ว่าตำแหน่งมันไม่ได้รับประกันครับโคโลมัวนี่เองจะได้ช่วยทีมเนี่ยมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าทีมนั้นสามารถสร้างโอกาสให้กับเขาในพื้นที่ที่เหมาะสมได้หรือเปล่าครับถ้าต้องการให้เขานั้นยืนหันหลังชนกับกองหลังตลอดเกมเขาอาจไม่ได้เห็นในส่วนของผลงานที่ดีที่สุดจากเขาครับแต่ถ้าได้วิ่งโจมตีพื้นที่เล่นเกมเปลี่ยนจังหวะและมีเพื่อนส่งบอลให้ทันเขาจะกลายเป็นหนึ่งในตัวจบสกอร์คนสำคัญของทีมได้อย่างแน่นอนครับไปดูกันที่ทีมที่เปลี่ยนโค้ชกันบ้างครับต้องถือว่าเปลี่ยนกันหนักเลยครับเปลี่ยนจากอันโตนิโอคอนเต้ครับมาเป็นมาร์ซิเมเลโนอเลกรีครับด้วยสัญญาจนถึงปี2029คอนเต้เนี่ยต้องบอกว่าในซีซั่นที่ผ่านมาพาทีมจบรองแชมป์นะครับก่อนตัดสินใจลงจากตำแหน่งครับส่วนอเลกรีเองถูกเอซิมิลานนั้นปลดนะครับหลังจากทีมเนี่ยฟอร์มตกในช่วงท้ายฤดูกาลและทีมเองก็จบในอันดับที่5นี่จึงเป็นการแต่งตั้งที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าอเลกรีเองถือว่าเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในอิตาลีนะครับคว้าแชมป์เทรอามากถึง6สมัยรู้จักการบริหารทีมใหญ่และเก่งเรื่องของการหาวิธีชนะแม้เกมนั้นจะไม่ได้ออกมาในรูปแบบที่สวยที่สุดแฟนนาโปลีเองอาจไม่ได้เห็นฟุตบอลที่บุกแลกกันในทุกเกมแต่อาจได้เห็นทีมที่จัดการสถานการณ์ที่เก่งขึ้นรู้ว่าเวลาไหนควรรุกและรู้ว่าเวลาไหนควรรักษาสกอร์และเวลาไหนต้องยอมเล่นไม่สวยเพื่อที่จะเอา3คะแนนครับคำถามก็คืออาริกรีเองจะสร้างพลังและความสัมพันธ์กับผู้เล่นได้มากน้อยขนาดไหนครับเพราะช่วงหลังกับมิลานเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่แค่ในส่วนของกระดานแท็กติกเพียงเดียวเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงบรรยากาศแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักเตะด้วยนาโปลีเองจึงกำลังเลือกโค้ชที่มีประสบการณ์สูงและพร้อมรับความเสี่ยงว่าวิธีการของเขาจะเข้ากับผู้เล่นและอารมณ์ของเมืองเนเปิลได้มากน้อยขนาดไหนครับแล้วเราไปปิดท้ายกันที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับจุดที่ปารีสแซงต์แชร์แมงนั้นขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของมหาอำนาจครับแต่ตลาดครั้งนี้พวกเขาไม่ได้เน้นซื้อแค่ดาราเข้ามาเต็มห้องแต่งตัวเหมือนในยุคก่อนๆแล้วนะครับทางฝั่งของปารีสแซงต์แชร์แมงเองพวกเขามีการปล่อยตัวผู้เล่นที่ถือว่าเคยมีแววออกไปหลายต่อหลายคนเลยครับทางด้านของโคโลมัวนี่ไปอยู่กับทางยูเวนตุสอีคังอินไปแอตเลติโกมาดริดนี่สะท้อนว่าสโมสรเองไม่ได้ต้องการเก็บผู้เล่นชื่อดังเอาไว้ทุกคนครับเพียงเพราะว่ามีงบประมาณพอจ่ายค่าเหนื่อยภายใต้ทีมของลุยส์เอริเก้เองต้องการผู้เล่นที่ถือว่าเข้าระบบกับเขาด้วยนะครับผู้เล่นที่พร้อมเพรสซิ่งเคลื่อนที่รักษาตำแหน่งและยอมรับว่าบอลไม่ได้ต้องผ่านในตัวของตัวเองทุกครั้งครับโคโลมัวนี่กับทางตัวของอีคังอินเองถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพแต่เมื่อบทบาทไม่ชัดการปล่อยออกจากทีมเพื่อเปิดโอกาสให้พื้นที่กับคนอื่นเนี่ยอาจเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมกับทั้งสองฝ่ายนะครับเปเช่ในยุคนี้เนี่ยต่างจากภาพจำนำเดิมแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพวกเขาอาจตอบปัญหาด้วยการซื้อผู้เล่นชื่อใหญ่ๆเข้ามาเสริมอีกสักคนครับวันนี้พวกเขาเริ่มใช้วิธีถามว่าผู้เล่นคนนี้จะเข้ากับฟุตบอลของทีมได้จริงหรือไม่ครับนี่จึงเป็นการพัฒนาการที่สำคัญนะครับเพราะว่าฟุตบอลในส่วนของฟุตบอลระดับสูงเนี่ยการมีนักเตะเก่งๆ11คนไม่ได้มีค่าเท่ากับการมีนักเตะ11คนที่ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับในส่วนของเบรกที่3ครับเอาละครับผมขออนุญาตคุณผู้ฟังครับไปพักกันอีกสักรอบนึงครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันต่อในเบรกที่4ของรายการกันนะครับ
1: Follow the gamesสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97 รายการร้อนวิชา

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามการพยุงราคาทุเรียนใต้ตั้งเป้ารับซื้อกว่า 300,000 ตันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามการพยุงราคาทุเรียนใต้ตั้งเป้ารับซื้อกว่า 300,000 ตันขณะที่ยอดส่งออกล่าสุดมีมูลค่ากว่า127ล้านบาท
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการผลไม้หรือสินค้าทุเรียนภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรว่าในปีนี้ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งรับซื้อและดูดซับผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อทุเรียนภาคใต้ประมาณ 300,000 ตันเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 200,000 ตันเพื่อช่วยพยุงราคาให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้จนจบฤดูกาลขณะที่ยอดส่งออกทุเรียนไทยข้อมูลวันที่4สิงหาคมล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 1,100,000 ตันรวมกว่า 68,000 ตู้มูลค่ากว่า 127,220 ล้านบาทโดยจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการส่งออกทั้งการเปิดทางบริเวณด่านสำคัญเพิ่มทางเลือกด้านระบบรางเพื่อลดปัญหาทุเรียนตกค้างและเตรียมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดส่งเสริมการแปรรูปและนำของเหลือจากการผลิตเช่นเปลือกทุเรียนมาสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิด Zero Waste เพื่อลดปัญหาผลผลิตส่วนเกินและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบผลไม้ในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมทรัพยากรน้ำพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกเขตป่าน
10: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าซากตาเนียมตำบลจันทเขมอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออก พร้อมกล่าวว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่ากรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการไปแล้ว66โครงการและอยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก6โครงการรวม72โครงการเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าลดปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่และลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนส่วนแหล่งน้ำช้างป่าซากตะเนียมสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้อีก 220,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าโดยตรงช่วยให้สัตว์ป่ามีแหล่งน้ำเพียงพอในพื้นที่ธรรมชาติลดแรงกดดันจากการออกนอกพื้นที่ป่าและช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ลดระยะเวลารอคอยได้สั้นที่สุดในกลุ่มรัฐ
9: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิด1จังหวัด1โรงพยาบาลโดยกล่าวว่าได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สำคัญของสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีอาทิโรงพยาบาลท่าวุ้งดูแลผู้ป่วยครบทุกมิติตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมีผลสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาเดินได้อีกครั้งสูงถึงร้อยละ85และยังมีแผนจัดตั้งศูนย์สุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรขณะที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได้พัฒนาศักยภาพการบริการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถปรับแผนการรักษาได้ทันทีตามตำแหน่งก้อนมะเร็งและเทคนิคการฉายรังสีศัลยกรรมที่มีการฝังทองเพื่อความแม่นยำสูงสุดในการฉายรังสีมะเร็งต่อมลูกหมากนวัตกรรมคลื่นวิทยุเพิ่มอุณหภูมิทำลายเซลล์มะเร็งและรักษามะเร็งตับโดยไม่ต้องผ่าตัดทำให้มีระยะเวลารอคอยการรักษาที่สั้นที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลรัฐพร้อมทั้งนำระบบเทเลมิดิซีนมาใช้ลดความแออัดในโรงพยาบาลนันทิกากิตาโลรายงาน
2: จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
5: และนี่คือรายการ
6: กีฬาพารวย
7: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
8: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
9: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
10: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 ถึง 20:00 ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
11: ถามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 นถึง19:00 นกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: follow the game
1: กลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของรายการ follow the game กับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีนะครับคืนนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าพาคุณผู้ฟังเนี่ยเดินทางมาไกลกันพอสมควรนะครับเริ่มต้นจากตลาดนักเตะพรีเมียร์ลีกครับไปไล่ดูในส่วนของทีมลุ้นแชมป์ในอังกฤษเองแล้วก็ยังเดินทางต่อไปยังประเทศสเปนไปยังประเทศเยอรมนีแล้วก็ในส่วนของลีกเกาโชตรียาอิตาลีแล้วก็มีพูดคุยกันอีกสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่ในช่วงของเบรกนี้เองผมขออนุญาตนะครับขอเปลี่ยนบรรยากาศครับมาดูกันที่เรื่องของบาสเกตบอลกันบ้างนะครับแต่คืนนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าผมจะไม่ให้เนื้อหาเนี่ยมันไปทับกับในส่วนของรายการชำนังทอล์กนะครับที่เพิ่งมีกันไปครับและผมเชื่อว่าในส่วนของรายการในวันเสาร์แบบนี้เนี่ยนะครับก็คงอยากจะหามุมอื่นมาพูดคุยกันบ้างผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็อยากจะลองฟังในมุมอื่นประเด็นอื่นๆกันบ้างนะครับเพราะว่าเรื่องของตลาดผู้เล่น NBA เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเองคงติดตามกันไปจนแบบถ้าจะจำรายชื่อผู้เล่นแบบทีมเดิมไม่ได้อยู่แล้วเราจะพูดถึงภาพใหญ่กว่านั้นครับใหญ่กว่าการย้ายทีมของเหล่าซูเปอร์สตาร์1คนครับแล้วก็ใหญ่กว่าการดราฟต์ดาวรุ่ง1รุ่นด้วยนะครับและอาจจะใหญ่ไปจนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวงการบาสเกตบอลในระดับสโมสรทั้งทวีปด้วยนะครับนั่นก็คือแผนการของทาง NBA ครับในการที่จะสร้างลีกใหม่ในยุโรปขึ้นมาครับหรือชื่อที่กำลังถูกเรียกในช่วงเวลานี้ครับพวกเขามองว่าเขามีชื่อเรียกกันว่า NBA ยุโรปครับถ้าทุกอย่างเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นไปตามแผนเนี่ยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับปี2027ครับเราอาจจะได้เห็นทีมจากปารีสครับพบกับทีมจากมาดริดทีมจากมิลานเองจะพบกับทีมจากมิวนิกหรือว่าทีมจากอิสตันบูลครับจะเดินทางไปเล่นกับทีมจากลอนดอนไม่ใช่เกมอุ่นเครื่องนะครับไม่ใช่เกมเป็นแบบพวกเกมพิเศษปีละครั้งแต่เป็นการแข่งขันของลีกแบบเต็มรูปแบบครับที่ได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากทาง NBA และ FIBA ครับขณะเดียวกันครับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองครับ NBA ก็กำลังพิจารณานะครับเพิ่มสมาชิกจากเดิมเนี่ยที่มี30แฟนชายด้วยกันก็จะเป็น32แฟนชายครับโดย2เมืองเนี่ยที่ตอนนี้มีชื่อถูกพูดถึงกันมาอย่างยาวนานผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่เป็นแฟนบาสเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือทางด้านของเมืองซีแอตเทิลครับเมืองซึ่งแฟนบาสเนี่ยรอการกลับมาอีกครั้งของทีมแฟนชายยอดนิยมอย่างซีแอตเทิลซูเปอร์โซนิกนะครับก็ถือว่าหลายคนเองรอกันมาอย่างยาวนานถึงเกือบ20ปีกับทางลาสเวกัสครับเมืองแห่งความบันเทิงนะครับซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางกีฬาแห่งใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้วก็ว่าได้นะครับนั่นหมายความว่าโลกของ NBA เองอาจจะกำลังขยายตัวไปพร้อมกันทั้ง2ทิศทางครับขยายทั้งจำนวนทีมภายในประเทศแล้วก็ขยายระบบในส่วนของการแข่งขันแบบ NBA ออกไปยังอีก1ทวีปด้วยครับและนี่จึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของกีฬาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของเงินลงทุนเรื่องของวัฒนธรรมแฟนบาสเกตบอลครับการพัฒนาผู้เล่นความขัดแย้งกับระบบเดิมและคำถามสำคัญนะครับที่คอยถามว่าเมื่อแบรนด์กีฬาที่ทรงพลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยเดินเข้าไปยังพื้นที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของตัวเองมาอย่างยาวนานมันจะช่วยทำให้ทุกอย่างนั้นเติบโตขึ้นหรือว่าจะกลืนกินสิ่งเดิมจนไม่เหลือเอกลักษณ์แบบรูปแบบเดิมๆเนี่ยที่เคยมีครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นของเรื่องนี้กันนะครับแต่ก่อนจะไปเข้าสู่เนื้อหาสาระแบบเต็มรูปแบบครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการครับอย่าง The All New Suzuki Front The Iconic Drive นิยามใหม่ในการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจในทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครันที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือว่าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.suzuki.co.th นะครับ Go with you by Suzukiทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกินะครับครับในส่วนของเบรกนี้เนี่ยต้องขอเริ่มต้นนะครับด้วยการย้ำถึงสถานะกันให้ชัดเจนก่อนนะครับณวันที่เราเองกำลังพูดถึงกันเนี่ย NBA ยุโรปนั้นยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาเริ่มต้นการแข่งขันกันและรายชื่อทีมอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการประกาศกันอย่างครบถ้วนนะครับแต่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ไอเดียที่ผู้บริหารนั้นนั่งคุยกันเล่นๆอีกต่อไปแล้วนะครับต้องบอกว่าทางฝั่งของ NBA เนี่ยเขามีการวางเป้าหมายให้ลีกใหม่เนี่ยมีการ เริ่มต้นฤดูกาลแรกครับในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับในปี2027โครงสร้างเบื้องต้นเนี่ยจะมีกันทั้งหมด16ทีมด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็น12ทีมถาวรกับอีก4ทีมซึ่งผ่านการคัดเลือกจากผลงานในแต่ละปีครับโดยโครงการนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างทาง NBA กับทางสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาตินะครับหรือว่าฟีบาซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลบาสเกตบอลในระดับโลกนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากครับเพราะว่ามันไม่ได้แค่คัดลอกระบบของ NBA ในสหรัฐอเมริกามาตรงๆกันทั้งหมดครับ NBA ในแบบที่เรารู้จักเนี่ยนะครับจะเป็นระบบของแฟรนไชส์แบบปิดนะครับต่อให้ทีมเนี่ยจบอันดับสุดท้ายก็จะไม่มีผลของการตกชั้นกลับกันครับทีมเองอาจจะได้โอกาสดราฟต์ผู้เล่นในอันดับที่สูงขึ้นไปด้วยซ้ำครับแต่ทางฝั่งของกีฬาของทางฝั่งยุโรปเนี่ยพวกเขามีวัฒนธรรมที่ถือว่าแตกต่างกันออกไปนะครับแฟนบาสเนี่ยหรือว่าแฟนบอลเองก็คุ้นเคยกับระบบผลงานที่มีต่อสถานะของทีมครับมีทั้งการเลื่อนชั้นมีทั้งการตกชั้นหรือว่าผ่านเข้าไปเล่นในส่วนของการแข่งขันระดับทวีปด้วยอันดับที่ทำได้ในสนามการให้12ทีมที่เป็นสมาชิกถาวรแล้วเปิดให้อีก4ตำแหน่งให้กับทีมอื่นที่ผ่านเข้ามาจากผลงานเนี่ยจึงเหมือนกับเป็นการนำเอา2แนวคิดของ2โลก2ทวีปเนี่ยเข้ามาผสมผสานกันนะครับโดยโลกของธุรกิจแบบแฟรนไชส์กับโลกของกีฬาแบบในส่วนของ Merit Based Qualification ครับหรือว่าการได้สิทธิ์จากผลงานที่ทำได้จริงมันยังไม่ใช่ระบบแบบเปิดแบบฟุตบอลแบบเต็มรูปแบบนะครับแต่ก็ไม่ใช่ลีกปิดสนิทแบบทาง NBA ที่ในอเมริกาเขาทำกันนะครับโดยรายชื่อครับเมืองที่ถือว่าเป็นเป้าหมายเบื้องต้นทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกัน12เมืองนะครับก็ประกอบไปด้วยทางเอเธนครับของประเทศกรีซนะครับทางบาร์เซโลนาครับของประเทศสเปนเบอร์ลินประเทศเยอรมันอิสตันบูลครับของประเทศตุรกีลอนดอนของประเทศอังกฤษลียงของประเทศฝรั่งเศสมาดริดของประเทศสเปนแมนเชสเตอร์ของประเทศอังกฤษครับมิลานของประเทศอิตาลีมิวนิกของประเทศเยอรมันปารีสของประเทศฝรั่งเศสและโรมของประเทศอิตาลีนะครับบางเมืองเนี่ยต้องบอกว่ามีวัฒนธรรมบาสเกตบอลที่ถือว่าแข็งแรงกันอยู่แล้วนะครับอย่างเอเธนเนี่ยมีแฟนบาสที่ขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศอันร้อนแรงครับอิสตันบูลเองก็ถือว่ามีสโมสรซึ่งแข่งขันอยู่ในระดับสูงของยุโรปมาอย่างยาวนานครับทั้งมาดริดและบาร์ซ่าเองก็มีสโมสรบาสเกตบอลซึ่งผูกขาดอยู่กับแบรนด์ฟุตบอลระดับโลกอยู่แล้วด้วยครับแต่บางเมืองอย่างลอนดอนมิลานหรือโรมเองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ในระดับโลกแต่ยังไม่มีทีมบาสเกตบอลขึ้นมาอย่างถาวรนะครับที่สามารถจะดึงดูดความสนใจของตลาดในระดับเดียวกันกับทางฟุตบอลครับนั่นคือสิ่งที่ทางฝั่งของ NBA นั้นมองเห็นครับลีกเนี่ยไม่ได้มองแต่เพียงว่าเมืองใดมีทีมบาสเกตบอลที่เก่งอยู่แล้วแต่มองด้วยว่าเมืองใดที่มีประชากรมีสนามมีนักลงทุนมีในส่วนของนักท่องเที่ยวมีมูลค่าทางการตลาดนะครับและที่สำคัญครับยังมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันบาสเกตบอลให้กลายเป็นกิจกรรมความบันเทิงในรูปแบบขนาดใหญ่ได้ทีมใน NBA ยุโรปเองอาจมาจากหลายรูปแบบนะครับบางทีมเนี่ยอาจจะเป็นสโมสรบาสเกตบอลแบบดั้งเดิมครับบางทีมเองอาจอยู่ภายใต้สโมสรฟุตบอลชื่อดังและบางทีมเองอาจจะเป็นแฟรนไชส์ใหม่เลยก็ว่าได้นะครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่ชื่อโลโก้สนามและวัฒนธรรมของแฟนบาสของในส่วนของประเทศนั้นๆ นะครับดังนั้นในอนาคตเราเองเนี่ยอาจจะได้เห็นทีมบาสเกตบอลจากแบรนด์ฟุตบอลใหญ่หรือว่าอาจจะได้เห็นชื่อใหม่ๆซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเมืองนั้นโดยเฉพาะครับประเด็นก็คือว่าทางฝั่งของ NBA เองพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะขายเพียงแค่การแข่งขันเท่านั้นนะครับแต่กำลังขายสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของระบบกีฬาใหม่อีกด้วยครับและสิ่งที่ทำให้ทุกคนนั้นเริ่มที่จะมองเห็นว่าโครงการนี้มันจริงจังขึ้นมามากเนี่ยก็คือตัวเลขของข้อเสนอนะครับโดย NBA เนี่ยต้องบอกว่าพวกเขามีการเปิดรับการเสนอราคาสำหรับทีมถาวร12แห่งโดยกำหนดส่งข้อเสนอในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีรายงานจากทาง NBA เนี่ยเปิดเผยออกมานะครับว่าในหลายเมืองเองมีข้อเสนอที่อยู่ในระดับ500ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับแล้วก็สูงไปจนถึง 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐด้วยกันครับซึ่งอาจจะสูงกว่านั้นด้วยต่อ1ทีมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตัวเลขนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกทีมเองจะมีราคา 1,000 ล้านดอลลาร์แน่นอนนะครับแต่มันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่ากลุ่มนักลงทุนเองเขาเชื่อว่าบาสเกตบอลยุโรปเองยังมีมูลค่าทางธุรกิจซ่อนอยู่มหาศาลครับโดยในส่วนของทางมาร์คเททัมครับคนนี้เป็นรองผู้บัญชาการของ NBA ครับซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงสร้างนี้ เรียกกระแสเงินลงทุนครั้งนี้ว่าอาจเป็นการไหลเข้ามาของเงินทุนครั้งใหญ่ที่สุดที่วงการบาสเกตบอลยุโรปนั้นเคยได้รับด้วยซ้ำไปครับเงินเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้อยู่เพียงแค่ในส่วนของค่าตัวนักกีฬานะครับแต่น่าจะถูกใช้กับสนามแข่งขันศูนย์ฝึกระบบถ่ายทอดสดการตลาดการจัดกิจกรรมการพัฒนาอะคาเดมี่และรวมไปถึงในส่วนของรากเหง้าของระบบเยาวชนด้วยครับ NBA เนี่ยต้องบอกว่าพวกเขามีประสบการณ์เรื่องการเปลี่ยนเกมกีฬาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ความบันเทิงในครบวงจรนะครับตั้งแต่แสงไฟในสนามเสียงเพลงกิจกรรมระหว่างพักครึ่งสินค้าที่ระลึกคอนเทนต์ทางโซเชียลมีเดียไปจนถึงการเล่าเรื่องนักกีฬาให้คนซึ่งไม่ได้ดูเกมในทุกนัดเนี่ยยังรู้สึกผูกพันกับผู้เล่นคนนั้นๆได้ครับและถ้า NBA ยุโรปนั้นสำเร็จครับมันอาจจะไม่ได้ยกระดับเพียงแค่16ทีมนะครับแต่อาจจะทำให้สโมสรอื่นๆในยุโรปเองก็ต้องการยกระดับการจัดการแข่งขันของตัวเองขึ้นตามไปด้วยครับเพราะว่าเมื่อแฟนบาสเนี่ยเคยเข้าไปในสนามที่มีประสบการณ์แบบนึงแล้วเขาจะเริ่มคาดหวังกับคุณภาพที่ใกล้เคียงจากทุกการแข่งขันครับแล้วทำไม NBA เนี่ยจึงเลือกยุโรปในเวลานี้คำตอบแรกก็คือยุโรปเองไม่ได้เป็นเพียงแค่ตลาดของแฟนๆ NBA อีกต่อไปนะครับแต่มันกลายเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตนักบาสเกตบอลที่สำคัญที่สุดของโลกด้วยซ้ำครับในฤดูกาล 2025-2026 เนี่ยมีตัวเลขนะครับที่ชี้ชัดมาว่ามีผู้เล่นจากยุโรปเนี่ยอยู่ในรายชื่อเปิดฤดูกาลของ NBA มากที่สุดถึง71คนเป็นสถิติสูงสุดครับและชื่อที่เป็นใบหน้าของลีกในวันนี้ก็ไม่ได้มาจากผู้เล่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียวครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนิโคลาโยกิชที่มาจากประเทศเซอร์เบียลูก้าดอนซิชครับที่มาจากประเทศสโลวีเนียยานิสอันเดตคุมโปที่มาจากประเทศกรีซหรือวิกเตอร์วินเบมยาม่าที่มาจากประเทศฝรั่งเศสโดยที่นักกีฬาเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เล่นต่างชาติซึ่งเข้ามาสมทบในลีกเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นผู้เล่นที่อยู่ในเกรดระดับ MVP ระดับแชมป์ระดับ All Star และเป็นคนที่แฟนบาสเกตบอลทั่วโลกนั้นยอมเปิดโทรทัศน์หรือว่าทีวีเนี่ยเพื่อเข้ามารับชมครับและในการดราฟต์ของ NBA ปี2026นี้มีผู้เล่นที่มาจาก7ประเทศในยุโรปถูกเลือกทั้งหมด11คนด้วยกันและประเทศสเปนเองมีผู้เล่นที่ถูกเลือกถึง3คนเยอรมนี3คนครับและเอสโตเนียมีนักบาสที่ถูกดราฟต์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1996นู่นเลยครับนี่เลยแสดงให้เห็นนะครับว่าเส้นทางพัฒนาผู้เล่นยุโรปเนี่ยไม่ได้ผลิตเพียงแค่ดาวเด่นขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวอีกแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันกำลังกลายเป็นระบบซึ่งส่งเข้าผู้เล่น NBA อย่างต่อเนื่องครับคำถามของ NBA จึงอาจเป็นว่าในเมื่อยุโรปเองผลิตผู้เล่นชั้นยอดให้กับลีกอเมริกามาอย่างมากมายทำไมวงการบาสเกตบอลสโมสรในยุโรปเองจึงยังสร้างรายได้และมูลค่าทางธุรกิจได้ไม่ใกล้เคียงกับศักยภาพที่ควรจะเป็นครับ NBA มองว่านี่คือพื้นที่ซึ่งสามารถที่จะยังเติบโตต่อไปได้ยุโรปเนี่ยมีแฟนบาสเกตบอลมากกว่าถึง270ล้านคนด้วยซ้ำไปนะครับบาสเกตบอลเองจึงถูกมองว่าเป็นกีฬายอดนิยมอันดับที่2ของทวีปรองจากฟุตบอลขณะที่ยอดรับชม NBA ในยุโรปเองผ่านทางแอปพลิเคชันอย่าง Amazon Prime Video เพิ่มขึ้นถึง 129% ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาครับขณะที่ NBA Final ปี2026นั้นยังเป็นรอบชิงที่มียอดผู้ชมสูงสุดนะครับในยุโรปครับมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2016นู่นเลยครับ NBA เองจึงไม่ได้เดินเข้าไปสู่ศูนย์กลางการสร้างตลาดจากศูนย์เลยนะครับแต่ว่าพวกเขานั้นไปหยิบมาจากในที่ที่ถือว่ามีตลาดอยู่แล้วมีแฟนบาสอยู่แล้วมีผู้เล่นอยู่แล้วและมีสโมสรอยู่แล้วเป็นทุนเดิมด้วยนะครับสิ่งที่ลีกนั้นต้องการนำเข้าไปเพิ่มก็คือเงินลงทุนระบบธุรกิจและแบรนดิ้งอย่าง NBA ครับและความแตกต่างระหว่าง NBA กับบาสเกตบอลยุโรปตรงนี้นั้นต้องทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อยนะครับNBA กับบาสเกตบอลของทวีปยุโรปเองไม่ได้แตกต่างกันแค่เรื่องของระดับฝีมือหรือว่าชื่อผู้เล่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการชมกีฬาที่แตกต่างกันครับแฟน NBA เองคุ้นเคยกับสนามที่เป็นความบันเทิงแบบเต็มรูปแบบนะครับมีดนตรีเกือบตลอดทั้งเกมมีพิธีกรสนามมีแมสคอต และมีการแข่งขันระหว่างพักครึ่งด้วยและบรรยากาศแบบครอบครัวยังสามารถเข้ามาดูได้แบบทุกเพศทุกวัยอีกด้วยนะครับส่วนบาสเกตบอลยุโรปในหลายๆประเทศเนี่ยมีรากใกล้เคียงกับวัฒนธรรมฟุตบอลครับมีแฟนบอลร้องเพลงตลอดเกมมีการแปลอักษรและมีการสร้างความกดดันใส่กับคู่แข่งทีมเยือนและความผูกพันระหว่างแฟนบาสกับทางสโมสรบางครั้งมันมีความเข้มข้นมากกว่าสายสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับธุรกิจกีฬาครับ1ทีมเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ทีมกีฬาแต่มันเป็นตัวแทนของเมืองชุมชนชนชั้นประวัติศาสตร์หรือแม้แต่กระทั่งแนวคิดทางสังคมนะครับและนี่คือสิ่งที่ NBA เองก็ต้องระวังด้วยครับเพราะว่าถ้าเดินเข้าไปแล้วพยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในสนามให้เหมือนกันหมดใส่แสงสีเสียงแบบเดียวกันสร้างโลโก้ใหม่ตั้งชื่อแบบแฟนชายของอเมริกันแล้วคนเนี่ยในส่วนของแฟนบาสนั้นมองเป็นเพียงแค่พวกคนที่มาเข้ามาซื้อบัตรลีกเนี่ยอาจจะได้เงินลงทุนแต่เสียสิ่งที่ถือว่าเป็นจิตวิญญาณของบาสเกตบอลยุโรปที่มีเสน่ห์ไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับในส่วนของอดัมซินเวอร์เองครับผู้บัญชาการของ NBA เองเนี่ยเขาจึงได้พยายามเน้นว่าลีกใหม่เองต้องเคารพประวัติศาสตร์และบรรยากาศของบาสเกตบอลในแบบฉบับของทวีปยุโรปนะครับรวมถึงพยายามจัดตารางให้สอดคล้องกับการแข่งขันลีกภายในประเทศอีกด้วยครับและรวมไปถึงโปรแกรมทีมชาติสำหรับตัวผู้เล่นนั้นยังสามารถเล่นให้กับสโมสรในลีกภายในประเทศของตัวเองเล่น NBA ยุโรปและเล่นให้กับทีมชาติในรายการของฟีบ้าได้แนวคิดเนี่ยถือว่าฟังดูดีนะครับแต่การกระทำจริงเนี่ยน่าจะคงยากมากครับเพราะว่าปฏิทินบาสเกตบอลของยุโรปนั้นถือว่าแน่นอยู่แล้วนะครับมีลีกภายในประเทศมีการแข่งขันบาสแบบบาสถ้วยครับคล้ายๆกับพวกบอลถ้วย UEFA Champions League นี่แหละโดยเขามีการแข่งในส่วนของยูโรลีกยูโรคัพบาสเกตบอลแชมเปี้ยนลีกโปรแกรมทีมชาติและช่วงพักเบรกของนักกีฬาการใส่การแข่งขันใหม่เข้าไปโดยไม่เพิ่มภาระผู้เล่นจนกรอบเนี่ยจะต้องเจรจากันอย่างละเอียดอ่อนมากๆนะครับแล้วทีนี้ครับในส่วนของยูโรลีกเองจะเป็นอย่างไรครับชื่อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือชื่ออย่างยูโรลีกนะครับการแข่งขันระดับสโมสรซึ่งถูกยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็นเวทีสูงที่สุดนะครับของบาสเกตบอลยุโรปครับยูโรลีกนี่มีทีมประวัติศาสตร์นะครับมีคู่แข่งแบบดั้งเดิมมีแฟนบอลที่แฟนบาสเนี่ยที่ถือว่าผูกพันกันมากและมีคุณภาพของการแข่งขันที่ถือว่าสูงมากด้วยนะครับดังนั้นเมื่อ NBA เองประกาศจะสร้างลีกใหม่คำถามแรกครับจึงไม่ใช่แค่เพียงว่า NBA ยุโรปเนี่ยจะมีทีมใดบ้างครับแต่มันคือจะอยู่ร่วมกันร่วมมือกับทางยูโรลีกแข่งขันกับยูโรลีกหรือว่าพยายามดึงทีมสำคัญออกจากยูโรลีกกันแน่NBA และ FIBA เองได้พบกับผู้บริหารของยูโรลีกแล้วทางฝั่งของอดัมซินเวอร์เองบอกนะครับว่าเป้าหมายที่ดีที่สุดของการทำให้ระบบบาสเกตบอลในยุโรปนั้นเกิดการรวมตัวเนี่ยมากกว่าการแยกตัวออกเป็นหลายๆฝ่ายครับแต่ว่าพวกเขาเองก็ยอมรับนะครับว่า NBA มีแผนในส่วนของแผนงานที่จะเดินโครงสร้างโครงการต่อไม่ว่ายูโรลีกนั้นจะตัดสินใจเข้าร่วมมาด้วยกันหรือไม่นะครับประโยคนี้ตีความง่ายๆเลยนะครับว่าNBA เนี่ยอยากจะร่วมมือแต่ไม่ได้รอที่ให้ทางฝั่งของยูโรลีกเนี่ยพวกเขาอนุญาตนะครับหากว่าทีมใหญ่บางแห่งเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ใน NBA ยุโรปคุณภาพและมูลค่าของการถ่ายทอดสดของยูโรลีกเองอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยครับแต่ถ้าทีมใหญ่ตัดสินใจอยู่กับยูโรลีกต่อ NBA เองพวกเขาอาจจะต้องสร้างทีมใหม่เนี่ยขึ้นมาแข่งกับทีมเหล่านั้นนะครับและใช้เงินจำนวนมากเพื่อที่จะดึงดูดผู้เล่นเข้ามาครับนี่จึงอาจจะกลายเป็นการแข่งขันนอกสนามอีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดของวงการบาสเกตบอลยุโรปเลยก็ว่าได้ครับใครจะมีทีมที่ใหญ่กว่าใครจะมีนักลงทุนที่มากกว่าใครจะจ่ายค่าเหนื่อยที่สูงกว่าและใครจะได้สิทธิ์ในการถ่ายทอดสดที่ดีกว่าสิ่งเหล่านี้แฟนบาสจะเลือกผูกพันกับระบบแบบไหนครับหากมองกันแต่ในด้านบวกครับลีกใหม่เองอาจจะสร้างโอกาสให้กับผู้เล่นยุโรปจำนวนมากนะครับปัจจุบันเนี่ยผู้เล่นซึ่งเก่งที่สุดครับมักต้องเลือกเส้นทางระหว่างเล่นอยู่ในยุโรปกับเดินทางไปในส่วนของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าพยายามเข้าสู่ NBA ให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้า NBA ยุโรปเองมีเงินเดือนสูงระบบฝึกซ้อมดีมีสนามและการถ่ายทอดสดที่ถือว่าเป็น global ระดับโลกเนี่ยผู้เล่นเองอาจจะไม่จำเป็นจะต้องรีบข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับ พวกเขายังสามารถพัฒนาได้ใกล้บ้านอยู่ในระบบซึ่งถือว่าเข้าใจวัฒนธรรมของตัวพวกเขาเองและเล่นกับคู่แข่งคุณภาพสูงแล้วค่อยๆตัดสินใจในภายหลังว่าจะเข้าสู่ลีก NBA ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ครับฟีบ้ากับ NBA นั้นมีการระบุนะครับว่าเงินทุนและทรัพยากรเองจะถูกใช้สนับสนุนอะคาเดมีของสโมสรผู้เล่นเยาวชนผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและรวมไปถึงการพัฒนาระบบบาสเกตบอลตั้งแต่ระดับรากฐานแต่ตรงนี้เนี่ยต้องติดตามกันต่อนะครับว่าเงินเนี่ยมันจะกระจายไประดับล่างจริงหรือไม่ครับหรือว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะไปหมุนอยู่กับสโมสรใหญ่นักลงทุนใหญ่และหัวเมืองใหญ่ๆเป็นหลักครับเพราะว่าระบบกีฬาที่แข็งแรงครับไม่ได้วัดกันจากสนามใหญ่เพียงแค่12แห่งเท่านั้นนะครับแต่มันวัดจากว่าเด็กในเมืองเล็กเนี่ยมีสนามให้เล่นหรือไม่ครับและโค้ชในทีมเยาวชนเองได้รับการพัฒนาหรือไม่ครับและผู้เล่นซึ่งยังไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์นั้นมีเส้นทางประกอบอาชีพที่มั่นคงหรือไม่ครับและแน่นอนครับว่าเราพูดกันที่เรื่องของด้านดีๆไปแล้วเนี่ยมันก็มีด้านของความกังวลและความเสี่ยงของ NBA ยุโรปด้วยนะครับข้อกังวลแรกครับก็คือการแบ่งขั้วของวงการครับถ้า NBA ยุโรปกับทาง EuroLeague เนี่ยไม่สามารถร่วมมือกันได้เราอาจจะมี2ลีกใหญ่แย่งทีมแย่งผู้เล่นและแย่งเวลาในการแข่งขันกันเองนะครับข้อกังวลที่2ก็คือการแข่งขันเองอาจจะกระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ครับที่ลอนดอนปารีสมาดริดมิลานมิวนิกล้วนเป็นแต่เมืองที่มีมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับแต่บาสเกตบอลยุโรปเองไม่ได้เติบโตจากเมืองที่ร่ำรวยเพียงอย่างเดียวนะครับหลายสโมสรนั้นมีรากหญ้าอยู่ในเมืองหรือว่าชุมชนซึ่งอาจจะไม่ได้มีตลาดระดับโลกนะครับและถ้าเงินใหม่เนี่ยไหลเข้าไปเพียงแค่12แฟรนไชส์ที่ถือว่าเป็นแฟรนไชส์ถาวรเนี่ยช่องว่างระหว่างทีมใหญ่กับทีมเล็กอาจจะยิ่งห่างยิ่งกว่าเดิมครับและข้อกังวลที่3ก็คืออัตลักษณ์ของทางสโมสรนะครับแฟนบาสของยุโรปเองพวกเขาไม่ได้สนับสนุนทีมเพียงเพราะว่าทีมนั้นชนะพวกเขานั้นผูกพันกับประวัติศาสตร์ครับสีประจำเมืองสนามเดิมและคู่ปรับเดิมๆนะครับแล้วเรื่องราวซึ่งถูกส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งก็คล้ายๆแบบกรณีของพวกฟุตบอลอย่างไอ้พวกศึกแดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูลนั่นแหละนะครับถ้านักลงทุนเองซื้อสิทธิ์แล้วไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนสนามหรือว่าย้ายทีมไปยังอีกเมืองตามผลประโยชน์ทางธุรกิจเนี่ยแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะถูกต่อต้านอย่างหนักข้อกังวลสุดท้ายก็คือปริมาณในการแข่งขันครับนักกีฬาเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าพวกเขานั้นจะแข็งแรงกว่าพวกเราก็จริงอยู่แต่พวกเขาก็ไม่ใช่เครื่องจักรครับถ้าต้องเล่นลีกในประเทศเล่น NBA ยุโรปเล่นบาสถ้วยและเล่นทีมชาติฤดูกาลเองอาจจะยาวจนใช้ร่างกายแทบจะไม่มีเวลาพักหรือว่าเวลาฟื้นตัวนะครับ NBA กับ FIBA เองจึงต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าพวกเขาไม่ได้เพียงแค่หาช่องเพิ่มจำนวนเกมและรายได้แต่คิดถึงสุขภาพของผู้เล่นจริงๆด้วยครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับในช่วงของเบรกที่4ของรายการ Follow the Game นะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับไปพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในส่วนของเบรกสุดท้ายของสัปดาห์นี้กันครับ
0: Follow the Game Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
7: ้สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
8: Follow the games
1: เอาละครับเรามาปิดท้ายค่ำคืนนี้กันด้วยเรื่องราวของบาสเกตบอลกันต่อนะครับโดยคุณผู้ฟังเองครับตอนนี้ยังอยู่กับรายการ Follow the Game นะครับในค่ำคืนของวันเสาร์ครับวันนี้เองก็อยู่กับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีนะครับเพราะว่าตัวของพี่มุกเองในสัปดาห์นี้ก็ขอลาพักไปนะครับแกน่าจะมีภารกิจส่วนตัวอยู่นะครับที่ต้องไปจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่กับผมไปก่อนนะครับในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าอยู่กันแบบยาวๆเต็มอิ่มไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นพี่มุกคนเดียวไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ต้องติดภารกิจครับก็จะเป็นในส่วนของบาสเกตบอลนี่แหละแต่ว่าจะไปอยู่ในส่วนของรายการการแข่งขัน GYBL นะครับก็จะเป็นในส่วนของบาสเกตบอลของน้องๆผู้หญิงนะครับรุ่นอายุตั้งแต่10ถึง16ปีด้วยกันก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่ามีตัวผมนี่แหละมิสเตอร์หันสลัมพงษ์ณัฐสมรีจะไปเป็นผู้บรรยายที่นั่นนะครับจริงๆก็บรรยายมาตั้งแต่รุ่นวาซิตี้แล้วนะครับของน้องๆในอายุ13ถึง14ปีนะครับอันนี้ก็ลีกนั้นก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแชมป์ก็เป็นของทาง Bangkok Bowler ไปนะแล้วก็ทีนี้ก็มาเปิดฤดูกาลใหม่ก็มาอยู่กับในส่วนของโซน GYBL กันบ้างก็ถือว่าได้ปรับบรรยากาศมาอยู่กับในสไตล์ของนักบาสเกตบอลผู้หญิงกันบ้างนะครับเอาล่ะหลังจากที่เมื่อกี้นั้นเรามีการพูดคุยในส่วนของ NBA ยุโรปกันไปแล้วนะครับขออนุญาตคุณผู้ฟังนะครับกลับมาที่ทวีปในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับกับ2แฟนชายครับที่กำลังจะเกิดขึ้นครับนั่นก็คือทางด้านของ Seattle และ Las Vegas ครับขณะที่ NBA เองเนี่ยนะครับพวกเขากำลังวางรากฐานในยุโรปอยู่เนี่ยอีกโครงการนึงครับที่เกิดขึ้นภายในสหรัฐอเมริกาเองนั่นก็คือการเพิ่ม2แฟนชายใหม่ครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่า NBA นั้นมีอยู่ทั้งหมด30แฟนชายด้วยกันนะครับแต่ลีกเองก็กำลังพิจารณาว่าควรจะเพิ่มเป็น31หรือว่า32ทีมในอนาคตหรือไม่ครับโดย2เมืองหลักเนี่ยก็คือทางด้านของ Seattle กับทาง Las Vegas ครับอดัมซินเวอร์เนี่ยนะครับทางคอมมิชชันเนอร์ของลีกเองยืนยันมาว่าเจ้าของทีมตอนนี้ต้องการการตัดสินใจเรื่องของทิศทางการเพิ่มทีมให้เสร็จสิ้นภายในปี2026นี้นะครับขณะนี้เนี่ยมีกลุ่มนักลงทุนหลายกลุ่มเลยครับนำเสนอแผนด้านการเงินด้านเงินทุนอย่างรอบด้านโครงสร้างของผู้ถือหุ้นสนามแข่งขันและตลาดของทีมใหม่แต่ยังไม่มีการลงมติสุดท้ายนะครับเรื่องของ Seattle เนี่ยมีอารมณ์ร่วมเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสูงมากนะครับเพราะว่าเมืองนี้เคยมีทีม NBA ชื่อ Seattle Supersonic นะครับเข้าทีมเนี่ยต้องบอกว่าทีมเนี่ยเข้าร่วม NBA ตั้งแต่ปี1967นู่นเลยครับเคยคว้าแชมป์ในปี1979และที่สำคัญพวกเขามีตำนานผู้เล่นของแฟรนไชส์อย่างทางด้านของแกรี่เพตันชอนแคมป์เลอเลนและนักกีฬาคุณภาพอีกหลายต่อหลายคนครับแต่ในปี2008เนี่ยทีมถูกโยกย้ายไปเปลี่ยนชื่อแฟรนไชส์ใหม่ไปที่โอคลาโฮมาซิตี้นะครับแล้วก็ตั้งแฟรนไชส์ใหม่เป็นชื่อของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เซียตเทิลเองจึงไม่ได้เสียเพียงแค่ทีมกีฬานะครับแต่เหมือนถูกนำประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของเมืองออกไปด้วยครับและที่สำคัญในช่วงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาครับแฟนบาสเกตบอลเองยังคงสวมเสื้อของ Seattle Supersonic อยู่เลยยังพูดถึงชื่อทีมเดิมๆอยู่เลยและยังมีการเรียกร้องให้ NBA นั้นนำเอาแฟรนไชส์นี้กลับมารีวิวใหม่ครับก การให้ทีมใหม่แก่ Seattle เองจึงไม่ได้หมายถึงการสร้างฐานบาสแฟนเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์นะครับพวกเขาเนี่ยมีแฟนๆที่พร้อมรออยู่แล้วครับประวัติศาสตร์เองก็พร้อมนะครับแบรนดิ้งเองก็พร้อมสิ่งที่รอคือการอนุมัติและกลุ่มของเจ้าของทีมครับขณะที่อีกหนึ่งแฟนชายเองครับต้องถือว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องราวที่อยู่กันคนละแบบเลยครับเมื่อก่อนเนี้ยเมืองนี้เคยถูกมองว่าไม่เหมาะกับลีกกีฬาอาชีพใหญ่ๆนะครับเพราะความกังวลเรื่องของการพนันจำนวนประชากรและความมั่งคั่งมั่งคงของแฟนฐานแฟนบาสเกตบอลในส่วนของลาสเวกัสนะครับแต่ปัจจุบันต้องถือว่าภาพเหล่านี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับในส่วนของลาสเวกัสเองมีทีม NHL นะครับมีทั้งทีม NFL และมีทีม WNBA ที่ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยนะครับและพวกเขาเองยังเคยจัดการแข่งขันอย่างฟอร์มูล่า1จัดไฟมวยระดับโลกมาแล้วและยังเป็นที่ถูกใช้ในการจัดการแข่งขันซัมเมอร์ลีกมาแล้วด้วยเหมือนกันครับซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับทีมลำดับที่31ของลีกมาอย่างยาวนานถึง22ปีและทุกช่วงเดือนกรกฎาคมจะมีนักกีฬามีผู้บริหารมีเอเย่นมีแมวมองมีโค้ชและสื่อมวลชนและคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมของ NBA แทบทั้งหมดเนี่ยเคยเดินทางมารวมตัวกันที่นี่ด้วยซ้ำไปครับลาสเวกัสเองจึงไม่ได้พยายามที่จะพิสูจน์นะครับว่าเมืองเนี่ยสนใจกีฬาหรือเปล่าครับคำถามเนี่ยในเวลานี้เหลือแค่เพียงว่าใครจะเป็นเจ้าของทีมใดเนี่ยจะใช้สนามไหนและค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมลีกเองจะสูงขนาดไหนครับและรายงานจากทางด้านของ Associated Press นะครับระบุนะครับว่าค่าธรรมเนียมการเพิ่มทีมใหม่เองอาจจะสูงในระดับหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยด้วยซ้ำไปครับและมีการประเมินว่าตัวเลขนั้นอาจจะสูงกว่า 6,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อ1แฟรนไชส์ก็เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับเหตุผลก็คือมูลค่าของทีมในบาสเกตบอล NBA เองปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับรายได้จากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดโฆษณาตั๋วสินค้าและมูลค่าของแบรนด์ของลีกเองทำให้การเป็นเจ้าของทีม NBAกลายเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่หายากที่สุดในโลกของกีฬาครับเงินค่าธรรมเนียมจากการสร้างทีมใหม่จะถูกแบ่งให้กับเจ้าของทีมเดิมนี่คือแรงจูงใจสำคัญครับแต่เจ้าของทีมก็ต้องคิดถึงอีกด้านนะครับเมื่อเพิ่มทีมส่วนแบ่งของรายได้ในอนาคตเองก็จะต้องถูกแบ่งเพิ่มเติมออกไปผู้เล่นคุณภาพก็จะต้องถูกกระจายกันออกไปและมันอาจจะเกิดคำถามว่าลีกมีนักกีฬาเก่งๆเนี่ยรองรับพออีก30คนหรือว่ามากกว่านั้นหรือไม่ครับถ้ามี32ทีมเองใครเนี่ยจะย้ายจากสายตะวันตกไปสายตะวันออกกันบ้างทางฝั่งของซีแอตเทิลกับลาสเวกัสเองถ้าได้ทีมมาพร้อมกันเนี่ยทั้ง2เมืองถือว่าอยู่ในทางฝากฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ NBA เนี่ยจะมีทีมจากสายตะวันตกเนี่ยถึง17ทีมและสายตะวันออกเพียงแค่15ทีมดังนั้นจะต้องมี1ทีมจากสายตะวันตกย้ายไปอยู่ในสายตะวันออกครับและสำหรับ3แฟรนไชส์ที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุด

โอคลาโฮมาและยูทาห์ขณะที่เมืองใกล้กว่าอย่างชิคาโก้มิลวอกกี้อินเดียนาและดีทรอยต์กลับอยู่ในสายตะวันออกครับดังนั้นถ้าเกิดทางฝั่งของมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์เองจะย้ายสายระยะการเดินทางเองก็น่าจะลดลงนะครับและสามารถสร้างคู่แข่งทางภูมิศาสตร์ใหม่ได้แต่ลีกเองก็ยังไม่ได้ประกาศว่าทีมใดจะถูกย้ายนะครับเพราะว่ามีการเพิ่มทีมเองก็ยังไม่ได้มีการอนุมัติในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะครับและต่อคำถามที่ว่าการเพิ่มแฟนชายเนี่ยตกลงแล้วมันดีหรือไม่ดีครับด้านดีก็คือมีตำแหน่งงานเพิ่มนะครับจากนักบาสเกตบอลอีกประมาณ30คนจะได้มีรายชื่ออยู่ใน NBA โค้ชทีมงานเจ้าหน้าที่สนามฝ่ายการตลาดและผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นครับแฟนซีแอตเทิลเองก็ได้กลับมาคืนชีพกันอีกครั้งครับขณะที่ลาสเวกัสเองก็จะได้มีทีมประจำเมืองด้วยและลีกเองก็จะมีตลาดใหม่สำหรับการสร้างรายได้แต่ด้านที่จะต้องไประมัดระวังกันก็คือคุณภาพของทีมที่อาจจะถูกเจือจางลงครับเพราะว่าเมื่อมีทีมเพิ่มเนี่ยผู้เล่นหมุนเวียนที่เคยถือว่าเป็นสำรองก็อาจจะได้กลายเป็นตัวจริงและผู้เล่นซึ่งเคยหลุดจาก NBA ก็อาจจะได้มีโอกาสกลับมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดแต่ก็ต้องดูนะครับว่าคุณภาพโดยรวมของเกมนั้นจะลดลงไปหรือเปล่าครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของ expansion draft นะครับหรือว่าการ draft สำหรับทีมใหม่ทีมเดิมเนี่ยต้องบอกว่าจะสามารถปกป้องผู้เล่นได้จำนวนหนึ่งครับส่วนผู้เล่นที่ไม่ได้รับการปกป้องอาจจะถูกทีมใหม่เลือกหยิบไปครับนั่นหมายความว่าทุกแฟรนไชส์เองอาจจะต้องเสียผู้เล่นซึ่งถือว่ายังมีประโยชน์อยู่กับทีมการที่เพิ่มทีมจึงไม่ได้รับผลกระทบเพียงแค่2เมืองใหม่นะครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้เล่นทั้งลีกเลยด้วยซ้ำครับและเมื่อเรามีการนำเอาโครงสร้าง2โครงเนี่ยนะครับมาวางข้างกันเราจะเห็นได้นะครับว่าทาง NBA เองเนี่ยพวกเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงแค่ลีกบาสเกตบอลของสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปนะครับด้านหนึ่งเนี่ยพวกเขากำลังพิจารณาถึงสมาชิกใหม่อย่างซีแอตเทิลและลาสเวกัสขณะที่อีกด้านหนึ่งเองพวกเขากำลังสร้างการแข่งขันจาก16ทีมในยุโรปครับ NBA เนี่ยเคยนำเกมฤดูกาลปกติไปจัดที่ต่างประเทศเปิดสำนักงานสร้างอะคาเดมี่เปิดบาสเกตบอลแอฟริกันลีกจัดจูเนียร์ NBA และดึงผู้เล่นจากทั่วโลกนั้นเข้ามานะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยทางฝั่งของ NBA ยุโรปเองคือก้าวที่ต่างออกไปครับเพราะว่าลีกเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ในส่วนของการนำสินค้าของตัวเองไปขายนะครับแต่พวกเขาเนี่ยถือว่ากำลังเข้าไปสร้างระบบการแข่งขันใหม่ในดินแดนของคนอื่นนะครับและถ้าพวกเขาเนี่ยทำสำเร็จ NBA ครับอาจจะกลายเป็นเครือข่ายบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับโลกครับมีลีกหลักในอเมริกาครับแล้วก็มีลีกรองเนี่ยอยู่ในทวีปยุโรปมีลีกอยู่ในแอฟริกาและยังมีระบบเยาวชนมีสื่อและก็แพลตฟอร์มถ่ายทอดสดเป็นของตัวเองและยังสามารถดึงนักกีฬาเข้ามาอยู่ในระบบตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็ไต่เต้าไปจนถึงระดับอาชีพได้เลยครับแต่ยิ่งอำนาจมากความรับผิดชอบก็ยิ่งมากตามนะครับแน่นอนว่าทางฝั่งของ NBA เองเนี่ยพวกเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการขยายตัวไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อที่จะเพิ่มรายได้นะครับแต่ช่วยทำให้กีฬานั้นดีขึ้นจริงผู้เล่นมีเส้นทางของตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นแฟนบาสเองก็เข้าถึงการแข่งขันได้มากขึ้นทีมท้องถิ่นเองก็ถือว่าได้รับประโยชน์ไปด้วยและวัฒนธรรมเดิมๆเองก็จะต้องไม่ถูกทำลายด้วยครับและเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้วันที่ NBA นั้นจะมาตั้งลีกในทางฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและลีกบาสเกตบอลไทยเองยังถือว่าค่อนข้างจะมีขนาดตลาดเนี่ยแตกต่างจากทวีปยุโรปเนี่ยอยู่มากโขเลยทีเดียวครับแต่มีหลายเรื่องเองที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องแรกครับลีกกีฬาเนี่ยไม่สามารถเติบโตจากการแข่งขันในสนามได้เพียงอย่างเดียวนะครับมันต้องมีการเล่าเรื่องมันต้องมีการประชาสัมพันธ์มันต้องมีข้อมูลผู้เล่นมันต้องมีเรื่องของสถิติมันต้องมีภาพจำของทีมและทำให้แฟนเนี่ยรู้นะครับว่าเหตุใดเกมในวันนี้จึงสำคัญกับเกมในสัปดาห์หน้าครับเรื่องที่2ครับอะคาเดมี่และลีกเยาวชนเองต้องเชื่อมต่อกับระบบในระดับอาชีพนะครับเด็กๆเนี่ยต้องมองเห็นเส้นทางของเขานะครับว่าเล่นในส่วนของระดับโรงเรียนแล้วจะไปไหนต่อถ้าเกิดไปเล่นในระดับมหาวิทยาลัยเองจะมีลีกใดรองรับตัวพวกเขาบ้างและถ้าไม่ได้เก่งจนถึงระดับทีมชาติเนี่ยยังสามารถประกอบอาชีพในวงการบาสเกตบอลต่อไปได้หรือไม่ครับและเรื่องที่3นะครับก็คือประสบการณ์ของ

แฟนในสนามครับการแข่งขันที่ดีเนี่ยไม่ได้จบตอนหมดเวลาในช่วงควอเตอร์ที่4นะครับแต่มันเริ่มตั้งแต่แฟนนั้นตัดสินใจซื้อตั๋วเข้าไปครับเดินทางมายังสนามหาที่จอดรถเข้าไปนั่งรับข้อมูลดูเกมซื้อสินค้าแล้วกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่ว่าอยากจะกลับมาที่สนามแห่งนี้เพื่อดูการแข่งขันอีกครั้งเราไม่จำเป็นต้องลอก NBA ในทุกๆอย่างนะครับไม่ต้องไปเปิดเพลงเหมือนกันไม่ต้องใช้แสงสีเสียงในแบบเดียวกันและไม่ต้องทำทุกอย่างให้กลายเป็นคล้ายๆแบบลีกทุนนิยมของอเมริกันแต่ควรจะเรียนรู้ว่าทำอย่างไรให้การแข่งขัน1เกมมีคุณค่ามากกว่าเพียงแค่ผลแพ้ชนะเท่านั้นนะครับเอาละครับคืนนี้เรามีการพูดคุยกันตั้งแต่เรื่องราวของฟุตบอลเงินค่าตัวที่อยู่ในระดับ100ล้านปอนด์ทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกครับความเปลี่ยนแปลงของสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับหลังจากนั้นเราก็มีการพูดคุยในส่วนของอนาคตของวงการบาสเกตบอลของโลกด้วยครับกีฬาทุกชนิดเองที่เรามีการพูดถึงในคืนนี้ต่างมีรายละเอียดเช่นเดียวกันนะครับสนามต่างกันกติกาต่างกันและนักกีฬาเองก็ต้องใช้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปครับแต่มีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือกีฬาจะไม่มีวันที่จะหยุดเปลี่ยนแปลงครับทีมซึ่งเคยยิ่งใหญ่ก็ต้องหาวิธีในการรักษาตัวเองด้วยนักกีฬาที่เคยชนะก็ต้องพิสูจน์ตัวเองใหม่ลีกที่เคยประสบความสำเร็จเองก็ต้องมองหาพื้นที่ในการเติบโตส่วนแฟนกีฬาอย่างพวกเราเองก็มีหน้าที่ไม่ใช่เพียงแค่ดูว่าใครจะแพ้หรือชนะนะครับแต่ก็ต้องติดตามว่าชัยชนะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรการตัดสินใจใดเปลี่ยนเกมและเรื่องราวระหว่างหลังสนามกำลังพากีฬานั้นเดินไปในทิศทางไหนครับNBA ยุโรปเองอาจจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หรือว่าอาจจะเจอปัญหาจากรากเหง้าของวัฒนธรรมปฏิทินและความขัดแย้งกับระบบดั้งเดิมซีแอตเทิลกับลาสเวกัสเองอาจจะได้ทีมใน NBA หรือว่ากระบวนการอาจจะใช้เวลานานกว่าที่แฟนนั้นคาดหวังเอาไว้วันนี้เรายังไม่มีคำตอบของคำถามทั้งหมดเหล่านี้ครับแต่ความสนุกของการติดตามกีฬาเองบางครั้งมันไม่ได้อยู่แค่เฉพาะวันที่คำตอบนั้นถูกเปิดเผยนะครับมันกลับอยู่ในระหว่างทางอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกอย่างนั้นยังเป็นไปได้อยู่ในข่าวอยู่ในการวิเคราะห์และความคาดหวังและรวมไปถึงการตกเถียงของแฟนกีฬาด้วยกันเองครับเพราะว่าเมื่อผลการกีฬานั้นจบลงครับตารางคะแนนเองอาจจะหยุดนิ่งแต่เรื่องราวของเกมจะยังคงเดินหน้าต่อไปเสมอครับนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับที่รายการของเรานั้นใช้ชื่อว่า Follow the Game นะครับไม่ใช่เพียงเพราะว่าติดตามผลการแข่งขันแต่ติดตามทุกสิ่งซึ่งทำให้เกมกีฬามีชีวิตมากกว่าเวลาในสนามครับสำหรับคืนนี้ครับผมมิสเตอร์หันสลัมพงษ์ได้สำนีนะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ในช่วงเวลา3ทุ่มกว่าครับจนถึงตอนนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายก่อนเวลาเที่ยงคืนครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณคนที่กำลังขับรถนะครับขอบคุณคนที่กำลังทำงานอยู่ขอบคุณคนที่กำลังเฝ้าร้านครับหรือว่าเปิดรายการของเราแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันที่บ้านนะครับขอให้เดินทางกลับถึงบ้านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยสำหรับคนที่กำลังเดินทางอยู่นะครับแล้วก็ต้องขอให้ทุกๆท่านนั้นพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับแล้วก็เตรียมตัวกลับไปสนุกกับโลกของกีฬาครับซึ่งแน่นอนว่าจะมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นให้เรานั้นได้พูดถึงกันอีกแน่อย่างแน่นอนนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในส่วนของรายการ Follow the Game ในสัปดาห์หน้าครับก็พี่มุกเองน่าจะกลับมาแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับหากผิดพลาดประการใดผมพูดแล้วอาจจะมีตะกุกตะกักไปในบางช่วงเองยังไงก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีนะครับ

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับสำหรับท่านที่ติดตามฟังรายการแล้วก็ชมรายการนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ขออนุญาตนะครับเป็นการส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันนะครับในรายการสักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็รายการช่างรู้คู่บ้านนั้นนะครับเราจะพบกันเป็นประจำในวันอาทิตย์นั้นเวลา 13:00 นถึง 14:00 นะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงเข้ามาพูดคุยแล้วก็แชร์กันในรายการนะครับสำหรับวันนี้ครับเนื่องจากว่าส่งเสียงตามสายนะครับช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการขับรถเดินทางอยู่สักเล็กน้อย นะครับจริงๆก็กำลังจัดสรรเวลานะครับอาจจะกลับไปจัดทันสดทันนะครับในห้องแต่ว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเพราะว่าการเดินทางในกรุงเทพนั้นนะครับมีความเสี่ยงนะครับไอ้วันที่เราคิดว่ารถไม่น่าจะติดนะครับมันก็อาจจะติดนะครับหรือไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะติดนะอาจจะไม่ติดนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกสักวันหนึ่งนะครับขออนุญาตเป็นส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันแทนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับต้องบอกว่าช่างรู้คู่บ้านนั้นนะครับถ้าเกิดท่านเห็นที่ผมโพสต์นะครับก็จริงๆผมทำเพจนะครับช่างรู้คู่บ้านเนี่ยที่ทำมาทั้งเพจทั้ง YouTube เนี่ยหลายชื่อหลายช่องมากนะครับด้วยความหลายชื่อหลายช่องนั้นก็เกิดจากการที่พอทำไปทำมานะครับก็เริ่มแล้วนะครับแล้วก็ทำนะครับเริ่มแล้วก็ทำนะครับบางทีเริ่มไปเริ่มมาอ้าวนะครับมันกลายเป็นเปิดใหม่ก็หลายครั้งอยู่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้นะครับโดยสัญชัยขนานนี่นะครับผมก็จะมีหลายช่องทางมากนะครับแล้วก็เป็นการทำสื่อที่ไม่ได้มุ่งหวังเรื่องของว่าจะต้องมีคนติดตามเยอะๆหรือจะต้องมีรายได้จากการโพสต์อะไรเนี่ยครับผมไม่ได้อิงตรงนั้นนะครับแต่ผมอิงว่าจากโพสต์ในสิ่งที่อยากจะสื่อในสิ่งที่อยากจะบอกที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือเรื่องที่เราไปเจอหรือเรื่องที่เราชอบนะครับเพื่อแชร์นะครับเพื่อแชร์กันอย่างเมื่อก่อนนะครับอย่างเพจช่างรู้คู่บ้านผมก็จะเน้นว่าจะเป็นเพจที่เกี่ยวกับเรื่องช่างเรื่องการทำงานเรื่องของการใช้วัสดุแล้วก็เรื่องวัสดุที่เรามีขายจะไปเรื่องช่างเรื่องมาทางนั้นนะครับแล้ววันดีคืนดีนะครับผมก็มาทำเกี่ยวกับเรื่องของร้านสีก็เลยตั้งเพจเป็นมิตรเพชรบางนนนะครับแล้วก็พอวันนั้นนะครับจากเรื่องสีก็กลายมีเรื่องของ EPD มอนบอลเรื่องโฟมก็ปรับเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ไปตั้งอีกอันนึงเนี่ยครับตอนนั้นก็หาพอคุยไปคุยมาท่านก็จะถามเรื่องของว่ามีผู้รับเหมาไหมมีช่างไหมซึ่งผมไม่มีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเพราะจุดเริ่มต้นของรายการนะครับเวลาเราทำแล้วก็จะแนะนำท่านไปให้ร้านนะครับที่มีวัสดุเหล่านี้นะครับจำหน่ายหรือร้านที่มีวัสดุขายนะครับแต่ก็เจอปัญหาว่าพอไปแล้วบางทีอาจจะได้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกันนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าความเข้าใจของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เท่ากันอ่ะนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ตั้งเพจทำ YouTube นะครับขึ้นมาเยอะแยะเลยส่วน YouTube เนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่ตอนเริ่มทำรายการนะครับแล้วก็มีคนถามว่าแล้วจะไปดูย้อนหลังได้จากที่ไหนนะครับเพราะตอนนั้นนอกจากวิทยุผมก็จะมีทำทีวีด้วยนะครับทางวิทยุนะครับก็มันก็จะเอามาออกยากเพราะว่าตอนนั้นสมัยนั้นนะครับยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการเอาพวกนี้ไปโพสต์บนสื่ออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพอYouTube นะครับพอทำรายการทางทีวีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีเทปกลับมาเราจะทำไงก็เลยเอาเทปนั้นไปขึ้น YouTube ไปเรื่อยๆทำมานะครับก็ยังไม่ค่อยได้โพสต์เรื่องอื่นนะครับจนปัจจุบันนะครับพอทำไปทำมานะครับอายุมากขึ้นระยะเวลานานขึ้นนะครับก็เลยนะครับมาชื่นชอบเรื่องของเขาเรียกว่ามาชื่นชอบเรื่องของการบูชาเช่าพระจริงๆเรื่องเช่าพระเนี่ยผมมาชื่นชอบตั้งแต่สมัยเป็นเซลแล้วนะครับหรือตั้งแต่ตอนอยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็มีพระนะครับรูปพระที่อยู่คู่กายผมมาตั้งแต่แรกหลังจากที่ตอนอยู่ที่บ้านนะครับตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพ่อกับแม่ผมแขวนน่าจะเป็นหลวงปู่ฟั่นหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยจำไม่ได้นะครับแต่ว่าพอตอนที่ไปเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วปรากฏว่ามันไม่มีแผล
นะครับพอเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่มีแผลนะครับโดนรถเมย์รถเมย์เลยนะครับขี่จักรยานนะครับไปวัดใจกับรถเมย์คันใหญ่เลยนะครับของที่บ้านนะครับก็เลยนะครับพอไปเผชิญกับรถเมย์ที่บ้านนะครับปรากฏว่าล้มลงไม่มีแผลเลือดมันคั่งอยู่ข้างในนะครับพอเลือดคั่งอยู่ข้างในนะครับเลือดมันไม่ออกนะครับไปเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเจาะเลือดออกมาเยอะมากเลยนะครับตอนนั้นก็เราพูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับเลือดก็ได้เป็นกระโถน2กระโถนนะครับจริงๆอาจจะไม่ได้ใส่กระโถนหรอกครับแต่มันก็มีภาชนะที่ใส่เลือดแหละแต่ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านโอ้โหเลือดออกมาตั้ง2กระโถนนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับและที่สำคัญคือตอนที่เขาเจาะเนี่ยครับเอาเข็มทิ่มมันทิ่มไม่เข้าหนังเหนียวหนังเหนียวครับหนังเหนียวเขาว่าหนังเหนียวนะครับก็เพราะตอนนั้นแฝงพระอยู่สุดท้ายก็เลยต้องถอดพระที่อยู่ในคอออกและหลังจากนั้นนะครับไม่รู้ว่าใครเก็บให้นะครับก็เลยหายไปตั้งแต่นั้นมานะครับจนผมออกจากบ้านนะครับที่นครศรีธรรมราชมาอยู่กรุงเทพเนี่ยปี2526เนี่ยนะครับปีนั้นก็เลยทำรูปพ่อกับแม่นะครับเอารูปพ่อกับแม่มาแล้วก็ข้างในหลังรูปนะครับก็จะมีชายผ้าถุงพ่อกับแม่อยู่ข้างในนะครับมีแค่นี้ครับมีชายผ้าถุงพ่อกับแม่แล้วก็รูปพ่อกับแม่นะครับเลี่ยมทองตั้งแต่นั่นแหละครับตั้งแต่ปี2526นะครับที่ขึ้นมาอยู่กรุงเทพก็จะเป็นเขาเรียกว่าพระในใจนะครับพระคุณพ่อพระคุณแม่ที่แขวนมาตลอดนะครับเพราะว่าเรามีเราได้นะครับก็พูดถึงวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านเห็นผมก็จะมีโพสต์นะครับรูปพ่อกับแม่ก็บอกว่าวันนี้ก็เป็นวันที่คิดถึงนะครับคิดถึงพระคุณพ่อกับแม่นะครับพระคุณพ่อกับแม่เพราะมีพ่อกับแม่นะครับทำให้ผมนะครับได้มีวันนี้แล้วก็ได้มาจัดรายการอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับหรือรายการอื่นๆที่ผมทำนะครับหรือช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับก็อยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่วันนี้นะครับอาจจะไม่ได้คุยเรื่องบ้านอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังคงเป็นช่างรู้คู่บ้านอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเมื่อวานนะครับท่านติดตามข่าวเนี่ยนะครับวัดนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับเป็นมรดกโลกนะครับก็ที่มีการประชุมกันนะครับการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกนะครับสมัยสามัญครั้งที่48นะครับก็จะเป็นการประชุมระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะครับณศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานประเทศเกาหลีใต้นะครับ แล้วก็ได้มีการประกาศการขึ้นทะเบียนนะครับวัดนะครับเป็นมรดกโลกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผมด้วยแล้วก็คนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพราะท่านเชื่อไหมครับว่า วันนี้นะครับสัญชัยขนานเนี่ยนะครับที่พ่อกับแม่นะครับให้กำเนิดมาเนี่ยแล้วก็เป็นวันที่ผมเองเนี่ยนะครับตอนที่เรียนเนี่ยจริงๆก็เรียนโรงเรียนก็เรียนใกล้บ้านนะครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์5นะครับอันนี้เล่าพื้นเพเล่าความหลังที่ไปที่มาของคนมาทำรายการช่างรู้คู่บ้านกันนะครับกันแบบสบายๆนะครับก็พอมาอยู่นะครับแล้วก็ตอนเรียนนะครับโรงเรียนนะครับแล้วก็ผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากไปเรียนนะครับที่ไม่อยากไปเรียนไม่ใช่ขี้เกียจนะครับเพราะว่าไปเรียนแล้วนะครับเป็นคนไม่สู้คนไปแล้วก็โดนเพื่อนรังแกนะครับบางทีก็ต้องไม่อยากไปถึงโรงเรียนนะครับจนสุดท้ายนะครับพี่สาวผมนะครับพี่สาวนะครับพี่สาวก็ไปขายข้าวแกงเพื่อช่วยดูแลน้องคิดดูนะครับที่บ้านผมลำบากนะครับยากจนพี่น้องเยอะพี่น้อง9คนนะครับพ่อแม่ก็กัดฟันเลี้ยงดูมานะครับก็เรียนนะครับจากเรียนโรงเรียนราชเพราะที่บ้านไม่ค่อยมีตังค์นะครับมีตังค์ไม่มากนักนะครับก็เลี้ยงลูกได้พ่อกับแม่เลี้ยงลูกได้นะครับแล้วก็ไปเรียนอีกทีนะครับก็ไปเรียนโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนหนองนกประสาทสิน
จริงๆมันมีสุภาษิตอยู่นะครับแต่ก็เรียกว่าคำกล่าวที่เราพูดไม่ขออนุญาตไม่พูดสุภาษิตนะครับเดี๋ยวท่านฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็ไปเรียนอยู่โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์นะครับก็เป็นโรงเรียนใกล้บ้านอีกเช่นเคยนะครับจนจบนะครับจนจบแล้วก็พอจบม.3เนี่ยนะครับก็จะต้องไปเรียนต่อและทีเนี้ยนะครับม.4ม.5ม.6หรือโรงเรียนนะครับซึ่งตอนนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่พ่อกับแม่ผมเนี่ยนะครับพาผมไปฝากกับท่านเจ้าอาวาสถ้าตามเราเรียกว่าวัดพระธาตุนะครับสั้นๆเราเรียกว่าวัดพระธาตุนะครับพ่อกับแม่ผมก็พาผมไปฝากไปให้เป็นลูกนะครับของเจ้าอาวาสวัดพระธาตุในสมัยนั้นนะครับในตอนนั้นนะครับแล้วก็เจ้าอาวาสก็บอกว่าอ่ะดูแววแล้วให้ไปเรียนโรงเรียนนะครับที่นครนะครับโรงเรียนที่นครมันก็จะมีโรงเรียนที่เกี่ยวกับช่างก่อสร้างให้ผมไปเรียนช่างก่อสร้างนะครับผมก็บอกไม่เอาไม่อยากเรียนช่างก่อสร้างเพราะตัวดำอยู่แล้วไปเรียนช่างก่อสร้างไปอยู่หน้างานคงดำเมี่ยมเข้าไปอีกนะครับไม่อยากดำกว่านี้ผมอันนั้นคือเป็นความรู้สึกเป็นความคิดตอนนั้นนะครับก็คือไม่อยากเรียนช่างก่อสร้างนะครับก็ไม่อยากเรียนอ่ะเพราะว่าไม่อยากตัวดำกว่านี้ทุกวันนี้ก็ดำพอแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เรียนนะครับก็เลยไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนอาชีวะนั้นไม่ได้เรียนโรงเรียนช่างก่อสร้างเพราะว่าถ้าไปเรียนที่นั่นนะครับพระอาจารย์ก็จะฝากเข้าไปให้ไปเรียนได้นะครับสุดท้ายนะครับผมก็ไปเลือกเรียนสายบัญชีไปเรียนที่โรงเรียนนครพาณิชยการนะครับไปสอบโรงเรียนรัฐบาลกับเขาไม่ติดครับความฉลาดน้อยนะครับก็เลยไปสอบกับเขาไม่ติดนะครับก็เลยลงไปเรียนโรงเรียนนครพาณิชยการนะครับก็ไปเรียนปวช.นะครับเรียนปวช.ที่นั่นแล้วพอวันหยุดก็ไปช่วยพี่สาวขายข้าวแกงอยู่นู่นแหละครับที่จังหวัดสงขลาเห็นไหมครับเส้นทางผมณวันนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับพระอาจารย์นะครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุในปีนั้นนะครับน่าจะมองแล้วว่าไอ้คนเนี้ยมันต้องไปสายก่อสร้างนะครับแล้วผมก็เลยฝืนดวงชะตาลิขิตนะครับไปเรียนบัญชีท่านคิดดูนะครับไปเรียนบัญชีนะครับตอนนี้โรงเรียนนครพาณิชยการก็รื้อออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเขามีการตัดถนนทางด้านหลังนะครับถ้าไปก็เดี๋ยวจะมีโอกาสผ่านไปดูนะครับก็เรียนปวช.หลังจากจบปวช.นะครับปี26คือปีที่ผมขึ้นมาเรียนต่อนะครับสุดท้ายผมก็มาเรียนมาสอบที่กรุงเทพผมก็สอบที่ไหนไม่ได้สักที่เลยนะครับผมก็เลยมาเรียนต่อปวส.นะครับนั่นแหละครับคือวันที่ขึ้นมาจากนครเนี่ยนะครับก็ได้มีรูปพ่อกับแม่นะครับที่ผมทำแล้วก็เลี่ยมทองในสมัยนั้นนะครับจริงๆตอนนั้นยังไม่ได้เลี่ยมทองหรอกครับน่าจะเป็นเลี่ยมบัติกหรือพ่อกับแม่เลี่ยมทองให้จำไม่ได้แล้วนะครับหรือพี่เลี่ยมให้จำไม่ได้แล้วครับแต่ว่าก็ได้แขวนพ่อกับแม่มาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับส่วนพระอื่นจะมีเพิ่มมีลดมีเปลี่ยนนะครับแต่ที่แน่ๆคือรูปพ่อกับแม่นะครับจนวันนี้ตอนนี้รูปของท่านก็ ค่อนข้องจางนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่คิดถึงพ่อกับแม่นะครับก็นั่งดูรูปที่จะโพสต์นะครับก็คิดถึงพ่อกับแม่ก็เลยเอารูปพ่อกับแม่โพสต์ไปในFacebook นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าระลึกถึงพ่อกับแม่ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับอันนั้นคือที่ไปที่มาเพราะวันนี้นะครับที่ทำให้มีรายการช่างรู้คู่บ้านได้ก็ต้องบอกว่ามีพระคุณพ่อกับแม่ที่ทำให้เกิดมาเป็นสัญชัยขนานในวันนี้นะครับแล้วก็มุ่งมั่นฝ่าฟันนะครับขณะที่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุในสมัยนั้นมองแล้วว่าแววไอ้คนเนี้ยนะครับมันจะไปอยู่กับการก่อสร้างนะครับแล้วก็ฝืนโชคชะตานะครับไม่ไปเรียนนะครับแต่สุดท้ายฟ้าก็ลิขิตนะครับให้ผมมาอยู่วังวนกับเกี่ยวกับงานก่อสร้างจนได้นะครับทีนี้นะครับอันนั้นคือที่ไปที่มาของคนมาจัดรายการในวันนี้แต่วันนี้นะครับที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดของผมด้วยส่วนหนึ่งนะครับหนึ่งด้วยความที่ผมเองก็เป็นคนที่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เมื่อวานนะครับก็เป็นวันที่มีการเรียกว่าขึ้นทะเบียนนะครับวัดนะครับพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับเป็นมรดกโลกนะครับวันนี้ถ้าเราไม่พูดถึงนะครับมันก็คงไม่ได้นะครับก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องนี้กันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นวัดบ้านเกิดของผมเองนะครับแล้วก็เป็นจุดกำเนิดก่อเกิดนะครับที่ผมเองนะครับที่จะ
ได้นะครับมานะครับทำมาหากินอยู่ในกรุงเทพนะครับด้วยพระคุณของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแล้วก็ด้วยแหล่งกำเนิดของเรานั้นมีวัดพระมหาธาตุอยู่นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้นะครับวัดพระมหาธาตุจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เป็น นะครับเป็นวัดพระมหาธาตุเนี่ยนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับชนิดวรมหาวิหารนะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองโบราณนะครับที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหน้าวัดนะครับก็จะหันไปทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็เป็นวัดที่เก่าแก่มากนะครับมีความสำคัญมาแต่โบราณกาลที่เรียกว่าวัดพระบรมธาตุต่อมานะครับเมื่อปีพ.ศ. 2548เนี่ยนะครับให้เรียกว่าวัดพระมหาธาตุนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของวัดซึ่งอันนี้ผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นวัดที่เป็นหนังสือที่ผมได้มานะครับอันนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับชีวประวัตินะครับของพระสุทิสารสุธีนะครับพระอาจารย์สมปองปัญญาทีโปนะครับศรีสงครามนะครับเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมยุทธนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหนังสือเล่มนี้เขาตีพิมพ์ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับน่าจะมีอยู่แหละนะครับแต่ว่าผมอาจจะเดี๋ยวนะครับจะมองอาจจะมองหาไม่เจอนะครับแต่ว่านะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้ท่านยังนะครับอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะครับท่านปุ๊บนะครับครับอ่ะนะครับจำไม่ได้นะครับจำไม่ได้ว่าเขาตีพิมพ์เมื่อไหร่แต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าก็จะนำนะครับรายละเอียดของคือเนื่องจากว่าท่านไปจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็ไปไหว้สักการะบูชาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับหรือวัดพระธาตุเนี่ยนะครับได้แล้วก็จะมีหลายสถานที่ท่านไปไหว้นะครับในเมืองจังหวัดนะครับก็ไปแล้วก็ไปไหว้พระพุทธสิหิงนะครับไปไหว้ศาลหลักเมืองซึ่งที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยครับก็มีการปลุกเสกทำพิธีพุทธพิเศษวัตถุมงคลกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีหลายเซียนพระนะครับที่เขาไปไหว้ไปทำพระเครื่องกันที่นั่นนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนำเรื่องนี้มาแชร์กันนะครับซึ่งวัดนะครับวัดพระธาตุเนี่ยนะครับก็จะเป็น จริงๆคือวัดชื่อเต็มๆก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับแต่ว่าผมเรียกตามภาษานะครับที่เราเรียกคุ้นเคยเป็นประจำนะครับคือวัดพระธาตุนะครับไปไหว้วัดพระธาตุไปทำบุญวัดพระธาตุนะครับก็ไปทองคำบนยอดวัดพระธาตุเนี่ยนะครับเป็นทองคำแท้แล้วก็พี่สาวผมนะครับพี่สาวผมนะครับก็มีบริจาคนะครับทองคำเพื่อที่จะไปหลอมเป็นทองคำอยู่ข้างบนนั้นด้วยนะครับแต่จำไม่ได้แล้วอันนี้เป็นความเก่าแก่นะครับซึ่งนะครับถ้าเกิดท่านไปอ่านนะครับมีคุณภูมิจิรเดชวงศ์นะครับก็ได้มีบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของวัดพระธาตุไร้เงากันนะครับวัดพระธาตุเนี่ยนะครับทิศเหนือของวัดพระธาตุเนี่ยครับไปจดถนนวัดมังคุดนะครับส่วนทิศใต้นะครับก็จะไปจดกับถนนหน้าพระลานทิศตะวันออกนั้นก็จะไปจดกับถนนราชดำเนินทิศตะวันตกนั้นจะไปจดกับถนนหลังพระบรมธาตุนะครับอันนั้นคืออาณาเขตของวัดพระธาตุนะครับเนื้อที่ก็ประมาณ35ไร่กว่านะครับแล้วก็วัดพระมหาธาตุหรือวัดพระธาตุเนี่ยนะครับแต่เดิมนั้นนะครับแต่เดิมมาไม่มีพระภิกษุประจำอยู่นะครับในประวัติความเป็นมาของวัดนะครับเพราะว่าครั้งแรกจัดเป็นเขตพุทธาวาสส่วนวัดที่พระสงฆ์อยู่อาศัยเป็นบริเวณรอบวัดพระมหาธาตุนะครับโดยรอบๆเนี่ยครับทั้ง4ทิศนะครับก็คือทิศเหนือจะมีวัดพระเดิมวัดมังคุดนะครับแล้วก็ทั้ง2วัดเนี่ยครับรวมเข้ากับวัดพระมหาธาตุแล้วนะครับแล้วก็
และวัดโรงนะครับก็วัดโรงนี่วัดโรงช้างนะครับเห็นว่าจะเป็นวัดร้างไปแล้วนะครับส่วนที่ใต้นะครับก็จะมีวัดหน้าพระลานวัดโคกธาตุวัดเท้าโคดนะครับวัดศพวัดไฟไหม้สองวัดนี้รวมเข้ากันเป็นวัดเท้าโคดไปแล้วนะครับแล้วก็วัดชัยนาวัดชัยนานี่ยังอยู่วัดเท้าโคดนี่ยังอยู่นะครับก็ยังมีโอกาสไปอยู่นะครับส่วนที่ตะวันออกนะครับก็มีวัดดิ่งดงนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยในคนนครจะไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับไม่เคยไปแล้วก็วัดธรรมาวดีและวัดสิงห์นะครับสามวัดนี้นะครับร้างไปแล้วอ๋อถึงว่านะครับแล้วก็วัดสระเรียงวัดสระเรียงเนี่ยผมก็ยังมีเคยไปอยู่นะครับแล้วก็วัดหน้าพระบรมธาตุแล้วก็วัดหน้าราหูนะครับก็รวมเข้ากับวัดหน้าพระบรมธาตุนะครับก็บางวัดก็รวมกันนะครับส่วนที่ตะวันตกนะครับก็จะมีวัดพระนครวัดแม่ชีนะครับซึ่งเป็นวัดที่ร้างไปแล้วนะครับแล้วก็มีวัดชนเฉียนนะครับหรือวัดชายโครงนะครับส่วนการบำรุงรักษาโบราณวัตถุโบราณสถานภายในวัดนะครับเจ้าผู้ครองนครร่วมกับพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนนะครับช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นครั้งคราวและเจ้าผู้ครองนครในสมัยนั้นจะได้ตั้งตำแหน่งสมณศักดิ์ให้พระสงฆ์รับภาระขึ้นโดยเฉพาะคือตำแหน่งพระครูเหมเจติยานุรักษ์เป็นหัวหน้าและมีผู้ช่วยอีก4รูปนะครับที่ดูแลบำรุงรักษานะครับแล้วก็ในปีพ.ศ.2458นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับได้เสด็จประพาสเมืองนครศรีธรรมราชและก็ทรงเห็นว่าสมควรมีพระสงฆ์มาดูแลวัดพระมหาธาตุเป็นประจำจึงรับสั่งให้สมเด็จพระบรมวงศ์เธอพระเจ้ายุคลทิคำพรกรมหลวงกรมบุรีราเมศซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งอุปราชมณฑลปักใต้ให้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดเพชรจริตวัดเพชรจริตนี่ยังมีอยู่นะครับที่ตำบลสารามีชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีพระครูวินัยธรเป็นหัวหน้าให้มาจำพรรษาดูแลและรักษาวัดจึงมีพระสงฆ์อยู่ประจำตลอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานนามว่าวัดพระธาตุมหาธาตุวัดพระมหาธาตุขออภัยครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งแต่ปีพ.ศ.2548นะครับอันนั้นก็เป็นประวัตินะครับของวัดพระมหาธาตุนะครับก็ อีกส่วนหนึ่งนะครับวัดพระมหาธาตุนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามีที่เป็นรอยพระบาทนะครับซึ่งเวลาผมกลับไปนะครับก็จะมีโอกาสไปไหว้นะครับอันนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นการพูดถึงจากที่เราไปเองนะครับก็ขึ้นไปไหว้ก็มีรอยพระบาทนะครับที่ไปไหว้มีไปปิดทองแล้วก็มีการเอาเหรียญที่ไปตั้งให้มันตั้งตรงอยู่โดยไม่ล้มนะครับบางคนก็ตั้งได้บางคนก็ตั้งไม่ได้ ตั้งไม่ได้นะครับขอไปครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บุคคลนะครับที่ไปแล้วก็จิตศรัทธานะครับหรือความตั้งจิตนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับก็จะไปไหว้ตรงฐานใต้องค์ฐานองค์พระธาตุเนี่ยนะครับก็มีหลายครั้งนะครับถ้าเราไปนะครับบางครั้งบางจังหวะนะครับก็จะขึ้นไปข้างบนได้นะครับบางช่วงที่ก็มีการเปิดก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าเราขึ้นไม่ได้นะครับก็จะมีไปไหว้นะครับก็เมื่อก่อนนะครับผมไปก็จะไหว้ตลอดนะครับเอาว่าเวลาเรากลับบ้านนะครับทุกครั้งสมัยก่อนเวลานั่งรถเมย์นะครับจากในเมืองกลับบ้านเนี่ยนะครับถึงหน้าวัดพระธาตุนะครับเราก็ยกมือไหว้นะครับยกมือไหว้ขอพรสวดมนต์อะไรตามภาษานะครับถ้ากลับรถไปทีเนี้ยพอกลับรถไปเนี่ยรถมันติดถ้านั่งรถเมย์ยังไงก็ต้องผ่านเราก็จะได้ไหว้ขณะเรานั่งบนรถเมย์แต่ถ้าขับรถไปนะครับพอรถติดนะครับมันก็จะมีถนนเลี่ยงเมืองนะครับเราก็จะไม่ค่อยได้เข้าไปนะครับก็ต้องตั้งใจเข้าไปนะครับผมเข้าไปก็แวะไปถ่ายรูปแวะไปไหว้ข้างในนะครับก็นะครับปัจจุบันเนี่ยครับถ้าท่านไปเนี่ยนะครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับเข้าจากประตูเข้าไปปั๊บนะครับมันก็มีทางบอกไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวขวาอีกทีนึงครับก็จะมีจุดนะครับที่ให้จุดเทียนนะครับจุดธูปจุดเทียนไหว้องค์พระธาตุนะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปตรงข้างในเลยนะครับถ้าเราไม่เลี้ยวซ้ายเราเดินตรงไปปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปไหว้ข้างในได้นะครับข้างในก็จะมีไหว้ดอกไม้ธูปเทียนในวัดก็มีนะครับก็แล้วก็พิธีต่างๆนะครับแห่ผ้าขึ้นธาตุอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นพิธีที่มีนะครับที่มีอยู่กันตลอดนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับก็ฝาก
ชิญชวนนะครับจริงๆเดี๋ยวมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวผมอาจจะมาขออนุญาตมาพูดต่อในช่วงที่2อีกสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของพระธาตุไร้เงานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เนื่องจากผมเป็นคนที่เกิดที่นครนะครับคำว่าพระธาตุไร้เงาเนี่ยเราก็จะคุ้นนะครับเพราะเราไปวัดพระธาตุนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นเงาของพระธาตุสังเกตนะครับถ้าเราไปไหว้ที่ไหนนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าตอนนี้นะครับเงาของพระธาตุก็จะไปทางนี้นะครับช่วงนี้พระอาทิตย์ขึ้นนะครับจะวิ่งไปจนตรงนะครับอาจจะไม่เห็นเงาพระธาตุแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไปช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับอย่างน้อยก็จะเห็นเงาของเจดีย์เงาของพระธาตุนะครับให้เห็นอันนั้นคือเป็นเรื่องปกติที่หลายคนผมเชื่อว่าก็คุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าพอเป็นที่วัดพระธาตุนะครับมันก็จะมีตำนานเรื่องเล่าเรื่องของพระธาตุไร้เงานะครับเดี๋ยวผมจะเอาบทความที่คุณภูมิจิรเดชวงศ์นะครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่องของพระธาตุไร้เงานะครับแต่ขออนุญาตไปพูดกันในช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นึงครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจไปขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2นะครับเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกันนะครับกับเรื่องของวัดพระธาตุนะครับเนื่องจากว่าวันนี้วัดพระธาตุนะครับได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็เป็นแห่งที่9นะครับแล้วนะครับก็ไปคุยกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวช่วงที่2เรากลับมาคุยกันต่อครับ

ครับกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับวันนี้นะครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับก็ขออนุญาตนะครับที่พูดคุยกันนะครับอาจจะนอกเรื่องไปจากเรื่องบ้านกันสักนิดนึงนะครับแต่ว่าช่างรู้คู่บ้านนะครับยังไงนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าท่านจะมีอาชีพเป็นช่างเป็นผู้รับเหมาเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรเป็นเจ้าของบ้านนะครับจะเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นคนงานเป็นคนคุมงานนะครับผมเชื่อว่านะครับในแต่ละคนนะครับก็อาจจะมีหลายศาสนาศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะครับหรือศาสนาคริสต์อะไรก็ตามนะครับแต่ละคนนั้นก็จะมีความนับถือเคารพบูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธนะครับหรือเทพเจ้าอะไรต่างๆนะครับนั้นก็แล้วแต่ความศรัทธาหรือแต่ละศาสนานะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับในทุกชั้นวรรณะนะครับก็จะมีสิ่งที่เคารพนับถือนะครับผมเองก็ศาสนาพุทธนะครับถึงแม้จะเป็นรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับผมเชื่อว่าหลายครั้งพี่ช่างหลายคนพี่ผู้รับเหมาพี่วิศวกรนะครับหลายท่านก็มีความชื่นชอบในเรื่องของพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็เป็นเครื่องนะครับยึดเหนี่ยวนะครับจิตใจนะครับเป็นเครื่องที่เราให้เราทำความดีนะครับเป็นสิ่งที่เราบูชานะครับแล้วแต่ละศาสนาก็จะนับถือไปคนละอย่างกันนะครับนับถือพระเจ้านับถือพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับนับถือพระเยซูอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านนั้นนะครับโดยส่วนตัวผมเองนั้นนะก็คือนับถือศาสนาพุทธแล้วก็เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีพระ

ธาตุนะครับวัดพระธาตุองค์พระธาตุนะครับเป็นสิ่งที่ผมเห็นมาตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่เล็กๆที่เราขับรถผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนในจังหวัดแล้วก็หลายๆจังหวัดหรือต่างถิ่นนะครับเคารพบูชามากราบไหว้กันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับในเมื่อวัดนะครับวัดพระธาตุหรือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับวันนี้นะครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับชั่วโมงนี้ที่ช่างหรูคู่บ้านพูดคุยกันวันนี้นะครับ25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันที่หลายคนก็ติดตามนะครับการประชุมนะครับของการพิจารณานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าช่วงนี้แหละครับ25 26ช่วงนี้นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหรือที่วัดพระธาตุนะครับน่าจะมีกิจกรรมกันนะครับผมก็ดูอย่างพี่บีบอล้อนะครับที่เขาอยู่ที่กับวงพระเครื่องนะครับก็ไปกันหลายๆท่านนะครับก็ไปกันที่นั่นที่ถึงแม้วันนี้นะครับผมเองไม่ได้ลงไปด้วยตัวเองนะครับแต่ขออย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับได้นำเสนอเรื่องราวนะครับที่เป็นสิ่งที่เรานะครับบ้านเกิดของเรานะครับก็วันนี้นะครับนอกจากนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่พ่อแม่นะครับผู้ให้กำเนิดเกิดมานะครับมาเป็นสัญชัยขนานในวันนี้แล้วก็มาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีวัดพระธาตุนะครับเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับวัดพระธาตุนะครับหรือหลายคนนะครับก็คงได้ยินแล้วก็คำถามกันคำว่าพระธาตุไร้เงานั้นมีจริงนะครับเป็นปาฏิหาริย์นะครับศรัทธาหรือเป็นเรื่องของดาราศาสตร์นะครับแล้วก็หรือเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับที่หลายคนนะครับเล่าขานกันมาเป็นตำนานวันนี้นะครับขออนุญาตพาดพิงหรือพูดถึงเพราะว่าขออนุญาตนะครับจริงๆบทความนี้นะครับเคยมีลงแล้วนะครับผมก็เคยอ่านแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก็บไว้แต่วันนี้นะครับเมื่อวันนี้นะครับโดยคุณภูมิจิรเดชวงศ์นะครับเป็น Facebook ของท่านนะครับที่นำมาลงนะครับผมก็ขออนุญาตนำเรื่องนี้มาเล่านะครับในสิ่งที่ท่านเขียนไว้ในบทความของท่านนะครับวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาแม่ผมเรียกจนคุ้นเคยนะครับคือเวลาเราเรียกนะครับเราไม่ค่อยเรียกชื่อเต็มเรียกตามความทรงจำนะครับหรือที่เราเรียกมาตลอดตั้งแต่เด็กนะครับคือวัดพระธาตุวัดพระธาตุไปไหนไปวัดพระธาตุไปไหนไปไหว้วัดพระธาตุนะครับนะครับก็จะเรียกกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าชื่อเต็มๆจริงๆก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นพุทธเป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่อย่างรากลึกคู่สังคมไทยมายาวนานนะครับ มีเรื่องราวความอัศจรรย์หนึ่งที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนั่นคือปรากฏการณ์พระธาตุไร้เงานะครับในอดีตภาพขององค์พระบรมธาตุพระในอดีตนะครับภาพขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่ไร้เงาทอดทับลงบนพื้นดินมักถูกมองว่าเป็นเรื่องของปฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติทว่าในปัจจุบันนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับได้ใช้หลักวิชาโบราณดาราศาสตร์เข้ามาไขปริศนานี้และพิสูจน์ให้เห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงแล้วคือความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกออกแบบมาอย่างแยบคายสะท้อนถึงสุดยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษผู้สร้างนะครับรหัสลับแห่งสุริยันปรากฏการนะครับดวงอาทิตย์ตั้งฉากในมิติทางวิทยาศาสตร์ปรากฏการพระธาตุไร้เงาคือปรากฏการธรรมชาติที่เรียกว่าดวงอาทิตย์ตั้งฉากซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนมาอยู่ตรงพอดีเหนือองค์พระมหาเทมหาธาตุเจดีย์ในช่วงเวลาเที่ยงวันประมาณเวลา12นะครับ12นาฬิกา21นาทีนะครับเมื่อแสงอาทิตย์ทำมุมฉาก90องศากับพื้นโลกเงาขององค์เจดีย์จะทอดตัวตกลงมาซ้อนทับอยู่ใต้ฐานของตัวเองอย่างพอดิบพอดีส่งผลให้เงาของพระธาตุอันยิ่งใหญ่เลือนหายไปจากบริเวณลานประทักษิณอย่างน่าอัศจรรย์นะครับโดยปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพียงปีละ2ครั้งเท่านั้นคือในเวลาเที่ยง

ของวันที่11เมษายนหรือ12เมษายนในปีก่อนปีอธิสุรทินและวันที่31สิงหาคมหรือ1กันยายนของทุกปีนะครับเพราะพระธาตุไร้เงานะครับจะมีเกิดขึ้นนะครับปีละ2ครั้งนะครับก็คือประมาณวันที่11หรือ12เมษายนนะครับแล้วก็วันที่31หรือ31สิงหาคมหรือวันที่1กันยายนนะครับนะครับแล้วก็หมดความแห่งการเวลาทำไมต้องเป็นวันที่11เมษายนนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับก็ เป็นสิ่งที่อันนี้ผมนำบทความเข้ามา มาอ่านนะครับเพราะผมเองอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องนี้เองโดยตัวเองนะครับไม่ได้ชำนาญเรื่องนี้นะครับหมดความหมายแห่งการเวลาทำให้ต้องเป็นวันที่ทำไมต้องเป็นวันที่11เมษายนนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่11เมษายนนะครับไม่ใช่ความบังเอิญของธรรมชาติแต่คือความจงใจอันชาญฉลาดข้อมูลจากการศึกษาพบว่าในยุคที่ริเริ่มก่อสร้างองค์พระธาตุนั้นวันที่11เมษายนตรงกับวันเถลิงศกพอดีหรือวันขึ้นปีใหม่ของพราหมณ์ในประเพณีมหาสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันที่มีความสำคัญสูงสุดในยุคโบราณการนับจำนวนปีมหาศักราชตามคัมภีร์สุริยสิทธาตะจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษอันเป็นช่วงเวลาที่ดวงนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดาวรวงข้าวขออภัยนะครับเมื่อกี้อ่านผิดนะครับอันเป็นช่วงเวลาที่ดาวรวงข้าวตกลับขอบฟ้าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะรุ่งอรุณสถาปนิกในพุทธศตวรรษที่17จึงได้นำคัมภีร์ถ้าผมอ่านนะวาสตุศาสตร์มาใช้วางผังทิศของเจดีย์ประธานให้สอดรับกับดาวรวงข้าวในฤกษ์จิตราปรากฏการพระธาตุไร้เงาจึงทำหน้าที่เสมือนนาฬิกาและปฏิทินระดับเมืองเป็นสัญญาณทางดาราศาสตร์ที่แจ้งเตือนชาวเมืองถึงการมาเดี๋ยวนะครับเป็นการแจ้งเตือนชาวเมืองถึงการมาถึงของวันเถลิงศกอย่างแม่นยำนอกจากนี้นะครับวันดังกล่าวยังตรงกับวันรับเจ้าเมืองใหม่ของนครศรีธรรมราชซึ่งมีพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างพิธีลุยไฟร่วมด้วยนะครับ อ่านข้อความค่อนข้างยาวนะครับสายใหญ่ข้ามมหาสมุทรวัฒนธรรมดาราศาสตร์จากลังกาสู่สุวรรณภูมิใช่ไหมครับข้อความอันนี้ผมขออนุญาตนะครับเป็นการนำข้อความของคุณภูมินะครับมาแชร์จริงๆข้อความนี้นะครับอาจจะมีมาก่อนนี้แล้วนะครับก็มีการโพสต์กันแล้วนะครับแต่ว่าผมอ่านแต่จะไม่ได้เอามาใช้ในการพูดในรายการนะครับ การวางผังศาสนสถานให้ผูกพันกับ กับความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช่นนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงการรับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมและพุทธศาสนาพุทธศาสนาเดี๋ยวจะโดนปรับใบประกาศผู้ประกาศไม่ได้อ่านไม่ค่อยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเราอ่านนะครับผมก็อ่านอันนี้ครับก็มาอ่านสดๆเลยนะครับเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ถึงไหนอะเป็นเรื่องของการรับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมและพุทธศาสนาแบบลังกาวงจากประเทศศรีลังการูปแบบเดี๋ยวนะครับรูปแบบการวางทิศขององค์พระบรมธาตุที่สอดคล้องกับดาวรวงข้าวนั้นมีความคล้ายคลึงและดำเนินรอยตามแบบแผนเดียวกับการสร้างมหาสถูปรุวันเวลิเสยะในเมืองอนุราชปุระและศาสนสถานในเมืองโปโลนนารุวะสิ่งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงอันลึกซึ้งทางวัฒนธรรมศาสนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ขั้นสูงระหว่างสองดินแดนนะครับมหามงคลแห่งจิตราภิเษกวินาทีศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องสัมผัสด้วยตัวเองด้วยเหตุผลเชิงประวัติศาสตร์และดาราศาสตร์ที่กล่าวถึงการจัดงานในวันที่11เมษายนภายใต้ชื่อพิธีจิตราภิเษกจึงมีความหมายที่ลึกซึ้งและเป็นมงคลสูงสุดคำว่าจิตราสื่อถึงฤกษ์จิตราซึ่งมีดาวรวงข้าวเป็นดาวอ้างอิงหลักอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และโภคทรัพย์การได้ก้าวเท้าเข้ามาร่วมพิธีจิตราภิเษกณลานประทักษิณในวินาทีที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจนเจดีย์ไร้เงาจึงเปรียบเสมือนการเปิดรับพลังงานบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการขจัดปัดเป่าเงามืดอุปสรรคและความหม่นหมองในชีวิตให้มลายหายไปการกระทำพิธีณจุดศูนย์กลางแห่งนี้เป็นการถือเป็นการรวมศูนย์พลังมงคลจาก3มิติเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ 1. มิติทางดาราศาสตร์การประทานพรจากสุริยเทพและดาวรวงข้าวอันเป็นตัวแทนแห่งโภคทรัพย์และความอุดมสมบูรณ์2. มิติทางเวลาการก้าวเข้าสู่วาระเริ่มต้นศักราชใหม่วันเถลิงศพทิ้งสิ่งเลวร้ายไว้เบื้องหลัง 3. มิติทางพุทธานุภาพการรับบารมีแห่งความศักดิ์สิทธิ์จากองค์พระบรมสารีริกธาตุผู้ที่ได้เข้าร่วมพิธีในห้วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ฟ้าดินและเวลาเป็นใจตรงกันเช่นนี้เชื่อกันว่าจะบังเกิดความเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิตนำพาความสว่างสวยไร้ซึ่งอุปสรรคขวากหนามและจะอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองไปตลอดทั้งปีวลีพระธาตุไร้เงาจึงไม่ใช่เพียงตำนานปรัมปราแต่คือผลลัพธ์อันงดงามที่พิสูจน์ได้จากการผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวิทยาศาสตร์สถาปัตยกรรมและความศรัทธาปรากฏการณ์นี้ตอกย้ำให้เราประจักษ์ว่าบรรพบุรุษไทยมีความอัจฉริยภาพระดับสูงสุดนะครับในการดึงเอาปรากฏการณ์บนท้องฟ้ามาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและประเพณีพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจึงไม่เป็นเพียงศูนย์รวมจิตใจแต่ยังเป็นมรดกทางโบราณดาราศาสตร์อันยิ่งใหญ่ระดับโลกและในวันที่13เมษายนที่นะครับในวันที่13เมษายนนี้ครับถือเป็นโอกาสนะครับในวันที่11นะครับในวันที่11เมษายนนะครับก็เป็นโอกาสสำคัญนะครับที่หลายๆท่านนะครับจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และความสัมผัสและสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์แห่งพลังแสงบุญนี้นะครับด้วยตัวคุณเองนะครับซึ่งบทความนี้นะครับได้เผยแพร่ไปเมื่อวันที่8เมษายนพ.ศ.2569นะครับซึ่งบทความนะครับเป็นการเผยแพร่ไปเมื่อวันที่8นั้นก็คือเผยแพร่ไปก่อนที่จะมีการเรียกว่ามีการทำพิธีนะครับในวันที่11เมษายน นะครับแต่ว่าเนื่องจากนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้วันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่วัดพระธาตุนะครับได้ขึ้นมาเป็นได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่หลายท่านนะครับก็อาจจะมีการโพสต์ผมเองนะครับเมื่อวานก็ได้โพสต์นะครับรูปวัดพระมหาธาตุนะครับหรือว่าวัดพระธาตุนะครับที่ลงไปไหว้นะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปนะครับก็ไปหลายครั้งเราก็เนื่องจากปัจจุบันนะครับการถ่ายรูปก็เป็นเรื่องไม่ยากจนเกินไปนะครับในการที่จะถ่ายรูปนะครับหรือในการที่จะเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนั้นนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะเก็บภาพไว้ได้นะครับก็เพราะวันนะครับเมื่อวานนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวสัญชัยขนานเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับเพจนะครับ Amulet by สัญชัยขนาน
นะครับหรือจะเพจบ้านโฟมมิตรเพนบางนนนะครับหรือว่าเพจปอสำเภาทองรีสอร์ทนะครับท่านก็จะเห็นภาพของวัดพระธาตุนะครับหรือว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับที่ผมนำรูปนะครับโพสต์ไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่า25กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะครับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์

ครับเพราะว่าอย่างไรเสียนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมเองก็ถือนะครับกำเนิดมาจากที่วัดพระมหาธาตุนั่นเองนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็เป็นวัดที่นะครับเราก็หลายท่านนะครับลงไปก็ไปกราบไหว้บูชานะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับที่ติดตามรายการหรือที่ฟังรายการนะครับก็น่าจะได้ติดตามทางเพจทาง Facebook หรือทางข่าวต่างๆนะครับกันพอประมาณนะครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้รับรู้นะครับข้อมูลข่าวสารนะครับถึงแม้วันนี้นะครับช่างรู้คู่บ้านจะคุยกันเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับเราก็ยังคงมีเรื่องบ้านนะครับเรื่องของการก่อสร้างที่จะให้ได้มาพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องบ้านกับเรื่องของการก่อสร้างนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่นะครับคู่กันนะครับเราก็ไหว้พระที่บ้านใช่ไหมครับเราก็บูชาที่บ้านนะครับทีนี้นะครับในส่วนของแหล่งมรดกโลกนะครับแหล่งมรดกโลกที่เราขึ้นนะครับเป็นนะครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะครับที่ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยทั้งสิ้น9แหล่งนะครับ9แหล่งก็คือประกอบด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับ6แหล่งแล้วก็แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติอีก3แหล่งนะครับในวันนี้ผมคุยเรื่องนี้นะครับก็ขออนุญาตนำข้อมูลมาแชร์กันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านะครับเรื่องบ้านกับเรื่องการก่อสร้างนะครับเรื่องของวัดนะครับมันเป็นสิ่งที่เราอยู่คู่กันนะครับปี2534นะครับเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับและเมืองบริวารจังหวัดสุโขทัยนะครับและกำแพงเพชรนะครับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับแหล่งที่2นะครับก็คือนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็แห่งที่3นะครับก็จะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีตากและอุทัยธานีนะครับในปี2535นะครับเดี๋ยวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ1 2 3 4แหล่งที่4ก็คือในปี2535ก็เป็นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีนะครับแหล่งที่5นะครับในปีพ.ศ. 2548กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่จังหวัดสระบุรีนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและบุรีรัมย์นะครับแหล่งที่6นะครับในปีพ.ศ. 2564ก็คือกลุ่มป่าแก่งกระจานจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะครับแหล่งที่7นะครับในปี2566นะครับโบราณเมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานสมัยธรวดีที่เกี่ยวข้องจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแหล่งที่8นะครับปีในปีพ.ศ. 2567นะครับภูพระบาทประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมศรีมาสมัยทวาราวดีนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับและนะครับปีนี้2569นะครับแหล่งที่9คือวัดพระธาตุมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับก็เป็นทั้ง9นะครับทั้ง9แห่งที่เป็นมรดกโลกนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ที่นำมาพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ชั่วโมงนี้นะครับของช่างรู้คู่บ้านนะครับก็ขออภัยทุกท่านที่อาจจะนำเรื่องราวนะครับที่อาจจะนอกเหนือจากการซ่อมบ้านนะครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ขออนุญาตพูดถึงเพราะว่าอย่างน้อยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับวันสำคัญนะครับเดือนสำคัญนะครับที่จริงๆนะครับกรกฎาคมเนี่ยนะครับเสาร์ที่25อาทิตย์ที่26นะครับก็เป็นเมื่อปี2563นะครับก็เป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมที่ผมมาจัดรายการครั้งแรกในรอบ2ก็แล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับก็เคยจัดอยู่ที่คลื่น FM 97นะครับตอนที่สถานีอยู่ที่ตรงแถวสาทรทางนู้นนะครับก็ตรงน่าจะเป็นสถานีศาลาแดงหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับไปจัดอยู่ที่นั่นแล้วก็หยุดไปนะครับแล้วก็ไปจัดอยู่อีกคลื่นนึงนะครับจนสุดท้ายท่านผมเห็นผมโพสต์นะครับจนอีกคลื่นนึงเขามีการยกเลิกรายการช่างรู้คู่บ้านไปด้วยปัจจัยต่างๆนะครับที่
ทำให้รายการต้องหยุดแล้วก็

0: เดือนกรกฎาคมนะครับ25นะครับ25กรกฎาคมนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับในเดือนกรกฎาคมนี่แหละครับก็เป็นในปีพ.ศ.2563นะครับที่ผมก็มาจัดรายการช่างรู้คู่บ้านทางคลื่น FM 97อีกรอบนึงนะครับซึ่งมาถึงวันนี้นะครับก็6ปีเต็มนะครับ6ปีเต็มที่มาจัดรายการอยู่ทางสถานีวิทยุนะครับคลื่น FM 97นะครับ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับก็มันเป็นช่วงประจวบเหมาะหลายๆอย่างนะครับวันนี้นะครับที่ครบแล้วก็มีอะไรที่ระลึกถึงนะครับก็เลยนำมาคุยกันเรื่องนี้นะครับบางทีคุยกันแต่เรื่องบ้านเมื่อวานนะครับผมก็เอาแต่เรื่องหนักๆเรื่องปัญหามาคุยวันนี้นะครับ1ชั่วโมงก็เลยคุยกันเรื่องแบบสบายๆนะครับก็ฝากท่านติดตามฟังรายการนะครับวันนี้เป็นการจัดรายการส่งเสียงตามสายมากับทางสถานีนะครับไม่มีภาพนะครับไม่มีภาพมีแต่เสียงนะครับอาทิตย์หน้านะครับเสาร์อาทิตย์หน้านะครับก็ค่อยมีภาพและเสียงท่านสามารถฟังรายการช่องรู้คู่บ้านนะครับหรือทุกๆรายการของสถานีนะครับได้นะครับฟังทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับแล้วก็ฟังวิทยุผ่านเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับอันนั้นสามารถฟังเสียงได้ทุกรายการนะครับรายการช่องรู้คู่บ้านนั้นเรามีกัน2วันนะครับวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์ก็จะมีช่วงเวลาของ 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะสลับส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันนะครับทุกชั่วโมงถ้าเป็นการจัดรายการที่ผมไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับหรือไม่ได้เดินทางนะครับก็จะเป็นการจัดส่งภาพพร้อมเสียงท่านก็สามารถชมภาพพร้อมเสียงนะครับเพิ่มนอกจากฟังวิทยุหรือเว็บไซต์แล้วก็สามารถชมได้ที่เพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านหรือ Facebook สัญชัยขนานนะครับเพจของผมเองนะครับผมจะออกพร้อมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook สัญชัยขนานเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานและ YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับอันนี้เป็นไลฟ์สดภาพพร้อมเสียงนะครับแล้วก็อยากฝากนะครับก็มีเพจ Amulet by สัญชัยขนานนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเปลี่ยนนะครับจริงๆผมก็ยังพัวพันกับเรื่องบ้านนะครับผมก็เปลี่ยนเพจจากเรื่องบ้านที่ทำให้น้องเขานะครับแล้วไม่มีแอคทีฟนะครับผมก็ไม่อยากตั้งใหม่แล้วผมก็ไปเปลี่ยนเพจมาเป็นAmulet by สัญชัยขนานชื่อจะสั้นลงตอนนี้ชื่อเพจชื่ออะไรจะสั้นลงนะครับก็แล้วก็มีเพจอื่นๆนะครับก็จะมีอีกหลายส่วนที่ท่านสามารถติดตามได้แต่ว่า2เพจหลักก็คือช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับอันนั้นเป็นเพจที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องกินเรื่องเที่ยวอะไรนะครับสเพระที่เกี่ยวเรื่องช่างแล้วก็จะมีเพจ Amulet by สัญชัยขนานนะครับที่แน่ๆครับมีคำถามมีข้อสงสัยครับสามารถส่งคำถามมาได้ครับจดไว้นะครับ LINE ผมครับ ID LINE สัญชัยครับ ID line นะครับใส่เครื่องหมาย S I แล้วก็ S Singapore U United N Norway C China H Hong Kong A America I India สัญชัยนะครับ @สัญชัย @ S U N C H A I ส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามปรึกษากันได้นะครับก็จะเป็น0917893563ครับ0917893563ครับวันนี้ท่านสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องบ้านการซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงการใช้วัสดุในงานซ่อมการใช้ CFRP เสริมกำลังโครงสร้างนะครับหรือทีมช่างที่ต้องการทำอย่างถูกต้องถูกวิธีก็สามารถโทรมากันได้ที่0917893563 0917893563หรือ LINE สัญชัยครับ ID LINE @sunchai นะครับก็พอประมาณนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังเรื่องของนะครับวัดนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับเสาร์อาทิตย์หน้าครับกลับมาคุยกับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานกันต่อวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านมาแล้วครับบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไข

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltage สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
10: วันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำในเวลา20 นาฬิกาณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันที่6 พฤศจิกายน 2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงถูกอัญเชิญลงจากคานนายเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30 นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีสำหรับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับพระบรมวงศ์นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนิน4 มาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณสุข
11: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4 มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วม และสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่อย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะก่อความรุนแรงหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยรองรับสังคมสูงวัยและการฟื้นฟูเมืองให้ประชาชนมีบ้านคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
12: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าในปีนี้ได้ดำเนินงาน6ภารกิจหลักเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะบ้านเพื่อคนไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้งานได้รองรับคนทุกช่วงวัยซึ่งโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมีเป้าหมายรวมกว่า 44,000 หน่วยซึ่งจะพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจและการจ้างงานคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมีนาคมหน้าพร้อมกับเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องให้เริ่มก่อสร้างได้โดยเร็วส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราและห้วยขวางอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายละเอียดโครงการปริมปราศภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโปนโปน

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมป๋าแหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์ครับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่9เดือนสิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ยิงไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับวันนี้มีอะไรเอ่ยเห็นทีจะต้องโฟกัสไปที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีในเบรกแรกอย่างที่ติดค้างไว้เมื่อวานนี้นะสำหรับเบรกที่สองเบรกที่สองแม่หนีออกจากกรุงเทพหน่อยได้ไหมอึดอัดซะเหลือเกินนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเราไปทางใต้ไปดูอะไรไปคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนการเมืองศูนย์สันติวิถีก็คือใครพันเอกทูตคงคาเขตสัมภาษณ์พิเศษคุยกันหน่อยสิที่นั่นสถานการณ์เป็นยังไงมีโครงการอะไรดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างในช่วงแห่งเดือนมหามงคลนี้คือโครงการแสงสว่างความหวังเป็นยังไงเนาะโครงการนี้ทำไมมันมืดมัวจนต้องมีแสงสว่างแล้วอะไรคือความมืดมัวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจก่อนบีที่สองแม่ไม่ทราบว่าพันเอกขอเรียกง่ายๆครับเสติกพันเอกธนวุฒิคงคาเขตเข้ามาในสายบ้างหรือยังเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยก็ได้นะครับทีมงานนะครับท่านอยู่ทางภาคใต้ปัตตานีนะครับวันนี้ไปปลายด้ามขวานหน่อยนะครับไปปลายด้ามขวานเลยไปคุยกับท่านเลยสักประมาณสัก6 โมงครึ่งก็เพื่อนจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นทางภาคใต้โครงการดีๆอย่างนี้มีหรือเปล่าผมเห็นได้ฟังแล้วโอ้โหผมก็หูผึ่งเหมือนกันไปดูราคาทองคำก่อนครับเห็นไหมบอกให้เพื่อนรีบซื้อไม่ซื้อตอนที่ตกก็ตก63,000ตอนนี้ขึ้นมาเป็น66,000แล้วนะขึ้นมาอีก 3,000 แล้วนะราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,650 บาทขายออกบาทละ 67,850 บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,294 บาท84สตางค์ขายออกบาทละ68,650บาทมีการปรับขึ้นตลอดสัปดาห์เมื่อวานนี้ปรับขึ้น450บาทมาสรุปเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์ก่อนนะครับว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นเพียงแค่เด็กแค่ม.3เองเบื้องต้นตอนที่เกิดเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตรวม8รายรวมทั้งปู่ย่าของนักเรียนผู้ก่อเหตุบาดเจ็บ22รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียนที่ได้บาดเจ็บสาหัส7รายแต่ต่อมานะครับก็ได้เสียชีวิตเพิ่มอีก1ศพเป็นเด็กหญิงผู้บาดเจ็บถูกส่งเข้าที่โรงพยาบาล7แห่งในจังหวัดนนทบุรีในหนึ่งในนั้นมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนรวมอยู่ด้วยส่วนนักเรียนผู้ก่อเหตุมีอายุ14ปีเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลหลังจากยิงตัวเองขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมเหตุโรงเรียนก็ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึงวันที่14จะไปเปิดเรียนนู่นวันที่17สิงหาคมส่วนทางด้านนักอาชญาวิทยาอาชญาวิทยาบอกว่าการถูกบูลลี่เป็นเหตุจูงใจสูงสุดของการก่อเหตุยิงในโรงเรียนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นฉากๆว่าบูลลี่มันสำคัญอย่างไรที่การปฐมเหตุพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุแยกกันตั้งแต่เด็กปัจจุบันนะครับเด็ก พักอยู่กับปู่และย่าจากการตรวจสอบบ้านของนักเรียนชายที่ก่อเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพบร่างของผู้ปกครองซึ่งเป็นปู่และย่าเสียชีวิตที่บ้านคุณปู่ถูกยิงจากด้านหลังทะลุด้านหน้าซึ่งคาดว่าน่าจะยิงคุณปู่ก่อนแล้วก็ไปยิงคุณย่าที่อยู่ระหว่างนอนหลับจากนั้นก็ล็อกประตูแล้วก็ไปโรงเรียนต่อเพื่อปิดบังที่เกิดเหตุเป็นปืนเล็กคอมเพล็กจากการตรวจสอบทะเบียนเป็นของคุณปู่ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูปืนนี้ผมก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นปืนชนิดไหนแต่ไม่สามารถบอกเพื่อนได้รู้ว่าอนุภาพของปืนตัวนี้นะฮะขนาดนี้มีหมอหมอมันจุครั้งเดียวได้ตั้ง14นัดนะ14นัดเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะไม่น่าเขาเอาแม็กซ์ซองอ่ะไปทั้ง 2-3 ซองเฮ้ยผมตอนแรกผมก็แปลกใจทำไมยิงได้หลายครั้งยิงได้เยอะจังนะคุณตูนแล้วแกบอกว่ายังไงเด็กคนนี้เด็กเรียนดีมีร่วมกิจกรรมมีเพื่อนไม่ใช่เด็กก้าวร้าวไปที่บ้านพักของเด็กพบอุปกรณ์เล่นเกมเชื่อว่าเด็กเรียนผู้นี้ชอบเล่นเกมแต่ว่าครูก็บอกว่าตักเตือนให้หยุดเล่นก็เชื่อฟังนะระดับเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับมีผู้โทรศัพท์แจ้งเหตุตำรวจในท้องที่เวลาประมาณ10นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางมาถึงก่อนเวลา10นาฬิกา15นาทีก็ถือว่าเจ้าหน้าที่เดินทางมาเร็วเหมือนกันนะครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง15นาทีก็เดินทางถึงไปที่ไหนไปจุดเกิดเหตุหลักบริเวณชั้น4ของอาคารเรียนที่5นะคือดังขึ้นที่ชั้น4มีเล่าไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าขึ้นไปชั้น4ชั้น5ชั้น6นะเริ่มคาบเรียนที่2แล้วก็ไล่ยิงเริ่มจากห้องเรียนของผู้ก่อเหตุก่อนที่จะเดินมาที่อีกอาคารซึ่งเป็นอาคารสุดท้ายก่อนที่จะยิงตัวเองและเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุนะครับวิเคราะห์เบื้องต้นบอกว่าเกิดจากความเครียดทั้งจากครอบครัวที่บ้านและที่โรงเรียนการศึกษาเมื่อไปตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่บ้านมีเกมลักษณะเป็นอาวุธปืนค้นหาเกี่ยวกับเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันเด็กไปเซิร์ชเน็ตดูนะครับและมีประเด็นการบูลลี่เกี่ยวซึ่งบูลลี่นี่ก็ผมได้เล่าเรื่องบูลลี่เต็มๆนะครับเมื่อวานนี้เล่าเต็มๆว่าสถิติของไทยและของโลกเป็นอย่างไรของไทยของโลกเราเป็นระดับ2นะญี่ปุ่นเป็นระดับ1นะนะองค์การสหประชาชาติยูเนสโกอะไรเขาพูดว่ายังไงเมื่อวานนี้เราไปฟังแล้วนะเป้าเราฟังแล้วปัญหาทีนี้จะเล่าให้ฟังต่อนะฉะนั้นเรื่องอาวุธปืนก็ต้องตรวจสอบว่ามีการฝึกหรือไม่อย่างไรมีการเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนนะแสดงว่ามีความสนใจมีการศึกษาวิธีการด้วยตนเองสืบค้นในระบบของคอมพิวเตอร์อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม.นะมีกระสุนปืนอยู่จำนวน34นัดพร้อมแมกกาซีนอีก2อันโอ้โหพร้อมบรรจุเลยนะเนี่ยนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับยิงได้เรื่อยยิงเรื่อยๆตอนแรกก็ตกใจเป็นปืนยาวบ่เนี่ยถึงมีลูกกระสุนเยอะเหลือเกินจริงบรรจุได้เยอะจากครั้งบอบเล่าเขาผู้เหตุการณ์เล่าให้ฟังว่ายังไงบอกว่านักเรียนวัย18ปีซึ่งเป็นผู้อยู่ในที่เกิดเหตุผมไม่เอ่ยนามบอกว่าเสียงดังขึ้นเป็นเหมือนเสียงประทัดหรือเสียงที่มีคนกำลังทุบวัตถุบางอย่างดังมาหลายนัดมากปังปังปังจากนั้นก็เงียบไปและดังขึ้นมาอีกเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนเจ้าหน้าที่บอกว่าขณะที่ตัวเองอยู่ด้านล่างของอาคารได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากชั้น6ของอาคารชั้นเรียนมัธยมต้นเป็นระยะแสดงว่าตอนที่เกิดเหตุอยู่ชั้น4นี่ขึ้นไปถึงชั้น6แล้ว4 5 6แล้วจากนั้นเขาเห็นเด็กเรียนผู้ต้องสงสัยก่อเหตุลงจากตึก เมื่อตำรวจเดินทางมาถึงแล้วจึงดึงหลบเข้าไปยังอีกอาคารหนึ่งซึ่งเป็นอาคารเรียนของเด็กนักเรียนมัธยมปลายจากมัธยมต้นเดินไปที่ยุคมัธยมปลายแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีก 1-2 ครั้งก่อนที่เหตุการณ์จะสงบลงส่วนคุณครูวัย31ปีเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงปืนจากอาคารที่อยู่ด้านหนึ่งของโรงเรียนซึ่งเป็นอาคาร6ชั้นของนักเรียนชั้นม.1 ถึงม.3ก็แสดงว่าอาคาร6ชั้นจริงๆไปเจอจริงๆก็เจออยู่ชั้นที่4ใช่ไหมเจอ2เนี่ยใช่ไหมชั้นที่4ใช่ไหมก็แสดงว่ายิงมาเรื่อยๆต้อง2ชั้นโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยจากนั้นเธอก็เห็นเด็กวิ่งออกมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องนักเรียนบอกว่าเกิดเหตุยิงจึงโทรแจ้งครูอื่นในโรงเรียนและบอกให้นักเรียนที่อยู่ฝั่งทางด้านที่ห่างบริเวณเกิดเสียงนั้นรีบลงมาพูดยังไงหลบหนึ่งในครูที่เสียชีวิตเป็นครูภาษาไทยซึ่งเป็นเพื่อนของเธอที่อายุเท่ากันและเคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีมาด้วยกันหรือเพื่อนร่วมรุ่นมาบรรจุพร้อมกันได้เสียชีวิตที่นี่ผมไม่ขอเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปกครองของญาติว่ายังไงนะครับหรือไม่ขอเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับบรรยากาศของผู้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าสะเทือนใจกระผมเสียเหลือเกินและก็มีคำสั่งห้ามอยู่ส่วนหนึ่งว่าอย่าไปเจาะลึกอะไรมากนักอย่าไปย้ำเตือนอะไรพวกนี้มาดูเรื่องการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ภาครัฐกันดีกว่านะครับว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีการช่วยเหลืออย่างไรบ้างกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า MCATP ลงพื้นที่7ทีมรวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งหมด7ทีม35คนก็แสดงว่าทีมละ5คนผู้ดูแลเยียวยาผลกระทบเหตุการณ์สื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อไม่ให้สร้างบาดแผลทางจิตใจตอนนี้แขกรับเชิญผมเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมไหมครับท่านเสตีครับถ้ายินทักทายมาก่อนก็ได้นะครับ
1: ครับสวัสดีครับได้ยินครับ
0: สวัสดีครับ
1: พี่แหงครับ
0: สวัสดีครับผมได้ไตเติ้ลกับไปรายการไปแล้วนะครับรายการลูกสีน้ำเงินลูกสารคันไว้แล้วครับว่าทางภาคใต้โดยท่านพี่เสติกจะมาเล่าเรื่องโครงการให้ฟังนะครับท่านพันเอกทวุฒิคงคาเขตเดี๋ยวเบรกหลังทักทายเพื่อนๆก่อนนะครับพี่เสติกครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แหงมครับแล้วก็ทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับสวัสดีครับผม
0: โอเคครับโอเคครับผมขอรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ของโรงเรียนเทพสิรินทร์ก่อนนะครับยังอยู่สายกับเรานะครับโอเคขอบพระคุณมากครับไปดำเนินการต่อนะครับส่วนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานบอกว่าทีมเจ็บทีมนี้ไปทำอะไรบ้างแบ่งหน้าที่กันอย่างนี้นะไปดูกลุ่มที่หนึ่งผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตกลุ่มที่สองคือญาติผู้ได้รับบาดเจ็บนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์กลุ่มที่3คือผู้ปกครองนักเรียนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกลุ่มที่4คือประชาชนทั่วไปที่รับรู้เหตุการณ์และสังคมนี่ยิ้มอันดับแรกแนวหน้าต้องไปลงไปก่อนส่วนท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์บอกว่าไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์และห่วงถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนผมก็เลยพูดน้อยที่สุดเอาเรื่องของท่านรัฐมนตรีทางภาครัฐมาช่วยเหลือนายพระดอมปริศนานันทคุณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเล่าเท้าความแหมเล่าเท้าความเหมือนอะไรอ่ะเหมือนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเลยนะบอกเหตุการณ์4ครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าเป็นศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาการยิงศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำพูการยิงในศูนย์การค้าสยามพารากอนรวมถึง กันยิงที่โรงแรมพระตรงประธานคดีวัดอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีลักษณะคล้ายคลึงกันกับครั้งนี้มี4ครั้งใช่ไหมครั้งนี้เป็นครั้งที่5กรณีเสียชีวิตนะคุณพลาดอนปริศนานั้นคุณบอกว่าท่านรัฐมนตรีบอกว่ากรณีเสียชีวิต1ล้านบาททุกพลภาพ 700,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาทคาดว่าเงินทั้งหมดนี้จะจ่ายให้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าไม่ต้องห่วงนางสาภาพรตัวละมูลยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีบอกว่าอย่างไรแผนการเยียวยารายละไม่เกิน 300,000 บาทได้รับบาดเจ็บไม่เกิน 100,000 บาทค่ารักษาพยาบาลและจ่ายจำจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจจำจริงไม่เกิน 50,000 บาทหากเกิดทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะไม่เกิน 300,000 บาทยังไม่พอรัฐบาลอนุมัติเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีผู้เสียชีวิตสาธารณภัยนี่ท่านนึกไม่ออกให้นึกถึงน้ำท่วมที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนี่คือสาธารณภัยกรณีเสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพ 700,000 บาทผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทและผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาทส่วนวิริยะประกันภัยทางโรงเรียนเขาทำประกันหมู่ไว้นะครับเป็นกลุ่มไว้นะครับชดเชยเสียชีวิตรายละ 100,000 บาทบาดเจ็บได้รับการคุ้มครองเป็นวงเงิน 10,000 บาทต่อคนนะเห็นไหมยังไม่พออันนี้จ่ายเป็นตัวเงินเดี๋ยวค่อยๆทยอยจ่ายไปจ่ายเป็นตัวเงินนะส่วนที่ไม่ได้เป็นตัวเงินล่ะมีจ่ายไหมนะกระทรวงมหาดไทยทำอะไรกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนยกระดับ4มาตรการทั่วประเทศผู้ควบคุมอาวุธปืนไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแหมเป็นสูตรของมหาดไทยนี่หลับตาก็รู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงก็คือ1ให้ผู้ว่าถูกมั้ย2ให้ตำรวจถูกมั้ย3จัดแผนอ่ะ4อ่ะให้ตำรวจฝ่ายปกครองตำรวจร่วมมือกันนั่นเอาหนึ่งก็ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาที่การจังหวัดร่วมกับสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดมาบูรณาการกันซะสองบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมกันทำซะสามจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่กำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงสี่ให้ฝ่ายปกครองและตำรวจประสานข้อมูลและเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มเดี๋ยวท้ายข่าวจะเล่าไอเดียผมให้ฟังว่าผมมีข้อเสนอแนะเหมือนกันเหมือนกันเพราะห่วงใยประเทศชาติห่วงใยเยาวชนห่วงใยผู้ปกครองห่วงใยคุณครูเหมือนกันผมมีข้อเสนออะไรและจะเติมสิ่งที่ท่านขาดให้เต็มนักอาชญาวิทยาบอกว่ายังไงความกดดันในจิตใจเป็นสาเหตุสำคัญของการก่อเหตุยิงกันในโรงเรียนรองศาสตราจารย์พันธุ์ตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลอดีตนายตำรวจและผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาบอกว่าโดยสถิติแล้วถ้าเกิดเหตุในโรงเรียนในต่างประเทศที่พูดถึงต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เอาประเทศไทยนะเขายกตัวอย่างทางนู้นเขาไปศึกษาเนี่ยทำไมถึงยกตัวอย่างต่างประเทศเยอะตำรวจต่างประเทศมีหน้าที่อยู่สองอย่างทำวิจัยตำรวจต่างประเทศตำรวจลอสแอนเจลิส LA ที่เพื่อนดูข่าวเนี่ยข่าวอาชญากรรมถ้าเขามีน้อยเนี่ยมีหน้าที่ทำวิจัยอย่างเดียวเลยนะทำวิจัยทำไมนั่นทำไมนี่เนี่ยได้มาจากต่างประเทศทั้งนั้นแหละนะประเทศเขาบางครั้งจะบอกว่าสงบก็แหละฉันน่ะจะว่าสงบกว่าบ้านเมืองอื่นก็เลยทำให้มีเวลาในการทำวิจัยเวลาทำวิจัยต่างๆก็เลยไปสืบว่าฆาตกรต่อเนื่องเป็นยังไงทำไมถึงยิงปืนทางนี้เขามีสติเยอะเพราะว่าเขาทำวิจัยเยอะเข้าใจตามนี้นะของเรากว่าจะทำได้เนาะสถิติว่ายังไงสืบต้นตอมาแล้วเกี่ยวกับความคับแค้นใจการบูลลี่จนไม่มีความรู้สึกผูกพันกับกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนครูก็ไม่เห็นสัญญาณเตือนอาจมาจากปัญหาเชิงระบบสามารถป้องกันได้หากครูหรือสถาบันการศึกษาเห็นสัญญาณเตือนก็คือรับรู้ความคับข้องใจของเด็กตรวจสอบในโซเชียลมีเดีย ช่องทางที่เด็กสามารถเข้าถึงปรึกษาหรือแจ้งเหตุเมื่อถูกรังแกได้ง่ายคุณครูก็มีภาวะภาระสอนเยอะงานเยอะครูเมืองไทยเงินเยอะเยอะจริงกว่าจะได้ซีได้ขั้นเหนื่อยส่งผลให้ครูไม่สามารถจับสัญญาณรับรู้ปัญหาของเด็กนักเรียนได้ครอบครัวที่มีปัญหาพ่อแม่หย่าร้างหรือไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงอาจจะมีคนในครอบครัวที่เป็นทหารตำรวจหรือรับราชการในตำแหน่งที่มีชื่ออาจจะมีปืนไว้ในครอบครองนะเนี่ยเด็กไว้ในครอบครองซึ่งด็อกเตอร์ในแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพขอชื่นชมนานๆอ่านข่าวและอ่านชื่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมนี้ถ้าไปใส่ชื่อย่อให้เพื่อนอ่านเพื่อนจะงงอธิบดีกรมสบสดูไหมกรมไหนเอาว่ากรมไหนก็ช่างเถอะมาดูแลเรื่องนี้แล้วบอกว่าในด็อกเตอร์ในแพทย์พนุวัฒน์ปานเกตบอกว่าอย่างไรพูดเอาไว้เมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วนะหนึ่งปี68นะพูดเรื่องบูลลี่เด็กไทยถูกบูลลี่ 65% การถูกบูลลี่บอกว่าอย่างไร1ใน4เคยคิดทำร้ายตัวเองด้วยกรรมธิการแกล้งที่พบสูงสุด5อันดับแรกก็คือ1ถูกล้อชื่อพ่อชื่อแม่คนในครอบครัวร้อยละ 40.97 ถูกล้อรูปร่างหน้าตาบุคลิกร้อยละ 37.95 ถูกประชิดตัวจนรู้สึกอึดอัดร้อยละ 30.38 ถูกทำร้ายร่างกายเช่นเตะตีต่อยตบผลักร้อยละ 28.28 ถูกกระทำให้รู้สึกด้อยกว่าคนอื่นเช่นเหยียดหยามหรือไม่รับฟังความคิดเห็นร้อยละ 26.27 และส่วนใหญ่จะถูกกลั่นแกล้งโดยเพื่อน 73.53 สถานที่ถูกกลั่นแกล้งมากที่สุดคือโรงเรียนร้อยละ 83.35 ส่งผลกระทบต่อด้านจิตใจนะโดยเฉพาะไงรู้สึกอับอายร้อยละ 61.53 โกรธแค้นหรืออยากเอาคืนร้อยละ 54.52 รู้สึกเหนื่อยล้าไม่ค่อยมีพลังร้อยละ 51.38 มากกว่า1ใน4ก็คือร้อยละ 29.03 มีความคิดทำร้ายตัวเองส่วนในแพทย์ลีสอนวัฒนศักดิ์รองอธิบดีกรมสบสท่านตอนสมัยนั้นเด้อตอนนี้ท่านขึ้นไปอีกเยอะแล้วเด้อนะเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจสุขภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลเกิดพฤติกรรมทำร้ายตัวเองในระยะเวลาต่อมาสิ่งที่ท่านนายแพทย์ท่านอธิบดีและรองอธิบดีพูดนี่พูดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วดังนั้นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและดูแลสุขภาพของเด็กก็ควรดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชนงานและเยาวชนส่วนสรุปข้อเสนอแนะของปางแหมที่ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอ4ข้อนั้นยังไม่พอต้องทำยังไงเสนอแนะว่าผู้ปกครองนั่นแหละต้องบอกโรงเรียนไปตามตรงว่าที่บ้านมีอาวุธปืนครอบครองหรือไม่เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงอัครการท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่แบงค์อะไรก็แล้วแต่ที่พี่ว่านี่นะฮะมีปืนในครอบครองหรือไม่เคยสอนลูกหลานเล่นปืนหรือไม่ซ่อนปืนไว้ที่ไหนเคยเอาออกมาโชว์ไหมเคยสอนให้ลูกเล่นปืนเคยรู้จักจับปืนไหมไปเก็บปืนไว้ที่ไหนน่าจะเป็นสถิติต้องบอกครูบาอาจารย์ตรงไปตรงมาไม่ใช่เพียงแค่ตั้งด่านตรวจค้นต้นตอมันอยู่ที่ผู้ปกครองมีปืนฉะนั้นผู้ปกครองต้องพูดความจริงว่าฉันเลี้ยงลูกฉันมีปืนอยู่นะฉันเป็นตำรวจนะจะได้มีข้อมูลระมัดระวังเพราะลูกเวลารู้ว่าพ่อตัวเองมีปืนอยู่ในการครอบครองแล้วพฤติกรรมต่อมาก็จะรู้ว่าเด็กคนนั้นมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือไม่ชอบเป็นหัวโจกหรือไม่หรือว่าไม่ได้เป็นหัวโจกถูกกดดันจากเพื่อนที่เป็นหัวโจกหรือไม่จนสุดท้ายก็จะไปเอาอาวุธปืนของผู้ปกครองนั้นมาใช้ฉะนั้นปฐมภูมิแล้วปัญหานี้ น่าจะบอกจะกล่าวอาวุธปืนนี่อยู่ที่ไหนดีไหมครับนี่คือข้อเสนอของผมครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้มีข่าวเยอะเลยนะให้ประกันตัวโทนบางแค1ล้านบาท2กล่องนะอะไรแพงนักหนานะมีนวลไหลมายืนเมืองไทยไม่รู้จะพูดทันหรือเปล่าพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเบรกที่2พบกับเสติกนะครับพันเอกเอกทูตคงคาเขตมาคุยเรื่องแสงสว่างแห่งความหวังพักกันสักครู่ได้กลับมาครับ
2: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: ปูนสวัสดีอีกครั้งครับสวัสดีครับท่านพลเอกเอกธวุฒิคงคาเกตรายงานตัวครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: เล่าส่วนตัวให้ฟังก่อนครับตำแหน่งหน้าที่การงานทางภาคใต้ที่เสติกมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจอะไรบ้างที่ปัตตานีครับผม
1: ครับก็ขออนุญาตเรียนเพื่อกรุณาทราบครับกับผมปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการเมืองศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับที่ตั้งของหน่วยงานจะอยู่ในค่ายอิงคยุทธบริหารมณฑลทหารบกที่46จังหวัดปัตตานีครับ
0: แม่ไม่ได้เจอกันนานนะครับทำให้บรรยากาศความคิดถึงท่านดีเลยนะครับ
1: ครับพี่ครับขอบคุณครับที่ยังคิดถึงน้องชายคนนี้ครับ
0: คิดถึงตลอดครับเมื่อเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับจะมาว่าเรื่องวงการแสงแห่งความหวังหรอหาแรกผมก็เอ๊ะทำไมมันเป็นโครงการอะไรแสงแห่งความหวังขอยังไม่เฉลยขอให้ที่เซตติ๊กเฉลยให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับโครงการแห่งความหวังคือโครงการอะไรครับ
1: ครับโครงการแสงแห่งความหวังผมขออนุญาตต้องเรียนให้เพื่อนกรุณาทราบครับว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ท่านแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4แล้วก็ผู้บัญชาของผมอีกท่านหนึ่งคือพลตรีชาคิดอุจรัตนะผู้อำนวยการศูนย์สติวิธีท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาค4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้มอบนโยบายตั้งแต่สมัยช่วงที่ท่านมารับตำแหน่งใหม่ๆครับว่าหน่วยงานต่างๆที่มาปฏิบัติงานอยู่ในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านเน้นเรื่องให้ลงไปช่วยเหลือชาวบ้านครับในส่วนของการช่วยเหลือชาวบ้านก็ให้ทางหน่วยร่วมมือร่วมใจกันครับในการที่จะช่วยประสานอำนวยการหรือช่วยสนับสนุนให้ภารกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่จะมาร่วมกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ครับที่จะเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจเร่งด่วนแล้วก็เป็นภารกิจหลักตามเจตนารมณ์ของท่านแม่ทัพครับ
0: โครงการนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีแยกออกเป็น2คำพูดนะครับพี่เศรษฐีครับแยกออกเป็นคำว่าแสงแยกออกคำว่าความหวังแสงคืออะไรความหวังคืออะไร
1: ก็ความหมายก็น่าจะฟังและเข้าใจง่ายครับแต่จริงๆแล้วชื่อโครงการนี้ครับมันเป็นชื่อที่เมื่อครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปี2552ครับผมได้มีโอกาสมาทำงานในพื้นที่บ้านสโตตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาครับแล้วก็มีโอกาสได้ลงไปทำงานร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาแล้วก็กลุ่มพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับก็มีโอกาสได้พบเจอพ่อแม่พี่น้องครับที่มีอาการเจ็บป่วยในเรื่องของสายตาก็คือเรื่องของโรคตาต้อกระจกครับ
0: ครับ
1: จากปัญหาตรงนี้เราก็มีโอกาสได้คุยกับทางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาครับว่าอยากจะให้ทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างไรเขาก็บอกว่าถ้าประชาชนได้รับการรักษาก็จะเป็นสิ่งดีเพราะประชาชนในพื้นที่อาจจะอยู่ห่างไกลอาจจะเข้าถึงบริการได้ช้าแล้วก็ขีดจำกัดหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญที่จะมาช่วยรักษาในพื้นที่ระดับอำเภอซึ่งหมอรักษาต้อกระจกในระดับอำเภอไม่มีครับต้องเข้าไปในเมืองก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่พวกเราคิดร่วมกันว่าถ้ามีคุณหมอหรือโรงพยาบาลที่ มีจิตอาสาอยากจะมาจากส่วนกลางแล้วลงมาช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่อำเภอรามันที่ตำบลอาซ่องที่ผู้ผมทำงานอยู่ในเวลานั้นเนี่ยจะดีไหมครับก็เป็นการพูดคุยเชิงหารือก็ปรากฏว่าทุกคนก็ลงความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีครับถ้าทางกรมน.สามารถที่จะอำนวยการประสานงานหรือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมหรือโครงการดีๆอย่างนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ได้ผมก็เลยมีโอกาสได้เรียนถามท่านผู้นำศาสนาก็คืออิหม่ามในมัสยิดที่หมู่บ้านในช่วงเวลานั้นครับก็ท่านก็กรุณาช่วยตั้งชื่อโครงการนี้มาให้ครับผมก็เลยเรียนถามท่านว่าโครงการนี้ถ้าเราจะทำเนี่ยจะใช้ชื่อโครงการว่าอะไรดีท่านก็เขียนมาเป็นภาษามาลายูภาษายาวีครับผมก็พอดีช่วงนั้นก็อ่านไม่ออกก็เลยเรียนถามท่านว่าอันนี้อ่านว่าอะไรท่านก็บอกว่าแสงแห่งความหวังผมก็ขอบคุณพระเจ้าครับก็เท่ากับว่าเป็นการทรงนำที่ประทานชื่อลงมาให้กับพวกเราเป็นจุดศูนย์รวมในการที่จะใช้เป็นชื่อของโครงการครับแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์คือในหลวงและพระราชินีเราก็โดยที่มีพระองค์เป็นศูนย์กลางในการที่จะทำให้เราร่วมมือร่วมใจกันในการที่อยากจะกระทำความดีในสมัยนั้นก็เราก็เลยตั้งชื่อโครงการว่าโครงการแสงแห่งความหวังเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับมันก็เลยมีที่มาประมาณนี้ครับ
0: คำว่าแสงก็คือการมองเห็นแสงก็คือการมองเห็นความหวังคือแสงสว่างที่อยากจะมองเห็นผ่านการรักษาตาต้อกระจก
1: ครับ
0: ถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: โอ้โหฟังแล้วได้ความหมายคำจะกัดความสั้นๆตัดแล้วก็เข้าใจว่าแสงแห่งความบอกถ้าเราตาบอดเราจะมีแสงมองเห็นแสงได้ยังไงดีไหมครับพี่
1: ใช่ครับ
0: ที่นี่ครับ
1: ใช่ครับ
0: 17ปีเต็มที่ทำเกี่ยวกับโครงการหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างครับพบปัญหาเอาว่าจำนวนก่อนแล้วกันพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุผมขอเรียนให้ทราบว่านะครับว่าเพื่อนๆครับผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุไม่ใช่เฉพาะทางภาคใต้นะเป็นกันหมดทั่วประเทศจริงไหมครับเป็นกันทุกพื้นที่นะครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าการเป็นลูกต้อตาเนี่ยครับมีสาเหตุปัจจัยมาจากหลายอย่างอายุมากแสงแดดอาชีพกลางแดดแสงล่าใบโอเดโรคประจำตัวการใช้ยาสเตียรอยด์มากขึ้นหรืออุบัติเหตุทางตานะครับเป็นไงบ้างครับคัดเลือกคนอย่างไรอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: ครับก็ขอกล่าวถึงหน่วยงานหนึ่งก่อนนะครับที่เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนให้เกิดโครงการนี้ก็คืองบประมาณครับโครงการแสงแห่งความหวังรักษาตาต้อกระจกเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พวกเราจัดที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เราได้รับความ อนุเคราะห์และสนับสนุนจากหน่วยงานหนึ่งครับก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12จังหวัดสงขลาในทุกครั้งที่มีการจัดทำโครงการนี้ร่วมกับโรงพยาบาลในอำเภอประจำอำเภอในพื้นที่ทางโรงพยาบาลก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่พยาบาลทางกรมน.ภาคสี่ส่วนหน้าก็อำนวยความสะดวกโดยการประสานงานจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาจากกรุงเทพอย่างเช่นโรงพยาบาลบ้านแพ้วหรือในกรณีบางกรณีที่บางครั้งที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีคิวที่ไม่สามารถลงมาได้ในบางครั้งในบางห่วงเวลาเราก็จะได้รับเกียรติจากทางคุณหมอพันเอกโสรัตน์เป็นคุณหมอเป็นจักษุแพทย์แต่ท่านเป็นคุณหมอของทหารครับอยู่สังกัดหน่วยแพทย์กองบัญชาการกองทัพไทยท่านก็สละเวลาแล้วก็ตั้งใจอาสาลงมาช่วยเหลือพี่น้องในโครงการแสงความหวัง หลายๆครั้งที่ผ่านมาครับตลอด10กว่าปีครับสำหรับการเลือกชาวบ้านก็เหมือนที่นำเรียนให้ทราบครับว่าชาวบ้านที่เราลงไปทำงานในพื้นที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านที่จะอยู่ห่างไกลจากจังหวัดจะอยู่ตามอำเภอตำบลต่างๆครับแล้วก็กลุ่มพี่น้องส่วนใหญ่เราจะประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นในการช่วยเหลืออันดับแรกก็คือกลุ่มพี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางครับกลุ่มที่มีรายได้น้อยเป็นหลักก่อนครับเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ทางท่านแม่ทัพท่านมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ลำบากแล้วก็ท่านก็อยากจะให้หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือครับก็เลยให้ทางหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะหน่วยทหารพรานต่างๆกรมทหารพรานต่างๆที่รับผิดชอบในพื้นที่ก็จะมีชุดเล็กชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนครับลงไปพบปะชาวบ้านอยู่เป็นประจำก็เข้าไปประชาสัมพันธ์แต่การทำงานของทหารเราจะทำงานร่วมกับอสม.ทำงานร่วมกับรพ.ส.ต.ประจำตำบลทำงานแบบสอดประสานแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันในการลงไปประชาสัมพันธ์ชาวบ้านแล้วก็ทหารก็มีหน้าที่พาชาวบ้านออกมาจากพื้นที่จัดรถรับส่งร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็ส่งกลับบ้านครับ
0: ไปแรกๆนี่อาการของชาวบ้านเป็นเช่นไรครับหนักไหมฮะตาต้อของเขาหนักถึงขั้นไหนครับผู้ปอดสนิทหรืออย่างไรครับ
1: ก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบครับว่าบางคนนะครับมาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าบางครั้งเป็นหนักแล้วอาจจะต้องส่งเข้าไปรักษาในเมืองซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกว่าอย่างเช่นต้อหินเป็นต้นโครงการแสงความหวังเราไม่สามารถรักษาต้อหินได้ครับเรารักษาเฉพาะต้อเนื้อกับต้อกระจกครับในส่วนของประชา

0: ครับก็สามารถให้บริการแล้วก็รักษาพี่น้องประชาชนเหล่านั้นให้หายดีครับ
1: แรกที่เปิดโครงการนี้นะครับติครับประสบปัญหาอะไรบ้างนะครับชาวบ้านเขาเข้าใจโครงการไม่เข้าใจโครงการนี้ใช้เวลานานไม่กว่าที่จะคุยให้เขาเข้าใจและออกมาเปิดเผยตัวเองต้องทำการเยียวยารักษาจากทางการครับ
0: ก็เท่าที่เคยลงไปประชาสัมพันธ์นะครับสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านกลัวครับคือโรคตาต้อกระจกเป็นโรคที่คอยได้มันไม่เหมือนตอนที่เราป่วยเป็นไข้หวัดตัวร้อนปวดหัวใช่ไหมครับเราต้องรีบทานยาต้องไปหาหมอแต่ในส่วนของตาต้อกระจกเนี่ยบางคนนะครับคนเคสแรกที่ผมลงไปในพื้นที่แล้วก็ทำให้มีภาระใจในการอยากจะช่วยเหลือเขาก็คือคุณลุงคนนี้ครับท่านแบบอายุ50นิดๆแล้วก็อยู่บนบ้านแล้วพอดีผมมีโอกาสได้ลงไปพบปะเยี่ยมเยียนก็เห็นท่านแบบนุ่งกางเกงใส่สโลงอยู่ตัวนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถอดเสื้อแล้วก็แบบเวลาจะลงมาจากบ้านต้องเอามือคำๆผมก็เลยถามภรรยาครับว่าคุณป้าครับแล้วคุณลุงท่านนี้ท่านตาบอดนะครับภรรยาท่านก็บอกว่าไม่ได้ตาบอดหรอกไม่ได้ตาบอดคืออายุมากก็เลยแบบมองไม่เห็นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าสงสัยว่าเอ๊ะคนอายุ50นิดๆมันไม่ถึงกับขนาดต้องมองไม่เห็นขนาดนี้ก็เลยทำเป็นที่มาที่เรามีภาระใจว่าอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็เลยมีโอกาสไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลรามันสมัยนั้นคุณหมอผอ.โรงพยาบาลรามันท่านชื่อคุณหมอรอซาลีท่านก็บอกว่าทางโรงพยาบาลไม่มีหมอรักษาตาต้อกระจกแต่ถ้าทางกรมน.สามารถที่จะจัดหาหมอที่เป็นจักษุแพทย์ที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพแล้วก็มารักษาชาวบ้านในโรงพยาบาลรามันในพื้นที่อำเภอรามันให้กับพี่น้องประชาชนท่านก็ยินดีร่วมทำงานโครงการกับพวกเราครับตั้งแต่วันนั้นมาครับ
1: แล้ว
0: ครั้งแรกครับ
1: โอ้โหแล้วเคสของผู้ชายคนเนี้ยเล่าไปสุดปลายทางเลยครับเขาเห็นแสงสว่างเห็นความหวังแล้วหรือยัง
0: คุณลุงท่านนี้ครับท่านเป็นต้อกระจกสองข้างครับพอครั้งแรกพาท่านมาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมต้องเท้าความก่อนว่านอกจากประชาชนอาจจะไม่รู้จักว่าโรคตาต้อกระจกอ่ะมันคือโรคครับเขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของอายุมากแก่แล้วเลยมองไม่ค่อยเห็นแต่พอเราไปประชาสัมพันธ์แล้วก็พาเข้ามาตรวจก็พบว่ามีคนเป็นต้อตาต้อกระจกเยอะครับครั้งหนึ่งถ้าคัดกรองประมาณ 2-300 คนก็จะมีตาต้อกระจกก็ประมาณ50ถึง80คนหรือบางครั้งก็บางสถานที่ก็100กว่าคนในการทำโครงการทุกครั้งแล้วก็อีกอย่างนึงครับโรคตาต้อกระจกเนี่ยชาวบ้านจะกลัวครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเท่าที่เคยได้ยินมาผมก็ไม่เคยได้เห็นกับตานะครับแต่ก็เคยได้ยินการบอกเล่ามากับคุณหมอด้วยเขาบอกว่าด้วยการรักษาสมัยก่อนนะครับอาจจะเครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยในแต่ละยุคไม่เหมือนกันสมัยก่อนเขาอาจจะมีการฉีดยาชาโดยใช้เข็มฉีดยาเข้าไปในลูกตาครับแล้วก็ในการรักษาก็อาจจะรักษาแบบใช้เวลานานทำให้คนไข้นอนในการเปลี่ยนเลนตาต้อกระจกเนี่ยก็จะใช้เวลานานหลายสิบนาทีก็ทำให้ชาวบ้านเกิดความกลัวครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันต่อๆกันมาก็เลยทำให้เกิดความฝังใจ
1: ไม่อยากเข้าไปรักษา
0: ไม่อยากรักษาเพราะเขากลัวครับ
1: กลัวสุดท้ายจะตาบอดสนิท
0: ใช่ครับเขากลัวแต่พอเราได้เรียนรู้จากคุณหมอว่าเวลาเราจะไปประชาสัมพันธ์เนี่ยจะให้เจ้าหน้าที่ทหารกับฝ่ายปกครองเนี่ยประชาสัมพันธ์ชาวบ้านอย่างไรเพราะพวกเราไม่ได้เป็นแพทย์เป็นพยาบาลที่มีความรู้โดยตรงท่านก็แนะนำว่าผมก็เลยถามว่าแล้วในการรักษายังไงใช่ไหมครับก็บอกว่าใช้ยาหยอดตาไม่ได้ใช้เข็มฉีดยาชาเหมือนสมัยก่อนแล้วก็การเปลี่ยนเลนเนี่ยแผลก็จะเหลือแค่ประมาณ 0.3 มิลนิดเดียวครับแล้วก็การรักษาก็ถ้าเคสปกติเนี่ย 5-10 นาทีก็เสร็จแล้วครับซึ่งมันทำให้สมัยนี้การรักษาต้อกระจกครั้งหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งถ้าคุณหมอมามี2ท่านใช่ไหมครับวันหนึ่งก็จะได้ไม่ต่ำกว่า20คนซึ่งมันก็จะทำให้การรักษาแต่ละครั้งคุ้มค่าครับกับเวลาที่ทุกคนร่วมกันสละเวลามาบริการชาวบ้านครับ
1: เพศหญิงหรือเพศชายเป็นมากกว่ากันครับในทางใต้เนี่ยครับ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะ แล้วแต่สถานที่ครับบางไป

0: างที่ก็ผู้ชายมากกว่าไปบางที่ก็ผู้หญิงมากกว่าครับอันนี้ก็น่าจะไม่เป็นข้อมูลที่ตรงตลอดครับ
1: เมื่อรักษาแล้วมีการตามต่อเนื่องอย่างไรบ้างครับ
0: ก็ในขั้นตอนของการรักษาครับคุณหมอใน1อาทิตย์คุณหมอก็จะมีการให้คนไข้ให้พยาบาลที่โรงพยาบาลติดตามคนไข้ครับว่าสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็พอผ่านไป1เดือนคุณหมอก็จะลงมาดูอีกครั้งนึงครับเพราะในขั้นตอนการรักษาเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนหลังการรักษาที่จะเป็นการติดตามคนไข้อยู่ตลอดเพราะบางคนนะครับกลับไปอยู่บ้านแล้วการรักษาต้อกระจกเนี่ยบางทีการนอนการยืนการก้มก็มีผลต่อเลนตาที่เปลี่ยนไปจากบาดแผลเล็กๆตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้ำครับพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามที่อยู่ในพื้นที่จะต้องมีการละหมาดจะต้องมีการใช้น้ําในการล้างหน้าครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าการละหมาดเป็นเรื่องสําคัญของพี่น้องชาวพี่น้องมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามครับเพราะว่ามันเป็นชีวิตครับมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องดําเนินชีวิตทุกๆวันละหมาดวันละ5ครั้งจะต้องใช้น้ําล้างหน้าวันละ5ครั้งซึ่งน้ําแต่ละครั้งเราก็ไม่รู้ว่าบางครั้งอาจจะมีสิ่งที่ไม่สะอาดเข้าไปถูกที่แผลที่ดวงตาได้แต่ในหลักการของทางผู้นำศาสนาอิสลามครับผมก็จะเชิญผู้นำในพื้นที่มาอธิบายให้ชาวบ้านได้รับรู้รับทราบว่าการละหมาดเวลาใช้น้ำเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเข้าลูกตาครับซึ่งชาวบ้านก็เชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติกันอย่างถูกต้องแล้วก็สบายใจก็เลยทำให้พวกเขาลดความกังวลในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจด้วยครับจากการรักษาครับ
1: ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆได้ยินข่าวสารนี้แล้วจะต้องเพื่อนทางภาคใต้นะครับจะต้องไปหาพี่เสติกที่ไหนอย่างไรครับเพื่อแจ้งความจำนงเข้าคิวอะไรอย่างไรเพื่อที่ไหนรอนานไหมครับ
0: ครับก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบครับในส่วนหนึ่งในการทำงานของพวกเราที่เรียกว่าทำงานแบบบูรณาการนะครับเราก็จะในส่วนของอย่างครั้งนี้ครับอย่างครั้งที่แล้วเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนมหามงคลใช่ไหมครับที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเราก็จัดโครงการแสงความหวังรักษาตาต้อกระจกเพื่อเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีครับที่ผ่านมาก็มีพี่น้องประชาชนมาร่วมโครงการในการรักษา103คนครับที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนี้ในเดือนสิงหาคมที่พี่แหมรับทราบจากที่ผมให้ข้อมูลไปนะครับเราจะทำโครงการแสงความหวังในเดือนนี้แต่เป็นอำเภอรามันครับณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลาครับเพื่อมาบริการพี่น้องประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับก็คาดว่าตอนนี้รายชื่อของพี่น้องประชาชนที่ทางโรงพยาบาลประชาสัมพันธ์แล้วก็รวบรวมไว้เนี่ยขั้นต้นตอนนี้ก็เกือบ100คนแต่ในการตรวจคัดกรองเราสามารถเราจะไม่จำกัดชาวบ้านครับเพราะว่าถ้าชาวบ้านที่รู้ข่าวมาหรือรู้จักข่าวจากรพ.ส.ต.ตำบลโรงพยาบาลตำบลในพื้นที่หรือรู้มาจากอสม.หรือรู้มาจากหน่วยทหารพรานตำรวจทหารฝ่ายปกครองที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ก็สามารถเอารายชื่อมาส่งไว้ที่โรงพยาบาลรามันได้ครับเขาก็จะมีทางเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เขารู้ว่าโครงการนี้จะดำเนินการคัดกรองในวันที่15ที่จะถึงนี้เขาก็จะรับรายชื่อไว้เพื่อเตรียมตัวทำบัตรเข้าตรวจของพี่น้องประชาชนตามรายชื่อที่จะมาในวันที่15ที่จะถึงนี้ครับ
1: คือจักษุแพทย์ก็เดินทางมาจากกรุงเทพเช่นกันใช่ไหมครับพี่ติ๊ก
0: ครับครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วครับโดยท่านคุณหมอสุเทพครับแล้วก็ทีมงานคุณหมอจ๋าที่จะพาโรงพยาบาลบ้านแพ้วและทีมงานน้องๆพยาบาลแล้วก็นำเครื่องไม้เครื่องมือลงมาจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วลงมาสู่ อำเภอรามันโรงพยาบาลรามันอีกครั้งในการรักษาในเดือนสิงหาคมนี้ครับ
1: สำหรับเพื่อนๆนะครับชาวไทยทุกคนที่ดูข่าวคราวนี้นะครับอยากจะช่วยสนับสนุนอะไรได้บ้างครับ
0: ก็ต้องขอเรียนให้ทราบว่าในการสนับสนุนเนี่ยณเวลานี้ครับทางโครงการเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนในส่วนต่างๆครบต้องขอบคุณป๋าแงมครับมันครบที่จะบริการลูกน้องประชาชนพี่น้องประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นอาหารกล่องน้ำดื่มในวันคัดกรองถ้าชาวบ้านมาประมาณ 2-300 คนทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง3ท่านก็ร่วมกันสนับสนุนมาให้โครงการ
1: ครับขอบคุณมากครับเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันนี้นะครับมีความสุขกับแสงสว่างแห่งความหวังครับปูนครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
1: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตประณามอิหร่านที่เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในช่องแคบฮอร์มุซทีมฟุตบอลชายไทยชนะเมียนมา2ประตูต่อ0เข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายพร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วย